0: available by subscription very inexpensively, 200 baht per year in Thailand. So I will give you information about how to subscribe to it if you would like. We'll put that on the website also. And we'll be starting with that not tomorrow, but probably with the first, with the website, with the very first session from Vermont. Thank you.
1: ค่ะก็ตามที่ท่านอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมคงทราบนะคะว่าสำหรับ6ครั้งแรกนี่เราจัดที่กรุงเทพนะคะก็เป็นการถ่ายทอดสดนะคะแล้วก็สำหรับครั้งที่7 8 9และ10นี่จะเป็นการถ่ายทอดจาก School for International Training จาก Vermont นะคะสหรัฐอเมริกาอาจารย์มาร์ตี้จะอยู่ที่นั่นนะคะก็เป็นการ เรียนทางไกลนะคะซึ่งอาจารย์จอห์นสแคเกิลนะคะก็ได้ทำเว็บไซต์ขึ้นเฉพาะสำหรับท่านอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมนะคะทั้ง10ตอนนี้ในชุดนี้นะคะท่านอาจารย์ก็ถึงได้ขออีเมล address นะคะของอาจารย์นะคะซึ่งรู้สึกส่วนใหญ่ก็คงจะให้ไว้แล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ให้ก็ขอเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ก็จะทำการเชิญนะคะให้เป็นสมาชิกนะคะในเว็บไซต์อันนั้นแล้วก็จะมีกิจกรรมให้ทำเกี่ยวกับหัวข้อนี้นะคะแล้วก็จะให้อาจารย์นำกิจกรรมนั้นไปทำไปปรับใช้กับนักเรียนของอาจารย์มีเนื้อหาที่น่าสนใจอะไรให้อ่านนะคะกิจกรรมที่น่าสนใจซึ่งอาจารย์นำไปใช้ได้เลยแล้วก็อยากจะขอรบกวนให้อาจารย์นำกลับมารายงานให้เราฟังนิดนึงนะคะค่ะก็ติดตามได้ค่ะ Now I would like to invite Professor Marty Anderson to start the second session. Marty, please.
2: Good, thank you so much. And this is going to be really fun, the part that we're doing using the website. So be excited about it. It gives you an opportunity, if you're not very familiar with going to interactive web locations. Some of you maybe do a lot of it. Maybe you participate on Facebook, or maybe MySpace, or other networking tools. Maybe some of you have never been to such a place. It's okay either way. And if you've never ever been to this kind of a site where you can interact, ask questions, answer. This is an opportunity to learn how to do it around English teaching. So it's going to be a great opportunity. I'm very excited that John has decided to use this kind of technology with this class. And as Ajahn Naraporn mentioned, the first six sessions, I'm face to here physically with you in Bangkok and at a distance in Hua Hin. And the final four sessions, I will be in the United States in Vermont. So I will be on a screen like that for everybody. And at that point, as John said, we will begin to do some interactive things also at the website. And I will be helping to do that. It won't be, they will not be difficult tasks. It will be mostly to get a chance to begin to talk to each other using that site.
1: ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะเพราะว่าในเว็บไซต์ที่เราจะที่อาจารย์คุณจอนจะเชื้อเชิญพวกเราเป็นสมาชิกเนี่ยนะคะก็จะมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะเลยแล้วก็อาจารย์มีคำถามอะไรเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษก็ถามเข้ามาได้นะคะแล้วก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วง4ครั้งสุดท้ายนะคะที่อาจารย์มาร์ตี้จะอยู่ที่เวอร์มอนต์นะคะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นอินเทอร์แอคทีฟค่ะ
2: โอเค so if we could have the first slideThe second session about reading, we're really looking at designing lessons for reading. And what I'm calling this is wraparound lesson. You can go to the first slide of the series. Yeah.
1: ขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะ
2: By wraparound, if you think about a wraparound skirt is the kind that comes around like this, crosses over, and buttons or ties.That's what wraparound is called. So when I talk about a wraparound lesson, I'm thinking about that we're trying to think about a reading lesson with stages to it that you begin to do every time you're doing reading. So that doesn't mean you do the same thing every time, but that you think about a reading lesson in terms of wrapping around. So you're going to do something before you read. Students are going to have to do something while they're reading.And maybe sometimes they just read, but we found out that it's good for them to have a task while they're reading, and then

0: wrap around reading นะคะอาจารย์บอกว่าคือการที่ขั้นตอนนะคะการขั้นตอนของการเรียนการสอนการอ่านนะคะซึ่งก็มีทั้ง pre-reading activities during reading แล้วก็ post-reading activities ซึ่งอาจารย์ทุกท่านที่ฉันเชื่อว่าก็มีความคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเอานำตัวอย่างมาให้ดูค่ะ
1: Can I have the next slide? So again we talk, this sounds very sort of self-explanatory.But in fact, it requires a good deal of thinking and planning to think about, okay, what will be the important things for my students to do before they read the text? What's going to help them? And again, the previous slide talked about supporting student learning. And obviously, that's what we're always doing as teachers, is we're trying to make it possible for our students to learn. We're trying to make the road a little bit straighter.So that they can make it. We want our students to succeed. So we want to plan, what can I do before they have to read the text, that text a little bit easier or more interesting for them? What can I have them do in the middle of it, while they're reading, maybe to keep their attention, maybe to focus their attention, also maybe to make them feel more comfortable reading. Maybe I want to make sure that they don't get scared.Because sometimes, for me, it's true. If I encounter a text that's too difficult, too dense, I get partway in, I go, you know, shut the book, forget it. So we don't want our students to shut the book and forget it. We want them to keep going. So what can we have them do while they're reading? And then what can we do afterwards to reinforce what they have just read so that they understand it better, they will remember it. So what can we do? These are the questions that we're looking at.
0: ค่ะสำหรับ3ขั้นตอนนี้นะคะอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าในส่วนที่ pre-reading เนี่ยนะคะก็คือเราควรจะดูว่าเราจะให้นักเรียนของเราเนี่ยนะคะผู้เรียนเนี่ยทำอะไรที่จะก่อนอ่านนะคะเพื่อที่จะช่วยในการอ่านของนักเรียนนะคะเพื่อที่ให้การอ่านนั้นเป็นไปด้วยความสะดวกแล้วก็เข้าใจได้นะคะแล้วก็ส่วน during นะคะก็คือเราเนี่ยควรจะทำอะไรนะให้เด็กทำอะไรเพื่อที่จะผู้อ่านนั้นนะkeep attention ของผู้อ่านคือให้มีความยังคงความสนใจไว้ตลอดนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเราให้อ่านอะไรยาวๆนะคะพออ่านไปแล้วก็อาจจะหมดความสนใจนะคะหรือว่าความสนใจน้อยลงนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าไม่ช่วยทำให้นักเรียนนี่ไม่รู้สึกกลัวไม่รู้สึกกังวลนะคะระหว่างอ่านให้อ่านไปแล้วก็เจอสับยากขึ้นเรื่อยๆนี่อาจจะปิดละไม่อ่านแล้วหรืออะไรอย่างนั้นเราจะช่วยได้ยังไงมีกิจกรรมอะไรที่ให้เขาทำนะคะแล้วก็ส่วน post นะคะก็คือว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรที่ให้นักเรียนทำเพื่อที่จะ reinforce นะคะเพื่อที่จะเสริมให้ในสิ่งซึ่งเขาได้อ่านไปนะคะไม่ใช่อ่านเสร็จแล้วก็จบนะคะตอบคำถามคอมเพนเซนเสร็จแล้วก็จบนะคะมีกิจกรรมอะไรที่จะช่วยให้เขาได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาอ่านไปเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็ได้นำไปใช้ได้ค่ะ
1: โอเค since I know that you're all experienced teachers I know you already do many important and good things so what I'd like to start withis how we ended the last session. Just talk to the people at your table, or if you're in the back, just find one partner, and share maybe one or two ideas of things that you already do before, or during, or after reading. And then we'll take a couple of examples, and this time I want to hear from new people who are feeling too scared to talk, so think about being, this is your chance to begin. Once you speak once, you won't be scared anymore.And then we'll also go to Hua Hin. So just chat with your partner for a couple of minutes. Things you already do.
0: ค่ะอาจารย์มาที่ขอให้ท่านอาจารย์นะคะลองคุยกับเพื่อนข้างๆนะคะว่าได้อาจารย์ก็ทุกท่านมีประสบการณ์แล้วทั้งนั้นนะคะว่าในการสอนการอ่านนี้อาจารย์ได้ทำอะไรไปบ้างนะคะทั้ง pre-reading ทั้ง during แล้วก็ทั้ง post เนี่ยนะคะได้ใช้เทคนิคไหนวิธีไหนนะคะที่จะช่วยกระตุ้นนักเรียนนะคะอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วนะคะค่ะแล้วก็ขอให้อาจารย์มาร์ตี้ขออนุญาตว่าขอให้ผู้ที่เดี๋ยวตอบนะคะเป็นท่านใหม่ๆนะคะที่ยังไม่ได้ตอบเมื่อตอนที่แล้วนะคะลองดูค่ะทางหัวหินด้วยนะคะ
1: I feel it's always important to acknowledge all the things that you already do. You already do many things in your teaching that are very good.

0: Let's say that the topic of something is going to be sushi. Sushi. Okay. What would a student need to know about, how would we find out what students know about sushi? Some ideas, yeah. Can you turn on your microphone?
1: Can we draw a picture?
0: Yeah, so maybe I'm going to draw a picture of sushi. Does this mean I have to do it now? Okay, so we might draw a picture of sushi. What if our students don't know, what if they've never had sushi or tried sushi? Then how, what do we do? Sorry, what did you say? Sorry? Bring real sushi. Yeah. Yeah, I might actually get some sushi. Bring it in and have them try it. What's one of the main ingredients in sushi? Rice. Rice. So maybe I talk, I'm thinking about, okay, it's made with rice. We talk about, is there any food that's not sushi that's like sushi? Another food that's not sushi. Tempura. I mean, you could think about something like, like a burrito. In a burrito, there's an outside thing and the inside thing.
1: Yeah.
0: So you, pork and sticky rice. Yes, please.
2: Is this a kind of Thai that's just right, the rice and
1: Thai.
2: Piece of fish. When we eat, we will have the sticky rice and the piece of fish all above there.
0: Okay, this is wonderful. Okay, so just to point out, with the topic sushi, if students don't know anything about sushi, we have to build or create schema. And we might do it this way. We might say sushi is kind of like, I don't know what that dish is called in Thai, but you might say it's kind of like that, similar to that. Or we might bring some in, bring sushi and say, this is sushi. Very obvious. Or we might relate it to something else. So again, we're helping the student to begin to have a picture in their head, which is about schema.
3: ค่ะอาจารย์มาดี้ก็พูดถึงสกีมานะคะว่าก็คือการที่เราจะสร้างมูลนะคะให้ช่วยในการเข้าใจนะคะ อะไรได้สักอย่างหนึ่งนะคะคือมีทั้งสองแบบคือสร้าง building schema นะคะสร้างขึ้นมาใหม่ถ้าไม่รู้ถ้าไม่มีข้อมูลตรงนั้นมาก่อนเลยหรือว่า activating schema นะคะก็คือว่าลองหาดูว่าเราได้เคยรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วตอนแรกอาจารย์ก็ยกตัวอย่างตัวอาจารย์เองนะคะว่าไม่เคยทำการอบรมในสถานที่เป็นการทางไกลแบบนี้นะคะแล้วก็มีกล้องถ่ายมีอะไรๆอาจารย์ก็ไม่เคยทำนะคะครั้งแรกก็คืออาจารย์ก็ต้องไม่รู้จักเลยว่าจะทำไงพอมาครั้งนี้นะคะอาจารย์ก็ activating schema ของตัวเองก็คือว่าอาจารย์รู้ละจะต้องใช้ไมโครโฟนติดตรงนี้เสียบตรงนี้นะคะต้องยืนตรงไหนนะคะที่จะไม่บังกล้องอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะคะนี่อาจารย์ก็บอกว่าถ้า building schema คือว่าเราต้องให้ข้อมูลให้ผู้เรียนเนี่ยให้มากพอที่จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจบทเรียนที่กำลังจะเรียนได้ถ้าบทเรียนนั้นเนี่ยนะคะอยู่ในหัวข้อซึ่งเขาไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนนะคะถ้า activating schema ก็คือว่าให้เราลองหาดูซิว่าผู้เรียนนี่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์ก็ยกตัวอย่างเรื่องซูชินะคะค่ะอาหารญี่ปุ่นอย่างหนึ่งเป็นข้าวปั้นใช่ไหมคะแล้วก็หน้าเป็นปลาดิบใช่ไหมคะอาจารย์ก็บอกว่าถ้า อย่างเช่นว่าอาจารย์ก็ถามว่าเราจะสอนยังไงนะคะก็มีอาจารย์บางท่านก็ตอบว่าให้วาดรูปนะคะวาดรูปหรือว่าให้นำของจริงเข้ามาเลยซึ่งถ้าอาจารย์หาได้เอาเข้ามาแล้วก็หรือว่าวาดรูปเนี่ยถ้านักเรียนเขาเคยรู้จักมาก่อนมันก็เป็นการ activate schema ของเขา ใช่ไหมคะว่าอ๋อใช่นี่ที่

0: เคยทานเคยเห็นหรืออะไรอย่างนั้นแต่อาจารย์มาที่ถามว่าแล้วถ้านักเรียนเขาไม่เคยเห็นไม่เคยทานไม่รู้จักซูชิมาก่อนเลยทำยังไงนะคะก็ต้องเป็นการ build นะคะ schema นะคะก็คือต้องให้ข้อมูลซึ่งจะเชื่อมโยงได้กับหัวข้อนี้นะคะกับซูชินี้ซึ่งอาจารย์ท่านหนึ่งก็ตอบว่าอ้อเรามีของหวานอย่างหนึ่งของไทยข้าวเหนียวหน้ากุ้งไงใช่ไหมคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยห่อใบตองใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้ทำรูปร่างเหมือนซูชิเลยใช่ไหมคะใส่ใบตองเล็กๆนะคะสี่เหลี่ยมนะคะเป็นข้าวเหนียวแล้วก็มีหน้าต่างๆนะคะหน้าสังขยาหน้ากุ้งอะไรเนี่ยท็อปอัพอยู่ซึ่งตัวนั้นเราจะหาได้ง่ายกว่าเราก็อาจจะยกอันนี้มาเปรียบเทียบว่าเนี่ยนะซูชิเนี่ยรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับข้าวเหนียวหน้ากุ้งของเรานะคะเพียงแต่ว่าเป็นของข้าวกับของหวานเท่านั้นเองหรืออะไรอย่างนั้นค่ะ
1: Okay thanks the other thing that I want to mention about schemaIs because we want to be very respectful of our students, it's always a good idea to check to find out what they already know, rather than assuming that they don't know. So, for example, if I'm doing a text on sushi, I don't start by saying, today we're going to read about sushi, and let me tell you what it is.I would rather start by saying, if I start to build schema,and students already have some, that's not respecting their intelligence and not respecting their experience. So we rather check what do they already know about the subject first, and then if they know nothing, then we have to build it. But if they know something, we try to activate what they already know.
0: ค่ะอาจารย์บอกว่าแล้วการที่เราเช็คก่อนว่าผู้เรียนเนี่ยรู้อะไรมาก่อนแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นการแสดงว่าเราเนี่ยตระหนักถึงนะคะความรู้ของเขาสติปัญญาของเขาไม่ใช่ว่าเราจะต้องสอนเข้าไปซะทุกอย่างนะคะแล้วก็เป็นการที่ก็เหมือนกับว่าเราดึงความสนใจนักเรียนด้วยคือถ้าเขาได้เคยรู้อะไรมาบ้างเนี่ยเขาก็จะต้องแสดงความรู้ล้นหรือว่าอย่างน้อยก็แสดงออกให้เราเห็นนะคะแทนที่เราจะบอกสมมตินะคะอาจารย์ใช้คำว่าเป็นการแสดง respect นะคะ students intelligence students experience นะคะคือเขามีประสบการณ์อะไรเขาเคยรู้อะไรมาเนี่ยเราแล้วเราก็ให้เขาแสดงออกมานะคะค่ะ
1: okay now we're going to do an experienceAnd you're going to be using two handouts, but I'm also going to put the text up on the screen. So you can move to the next slide, please. You're going to be using handouts 1 and 2 from session 2. Handout 1, is the top of it says Focus on the World. And that comes from this My World text that I showed you previously.Comes from this text. And the second one says 10 things to do before reading. And if you count, there's actually not 10, which is a little bit confusing. So we're going to do these activities with this text. Now, I want to acknowledge the fact that this text is for students who are studying English and you are already teachers of English.So to a certain degree, you may have to pretend that you're a student in order to do the activity. Some of them might be too simple for you, but please walk through them anyway in order to have the experience of doing all the steps just to see what it feels like, okay?
0: กิจกรรมนี้นะคะก็ต้องใช้ handout ที่หนึ่งนะคะชื่อที่เรื่องสึนามินะคะจากหนังสือ My World แล้วก็10 things to do before reading นะคะก็อยู่ใน handout ที่2ค่ะอาจารย์มาที่อยากให้อาจารย์ทำกิจกรรมนี้เหมือนกับว่าอาจารย์เป็นผู้เรียนนะคะคือก็ดูตามคำถามแต่ละคำไปนะคะที่เป็น brainstorm นะคะค่ะ
1: Okay now again those of you sitting at tables you have a natural partner or group to work with so each step you're going to do quickly with your partner we're not going to take 10 minutes for every step. We're just going to do these things rather quickly. If you're sitting in the back, I want you just please to find one person to talk to, a partner. Okay. So if you look at this text here, the first thing that we need to do is to look at the title and the headings and chat with your partner quickly. What do you think this passage is going to be about? Just quickly, have a chat with your friends.They're asking you to identify vocabulary that you know and don't know. I'm just going to talk through the coming ones because then I want to move on to during reading activities. If you look at your handout, they talk about brainstorming words you would expect to see in this article. So what is the topic of this article? Tsunamis. Yeah, it's about tsunamis. From reading the first and the last paragraph, what did you figure out that what might be in the story? Is it a text about tsunamis in general or a text about a specific tsunami? It's about a specific tsunami, right? So although it starts very general, we realize that it focuses on the tsunami of December of 2004, right? And then what else did you notice in the text? What is the last paragraph about? Yeah, I mean, I'm hearing lots of words. I'm hearing Thailand. I heard a girl. So again, it becomes even more specific. The text starts with something very general about what tsunamis are and gets more and more specific down to a very specific story. And this you all learned before you actually really fully engaged with the text. So as many of you already said, the pre-reading activity, the learner, the student, ready to engage with the text, which is what we're going to do next. And we're going to try a couple of different ways of engaging with the text after Ajahn Narayan.
0: ค่ะก็หลังจากที่เราอ่านนะคะอาจารย์ก็ตอบคำถามนะคะก็คือว่าเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับสึนามินะคะแล้วก็จากที่ดูคำศัพท์นะคะอ่านย่อหน้าแรกย่อหน้าสุดท้ายนะคะก็สรุปได้ว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยเดินเรื่องเนี่ยเริ่มจากหัวข้อนะคะท็อปิกสึนามิที่ค่อนข้างจะ general นะคะกว้างๆนะคะพูดถึงสึนามิโดยรวมลักษณะของสึนามิอะไรต่ออะไรแล้วก็ลงมา specific ลงมาเรื่อยๆเฉพาะเจาะจงมาเรื่อยจนทั้งย่อหน้าสุดท้ายก็เจาะจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ตอนที่เกิดสึนามิเมื่อปี2004นะคะซึ่งเขามาเที่ยวที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็เด็กคนนี้ก็ได้เคยเรียนเรื่องสึนามิก็เลยไปเตือนคนอื่นนะคะก็มีคนรอดชีวิตค่ะ
1: Okay, can I have the next slide, please?
0: ค่ะ ขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะ
1: Basically, the question that we have to ask ourselves is, what else can we have students do besides reading? What gets students... so it's the next one, sorry.
0: ค่ะ ต่อไปเลยค่ะ สไลด
1: ์ What can we ask students to do besides read?Oftentimes we think reading is enough. The students are reading, that's what they do during reading. But perhaps there's something else we can ask them to do. And so this is the slide I want you to look at. This time, you're going to read. Let's just say maybe you've already had a chance to work with the text and it's not terribly long. So let's take 3 or 4 minutes and do one or two either or of these activities. You could try to do both, but try to do one or the other. Either underline the words you don't know and guess the meaning of the word from the context, because we don't have dictionaries with us here. So this is a dictionary-free activity. Or select either take a new or a familiar word, a word you already know, and pick 5 of them and brainstorm synonyms.Brainstorm another word that means the same thing as the word that you found in the text. So as you're reading for these 3 or 4 minutes, do one or the other of those tasks.
0: ค่ะ กิจกรรมต่อไปนะคะ อาจารย์มาดี้อยากให้อาจารย์ช่วยกันกับเพื่อนที่นั่งข้างนะคะลองทำดูนะคะอาจจะเป็นการว่าขีดเส้นใต้คำที่อาจารย์คิดว่ายากนะคะแล้วก็ยังไม่ทราบความหมายแล้วก็เดาความหมายนะคะอาจจะสัก5 คำนะคะหรือเลือกคำที่ก็อาจจะเป็นคำใหม่นะคะที่อาจารย์ยังไม่เคยเห็นหรือว่าอาจารย์คำที่อาจารย์เคยเห็นแล้วก็ได้ก็สัก5 คำเหมือนกันแล้วก็ลองช่วยกันคิดหาคำเหมือนค่ะของคำเหล่านั้นค่ะซินอนิม
1: โอเค Can I check to see if you're almost finished reading, or just about, or one more minute?

0: for a post-activity for this article are, one is to put it in your own words to summarize it. So tell us what the main idea of the text are in your own words, so you can practice with your partner. The second activity that you might also do as a post-activity is to talk the last paragraph of this text. Who can tell me, just in a couple of sentences, what happens in the very last paragraph of the text? Yes, please, turn on your mic.
1: The way that the girl have learned from her teacher how to survive from tsunami or something like that.
0: Right. So in the last paragraph, there's a story about a girl, and as you said here, not into the microphone yet, we'll get you to the microphone in time, that she saved some lives. Some people's lives were saved because of what she knew. So in a sense, she applied her learning from her teacher to a real life situation. So what I would propose as a second activity, so one is summarize the text. Two is think of a time in your own life when you were able to apply something you learned at school into a real life important situation. So it doesn't have to be saving lives, but something important in your life where you could take something from school and apply it. Okay, so chat with your partner about one or the other or both if you want to, and then we'll take an example from each location. Okay.
2: ค่ะกิจกรรม post reading นะคะคือจริงๆแล้วในหนังสือเล่มนี้ก็ให้มาแล้วนะคะแต่ว่าอาจารย์อยากจะให้ทำอะไรที่แตกต่างออกไปเพราะอาจารย์ก็บอกว่าพออ่านเรื่องจบแล้วตอบ comprehension question เนี่ยไม่ใช่ว่าจบนะคะคือเราควรจะทำอะไรที่มากที่นอกเหนือไปจากนั้นจากเช็คความเข้าใจธรรมดานะคะซึ่งก็จะลงไปถึงขั้นคิดวิเคราะห์หรืออะไรหรือว่าดึงประสบการณ์ตัวเองเข้ามาอย่างตัวอย่างกิจกรรมที่อาจารย์ให้นะคะที่อาจารย์จะต้องทำกับเพื่อนข้างๆนะคะก็คือว่าอย่างนึงก็คือว่าสรุปเรื่องนี้ด้วยภาษาของตัวเองด้วยสำนวนของตัวเองนะคะคือไม่ใช่ลอกมาอ่านแล้วเข้าใจว่าอย่างไรและสรุปนะคะออกมาสัก 3-4 บรรทัดและ2ก็คือว่าให้ลองคิดซิว่าในชีวิตจริงของอาจารย์เนี่ยนะคะอาจารย์ได้เคยนำประยุกต์นำสิ่งที่อาจารย์ได้เรียนรู้จากโรงเรียนนะคะไปใช้ในชีวิตจริงบ้างไหมนะคะนำอะไรไปใช้บ้างนะคะที่จะแอพพลายสิ่งที่ได้เคยเรียนรู้นะคะจากในโรงเรียนเนี่ยไปใช้ในชีวิตจริงของอาจารย์นะคะอาจารย์ลองคิดทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างก็ได้สรุปเรื่องด้วยก็ได้หรือว่าคิดเฉพาะการแอพพลายก็ได้ค่ะค่ะ
0: And I think in the sharing we'll start with Hua Hin and ask somebody there to do a summary and then we'll come back here and ask somebody in Bangkok for the similar situation
2: ค่ะก็ขอเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็จะเริ่มที่หัวหินนะคะให้สรุปเรื่องเป็นภาษาของตัวเองนะคะพูดให้ฟังสักนิดหนึ่งแล้วก็อาจารย์โสดากรุณาหาผู้แทนนะคะสรุปเรื่องแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็อาจจะลองคิดดูซิว่าได้ apply สิ่งที่เคยเรียนในมาใช้ในชีวิตจริงไหมค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับซึนามินะคะ

0: going to try to conclude this activity so you have a chance to practice with another text before we conclude this session. So as I promised, we're going to go to Hua Hin to see if somebody there can give us a brief summary of the text. Is someone ready?
1: Okay, Ajahn Sina,
2: 5 years ago, the big waves called tsunami hit Phuket, Thailand. 250,000 people were killed. But Tilly Smith, the young British girl, applied her knowledge from geography class, could save 100 lives on Hat Mai Khao.
0: Great. Yeah, that's a nice, short, succinct summary. She got the main ideas. And so excellent, just having the students put the passage into their own words. Okay, anybody from the Bangkok group who has a short story they can tell about a similar thing, applying knowledge from school to a situation in real life? I'm looking for a volunteer again. I'm always looking for volunteers. Here's one. Please go ahead.
3: Maybe we think about hot issues in Thailand or something like that, like influenza, H1N1 2009, and something that students, when they read some from the newspaper, maybe in Thai or in English, maybe Student Weekly or Nation Junior or something like that, and they can learn something, how to behave or take care or protect about influenza 2009, something like that, to clean your hand, the way to clean your hand, mm-hmm. or mm-hmm. when you cough, how to protect, mm-hmm. Mm-hmm. don't spread.
0: Yeah, so you're talking about something that the students could apply rather than, but you could turn it into your own personal story. If you were pretending to be a student, you could say, I learned about hygiene to prevent the spread of this flu and I apply it. That's something I read about in the news or I talked about with fellow students. Yeah, exactly. So the application can be anything that is learned in one environment and shared in another and it relates to the story. So again, what we're doing then when we use a post-reading activity like this one, we're moving away from the same topic. We're not talking about tsunamis anymore. We're talking about another subject. So we're expanding. The reading gets connected to other things in the students' lives. And this can be a very important thing to encourage the students to be thinking for themselves.
4: ค่ะ ก็จากที่ให้ลองคิดนะคะ post reading activities นะคะก็ทางท่านอาจารย์ทิวหินก็สรุปในเรื่องนี้นะคะออกมาเป็นสำนวนของตัวเองนะคะสั้นๆนะคะแล้วก็ส่วนท่านอาจารย์ทางกรุงเทพนะคะก็พูดถึงการ apply สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะเข้าสู่ชีวิตจริงโดยอาจารย์ก็ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นเรื่องไข้หวัดใหญ่ตอนนี้ใช่ไหมคะ2009นี่ก็ได้อ่านเจอนะคะก็ไม่ว่าจะในฐานะครูหรือว่าในฐานะนักเรียนเนี่ยนะคะก็จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงก็คือว่ารู้วิธีป้องกันนะคะไม่ให้ติดโรคนี้นะคะเช่นล้างมือให้สะอาดตลอดเวลาหรือว่าถ้าเป็นหวัดเป็นอะไรก็ต้องระวังไม่ให้กระจายแพร่เชื้อไปให้คนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งอาจารย์มาดี้ก็เน้นว่า post activity เนี่ยค่ะ post reading activities เนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะไม่ใช่จะทำ comprehension questions แล้วก็จบเลยนะคะแต่ว่าเป็นการ apply นะคะสิ่งซึ่งได้เรียนรู้นะคะเป็นการ extend นะคะactivities เพื่อขยายออกไปเพื่อเชื่อมโยงกับชีวิตจริงกับสิ่งอื่นๆรอบตัวของนักเรียนนะคะซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งทำให้เขาคือนอกจากเข้าใจเรื่องแล้วไม่ใช่เข้าใจแค่ว่าเกิดอะไรขึ้นในเท็กซ์นั้นนะคะแต่เข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะกับสิ่งอื่นๆในชีวิตจริงของเขาค่ะ
0: โอเค Before we conclude session 2 I want to give you a chance to work with another textAnd again, please work with your partners at your tables. The other text is in your handout package, and in a minute I'm just going to give a slightly different instruction for those who do not have the handouts, those who might be watching the broadcast from far away. For those of you who have the handouts, you're using number 3 and 4. Number 3 is the text called Mars, the Red Planet. And number 4 is just simply a worksheet. It says pre-reading, during reading, post-reading. And we'll put this one here. What I want you to do with your partners is to come up with pre, during, post-reading activities that are different from something you usually do. So you're trying to think, what is something a little bit different? Think about schema activation or schema building in the pre-activity. You're trying to either build or activate schema in the pre-activity. What's something different you might have the students do while reading? And how might you have them build on it in a post-activity? So you're going to brainstorm with your partners, share your information on this sheet. For those who don't have the worksheets, who might be watching at a distance, the topic is Mars, the Red Planet. Really focus on how you build or activate schema for that topic. So even though you don't have the text in front of you, think about what you would do in advance to help the students get ready. And in about 5 minutes, we'll share some ideas from this group and from Hua Hin before breaking and finishing the session. So take about 5 minutes to quickly brainstorm and record your comments.
4: ค่ะ activity ต่อไปนะคะก็เป็น handout ที่ 3 นะคะเป็น text เรื่อง Mars นะคะดาวอังคารซึ่งฉายขึ้นจอแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์มาร์ตี้ขอให้อาจารย์ลองทำดูนะคะก็คือคิด pre-reading activities นะคะว่าจะ activate schema ของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง Mars ซะยังไงหรือว่าจะ building schema คือเขาอาจจะรู้มาบ้างถ้ารู้มาบ้างแล้วก็ต้อง activate ใช่ไหมคะถ้าไม่ทราบเลยต้อง build ยังไงนะคะให้เขาได้มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่จะนำให้เขาสนใจอยากจะอ่านเรื่องนี้นะคะแล้วก็ while reading activities ควรจะทำอะไรแล้วก็ post reading นะคะอะไรที่จะ build on ที่จะ extend นะคะต่อไปจากการอ่านนะคะซึ่งไม่ใช่จบอยู่ที่คำถามเช็คความเข้าใจอย่างเดียวอย่างที่
0: Okay, I think we're going to just collect some of the ideas that we have before we conclude. And can we go first of all to our friends in Hua Hin? You can share any ideas you have for pre or during or post, or all of them if you wish. So do we have some ideas from our colleagues in Hua Hin?
1: They like to use the Duochui, so I'm representing a group over there. Somebody suggests the use of cartoon at the stage of pre-reading activities, cartoons about Martians, and that suggests the possibility of life on Mars. And second person suggests the use of pictures from Mars. So that is the pre-reading activities. And second for the, can I stop here? Shall I stop here?
0: Go ahead. If you have something else, please go ahead and add it.
1: And for the second stage, during reading activities, they suggest using interactive Q&A techniques to activate the critical thinking by drawing similarity and differences between Earth and Mars. And questions like, what is the most important element of life in Mars? And that would lead to water and subsequent discussions. And for the post-reading activities, somebody said the students have to follow the news update on Mars exploration or the advanced use of robot on Mars.
0: Yeah. Fabulous. Those are all really excellent ideas. And one of the things that just

0: struck me as you were talking is that on each level, I mean, the cartoon is just a fun idea for the, you know, the images that we have of Martians and so on. But the other idea is, it's interesting that it connects the subject of Mars and a reading about Mars to science. So you, in a sense, you're creating an interdisciplinary kind of activity if you're asking the students then to follow on and think about ongoing exploration of Mars. You're creating a very interesting link between the English classroom and what possibly might be happening in the science curriculum. So I think that's very interesting. I'll let you speak.
1: ค่ะทางหัวหินนะคะอาจารย์สุรดาก็รวบรวมคำตอบมาให้นะคะว่า pre reading activities นะคะเกี่ยวกับมาร์สคืออาจารย์บางท่านก็จะใช้การ์ตูนนะคะที่เป็นรูปการ์ตูนเกี่ยวกับชาวดาวอังคารนะคะหรือว่าบางท่านก็จะใช้ภาพเกี่ยวกับดาวอังคารนะคะซึ่งตรงนี้อาจารย์มาจี้ก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะว่าก็คือเท่ากับเป็นการโยงนะคะเชื่อมโยงบูรณาการรายวิชาภาษาอังกฤษเข้ากับรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ส่วน during reading activities นะคะทางท่านอาจารย์สุรดาก็บอกว่าอาจารย์ทางหัวหินก็เสนอแนะมาว่าอย่างเช่นให้ลองเปรียบเทียบความแตกต่างนะคะระหว่างโลกกับดาวอังคารนะคะหรือว่าให้ลองดูซิว่าคิดดูซิว่าถ้ามีชีวิตอยู่บนดาวอังคารนี้จะเป็นอย่างไรนะคะสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็ส่วน post reading activity ก็คือนึกถึง อะไรฮะการใช้โรบอทใช่ไหมคะในการสำรวจดาวอังคารอย่างนั้นเป็นต้นนะคะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นะคะการสำรวจดาวอังคารค่ะ
0: Okay, let's hear some ideas from the group in Bangkok. Would you like to share? Yes, please. Pull that close to you so we can hear you well.
2: Yes, the first reading activity, I think we take the solar system game from the internet, and the student can play this game because the space is so very far from the student. The student cannot create an understanding. If we have the game from the internet, I think the student is understanding and motivate the student.
0: Yeah.
2: Yes. And during reading activities, so the student can description of Mars from the solar system game. And post reading activity,the student answer the question from the Mars or another planet in solar system. And we can create the student. If you are the person in the NASA, can we run the survey and study another planet in the solar system?
0: Yeah, wow.
2: Yes,
0: yeah.
2: Thank you so much.
0: That's great. Again, I would just highlight, there's a couple of very interesting things about this, these ideas. One is using material, even a game that comes from the internet, so very motivating for the students. She also pointed out that sometimes the subjects are so far away or not clear for students, so by making the connections, the game helps them to think about it, and then talking about follow-on activities, maybe around another planet or designing other explorations. So again, we're expanding from the text. Sometimes we feel like we get stuck to the text. We're only reading this, and that's all we can discuss. And rather than having something much vaster and linking to other things of interest. So this is great, starting with the internet and ending with other possible explorations. Thank you.
1: ค่ะสำหรับท่านอาจารย์ทางกรุงเทพนะคะก็พูดถึง pre-reading activities ว่าอาจจะใช้เกมนะคะทางอินเทอร์เน็ตนะคะเกี่ยวกับเรื่อง solar system นะคะเพื่อทำให้เด็กนี่รู้สึกคุ้นเคยนะคะก่อนที่จะเรียนเรื่อง Mars นะคะแล้วก็ส่วน during reading activities นะคะก็อาจจะให้นักเรียนเนี่ย describe นะคะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องดาวอังคารนะคะความชีวิตบนนั้นนะคะสภาพของดาวอังคารอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะคะแล้วก็ส่วน post reading activities ก็อาจจะให้นักเรียนลองคิดซิว่าการที่จะ explore ดาวอื่นๆนะคะไปค้นหาไปสำรวจดาวในระบบ solar system เนี่ยนะคะควรจะต้องทำอะไรบ้างยังไงบ้างนะคะซึ่งแน่นอนนะคะทั้งคำแนะนำทั้งหมดนี้ก็

0: ในเท็กซ์นี้เห็นได้ชัดนะคะว่าเราสามารถที่จะบูรณาการนะคะความรู้ของนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ากับการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างดีทีเดียวนะคะเป็นการเสริมซึ่งกันและกันค่ะ
1: โอเค it's time to wrap up in a different way session 2 we'll begin again at 1 o'clock for session 3 and in session 3 we're going to be looking at some working with different kinds of textsSo we're not going to have anything from a textbook. There are going to be other kinds of texts, and we're going to be looking at some different skills. So I'll see you at 1. Kapunka, thank you very much for your attention.
0: ค่ะ ก็จบสำหรับตอนที่2นะคะของหัวข้อlearning to read, reading to learn, reading as a tool for lifelong learning นะคะสำหรับตอนที่2ก็จบลงแค่นี้ค่ะขอให้ติดตามตอนต่อไป
1: No problem. No problem.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โอ้โหรูปเก่าจังรูปคุณปู่เหรอคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู
0: ่แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่
1: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
0: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวเมฆก็เล่นไม่ทันคนอื่น
1: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่ก็ทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
0: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
0: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความ

0: รุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะนี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะ
2: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
3: พุทธศักราช2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
1: ทำไมที่นี่มันครองแครงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลย
2: โอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เ
1: ราไปดูกันเถอะ
4: ยาสมุนไพรจ้ะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
5: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี่
4: กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
2: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
4: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
5: เจ้าไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนัก

0: ือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกอย่าง

0: เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: บูนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้
2: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่แก้ว

ปัญหาก็คือนักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายนะคะที่จะเรียนในการอ่านทำนองสนอเพราะว่าจะเป็นทำนองช้าๆการแก้ไขการอ่านทำนองสนอที่เป็นกลอนสุภาพก็คือหาทำนองอื่นๆที่ให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานช่วยให้นักเรียนอ่านแล้วสนุกสนานขึ้นหาดนตรีประกอบใส่ทำนองเข้าไปแล้วนักเรียนจะเกิดความสนุกสนานขึ้นค่ะ

ค่ะขั้นตอนแรกก็คือเราต้องสอนแผนผังนักเรียนก่อนเพื่อที่นักเรียนจะเข้าใจว่าลักษณะของสัมผัสของแผนผังกลอนสุภาพเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้าง

0: วักเห็นไหมคะจะแบ่งเป็นวักวักลองนับสิคะว่าในแต่ละวักมีกี่คำ
1: 8
0: วักแรกมี8น้อยกว่านั้นได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เริ่มตั้งแต่ประมาณ
1: 7
0: นะคะ7ถึงเท่าไหร่นะคะเก่งมาก7ถึง9ต่อไปมา
1: สุดท้ายของวรรคที่3
0: คำสุดท้ายของวรรคที่3นอกนั้นก็จะเริ่มเหมือนเดิมคำสุดท้ายของวรรคที่3จะส่งสัมผัสไปยัง
1: คำที่3 4 5ของวรรคที่4
0: เป็นอันว่าทำไม
2: จบ
0: เราเรียกว่า4วรรคนี้เราเรียกว่าอะไรคะ
1: 1
0: 1บทจากนั้นก็คือให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านโดยการอ่านเป็นร้อยแก้วการอ่านเป็นร้อยแก้วเนี่ยจะได้ประโยชน์ก็คือจะได้รู้เกี่ยวกับฉันทลักษณ์ในการแบ่งวรรคนะคะว่าจะแบ่งตรงช่วงไหนถึงจะอ่านได้ไพเราะแล้วก็ให้รู้จักอักขรวิธีคำควบกล้ำต่างๆทั้งรอเรือรอลิง
1: การศึกษาเปรียบโรงละครใหญ
0: ่
1: จัดฉากงามตามวัยอย่างเหมาะหมิงฉากเล็กๆล่อเด็กให้คลื่นเคร่งทุกวันต้องร้องเพลงเล่านิทาน
0: และหลังจากนั้นนักเรียนก็จะตีความเกี่ยวกับเนื้อหาในการอ่านร้อยแก้วไปนักเรียนก็จะดูจะทราบว่าเนื้อหาตรงนั้นมีลักษณะอารมณ์ที่ปรากฏของเนื้อหาเป็นอย่างไรหลังจากนั้นเราก็ฝึกพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ดูว่าช่วงไหนเขาอ่านยังไม่ได้เราก็ค่อยๆคลอเข้าไปก่อนแล้วจึงปล่อยให้เขาอ่านเองค่ะตอนนี้ในลักษณะของกลอนสุภาพเราสามารถที่จะเอาทำนองหลายๆทำนองที่จะมาใส่ได้เคยดูตะโย่งไหม
1: เคย
0: ทำนองอะไรได้อีกเพลงอะไรคะตะโย่งร้องเพลงอะไรคะเพลงชอยนะคะได้ใส่ลงไปได้แต่วันนี้เราจะมาลองใส่เป็นทำนองต่อแตะหรือต่อแตของเรานะคะเดี๋ยวลองฟังนะคะว่าจะสนุกสนานไหมการ

0: แล้วดูดิงดูดิงดูดิงดูดิงเราไม่ทิ้งเธอช้าค่ะที่มาของเพลงต่อแต่นะคะเป็นเพลงลักษณะของเป็นเพลงพื้นบ้านอยู่ช่วงนึงนะคะที่ลักษณะของการร้องจะเพิ่มความสนุกสนานให้กับผู้ร้องนะคะแล้วก็หาสามารถที่จะใส่ในช่วงไหนก็ได้ร้องตอนไหนก็ได้
1: ได้นะคะอ้าวงั้นเดี๋ยวลองตามก่อนนะคะ

0: ให้ทำนองการอ่านกลอนสุภาพของเราสนุกสนานคลื่นเครงขึ้นนะคะเราจะมีคนตีกลองจะมีกลองมาสำหรับให้จังหวะมันแน่นขึ้นมีชิงมีกลับนะคะแล้วก็เราต้องช่วยกันทำไมด้วยปรบมือตามจังหวะเพื่อให้สนุกสนาน
1: อ่า

ช่วงแต่ละตอนนะคะว่ากรสุภาพจะแบ่ง3 2 3หรือ3 3 3ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นต่อแตะเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งเป็นช่วงต่างๆได้อย่างเช่นการศึกษาเปรียบนะคะเราก็จะดูว่าตรงนี้นะถ้าฉีกคำเราก็จะรวบคำได้ก็คือโรงละครใหญ่อย่างเงี้ยค่ะนั่นก็คือเหมือนกับนักเรียนก็สามารถมาแบ่งวรรคแบ่งตอนได้ในลักษณะของกรสุภาพได้เหมือนกันถ้าไม่เป็นเพลงต่อแตะนะคะเราจะใส่ทํานองอื่นเป็นของกรสุภาพก็ได้ค่ะก็คือเพลงฉ่อยเพลงอีแซวก็ได้

การที่จะช่วยอ่านกลอนสุภาพก็คือเด็กจะสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะว่าแบ่งวรรคแต่ละวรรคแต่ละ

0: ป็นไงบ้าง
1: สนุกค่ะ
0: ตอบได้อย่างเดียวว่า
2: สนุกค่ะ
0: เมื่อนักเรียนอ่านเพลงต่อแตะได้แล้วนะคะก็ให้นักเรียนลองใช้เพลงต่อแตะกับลักษณะของกลอนสุภาพอื่นๆโดยให้อาจจะให้นักเรียนหามานะคะในแต่ละกลุ่มหามาแล้วก็ลองมาฝึกร้องกันนะคะครูให้เตรียมกลอนมาใช่ไหมคะที่จะมาลองอ่านเป็นทํานองต่อแตะทุกกลุ่มเตรียมมาแล้วใช่ไหมคะ
3: ค
0: ่ะเตรียมมาแล้วเดี๋ยวเมื่อเตรียมมาแล้วเอากลอนของเราขึ้นมาแล้วลองซักซ้อมลองอ่านซิซ้อมอ่านซิว่าเราอ่านได้ไหมเราใส่ทำนองถูกต้องไหมอ้าวให้เวลาซ้อมสัก5นาที
4: เนี้ยในชีวิตเขามีอย่างงี้ใช่ป่ะน้องขีดไว้ดูเดี๋ยวจะหลงเอ๊ะเดี๋ยวจะงง
5: บอกมาเลยดีกว่าว่าข้างหลังมันเหลือเท่าไหร่ข้างหน้าเท่าไหร่อย่างเงี้ย
4: ก็อย่างนี้ใช่ไหมในชีวิตเขามีแล้วก็ถึงมีนี้แล้วทั้งดีร้ายแล้วก็เอาไว้3คำ
6: กัดฟันสู้ด้วยใจไม่ท้อแท้ไม่ยอมแพ้เพราะชั่วกลัวง่าย
4: ๆก็ต่อนี้เลยเพราะว่า

0: าชิงสุกก่อนหามไม่งามดีเมื่อบุญมีคงจะมาอย่าปารม
1: อ่านไหนลองอ่านทำนองซิได้ไหม

0: ่งเก่งเยี่ยมของเรานี่อ่านได้แล้วเนา
1: ะ
0: เดี๋ยวนำเสนอไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวนำเสนอนะคะให้เพื่อนๆดูด้วยว่าเราอ่านเดี๋ยวเอาขึ้นโปรเจคเตอร์เลย
2: ที่กว้างใหญ่
0: ให้จังหวะด้วยสิ
2: แต่ทุกทิ้งทุกทิ้ง
0: ให้จังหวะด้วย
2: ทิ้งทิ้งดุ๋ยดุ๋ยดุ๋ยทะเลทิ้งเธอชามหาวิทยาลัย
0: ตรงไหนจะนำเสนอก่อนเร็วขอสาสมัครปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมเยี่ยมเชิญด้านหน้าเลยค่ะเชิญด้านหน้า

อนสอนที่ก็มีการเอาเพลงมาประยุกต์ใช้อย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้มีความรู้สึกว่ามันน่าจะทำได้นานกว่าที่จะเรียนธรรมดาก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้

0: บอลสุภาพใช่ไหมคะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกสนานแล้วก็คนชอบที่สนุกสนานแล้วแล้วมันก็จะทำให้ไม่สอนเวลาสอนจะไม่น่าเบื่อ
1: มันก็จะทำให้เรามีความอยากเรียนเพราะว่าถ้าเป็นกลอนธรรมดามันก็จะดูน่าเบื่อเพราะว่าเราก็เป็นเด็กสมัยใหม่ด้วยแล้วเพลงมันก็จะไม่ค่อยสนุกสนานแต่ว่าถ้าเราเอาเพลงต่อแตะเข้ามาใส่เนี่ยค่ะมันก็จะทำให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้น
2: ประโยชน์ที่ได้จากการสอนโดยใช้ทำนองเพลงอื่นๆที่เข้ามาก็คือเพลงต่อแตะเนี่ยนักเรียนจะเกิดความสนุกสนานไม่เบื่อเกี่ยวกับเรื่องการเรียนนักเรียนได้ความรู้แล้วนักเรียนจะจำบทของกลอนสุภาพได้ง่ายขึ้นนะคะพอถึงชั่วโมงก็อยากเรียนว่าจังคะเอาเพลงต่อแตะก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะในการอ่านทำนองสนอของกลอนสุภาพเราสามารถที่จะนำทำนองต่างๆของเพลงพื้นบ้านในหมู่บ้านเราหรือในท้องถิ่นเราเนี่ยมาดัดแปลงใส่กับกลอนสุภาพได้โดยที่เพื่อที่จะให้นักเรียนเห็นคุณค่าแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญของบทกลอนที่ได้อ่านนะคะแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นไว้นะคะให้สืบไปโดยที่ให้บุตรหลานของเราได้สืบทอดต่อได้ค่ะ
3: การให้รู้จักเพลงพื้นบ้านอย่างเพลงต่อแตะผมก็เพิ่งได้ยินอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้ยินมานานแล้วก็เพิ่งโผล่มาให้ได้ยินเพลงต่อแตะความจริงก็สนุกนะแต่ว่าถ้าจะให้สนุกมากกว่านั้นก็คือควรจะเอาเพลงที่มันนิยมใช้ในปัจจุบันเช่นลำตัดเพลงชอยเพลงอีเซลซึ่งนิยมใช้ในปัจจุบันซึ่งผู้เรียนเนี่ยสามารถนำติดตัวไปใช้ได้เป็นอาชีพได้ฉะนั้นทำไปเถอะครับแล้วมองประโยชน์ข้างหน้าให้ชัดเจนแล้วสิ่งที่ครูบาอาจารย์ทำนั้นมันจะเกิดประโยชน์เอง

0: ปัญหาที่เกี่ยวกับการอ่านทำนองสนอของร่ายยาวนะคะก็จะเป็นก็คือภาษาที่ใช้ในการแต่งร่ายยาวส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภาษาโบราณค่อนข้างโบราณคำต่างๆจะอ่านยากนะคะแล้วก็จะมีภาษาบาลีสอดแทรกเข้ามานะคะนักเรียนก็จะอ่านยากขึ้นทำให้เด็กเบื่อหน่ายมากค่ะถ้าเกี่ยวกับร่ายยาวเพราะเขาจะแปลไม่ได้จะถอดความไม่ได้จะตีความไม่ได้ว่าเรื่องมันคือเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไปหาวิธีการสอนหลายๆรูปแบบนะคะว่าจะทำอย่างไรให้เด็กสนใจเกี่ยวกับร่ายยาวนะคะร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกก็เลยคิดไปหาวิธีการสอนนะคะได้ทฤษฎีของการสอนว่าน่าแสดงละครได้แสดงบทบาทสมมติได้ก็เลยตัดสินใจว่าลองให้ทดลองแสดงละครเพื่อที่นักเรียนจะได้จดจำเนื้อหาได้ง่ายและนักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองก่อนขั้นตอนในการสอนก็คือจะสอนแผนผังของร่ายยาวก่อนนะคะแล้วก็สอนให้นักเรียนฝึกอ่านเป็นร้อยแก้วแล้วค่อยอ่านเป็นร้อยกองร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกกัน
1: มาสี
0: ่นะคะเรามารู้จักแผนผังของร่ายยาวก่อนเลยจำนวนคำในแต่ละวรรคไม่กำหนดนะคะแต่อันนี้เราถัวเฉลี่ยไว้5ไว้ก่อนนะคะแต่ไม่กำหนดนะคะว่าจำนวนคำในแต่

ละวรรคนั้นจะใช้จำนวนคำเท่าไหร่ก็ได้อันนี้เอาทำไว้คร่าวๆดูลักษณะสัมผัสส่งสัมผัสนะคะคำสุดท้ายของวรรคแรกจะส่งสัมผัสไปยังคำที่1 2 3หรือ4หรือ5ก็ได้ถ้าสมมุติว่ามีสักจำนวนคำสัก7 8 9แต่เราจะไม่คำก่อนลงคำท้ายจะไม่สัมผัสตรงนั้นนะคะต่อไปส่งสัมผัสต่อคำสุดท้ายก็ส่งสัมผัสไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะตัวอย่างของร่ายไม่นิยมอะไรคะเอกกับโทนะคะคือไม่นิยมก็เพราะว่าถ้าเราอันไหนที่บังคับเอกโทก็คือคำประพันธ์ชนิดไหนคะที่บังคับเอกโทโครงสี่สุภาพเก่งมากนะคะเดี๋ยวแต่เราบอกแล้วว่าเวลาจะอ่านคำประพันธ์แต่ละชนิดก่อนที่จะอ่านเป็นทำนองสนอเราจะอ่านยังไงคะเป็นร้อยแก้วก่อนเหมือนเดิมไหนลองอ่านเป็นร้อยแก้วก่อนสิคะ

0: หลังจากที่อ่านเป็นร้อยแก้วแล้วเราได้ประโยชน์อะไรคะจากการอ่านร้อยแก้วก่อน
1: เพื่อให้ถูกตามอักขรวิธีครับ
0: เพื่อให้ถูกตามอักขรวิธีมีอะไรอีกไหมคะ
2: การแบ่งวรรคค่ะ
0: การแบ่งวรรคนะคะการแบ่งแล้วอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้คืออะไรคะ
3: อารมณ์
0: นะคะอารมณ์ที่จะปรากฏในเนื้อเรื่องเพราะเราจะอ่านยิ่งเรื่องพระมหาเวสสันดรชาดกกันมัสสีแล้วอารมณ์ต่างๆจะแสดงออกมาทางตัวละครและตัวบรรยายของเนื้อเรื่องในร่ายทั้งหมดเลยนะคะหลังจากนั้นครูก็จะอ่านนำให้นักเรียนหรือไม่ก็เปิดซีดีหรือเทปให้นักเรียนฟังนะคะเมื่ออ่านให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนลองอ่านตามนะคะแล้วก็จะบอกเทคนิคในการอ่านก็คือถ้าตรงไหนขึ้นเป็นเสียงจัตวาก็จะให้ขึ้นเป็นเสียงสูงนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ลองให้นักเรียนฝึกอ่านตามครูทีละท่อนก่อนเมื่อนักเรียนเริ่มอ่านได้ก็ปล่อยให้นักเรียนอ่านเป็นกลุ่ม
4: สามัคคี
5: สามัคคี
4: ปางนั้นส่วนสมเด็จ

0: พอจะได้หรือยังคะพอจะได้ไหมเนี่ย
1: ได้
0: น่าจะได้เนาะไหนเดี๋ยวลองพร้อมๆกันก่อนนะคะอ้าวเตรียม1 2 3

0: ลังจากนั้นก็จะคัดนักเรียนที่อ่านได้อ่านได้ดีกว่าคนอื่นๆนะคะให้ช่วยสอนเพื่อนที่ยังอ่านไม่ค่อยได้โดยที่แบ่งเป็นกลุ่มๆเดี๋ยวครูจะให้เวลาฝึกซ้อมนะคะให้ไปซ้อมกับเพื่อนเดี๋ยวเดินตามกลุ่มเลย5นาทีอ่ะ5นาทีอ่ะลองซ้อมใครซ้อมมันก่อนเลย
1: เขาจะให้แกอ่านทีละวรรคนะใครจะอ่านก่อน

0: ายเสียงตังไม่ใช่เสียงเสือมันไม่ใช่เป็นเสียงกระตุ้น
1: นะในการอ่านที่ให้เพื่อนช่วยเพื่อนนั้นก็คือจะมีผลดีก็คือนักเรียนจะไม่เกรงนักเรียนจะสนิทสนมกับเพื่อนแล้วก็จะกล้าถามจะกล้าอ่านออกเสียงให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนก็จะสามารถที่จะช่วยได้ว่าตรงนี้ยังไม่ถูกแล้วก็เขาจะสามารถคุยกันได้รู้เรื่องมากกว่าที่จะเข้าหาถามครูเพราะเขาจะเก่งก่อนจะเกรงอะค่ะ

0: หลังจากนั้นก็จะให้นักเรียนแสดงละครเกี่ยวกับพระเวสสันดรชาดกกัลมัสสีนะคะนักเรียนสามารถแบ่งกลุ่มตามความสามารถของตนเองว่านักเรียนมีความถนัดทางด้านไหนนักเรียนก็จะเข้ากลุ่มตรงนั้นบางคนสามารถทางด้านการจัดฉากการเขียนบทนะคะแล้วก็การควบคุมแสงสีเสียงเขาก็จะเข้าไปอยู่ตรงส่วนนั้น
1: น้องฝันว่ามีชายถือมีดมาตัดแขนตัดขาและครอบดวงตาของน้องมันจะมีเหตุร้ายหรือเปล่าเพคะ
2: เจ้าอย่าคิดมากไปเลยมัสซีฝันร้ายจะกลายเป็นดี
1: พี่ชูโชคต่อไปนี้นะน้องจะไม่ทำงานบ้านอีกแล้ว
3: เขาเป็นอะไรไปน้องมิตรดา
1: ไม่รู้ล่ะพี่ชูโชคต้องไปหาคนรับใช้มาให้น้องนะจ๊ะ
3: จริงค่ะจะมาขอลูกทั้งสองแก่ของท่านไปเป็นคนรับใช้นางอมิตรดาเมียค่ะถ้าหากท่านให้ลูกทั้งสองแก่ค่ะท่านจะได้รับทานบารมีที่ยิ่งใหญ่ท่านจะว่าอย่างไรล่ะ
2: พวกเจ้าทั้งสองจงไปอยู่กับท่านพราหมณ์ชูชกพวกเจ้าจงไปอยู่กับเขาเถิดถ้าเป็นการ
1: ลูกไม่ป
2: ันทำบุญทานบารมีของพ่อ
1: ลูกไม่อยากไปลูกไม่อยากไป
0: ค่ะการแสดงละครจะทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและนักเรียนได้ศึกษาได้ตนเองและนักเรียนจะจดจำนะคะตรงส่วนที่แสดงละครได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จำได้นานค่ะ
1: กันหาชาลีแม่กลับมาแล้วลูกกันหาชาลีเอ๊ะอยู่ไหนนะ
4: บริเวณพระอาวาส
1: กันหาชาลี
4: เคยประพาสเล่นเล่น
1: กันหากับชาลีแล้วไหมคะเสด็จพี
2: ่มัตซีไหนว่าเจ้าห่วงลูกนักหนาไงทำไมถึงได้กลับมาเอาข้ามจนป่านนี้หรือว่าเจ้าหลวงพ่อเทพเทวดาคนทันหรือว่าหลงรถผลไม้ป่าอยู่กันล่ะ
1: พี่หม่อมฉันกลับดึกเอาป่านนี้เพราะเจอราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองของทางหม่อมฉันไว้ตั้งแต่หม่อมฉันไปอยู่ในป่าหิมพานต์หม่อมฉันเคยนอกใจพระองค์หรือไงคะจะมีผู้หญิงคนไหนยอมรับแบบจำเหมือนหม่อมฉัน
0: จะเห็นว่าในละครนะคะมีโวหารภาพพจน์ที่ปรากฏซึ่งในเรื่องของมัสซีเนี่ยจะมีโวหารภาพพจน์จำนวนมากที่ปรากฏฉะนั้นนักเรียนจะทราบนักเรียนจะสามารถวิเคราะห์เองได้ว่าตรงส่วนนี้เป็นโวหารภาพพจน์ประเภทไหนจะเป็นอุปมาอุปลักษณ์หรือบุคคลวัตรหรือบุคลาธิษฐานที่ปรากฏเขาก็จะสามารถดึงได้นั่นก็คือนักเรียนสามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้จะเอาความรู้จากที่เรียนมาแล้วพิจารณาดูว่าตรงส่วนไหนที่เป็นโวหารภาพพจน์ภาษาที่ใช้เราก็จะค่อยๆดัดแปลงมาเป็นภาษาที่เป็นปัจจุบันขึ้นนะคะนักเรียนก็จะเข้าใจมากขึ้นโดยที่ให้นักเรียนอ่านบรรยายโดยที่อ่านเป็นทํานองร่ายบรรยายเป็นช่วง
1: ๆสุดกันหาหรือเปล่า
4: จะยืนยงยกอย่างลงเหยียบดิน
1: กันหา
4: ก็ส

0: ค่ะสำหรับตอนที่อาจารย์ให้ทำละครนะคะอาจารย์ก็จะให้แบ่งกลุ่มนะคะตามความสามารถว่าใครมีความสามารถเขียนบทละครหรือว่าใครจะเป็นคนศึกษาเกี่ยวกับโวหารภาพโพสต์ใครที่มีความสามารถทางด้านการแสดงอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้แบ่งไปตามที่เราสามารถที่จะทำได้ออกมาได้ดีอย่างเงี้ยค่ะ
1: ให้ถามความสมัครใจค่ะใครอยากทำอะไรก็ให้ทำตามนั้นตามความสามารถเพราะว่าถ้าเราไปบังคับมันก็จะทำให้ออกมาได้ไม่ดี
2: การสอนธรรมดานะครับอาจจะทำให้เราเบื่อหน่ายในรายวิชาต่างๆพอมีการแสดงละครเข้ามานะครับก็จะทำให้แต่ละคนอยากเข้ามาเรียนอยากเรียนในคาบต่อไปนะครับแล้วก็มีความหวังที่จะ

0: พัฒนาตัวเองการแสดงละครในการจัดเตรียมในการแสดงละครเพื่อพัฒนาตนเองต่อไปครับ
1: หลังจากที่แสดงละครแล้วเราจะมาสรุปบทเรียนร่วมกันกับนักเรียนนะคะแล้วก็จะให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์ตัวละครนะคะลักษณะนิสัยหรือบุคลิกต่างๆของตัวละครว่าถ้านักเรียนเป็นตัวละครตัวนั้นนักเรียนจะทำอย่างไรนักเรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหาไหมนะคะแล้วก็ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นค่ะถ้านักเรียนเป็นชูชกนักเรียนจะมาขอสองกุมารไหมคะ
2: ขอ
1: ทำไมคะทำไมถึงมาขอ
2: เพราะว่าความรักของชูชกที่มีต่อภรรยาค่ะเพราะภรรยาอยากได้อะไรก็ต้องหาให้ค่ะ
1: อ๋อความรักของชูชกเรามีความรู้สึกอย่างไรที่สามีของเรายกลูกให้คนอื่นโดยที่ไม่บอกกล่าวสักคำหนึ่งเลย
3: รู้สึกสะเทือนใจครับแล้วก็ใจหายครับเพราะว่าสำหรับแม่แล้วลูกเปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจครับ
1: คุณค่าที่ได้จากเรื่องนี้ที่ปรากฏในเรื่องนี้เราว่าเราได้คุณค่าอะไรบ้างคุณค่าที่ปรากฏในเรื่องความรักความรักของแม่ที่มีต่อลูกแม้แต่ชีวิตก็ยอมยอมสละให้ได้อะไรอีกคะ
4: ความกตัญญูของลูกที่มีต่อพ่อแม่
1: ความกตัญญูของ
2: ล
1: ูกที่มีต่อพ่อแม่หรือบิดามารดาประโยชน์ที่ได้จากการสอนโดยใช้การแสดงละครอย่างแรกคือนักเรียนจะเกิดความสนุกสนานนะคะจะเกิดความสามัคคีแล้วก็จะเกิดที่บอกว่านักเรียนรู้จักแบ่งหน้าที่แบ่งงานกันและนักเรียนจะเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นแล้วก็จดจำได้นานขึ้นเพราะเขาเป็นผู้ที่ลงมือทำเองปฏิบัติจริงค่ะ

0: ากข้อมูลระดับชาติเราก็พบว่าคนไทยอ่านหนังสือกันน้อยมากถ้าเทียบกับชาติที่เขาเจริญแล้วก็เลยคิดว่าอยากให้เด็กๆหันมาอ่านหนังสือกันเยอะๆคราวนี้ก็พยายามจะหารูปแบบใหม่ๆเข้ามาก็คือส่งเสริมการอ่านโดยใช้รูปแบบการเปิดท้ายขายหนังสือใครชอบอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจยกมือครับโอเคมีคณิตานะครับเอากันตรงๆใครไม่ชอบอ่านหนังสือเลยยกมือธนิยาทำไมครับ
1: ก็อยากอ่านครูอยากให้เขาแบบไงอยากดูสื่อมากกว่าอ
0: ยากดูสื่อมากกว่า
1: เขาพูดตรงว่าขี้เกียจอ่าน
0: ขี้เกียจอ่าน
1: เพราะว่าครูนี้ก็หนังสือก็อ่านบ้างอยู
0: ่ก็อ่านอยู่ใช่ไหมครับโอเคครับคือในสังคมเราเนี่ยมันมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่2 ส่วนนะครับส่วนที่1คือก็ไม่ค่อยอ่านหนังสือกันกับส่วนที่2เนี่ยพอบทจะอ่านก็อ่านอยู่แนวเดียวคือก็คือตำราเรียนเนี่ยมันจะเน้นที่ตัวความรู้นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยชีวิตที่มันจะสำเร็จได้เนี่ยมันต้องมีความคิดเรื่องนี้ถือว่าเป็นปัญหานะครับเป็นปัญหาที่เราต้องมาคุยกันน้องเรียนดูนี่ครับตัวเลขนี้น่าจะเป็นตัวเลขอะไร
2: น่าจะเป็นจำนวนหนังสือที่ลดลง
0: น่าจะเป็นจำนวนหนังสือที่ลดลง
3: น่าจะเป็นจำนวนของคนที่อ่านหนังสือ
0: จำนวนคนที่อ่านหนังสือนะครับไม่ใช่ครับ ไม่ใช่นี่คือข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติคนไทยอ่านหนังสือโดยเฉลี่ย8บรรทัดต่อปีถ้าคิดเป็นวันแล้วมันเท่ากับ 0.02 วินาทีต่อวันคำถามที่อยากให้ทุกคนช่วยกันคิดตอนนี้คือว่าถ้าคนไทยยังอ่านหนังสือน้อยแบบนี้นะครับนักเรียนคิดว่าสังคมไทยเราจะเป็นยังไง
2: คือถ้าเกิดเด็กไทยเราอ่านหนังสือน้อยลงใช่ไหมครับก็อนาคตก็จะทำให้เด็กมีปัญหาเด็กอ่านหนังสือไม่ออกบ้างก็คือไม่ขยันอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นปัญหาของประเทศไทย
0: เป็นปัญหาของประเทศโอเคปรบมือให้เพื่อนครับขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยเรื่องของการสร้างความตระหนักได้ใช้กระบวนการที่เรียกว่า RRD นะครับจุดเด่นของกระบวนการ RRD เนี่ยนะครับก็คือเป็นการฝึกให้เด็กคิดอย่างละเอียดเพื่อให้พวกเราได้ตระหนักร่วมกันจริงๆว่าเราต้องอ่านหนังสือแล้วแหละครูจะให้พวกเราทำกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักร่วมกันว่าคุณค่าการอ่านมันอยู่

0: ู่ตรงไหนเพื่อให้เราได้ช่วยกันคิดแล้วก็ให้เกิดความคิดที่ทุกแง่ทุกมุมรูปแบบที่ว่า RRD model R ตัวแรกครับมาจากคำว่า research นะครับคือการค้นคว้าการสืบค้นข้อมูลนะครับครูจะให้พวกเรานะครับไปสืบค้นข้อมูลมา R ตัวที่2คือ report คือการรายงานแล้วก็ตัวสุดท้ายครับ D defend คือการโต้แย้งหรือว่าการอภิปรายเสริมการต่อยอดเราจะใช้กระบวนการนี้มาหามูลเหตุหาสาเหตุหาปัจจัยที่จะทำให้ว่าทำไมเราต้องอ่านหนังสือให้ครอบคลุมทั้งคุณค่าต่อตัวเองคุณค่าต่อครอบครัวต่อชุมชนต่อประเทศชาติรวมถึงต่อโลกใบนี้ครูจะให้เวลาไปค้นคว้านะครับ1สัปดาห์ค้นจากแหล่งไหนบ้างครับมีอินเทอร์เน็ตมีหนังสือสอบถามใครเอ่ยผู้รู้ใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เราจะได้มานะครับหลังจากมอบหมายพนักงานไปแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะไปสืบค้นมานะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะมาสู่ขั้นตอนการรายงานกลุ่มใดที่จะเสนอก่อนเขาก็จะนำเสนอนะครับคราวนี้พอนำเสนอปั๊บเนี่ยกลุ่มที่เหลือนะครับกลุ่มที่เหลือเนี่ยก็จะทำได้อยู่3อย่างนะครับ1ก็คือการโต้แย้งในกรณีที่กลุ่มที่นำเสนอเนี่ยนะครับนำเสนอข้อมูลผิดพลาดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับเขาสามารถโต้แย้งได้นะครับ2เขาสามารถอภิปรายเสริมในกรณีของกลุ่มที่พูดไปตะกี้เนี่ยนะครับมีรายละเอียดที่มันขาดไปนะครับกับ3เขาสามารถเสริมประเด็นใหม่ได้โดยมีเงื่อนไขว่าห้ามซ้ำกับกลุ่มที่เสนอไปแล้วถ้ากลุ่มที่นั่งฟังอยู่เนี่ยสามารถอภิปรายเสริมได้คะแนนจากกลุ่มนี้ทำเสนอเนี่ยก็จะมาอยู่กับกลุ่มที่อภิปรายเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่อภิปรายก่อนเนี่ยก็ต้องไปคิดให้ละเอียดที่สุดทุกแง่ทุกมุมนะครับเพื่อไม่ให้เขาเอาอภิปรายเสริมได
1: ้การอ่านนวนิยายหรือแฟนตาซีต่างๆนะคะช่วยเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ทำให้เกิดความคิดรอบคอบเช่นว่าเราอ่านหนังสือที่กำลังบินในอวกาศอย่างนี้เราก็จะรู้สึกเหมือนว่าเราได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆการอ่านวรรณคดีวรรณกรรมบทกวีช่วยเสริมสร้างสภาวะทางอารมณ์การควบคุมอารมณ์ทำให้มีสมาธิแล้วก็พัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ
2: ช่วยให้สามารถเราเกิดมีความคิดที่มีจิตมั่นคงคือมีสมาธิอยู่กับการอ่านและต่อมานะคะก็เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้ถ้าสมมติว่าเราอ่านหนังสือธรรมะอย่างนี้เราอาจจะไปนำเสนอข้อคิดคติประจำใจคติสอนใจต่างๆให้กับผู้อื่นได้
3: ใช้สิทธิ์ในการค้าน
0: ค้านครับโอเคครับ
3: ประเด็นข้อแรกเลยที่เขาว่าอ่านหนังสือทุกประเภทจะช่วยส่งเสริมความคิดให้มั่นคงก็เขายกตัวอย่างให้ซื้อประเภทลามกนี้ก็คือถ้าอ่านไปปุ๊บจะทำให้เราเนี่ยหมกมุ่นในเรื่องอย่างว่าจะกลายเป็นคนจิตตกกลายเป็นคนวิตกจริตกลายเป็นคนบ้าไปในที่สุดดังนั้นจึงขอค้านว่าหนังสือทุกประเภทนั้นไม่ได้มีสร้างความคิดในจินตนาการลอย
2: ครับสำหรับกลุ่มนะคะกลุ่ม3จะขอค้านกลับไปที่กลุ่ม4ที่ว่าค้านมานะคะในเรื่องอ่านหนังสือธรรมะนะคะก็คือได้เป็นคติสอนใจนะคะก็คือจะค้านไปว่าถ้าเรามีนิสัยรักการอ่านแล้วเราจะเกิดวิจารณญาณในการฟังการดูอย่างเช่นที่เพื่อนค้านมานะคะว่าถ้าอ่านไปแล้วจะเป็นหนังสือลามกหนังสือธรรมะไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้แต่ถ้าเราอ่านแล้วเราเกิดความคิดเกิดจากกระบวนการคิดที่ลำดับอยู่ในสมองแล้วสามารถนำไปปฏิบัตินำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เกิดจากการใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมจากการอ่าน
0: ประเด็นเรื่องนี้นะครับก็จะฝึกเด็กเรื่องการฟังทักษะการฟังการจับใจความนะครับทุกคนต้องจดจ่อกับสิ่งที่เพื่อนพูดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยให้อภิปรายหน้าห้องปรากฏว่าคนฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่พอใช้กิจกรรมตัวนี้ปั๊บเนี่ยเด็กจะจดจ่อต้องฟังสิ่งที่เพื่อนพูดเพราะว่าถ้าอภิปรายซ้ำปั๊บมีบทลงโทษก็คือว่าจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้นำเสนอเนี่ยอยู่2รอบนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าไม่ฟังเนี่ยก็จะเกิดปัญหาครูอยากสรุปสั้นๆว่าเครื่องมืออีกอันนึงที่ทำใหการศึกษาสำเร็จก็คือเรื่องของการอ่านต้องอ่านครับคราวนี้เพื่อให้พวกเราได้ไปอ่านหนังสือนะครับครูก็จะให้พวกเราได้นำเสนอผลงานการอ่านด้วยนะครับหลังจากนี้นะครับจะให้นักเรียนไปอ่านหนังสือนะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้จะใ

0: แต่ละคนไปอ่านหนังสือนะครับเลือกอ่านหนังสือนะครับอย่างน้อยคนละ1เล่มเมื่ออ่านจบแล้วจะให้กลับมานำเสนอผลงานการอ่านโดยชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมนำเสนอหนังสือโดยใช้รูปแบบการเปิดท้ายขายของให้นักเรียนเอาหนังสือมาขายกรณีที่เขาเอาของมาขายเนี่ยร้านกอไก่กับร้านขอไข่ปัจจัยใดครับที่จะทำให้ร้านใดร้านหนึ่งขายได้เงินมากกว่า
1: เรียกลูกค้า
0: หนึ่ง
1: ร้านเรียกลูกค้า
0: เรียกลูกค้าได
1: ้
0: มีของเยอะมันน่าสนใจสินค้าน่าสนใจนี่คือปัจจัยหลักที่ทำให้ขายของได้คราวนี้สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมเรื่องที่หนึ่งหนังสือนะครับให้พวกเราเลือกหนังสือที่ตัวเองสนใจแต่มีข้อแม้2ข้อครับข้อที่1หนังสือนั้นนะครับให้มีความหนานะครับจำนวนหน้าประมาณ200ถึง250หน้าให้เป็นหนังสือเล่มไม่ใช่หนังสือนิตยสารวารสารนะครับ2ให้เตรียมร้านหนังสือนะครับเตรียมร้านหนังสือนะครับทั้งห้องต้องช่วยกันคิดได้ออกแบบร้านหนังสือของห้องของเราต่อไปส่วนที่4คูปองเปรียบแล้วก็การขายก็คือเงินส่วนนี้ครูจะทำให้เองจากนั้นเด็กๆเขาก็จะไปเลือกอ่านนะครับตามความสนใจก็ไปค้นจากอินเทอร์เน็ตบ้างนะครับไปร้านหนังสือนะครับไปห้องสมุดนะครับห้องสมุดประชาชนนะครับหรือว่าเป็นหนังสือของญาติๆที่มีอยู่นะครับซึ่งแหล่งที่มานั้นก็จะหลากหลายมากเนื่องจากว่าทักษะการอ่านหรือว่าการเลือกเนี่ยเพราะวันนี้หนังสือมันเยอะมากเพื่อให้เด็กเขาได้เลือกอย่างมีคุณภาพจริงๆเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องกลับมาหาครูมาเล่าครูฟังว่าเรื่องหนังสือเล่มนี้เล่มนี้เล่มนี้นะครับด้วยเหตุผลนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นการมาเล่าก็เป็นการซักรายละเอียดขั้นต้นพอเริ่มกิจกรรมนักเรียนก็จะแบ่งบทบาทผู้ซื้อกับผู้ขายคนซื้อก็ถามกับหนังสือเล่มนั้นคนตอบก็จะให้รายละเอียดกับหนังสือเล่มนั้นถ้าคนซื้อพึงพอใจก็จะซื้อโดยการให้คูปองเรียนแต่ละคนจะได้คูปองคนละ10ใบเท่ากับว่าเขาต้องซื้อหนังสือคนละ10เล่มเมื่อคนซื้อไปซื้อครบ10เล่มแล้วเขาก็จะรับบทบาทกันนะครับคนขายก็มาเป็นคนซื้อนะครับคนซื้อก็ไปเป็นคนขาย
2: ความลับปรับสุขภาพอยากรู้ว่ามันเป็น
3: ความลับคือความลับปรับสุขภาพคือความลับที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนว่าคนสุขภาพมีอายุยืนเป็นระยะปีนี้เขาทำยังไงก็เป็นความลับอ่านหนังสือเล่มนี้ก็รู
2: ้
3: เช่นการที่เราไม่เครียดไม่อะไรอย่างนี้ก็เป็นความลับที่แบบไม่เคยบอกให้ใครรู้แต่ว่ามันรู้อยู่ในตัวเขาลงในหนังสือเล่มนี้แนวคิดที่คิดแบบใหม่ทำให้เราคิดตามก็ได้พี่เจมส์ทำให้เราได้อ่านได้รู้มันเป็นทรงอันทรงพลังครับขอบคุณครับสุดท้ายชีวิตของคนนี้เขาก็หันกลับมาตั้งใจเรียนเติมเงินต้นได้สัมผัสได้เจอกับสิ่งต่างๆมากมายที่ท้าทายกับชีวิตเขาได้ทั้งประโยชน์แล้วก็ความทุกข์ความสุขที่เขาเจอมาแต่ก็สามารถทำให้เขาผ่านไปได้เรามีข้อสงสัยอะไรไหมที่มีเราไป
0: สมมุติว่าเราเป็นคนขายมีคนมาถามเราเนี่ยหนังสือนี้มันดียังไงเพราะฉะนั้นในฐานะคนขายเนี่ยก็ต้องบอกให้ได้ว่าหนังสือนี้มันดียังไงซึ่งอันนี้เนี่ยผมเรียกว่าเป็นเทคนิคการอ่านละเอียดคนขายเนี่ยจะขายได้ต้องรู้จักสินค้านั้นเป็นอย่างดีหลังเสร็จกิจกรรมเนี่ยจะให้นักเรียนทุกคนได้เขียนบันทึกลักษณะเขียนบันทึกนะครับที่ต้องให้เป็นบันทึกก็คือว่าถ้าคนเราถ้ามีความทรงจำที่ดีเนี่ยนะครับถ้าให้บันทึกสิ่งนั้นจะอยู่กับเขาเพราะนั้นเนี่ยนี่คืออีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการประเมิน
4: ก็สนุกมากเลยนะครับก็ได้ทั้งความรู้ความคิดนะครับก็สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้แล้วก็สามารถเชิญชวนให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเราใกล้ๆตัวนี้นะครับก็ชักชวนให้อ่านหนังสือกันมากขึ้นครับถ้าเกิดเราทำได้แบบนี้เราก็จะสามารถพัฒนาประเทศชาติได้ดีขึ้นครับ
2: ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วอะไรอย่างนี้เราก็ได้มีโอกาสมานำเสนอหนังสือมาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆโดยว่าก็เป็นการทบทวนความรู้ให้กับตัวเองแล้วก็ได้นำเสนอความรู้ของตัวเองที่มีอยู่เนี่ยไปให้คนอื่นได้รับรู้ได้ฟังว่ามีประโยชน์แล้วก็สามารถนำไปใช้ยังไงได
5: ้ค่ะไม่ว่าหนังสือนิยายหรือว่าหนังสือเรียนมันก็จะมีใจความสำคัญคือใจความสำคัญของหนังสือนั้นก็จะสอนแง่คิดในการใช้ชีวิตในการเรียนนี้มากมายค่ะ
6: มันดีตรงที่ว่ามันมีกิจกรรมแบบน่าสนุกอ่ะคือจัดบูธจัดอะไรเงี้ยมีแบบประดับประดาแบบให้เราแบบเกิดความสนใจอยากอ่านมากขึ้นคือพูดชื่อปุ๊บแบบน่าเบื่อแบบจัดกิจกรรมอย่างเงี้ยมีคนมาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยพอเราได้ฟังปุ๊บก็จะเกิดความสนใจพอสนใจปุ๊บก็ก็จะไปติดตามอ่าน ได้ในภายหลังอะไรเงี้ย
7: เรามีความรู้แล้วก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆก็มีความรู้เหมือนกับเราอย่างเงี้ยครับ
0: กิจกรรมนี้นะครับมันรวมหลักการหลายอย่างประเด็นที่1คือในแง่จิตวิทยาวัยรุ่นวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการการย้อนสูงมากบทบาทที่เขาทำอยู่เนี่ยเช่นในบทบาทผู้ขายเขาจะเป็นจุดเด่นยิ่งถ้าสามารถเขาได้สามารถนำเสนอจนกระทั่งประสบความสำเร็จโดยการได้รับคูปองเนี่ยนั่นก็คือว่าเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในที่2เรื่องของการคิดวิเคราะห์การเรียบเรียงความคิดเพราะว่าการนำเสนอด้วยการพูดนั้นเนี่ยมันต่างจากการเขียนนะครับต่างจากการเขียนนะครับการเขียนมีเวลาคิดเวลาไตร่ตรองนะครับกว่าจะเขียนออกมาได้นะครับแต่การพูดเนี่ยมันต้องพูดในเวลาขนาดนั้นเช่นเขายิงคำถามมาเนี่ยเด็กจะต้องตอบยังไงส่วนที่3ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการบูรณาการนะครับอย่างบูธหนังสือร้านหนังสือเนี่ยมันคือการบูรณาการความรู้หลายๆสาขาวิชานะครับมาทั้งศิลปะทั้งองค์ประกอบศิลป์พวกนี้นะครับโดยความเชื่อส่วนตัวก็คือว่าถ้าคนเรามีความสุขนะครับความสุขนี้เนี่ยจะสามารถทำสิ่งอื่นๆต่อไปผมเรียกว่าการอ่านเป็นวิธีความสุขถ้าเขารู้ว่าอ่านหนังสือสนุกปั๊บเนี่ยเขาก็จะอ่านเล่มนี้อ่านหนังสือแนวนี้แล้วก็จะมีอีกแนวนึงนะครับมันก็จะต่อยอดไปอย่างนี้นะครับนั่นผลที่มันเกิดขึ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: วันนี้เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
2: นั่นสินะงั้นวันนี้เ
0: ฮ้ไม่นะพี่แว่นเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่แว่นลงมาน
2: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิดดี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอร์ต่างหากวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วย
0: พี่แว่นอยู่นี้นะ
2: เร็วเข้าวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วยช่วยด้วยเฮ้อรอดแล้วเราโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิดดี้นี่วิดดี้วิดดี้พี่แว่นอยู่ตรงนี
0: ้พี่แว่นครับวิดดี้มาช่วยแล้วพี่แว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิดดี้จะขึ้นไปช่วยต้นไม้มันสูงเกินไปวิดดี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
2: วิดดี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมัน
3: โอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่
2: ๆวิดดี้วิดดี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิดดี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
0: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ขอบคุณแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมากเลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: หัวของข้าไม่ได้มีเพื่อชนต้นไม้หรอกนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ
0: สุดยอดไปเลยนะครับ
1: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
0: นั่นไข่คุณไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิทย์ดีขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิทย์ดีจะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
0: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของน้องๆแต่ละคนน่าสนใจมากเลยวันนี้พี่วิทย์และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
1: บ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะโอ้วันนี้กลับมาอุ่นหนาฝาข้างเหมือนเดิมและเชื่อว่าเมื่อวานหลายคนกลับไปดู YouTube ย้อนหลังบุพเพสันนิวาส หรือเปล่าโอเคเมื่อวานตกลงแล้วเมื่อวานเราเรียนเรื่องอะไรนะคะมาเรียนกันไหมไหนใครมาเรียนใครมาเรียนบ้างอะเมื่อวานเนี้ยมาเนี่ยมาเมื่อวานเราเรียนเรื่องอะไรคะมาเพราะถ่ายรูปอยู่ปั้นตุ๊กตาสวยมากเลย active learning ดูไม่ค่อยรู้ตัวเลยนะเมื่อวานเราเรียนเรื่องอะไรกันอย่างเงี้ยเมาห้องอ๋อโอเค อ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องนี้กันอีกนะคะต่อเมื่อวานอาจารย์ได้เรียนไป3วิธีถูกไหมคะวันนี้ยังเหลืออีก1เรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็ได้ทำกิจกรรมผ่านเกมผ่านกิจกรรมผ่านอะไรดีคะผ่านตัวกิจกรรมที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าทุกคนได้เข้าไปมีบทบาทหรือส่วนร่วมในกิจกรรมถูกไหมคะอยากให้อาจารย์ได้หมั่นย้อนถามหรือหมั่นย้อนระลึกถึงความรู้สึกของตัวเองอะในฐานะผู้เรียนเมื่อวานเนี้ยอาจารย์มีบทบาทคือเป็นผู้เรียนถูกไหมคะแล้วก็ดร.รัชยาเนี่ยเป็นครูผู้สอนในบทบาทของครูผู้เรียนนั้นน่ะโทษค่ะในบทบาทของผู้เรียนนั้นน่ะเวลาที่เราเรียนแล้วอยู่ในบรรยากาศหรือกิจกรรมแบบเมื่อวานเนี้ยเรารู้สึกอย่างไรถ้าไม่รวมว่าห้องร้อนหรืออะไรเนาะเบื่อไหมเบื่อ เบื่อที่มันร้อนเนาะแต่ถ้าไม่รวมว่าห้องร้อนร้อนเมื่อวานกิจกรรมเนี้ยอาจารย์เบื่อไหมดิฉันเชื่อว่าห้องเมื่อวานนี้นะถ้าสอนแบบบรรยายเนาะหลับหมดแล้วอะหลับตั้งแต่11โมงแล้วอะถูกไหมคะแต่เมื่อวานเนี้ยเท่าที่นั่งฟังอ่ะอาจารย์ยังแอคทีฟจนกระทั่งหยดสุดท้ายของเมื่อวานเนี้ยก็เพราะว่าครูนั้นน่ะออกแบบกิจกรรมหรือพานักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมจนกระทั่งลืมเวลาไปเลยอ่ะนะคะนักเรียนของเราก็เหมือนกันไม่ว่าเขาจะวัยไหนขนาดเราวัยเนี้ยของเราอ่ะผ่านมาหลายฝนหลายหนาวแล้วอ่ะเราก็ยังตื่นเต้นกับกิจกรรมที่วิทยากรเขาพาเราทำเลยค่ะแล้วเด็กล่ะแต่ไม่ต้องนำกิจกรรมที่เราเรียนเมื่อวานเนี่ยไปใช้กับเด็กเป๊ะเนาะไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นดีไซน์บุพเพสันนิวาสหรืออะไรก็ดีเนี่ยเป็นสื่อการสอนที่วิทยากรเขาพยายามให้อาจารย์ได้เรียนรู้ด้วยรูปแบบต่างๆที่เรียกว่า active learningแต่เวลาที่เราจะไปเขียนแผนการสอนก็ดีหรือเขียนสคริปต์การถ่ายทำก็ดีเนี่ยค่ะ อาจารย์ก็จะต้องออกแบบเองดีไซน์เองว่าจะทำอย่างไรให้ผู้เรียนนั้นเกิดความรู้สึกมีบทบาทและมีส่วนร่วมรวมถึงการออกแบบหรือการดีไซน์เองนี้นะคะอาจารย์สังเกตไหมว่าไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดๆอ่ะล้วนยกเอาสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเสมอเลยอ่ะจริงๆมันมีละครย้อนยุคตั้งเยอะแน่แต่ทำไมบุพเพสันนิวาสล่ะมันกำลังดังไงกำลังอยู่ในกระแสถูกไหมคะแล้วก็อยู่ในวิถีชีวิตของผู้เรียนก็คือพวกเราในเนี้ยพูดถึงบุพเพสันนิวาสละครเรื่องนี้ส่วนมากก็รู้จักเวลาเราคิดกิจกรรมเหมือนกันถ้าเราเอาประสบการณ์เราเป็นตัวตั้งบางครั้งกิจกรรมนั้นนะคะอาจจะไปไม่ถึงผู้เรียนก็ได้เพราะมันห่างกันไงเราต้องดูว่าณวันที่เรากำลังออกแบบกิจกรรมอะไรกำลังอยู่ในกระแสของนักเรียนนะคะหรือแม้แต่อะไรอะเมื่อวานทำตามล่าหา iPad ใช่ไหมสอนเรื่องคณิตศาสตร์ทำไมอาจารย์เขาไม่สอนคอนเซปต์คณิตศาสตร์ไปเลยแต่ต้องมาทำเป็นสถานการณ์ว่าให้หาว่าใครกันแน่ที่เป็นคนร้ายขโมย iPad ไป 2-3 อาทิตย์ก่อนเราคุยว่านักเรียนชอบเล่นเกมถูกไหมนักเรียนชอบความท้าทายนี่ไงลักษณะอย่างหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าการเรียนรู้มันคือมันจะต้องท้าทายพอสมควร ให้เขารู้สึกว่าอยากค้นหาแล้วการเรียนคณิตศาสตร์หรือคอนเซปต์อื่นๆนั้นน่ะมันไปพร้อมกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้อะค่ะอาจารย์สำหรับดิฉันนะการออกแบบเป็นเรื่องที่ยากที่สุดการดีไซน์อะการออกแบบอะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในแต่ละครั้งที่เราจะต้องออกสอนเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนเลยว่าผู้เรียนอะเป็นใครแบ็คกราวด์เป็นยังไงมีกี่คนกิจกรรมที่คิดมาเนี่ยทำอย่างไรให้ผู้เรียนส่วนใหญ่อะเขารู้สึกสนุกแล้วก็ทำตามได้ถ้าเราดีไซน์กิจกรรมสำหรับเฉพาะเด็กบางกลุ่มอะเราจะทิ้งเด็กอีกหลายๆกลุ่มไปเลยอะทิ้งความสนใจของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการออกแบบอะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดสำหรับความเห็นดิฉันนะการจัดลำดับซีเควนซ์ของกิจกรรมการสอนเป็นเรื่องที่ยากตามมาว่าพอเรารู้เราคิดว่าเราจะทำกิจกรรมอันนี้แล้วอะกิจกรรมเหล่านี้เราจะวางซีเควนซ์ยังไงอะวางลำดับอย่างไรอะให้มันสมูทอะค่ะให้ผู้เรียนเขาไม่ขาดช่วงอารมณ์ไม่ขาดตอนเรียนด้วยสนุกด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายพอสมควรถ้าอาจารย์คิด2 อย่างนี้ได้ยังไงก็สอนสำเร็จยังไงก็ได้นะคะเด็กผู้เรียนก็จะเกิดความสนุกสนานเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าที่เหลือวันนี้อาจารย์จะได้เรียนรู้พร้อมกับสนุกไปกับเรื่องอะไรบ้างนะคะรวมถึงอาจารย์รัชยาน่าจะแรปอัพด้วยหรือเปล่าดิฉันก็ไม่แน่ใจกลับไปเมื่อวานเราก็เมาคลื่นความร้อนเหมือนกันเราก็ต่างคนต่างปิดห้องนอนเหมือนกันก็เลยไม่ได้คุยกันเท่าไหร่โอเคดร.หุยพร้อมไหมคะ
1: ขอบคุณนะคะดร.มดก็สวัสดีตอนเช้านะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะหลายๆท่านนะคะอาจจะยังไม่ได้พบกันเมื่อวานนะคะขอแนะนำตัวอีกรอบนะคะดิฉันนะคะรัชยาศรีสุริฉันท์นะคะก็เรียกว่าจะเรียกดร.หุยเหมือนอาจารย์มดหรือว่าจะเรียกอาจารย์หุยก็ได้นะคะก็ขอเป็นอาจารย์อีกสักครึ่งวันเช้านะคะเมื่อวานโอเคค่ะเมื่อวานนะคะเราพูดถึงเรื่องของ active learning ใช่ไหมคะเราบอกว่าเราจัดเดี๋ยวขอรีวิวนิดนึงนะขอทบทวนนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนที่เขาไม่ได้มาเมื่อวานเขาจะได้รู้ว่าเราทำอะไรสนุกอะไรที่เขาพลาดไปแล้วมัวแต่ไปอะไรนะออกข้อสอบใช่ไหมคะโอ้มันจะสนุกอะไรไม่เหมือนกิจกรรมอะไรนะติวสอบคุมสอบใช่คุมสอบมันจะสนุกอะไรเหมือนเราเนาะเรามาอยู่ห้องร้อนๆสบายทำกิจกรรมสนุกโอ้ยนะคะอ่ะเรามาทบทวนกันนะคะตอนเช้านะคะเมื่อวานเช้ากิจกรรมแรกของเราใช่ไหมคะเราแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกนะคะทำกิจกรรมโดยอ่านเนื้อหาที่อาจารย์กำหนดให้แล้วก็ให้สรุปเนื้อหาจับใจความอ่านจับใจความสรุปนะคะสิ่งที่กลุ่มแรกทำกลุ่มที่2นะคะเนื้อหาเดียวกันแต่สิ่งที่กลุ่มที่2ทำคืออะไรคะเซิร์ชหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแล้วค้นคว้าสรุปใช่ไหมคะในกลุ่มนะคะช่วยกันสรุปออกมาเป็นองค์ความรู้ที่ได้นะคะด้วยเนื้อหาเดียวกันแล้วหลังจากนั้นเราก็ให้จับคู่คนของกลุ่ม1กับคนของกลุ่ม2มาพูดคุยกันนะคะตอนทำกิจกรรมนะคะดิฉันเนี่ยอาจารย์ตัวอาจารย์เองเนี่ยไม่กล้าเดินไปหาเพื่อนกลุ่ม1เลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนมองหน้าอาจารย์แบบให้ทำอะไรก็ไม่รู้พอเราบอกว่าพอเราเดินไปบอกว่าห้ามคุยกันนะคะเป็นงานเดี่ยวเพื่อนจะทำได้ไงล่ะคะเนี่ยอ่าน2 รอบแล้วเขายังไม่เข้าใจเลยเห็นไหมคะถ้าเป็นนักเรียนของเราเขาจะรู้สึกแบบไหนนะคะก็น่าจะรู้สึกแบบเดียวกับเรานะคะเพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมเราได้มีความรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมคะเช่นเดียวกันนะคะเนื้อหาที่เราจะให้เด็กเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่า

0: เป็นผู้ลงมือกระทำเองใช่ไหมคะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองนะคะบทบาทของผู้เรียนจะเปลี่ยนไปจากผู้รับความรู้อย่างเดียวเป็นผู้ที่สร้างองค์ความรู้นะคะอันนั้นก็คือที่เราจะรูปไปสำหรับกิจกรรมแรกของเมื่อวานนะคะต่อไปนะคะกิจกรรมที่สองนะคะเราก็มาพูดถึงรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ใช่ไหมคะซึ่งอาจารย์นำเสนอไปทั้งหมดกี่รูปแบบนะคะ3แล้วใช่ไหมคะ3แล้วถามว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ active learning มีมากกว่า4วิธีที่อยู่บนสไลด์ไหมคะตอนนี้คิดว่ามีมากกว่านี้ไหมคะก็ตามนั้นนะคะอาจารย์เสนอกี่วิธีก็เท่านั้นละค่ะนะคิดว่ามีมากกว่า4วิธีไหมเอาอย่างนี้ก่อนเริ่มน่าจะมากกว่านะคะไหนใครจะลองยกตัวอย่างชื่อของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ที่ไม่อยู่บนสไลด์บ้างคะ
1: การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานนะคะ
0: project based learning นั่นเองใช่ไหมคะก็คือการจัดการเรียนรู้แบบ project based learning การจัดการเรียนรู้แบบ project based learning หรือว่าการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานนะคะแบบใช้โครงงานเป็นถูกไหมคะก็เป็นลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าสิ่งที่อาจารย์พยายามจะบอกก็คือมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้อื่นๆอีกนะคะที่ไม่ใช่ที่เป็นการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เช่นเดียวกันแต่ว่าเราไม่ได้นำเสนอนะคะเพราะว่าเวลาที่เรามีจำกัดนะคะสิ่งที่อาจารย์นำมาเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเราสามารถนำไปจัดไปปรับใช้ได้นะคะอ่ะมาทบทวนรูปแบบแรกกันก่อนการส่งเสริมการอภิปรายในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพใช่ไหมคะกิจกรรมที่เราทำคือกิจกรรมอะไรนะคะบุพเพสันนิวาสกิจกรรมบุพเพสันนิวาสเพื่อนก็เริ่มอิจฉาแล้วเห็นไหมกิจกรรมนี้นะคะเราบอกว่าเราก็ได้เรียนรู้ว่าการสอนแบบอภิปรายนั้นนะคะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยร่วมกันถูกไหมคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกันเองจากกิจกรรมบุพเพสันนิวาสเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอนหรือว่าผู้เรียนด้วยกันเองคะที่ทำเมื่อวานกิจกรรมบุพเพสันนิวาสเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอนหรือว่ากับผู้เรียนด้วยกันเองคะกับผู้เรียนด้วยกันเองนะคะกับผู้เรียนด้วยกันเองเพราะว่าสิ่งที่เราก็ทําก็คือเราจับกลุ่มใช่มั้ยคะแล้วให้เลือกตัวละครนะคะในเรื่องบุพเพสันนิวาสที่เราสนใจที่สุดมา1ตัวละครแล้วก็อธิบายความสําคัญนะคะของตัวละครนั้นนะคะแล้วก็ทําเป็นอะไรคะคลิปวิดีโอซึ่งทุกท่านทําออกมาได้ดีมากอาจารย์ดูแล้วประทับใจมากเลยนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้หลายๆท่านต้องกลับไปย้อนดูละครเรื่องนี้ใช่มั้ยเพราะว่าหลายๆท่านก็ไม่เคยดูมาก่อนนะคะคราวนี้นะคะการจัดการสอนแบบอภิปรายหรือว่า classroom discussion เนี่ยนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวคิดการเรียนรู้การแก้ปัญหาความเข้าใจหรือความซาบซึ้งทางวรรณคดีซึ่งเราก็ได้ลองทำไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูการจัดสรุปการจัดการเรียนการสอนต่อไปนะคะก็คือในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบบcooperative learning หรือว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนะคะซึ่งกิจกรรมที่เราทำคืออะไรนะคะแฟชั่นดีไซน์โหกิจกรรมนี้ทุกคนใส่ของเต็มที่นะคะกิจกรรมนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญของมันคืออะไรคะการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือองค์ประกอบที่สำคัญก็คือบางคนบอกปั้นดินน้ำมันค่ะการปั้นดินน้ำมันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือก็ไม่ผิดนะคะแต่เราต้องขยายความนิดนึงว่าใช่ค่ะอาจารย์บอกว่าเป็นการร่วมกันคิดร่วมกันทำแล้วปั้นเวลาเราปั้นดินน้ำมันเราปั้นแบบร่วมกันคิดร่วมกันทำแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือความรับผิดชอบการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบนะคะทุกคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมแฟชั่นดีไซน์เนี่ยสิ่งที่ทำคืออะไรคะเราบอกว่าให้สมาชิก4คนใช่ไหมคะให้ปั้นตุ๊กตากี่ตัวเท่านั้น1ตัวเท่านั้นมากกว่านี้ไม่ได้มีการเคืองอาจารย์เคืองเพราะอะไรทำไมต้องปั้นแค่1ตัวเราบอกว่าการปั้น1ตัวนี้นะคะแต่ละส่วนต้องมาจากสมาชิกแต่ละคนใช่มั้ยคะส่วนผมมีคนนึงออกแบบทรงผมและปั้นทรงผมคนนึงออกแบบตัวหุ่นใช่มั้ยคะแล้วก็ปั้นตัวหุ่นคนนึงออกแบบอะไรคะ ชุดเสื้อผ้า

ใครคนนึงออกแบบเครื่องประดับก็จัดกันเต็มนะคะถ้าสมมุติว่าใครเห็นก็จะลองเข้าไปดูใน Facebook กลุ่มก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหเพื่อนๆเราจัดกันเต็มแค่ไหนนะคะก็เป็นกิจกรรมที่คิดว่าทุกคนก็จะทำให้ทุกคนเข้าใจนอกจากได้รับความสนุกสนานแล้วก็น่าจะเข้าใจนะคะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมากขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะองค์ประกอบคืออะไรถัดมานะคะการจัดการเรียนรู้แบบที่3นะคะก็คือการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานหรือว่า problem based learning นะคะproblem based learning นะคะเราบอกว่าสิ่งที่เราทำก็คือเป็นคอนเทนต์ที่ทุกคนชอบมากอยู่แล้วนะคะคอนเทนต์ที่เราเลือกใช้สำหรับ problem based learning ก็คือเป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะแต่เราไม่ได้ให้ปัญหาปกติเราบอกแล้วว่าปัญหาที่จะเป็น problem based learning ได้ต้องเป็นอย่างไรคะเป็นปัญหาปลายเปิดนะคะแล้วไงอีกคะปัญหานี้ต้องเป็นไงคะต้องเป็นปัญหาที่ต้องเป็นปัญหาที่ทำให้เราทำให้ผู้เรียนได้มีการเกิดการวิเคราะห์ใช่ไหมคะเกิดการใช้เหตุผลใช่ไหมคะเกิดการแก้ปัญหาซึ่งปัญหาปลายเปิดนั้นเราบอกว่าเป็นปัญหาที่ดีมากในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่21หลายๆ C ที่เราเรียนมาใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าพอปัญหาปลายเปิดมันไม่มีคำตอบตายตัวถ้าอาจารย์บอกว่า2บวก2เท่ากับเท่าไหร่ทุกคนตอบได้ไหมคะได้มีความท้าทายไหมคะท้าทายไหมคะสองบวกสองเท่ากับเท่าไหร่ไม่ค่อยท้าทายเท่าไหร่แม้ว่าเราจะต้องนับนิ้วกันก็ตามไม่สำหรับห้องนี้นี่สองบวกสองมันเป็นเหมือนกับสัญชาตญาณเราตอบได้เลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่าไม่มีความท้าทายอะไรเลยลักษณะของปัญหาแบบนี้ไม่ก่อให้เกิดว่าปัญหาปลายปิดเนี่ยมันมักจะมุ่งไปที่คำตอบแต่ปัญหาปลายเปิดเนี่ยวิธีแก้ปัญหาใช่ไหมคะมักจะมุ่งไปที่กระบวนการของมันใช่ไหมคะสำหรับปัญหาพูดอะไรเนี่ยสำหรับปัญหาปลายเปิดถูกไหมคะเวลาเราแก้ปัญหาปลายเปิดเนี่ยเราจะทำให้สามารถมุ่งไปที่กระบวนการซึ่งก่อให้เกิดทักษะต่างๆแต่ปัญหาปลายปิดเนี่ยมันจะมุ่งไปที่คำตอบเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเราควรจะใช้ปัญหาปลายเปิดที่เป็นไงคะมีอะไรจะต่อไหมนอกจากเป็นปัญหาปลายเปิดแล้วปัญหาปลายเปิดนี่ต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงของเราด้วยนะคะต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงของเรานะคะเราก็เลยปัญหาของเราที่เราใช้เมื่อวานก็จะเป็นเรื่องของการอะไรคะโดน iPad โดนขโมยไปใช่ไหมคะแล้วก็เราก็มีแฟ้มคดีที่พนักงานสอบสวนบันทึกไว้แล้วก็ให้มาแก้ปัญหากันก็คำตอบตอบอะไรก็ได้นะคะเหมือนกันเวลาเด็กตอบอะไรมาเราบอกว่าตอบอะไรก็ได้ตราบใดเท่าที่เหตุผลที่เด็กให้นะคะมีการให้เหตุผลที่ดีเพียงพอนะคะคราวนี้วันนี้เราเหลืออีกวิธีนึงคือวิธีอะไรคะจำได้ไหมอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะนำเสนอ4วิธีเหลืออีกวิธีนึงคือกรณีศึกษาเราก็ไม่น้อยหน้าเพื่อนนะคะเช้านี้นะคะสิ่งที่เราจะทำก็คือนี่เลยค่ะการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาสำหรับท่านที่เมื่อวานไม่ได้มาไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวเรามาจัดการเรียนรู้แบบใช้กรณีศึกษาก็จะได้เห็นตัวอย่างของ active learning ได้เช่นเดียวกันนะคะเรามาดูกันก่อนการจัดการเรียนรู้แบบใช้กรณีศึกษาชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าใช้กรณีศึกษาถูกไหมคะกรณีศึกษาคืออะไรอาจารย์อยากจะได้ให้น้องท่านหนึ่งช่วยเดินไมค์ให้หน่อยมันไกลเหลือเกินน้ำเมื่อวานห้องร้อนก็จริงนะแต่อาจารย์ว่ามันไม่ไกลขนาดนี้ไงใช่ไหมคะอันนี้มันเราไกลกันนะก็คิดถึงก็อยากจะมาอยู่ใกล้มาเดินไป iPad อยู่นู่นกรณีศึกษาคืออะไรคะไหนใครอยากจะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนว่ากรณีศึกษาคืออะไรมองหน้าอาจารย์กันสบตาทุกคนสบตากันถ้าเราพูดว่าคำว่ากรณีศึกษาเราได้ยินบ่อยไหมคะได้ยินบ่อยไหมได้ยินบ่อยนะคะได้ยินบ่อยมากกรณีศึกษาเนี่ยมักจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงมักจะเป็นเรื่องจริงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงใช่ไหมคะถ้าเป็นเรื่องสมมุติก็ต้องเป็นเรื่องสมมุติที่ based on true story จำได้ไหมเวลาเรื่องสมมุติที่อยู่บนพื้นฐานของเรื่องจริงนะคะเราก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีศึกษาเนี่ยอย่างนึงแหละลักษณะของมันคือมักจะเป็นเรื่องที่เรื่องที่เป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องที่อยู่

บนพื้นฐานของเรื่องจริงนะคะคราวนี้เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะในการจัดการสอนนะคะหรือว่า case study teaching การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษานั้นนะคะผู้เรียนจำเป็นต้องรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากสถานการณ์ในชีวิตจริงพิจารณาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งสรุปและนำเสนอคำตอบซึ่งเราจะได้ทำกันในวันนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวอาจารย์นะคะจะให้ใช้กรณีศึกษานี้ค่ะกิจกรรมของเราชื่อกิจกรรมป้าทุบรถนะป้าทุบรถเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันใครเคยพอได้ยินเรื่องนี้มาแล้วบ้างคะนายยกมือหน่อยอาจารย์อยากจะรู้ว่าอ่ะยกมือเลยค่ะถ้าใครเคยรู้จักเคยได้ยินเรื่องนี้แล้วโอ้ฝั่งนี้ดูหนาแน่นนะฝั่งนี้ล่ะคะว่าไงคะพอเคยพอได้ยินไหมคะได้ยินแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันหน่อยทบทวนกันหน่อยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะคะ ขออยู่แถวนี้สักพักเราบอกว่าบ้านป้าบ้านป้าใช่ไหมคะอยู่แถวไหนคะตลาดเสรีวิลล่าใช่ไหมคะแล้วบ้านป้าคือตำแหน่งสีอะไรคะให้ทายสีเขียวอยู่ล้อมรอบด้วยสีแดงนี่คือตลาดนัดนะคะตลาดนัดอยู่ล้อมรอบด้วยตลาดนัดที่เป็นสีแดงทั้งหมดกี่ตลาดทราบไหมคะ5ตลาดโอ้โหด้านข้างด้านหน้าล้อมรอบบ้านป้าหมดเลยค่ะเอ๊ะบางคนก็บอกน่าจะสุขสบายดีใช่ไหมคะน่าจะสุขสบายดีปัญหาที่ป้าเจอคืออะไรคะเสียงดังรบกวนเสียงดังรบกวนตลอดเวลานี่บ้านป้าอยู่นี่ใช่ไหมคะตลาด1 2 3 4 5นี่ค่ะเราบอกว่าปัญหาที่ป้าเจอคือเสียงดังรบกวนตลอดเวลาตลาดเปิดกี่โมงคะตี4ตี5ตี3ก็มาเตรียมตัวกันแล้วใช่มั้ยคะตี3ก็ต้องมาค้นของเจ๊ดโอ้ใครบ้านอยู่ใกล้ตลาดมีมั้ยคะจะรู้เลยใช่มั้ยคะคราวนี้ตลาดเดียวก็แย่แล้วนี่กี่ตลาดคะ5ตลาดค่ะกลิ่นเป็นไงคะโอ้ยหอมสบายเนาะไม่ต้องพูดถึงค่ะ5ตลาดของกินก็ยังพอทนแต่นี่ตลาดสดด้วยใช่มั้ยคะกลิ่นก็คละครุ้งกันไปหอมบ้างเหม็นบ้างนะคะแล้วก็ยังมีอะไรคะมีหนูใช่ไหมคะมีสัตว์รบกวนต่างๆเยอะแยะมากมายแมลงสาปลาบอกอันนี้จากคำให้การของจากคำแถลงการของปลานะคะแล้วมีอะไรอีกคะบ้านปลาเกิดอะไรขึ้นคะเนื่องจากว่าแม่กับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยอยู่ในตลาดใช่ไหมคะอาจจะไม่มีที่จอดรถไม่เป็นไรค่ะพ่อค้าแม่ค้าอยู่ในตลาดที่จอดรถมีไหมคะตลาดที่จอดรถมีไหมคะมีแต่ว่าที่จอดรถอยู่ตรงไหนคะเห็นสีน้ำเงินไหมคะที่จอดรถอยู่กว้างมากอยู่แต่ว่าอยู่หลังตลาดแหมเราคนไทยนิดเดียวไปแป๊บเดียวเราจอดหลังตลาดไหมคะเราจอดตรงไหนคะจอดหน้าบ้านค่ะจอดก็หน้าตลาดนั่นแหละว่าไงใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยบ้านป้าก็อยู่แถวๆตลาดไงก็หน้าตลาดก็บางทีก็บ้านป้าปัญหาก็คือมันไม่ได้จอดแค่ข้างบ้านป้าสิมันจอดตรงไหนด้วยคะหน้าบ้านป้านะคะเป็นที่มาของเหตุการณ์ป้าทุบรถเห็นป้าไหมคะเห็นป้าไหมคะป้าถืออะไรมาคะป้าขวานเขาเรียกป้าขวานใช่ไหมคะป้าถือขวานมาจามไม่ยั้งพักนะคะเพราะว่ารถคันนี้จอดอยู่หน้าบ้านป้าใครดูคลิปจะเห็นเลยว่าป้าบีบแต่ก็แล้วใช่ไหมคะอยู่เป็นเวลาหนึ่งนะคะเป็นช่วงเวลาหนึ่งนะคะก็ปรากฏว่าป้าก็บอกไม่ไหวแล้วที่ป้าไม่ไหวแล้วมีสาเหตุเพราะว่าป้าทนมากี่ปีแล้วคะ10ปีฉันทนมา10ปีแล้วนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นคะทนมาก็10ปีแล้วนะแล้วไงต่อเนี่ยแต่ก็เหมือนเดิมทนมา10ปีเนี่ยนะคะฟ้องร้องด้วยนะคะป้าฟ้องร้องเพราะว่าตลาดเปิดแบบผิดกฎหมายใช่ไหมคะตลาดเปิดแบบไม่มีใบอนุญาตป้าก็ฟ้องร้องศาลเป็นไงคะศาลพิพากษาให้เขตทำการปิดตลาดแต่ปิดไหมคะไม่ปิดก็ยังดำเนินต่อไปนะคะอันนี้นะคะเสร็จแล้วป้าก็บอกป้าก็อยู่มาอย่างเงี้ยพ่อป้าเสียชีวิตอันนี้ฟังดูสะเทือนใจป้าบอกแถลงข่าว
พ่อป้าก็เสียชีวิตเพราะว่ามีรถมาจอดขวางหน้าบ้านป้าออกจากบ้านไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงป้าขาหักก็ออกจากบ้านไม่ได้จะไปหาหมอไปไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะอ่ะก็ว่ากันไปนะคะคราวนี้อันนี้ก็คือสาเหตุที่ป้าบอกว่าทนไม่ไหวแล้วคราวนี้ทุบรถกันเลยทีเดียวหลังจากเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นลงโซเชียลนะคะสื่อนะคะก็ข้อมูลอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเผยแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วใช่ไหมคะคราวนี้เขตก็เริ่มเป็นไงคะจากที่ไม่ทำอะไรก็ต้องทำเพราะว่าโดนแรงกดดันเขาเรียกว่าแรงกดดันจากสื่อโซเชียลนั่นเองใช่ไหมคะเขตทำการเมื่อกี้ค่ะตลาดเราบอกว่าตลาดกี่ตลาดนะจ๊ะ5ใช่ไหมคะปิดไปเลยกี่ตลาด3สั่งปิดวันที่28เดือนกุมภาก็เมื่อไม่กี่วันมานี้เองเนาะนะคะ 2-3 วันนะคะสั่งปิด27กุมภาขอโทษสั่งปิด27กุมภาเมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะยังเหลือเปิดได้อยู่2ตลาดแต่2ตลาดนี้ต้องทำเรื่องให้ถูกต้องภายใน7วันนะคะซึ่งไม่สามารถเพราะว่า2ตลาดนี้เนี่ยตอนนี้มีขายของสดด้วยแต่ว่าเขาบอกว่าขอใบอนุญาตแค่ขายอาหารสำเร็จรูปก็ต้องไปขายอาหารสำเร็จรูปเท่านั้นอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือผลที่เกิดขึ้นนะคะเป็นไงคะเรารู้สึกว่าเอากดป้าได้รับความยุติธรรมแล้วใช่ไหมคะอ่ะคราวนี้มาดูผลกระทบต่อไปอีกบ้างผลกระทบต่อไปก็คือนี่ค่ะแม่ค้าบอกปิดตลาดเอาปิดตลาดแล้วจะไปขายของที่ไหนอะคะเดือดร้อนหนักมากนะคะแม่ค้าหลายตลาดเลยออกมาร้องห่มร้องไห้โซเชียลตอบว่าไม่พูดถึงเรานะเราพูดถึงโซเชียลก่อนโซเชียลตอบว่าโซเชียลว่าไงคะโซเชียลสมน้ำหน้าแม่ค้าส่วนมากนะถ้าไปอ่านคอมเมนต์นะคะสมน้ำหน้าเป็นไงล่ะเขาทนมาตั้ง10ปีทนได้อะไรนะแล้วไปถ่ายก็คือเขาบอกว่าคลิปที่โพสต์มานะคะเป็นคลิปที่แม่ค้าถ่ายมาใช่ไหมคะที่โพสต์ตอนป้าเอาขวานทุบรถอย่างเงี้ยค่ะโซเชียลก็บอกว่าสมน้ำหน้าแม่ค้าโซเชียลพูดนะคะไปถ่ายรูปไปถ่ายคลิปเขากะจะประจานเขาแต่ว่าท้ายที่สุดผลลัพธ์มาลงที่ตัวเองนะนี่คือสิ่งที่โซเชียลบอกสาวที่โดนป้าทุบรถนางบอกว่าให้เหตุผลว่าอะไรนะคะก็หน้าบ้านป้าล้างเราก็มาดูคือหน้าบ้านป้าเนี่ยคิดสภาพเห็นด้านหลังไหมคะด้านหลังเห็นแบ็กกราวด์ของสไลด์นี้ไหมคะนั่นแหละค่ะหน้าบ้านป้ามันจะปิดประกาศอะไรเต็มไปหมดเลยก็นึกว่าเป็นบ้านที่โดนยึดใช่ไหมคะโดนศาลยึดอายัดเป็นทรัพย์ของหลวงหรือว่าอะไรด้วยเหตุผลประการใดก็ตามก็เลยจอดแล้วก็ว่าจอดแป๊บเดียวใช่ไหมคะจอดแป๊บเดียวพอมาถึงโดนป้าจามเสร็จแล้วแล้วก็ต้องฟ้องร้องใช่ไหมคะฟ้องร้องป้าบอกว่าให้ไปเอาเงินกับใครคะให้ไปเอาเงินกับเขตให้ไปเอาเงินกับตลาดนะคะเอาเงินกับเขาไม่ได้นะแต่ที่สำคัญก็คือนอกจากจะเป็นเรื่องของรถแล้วโซเชียลทำไงคะโซเชียลอย่างเราขุดไปเลยค่ะนางชื่ออะไรบ้านนางอยู่ไหนนางทำอาชีพอะไรลองไปเสิร์ชดูนะคะรู้หมดเลยนะคะรู้หมดเลยเปิดวาร์ปชีวิตจริงและอาชีพของสาวโดนป้าทุบรถนอกจากนั้นยังไม่พอค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นไงคะบ้านป้าดังหน้าบ้านป้าเป็นแลนด์มาร์คอันใหม่ของตลาดแล้วค่ะของเสรีวิลล่าแล้วค่ะใครไปใครมาเป็นไงคะเฮ้ยจอดเซลฟี่กับหน้าบ้านป้านิดนึงนะคะแล้วก็โพสต์ลงในเฟซใน Instagram ของตัวเองพอเขตประเวศบอกว่าไม่เคยนิ่งนอนใจนะจ๊ะแต่เพียงแต่ว่าคำสั่งศาลยังไม่ถึงที่สุดในเมื่อยังไม่ถึงที่สุดก็เลยไม่ปิดตลาดนะคะแต่ตอนนี้ทำไมปิดได้นี่ก็เป็นเรื่องนึงนะคะอุทาหรณ์รองปลัดกระทรวงยุติธรรมออกมาบอกว่าไงคะจวกผู้บังคับใช้กฎหมายปล่อยปะละเลยจนบานปลายคำว่าจนบานปลายเนี่ยถ้าไปอ่านเนื้อความเนี่ยในข่าวนี้จะเห็นได้เลยว่าป้าทำตามกฎหมายไหมคะป้าทุบเลยทุบกฎหมายมีไหมให้ทำลายทรัพย์สินคนอื่นป้าทุบปับป้าทำตามกฎที่เรียกว่ากฎหมู่ใช่ไหมคะเขาเรียกว่าศาลเตี้ยว่าง่ายๆแต่ว่า
ท่านรองปลัดก็พูดเป็นกลางก็คือว่าเพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายศาลมีคำสั่งแล้วแต่ว่าผู้บังคับใช้กฎหมายทำงานล่าช้านะคะก่อให้เกิดการใช้สารเตี้ยขึ้นนะคะแต่เราลองคิดดูสิคะว่าถ้าทุกคนแก้ปัญหาด้วยการใช้สารเตี้ยเกิดอะไรขึ้นคะสังคมจะเป็นไงคะวุ่นวายสมมติว่ามีใครมาทำร้ายเราหรือว่าทำเงี้ยมาจอดรถหน้าบ้านเราทุกวันอย่างเงี้ยเราบอกว่าเราไม่ไหวแล้วทำยังไงก็ไม่ได้ก็ยังจะมาจอดรถเราไปฟ้องศาลก็ไม่ปฏิบัติตามเราเดินไปยิงเลยเดินไปยิงคนนั้นเลยเป็นไงคะถ้าทุกคนทำแบบนี้เกิดอะไรขึ้นคะสังคมเราก็คงเกิดความโกลาหลวุ่นวายน่าดูนะคะอ้าวคราวนี้อันนี้ก็คือเคสสตัดดี้ของเรื่องนี้นะคะสรุปโดยคร่าวๆถ่วนเข้าใจตรงกันสิ่งที่เราจะทำค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเขียนว่านำเสนอใต้ภาพแต่ว่าอาจารย์เนี่ยจะไม่โพสต์ขึ้นไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้นำเสนอในห้องเรียนเลยนะคะไม่ต้องโพสต์อันนี้ไม่ต้องโพสต์นะคะเราให้จับกลุ่มนะคะเราไม่เอากลุ่มละ4คนละเอากลุ่มนี้เลยนะคะกลุ่มนี้เลยกลุ่มที่นั่งนี้เลยนะคะแล้วให้อภิปรายตอบคำถามต่อไปนี้ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เสพข้อมูลดิจิตอลคนหนึ่งแน่นอนทุกคนใครไม่เคยอ่านข้อมูลข่าวสารในอินเทอร์เน็ตมีไหมคะมีไหมคะไม่มีนะใครไม่เคยแชร์โพสอะไรเลยในอินเทอร์เน็ตมีไหมคะเฟซมีไหมคะไม่เคยแชร์โพสอะไรเลยมีไหมคะมีไหมคะไม่เคยแชร์โพสอะไรเลยในชีวิตแต่อย่างน้อยเราก็เคยต้องเคยอ่านถูกไหมคะเราบอกว่าในฐานะที่เราเป็นผู้เสพข้อมูลเราจะแนะนำคนรอบข้างให้เป็นผู้เสพข้อมูลในกรณีป้าทุบรถอย่างชาญฉลาดได้อย่างไรอุ้ยคำถามง่ายๆประโยคสองประโยคโอเคนะคะกลุ่มเราจะมาดิสคัสกันแล้วเดี๋ยวเราจะนำเสนอเวลานำเสนอให้เวลากลุ่มละไม่เกิน2นาทีฉันต้องแบบเค้นกันหน้าดูนะคะแต่ก่อนที่เราจะตอบคำถามนี้ได้คิดว่าเราต้องรู้อะไรก่อนคะต้องรู้ก่อนว่าเอ๊ะแล้วความฉลาดทางดิจิตอลเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมคะความฉลาดของผู้เสพข้อมูลทางดิจิตอลจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรเคยได้ยินคำว่าดิจิตอลลิเทอเรซีไหมคะdigital intelligence เคยได้ยินไหมคะลองหาข้อมูลก่อนลองหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก่อนนะคะว่าเอ๊ะความฉลาดทางดิจิตอลเนี่ยที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันคืออะไรนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วให้ลองตอบคำถามนี้ดูนะคะหลังจากหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตแล้วดิสคัสกันในกลุ่มแล้วอภิปรายกันเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มเลยค่ะจับเวลาเลยให้เวลา30นาทีในการเตรียมตัวนะคะเสร็จเร็วกว่านั้นเราก็จะเริ่มอภิปรายเร็วกว่านั้นค่ะ

0: ้าไม่ใช่ผู้เสพนะคะน้องคนที่รถโดนทุบนะคะก็ไม่ใช่ผู้เสพนะคะผู้เสพข้อมูลคือใครคะคือเรานี่แหละค่ะเรานี่แหละจะรับข่าวสารเหล่านี้คนที่รับข่าวสารเหล่านี้จะต้องรับข่าวสารยังไงถึงจะเรียกว่าเป็นการรับข่าวสารเหล่านี้อย่างชาญฉลาดนะคะถ้าใครอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะให้ลองเสิร์ชคีย์เวิร์ดคำนี้ค่ะความฉลาดทางดิจิตอลนะคะแล้วดูว่าคืออะไรกันแน่นะคะลองเสิร์ชคีย์เวิร์ดคำนี้เลยค่ะความฉลาดทางดิจิตอลนะคะแล้วดูว่ามันคืออะไรกันแน่ตอนนี้หลายๆกลุ่มอะค่ะก็เริ่มเขียนแล้วนะคะว่าเราจะพูดอะไรกันบ้างนะคะอย่าลืมอย่างนึงนะคะว่าเรามีเวลานำเสนอ2นาทีนะคะแล้วก็สิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยจะเป็นมาจากกรณีศึกษาของป้าทุบรถด้วยนะคะอย่าลืมว่าเราอาจจะต้องลงรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีศึกษานี้ข้อมูลของกรณีนี้ด้วยนะคะเสร็จยังคะมีกลุ่มไหนยังไม่เสร็จมีไหมคะมีนะคะโอเคค่ะกลุ่มที่เสร็จแล้วนะคะอาจจะลองซ้อมพูดดูนะคะว่าเกิน2นาทีไหมนะคะหมดเวลานะคะหมดเวลานะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มนำเสนอกันเลยนะคะคิดว่าที่เดินไปดูก็เห็นหลายๆกลุ่มค่อนข้างจะพร้อมแล้วนะคะกลุ่มไหนก่อนดีคะยกมือเลยค่ะกลุ่มแรกได้เปรียบอยู่แล้วกลุ่มนี้เหรอคะเชิญเลยค่ะไมค์เลยค่ะคุณป้ารู้จริงนะเดี๋ยวก่อนนำเสนอนะคะอาจารย์บอกแล้วนะคะว่านำเสนอกี่นาทีคะ2นาทีเพราะฉะนั้นเวลามาค่ะเวลามา
1: สวบอกชั่วโมง
0: เริ่มเลยค่ะเริ่มเลยค่ะอาจารย์ขาเวลาเดินแล้วค่ะไม่เป็นไรอันนี้เรื่องจริง
1: กลุ่มหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะข้อ2เราไม่เอามุมมองของเราเป็นเกณฑ์ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดมานำเสนอเพื่อแสดงภูมิรู้ของเราว่ายายป้าถูกหรือว่าคนที่โพสต์ถูกข้อ3เราไม่เสพข่าวใส่ความคิดเห็นของตัวเองลงไปหรือชี้นำหรือสร้างกระแสหรือเรามโนข่าวไปเองต่อไปข้อ4แนะนำผู้เสพข่าวบนโลกออนไลน์และโลกให้อยู่ในความเป็นจริงให้อยู่บนโลกของความเป็นจริงมากที่สุดเพื่อเราจะได้รับข่าวสารที่แท้จริงค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มนี้ด้วยนะคะเยี่ยมค่ะเดี๋ยวเราวนทุกกลุ่มนะคะแล้วเรามาสรุปทีเดียวนะคะกลุ่มถัดไปแล้วกลุ่มไหนล่ะค่ะได้พูดทุกกลุ่มนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอาจารย์เริ่มเลยค่ะ
2: การรับข่าวสารนะคะก็ควรศึกษาข่าวสารหลายๆด้านและควรมีอารมณ์ที่เป็นกลางนะคะไม่ควรแสดงอารมณ์เวลาอ่านข่าวสาร 2. ไม่แสดงตัวนะคะถ้าจำเป็นต้องแสดงตัวก็ควรที่จะมีความคิดสร้างสรรค์นะคะไม่แสดงความคิดเห็นที่เป็นด้านลบหรือด้านบวกนะคะก็ควรแสดงที่มีความคิดสร้างสรรค์ไม่งั้นก็จะเกิดการทะเลาะกันค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากนะคะกลุ่มถัดไปค่ะเชิญค่ะด้านหลังค่ะยังไงทำไมกลุ่มนี้ดูหน้ามาเยอะ
3: ครับสำหรับกลุ่มผมนะครับกลุ่มประอิทนะครับก็ทักษะในการความฉลาดทางทักษะนะครับของอินเทอร์เน็ตนะครับตื่นเต้นก็นะครับก็อย่างแรกนะครับก็คือในกรณีที่เป็นป้าทุบรถใช่ไหมครับป้าขวนจามรถนะครับก็เราต้องศึกษานะครับข้อมูลของสื่อนะครับที่เอามาลงว่าใครผิดหรือว่ายังไงนะครับก็ไม่ต้องใส่อารมณ์ความคิดของตัวเองลงไปนะครับก็คือศึกษาให้เป็นกลางๆแล้วก็ให้ศึกษาข้อมูลที่เป็นอย่างรู้จริงนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการอะไรเนี่ย มิโออ่ะก็คือต้องเวลาแล้วเวลาแสดงความคิดเห็นนะครับก็ต้องเคารพสิทธินะครับของผู้อื่นนะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มถัดไปเลยค่ะถ้ากลุ่มไหนคะยืนเลย
4: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านวิทยากรแล้วก็ท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะก็จากหัวข้อที่ได้ค่ะก็คือว่าในฐานะที่ท่านเป็นผู้รับข้อมูลนะคะที่เข้ามาในเรื่องของกรณีคุณป้าทุบรถนะคะเรามีคำแนะนำให้กับคนรอบข้างที่จะรับข้อมูลดิจิตอลในกรณีที่อย่างเชี่ยวชาญฉลาดได้อย่างไรจริงๆแล้วทุกคนเขาก็มีสิทธิในการวิจารณ์ข่าวต่างๆแต่ว่าข่าวเนี่ยมันมาจากหลายด้านนะคะเพราะฉะนั้นมันมีทั้งข่าวที่มาจากทางทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์หรือสื่อออนไลน์

0: เพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาก่อนว่าแหล่งข้อมูลที่เราได้รับมามันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดแล้วข่าวนั้นมีข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใดเพราะข่าวแต่ละข่าวจะมีทั้งข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นของคนนั้นลงไปอ่ะคราวนี้นอกจากที่เราจะเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอามาตรวจสอบว่าข้อมูลมันมีความถูกต้องจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะแล้วข้อที่3ก็คือเมื่อรู้แล้วเนี่ยเอาข้อมูลมาวิเคราะห์นะเอาข้อมูลมาวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเอามาประกอบกับการพิจารณาให้มันมีเหตุผลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้มีความรู้ในเรื่องดิจิตอลนะคราวนี้คือมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลว่าเขาจะวิเคราะห์วิจารณ์ในเรื่องนั้นอย่างไรมันไม่มีข้อจํากัดว่าคุณวิเคราะห์ว่าคุณเข้าข้างป้าแล้วคุณเข้าข้างอะไรเงี้ยมันจะเป็นการที่ผิดแต่การที่เราจะใช้สื่อให้มันถูกต้องคือเราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาในการที่เราจะใช้อย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ขอบคุณมากค่ะกลุ่มถัดไปเลยค่ะเหลืออีกกี่กลุ่มนะ4แล้วนะคะอีก5กลุ่มเชิญค่ะทางนี้ค่ะด้านหน้า
2: เรียนท่านผู้อำนวยการวิทยากรแล้วก็เพื่อนครูทุกคนนะครับความฉลาดทางดิจิตอลตามที่ศึกษามี8ทักษะนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญครับในปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญกับในเราในชีวิตประจำวันมากทุกคนใจจดใจจ่อกับอุปกรณ์สื่อสารแต่ก่อนเรามีปัญหาในเรื่องของการต่อคิวซื้อของต่อคิวทำกิจกรรมหลายๆอย่างแต่ทุกวันนี้พอเทคโนโลยีเรื่องของการสื่อสารที่เป็นสมาร์ทโฟนหรือว่าสื่อดิจิตอลเข้ามาเนี่ยทำให้การรอคอยพวกนี้ไม่เกิดปัญหาเพราะเราสามารถยืนแล้วสามารถเล่นพวกนี้ไปได้นะครับก็ในกรณีป้าทุบรถขออนุญาตยกทักษะข้อที่6คือความคิดวิเคราะห์และมีวิจารณญาณที่ดีนะครับการใช้ทักษะความคิดวิเคราะห์พิจารณาเหตุผลสังเคราะห์ประเมินผลในเนื้อหาเหตุการณ์และปัญหาในการขัดแย้งต่างๆนะครับถ้าเรามีวิจารณญาณความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ในตัวเราเนี่ยถ้าเราควบคุมได้เราก็จะไม่พิมพ์หรือโพสอะไรออกไปนะครับเพราะว่าเราพูดคุยกันน้อยถ้าเราพูดพอเราพูดคุยน้อยความรู้สึกนึกคิดอยู่ข้างในเนี่ยจะถูกพิมพ์ออกมาในการสื่อสารนะครับแล้วก็ข้อที่8การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมคือไม่ควรยุ่งในข้อมูลที่ไม่เป็นจริงนะครับไม่บิดเบือนข้อมูลหรือแชร์ข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่เหมาะสมครับขอบคุณครับ
3: ครับสวัสดีท่านคณะวิทยากรนะครับสวัสดีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับแล้วก็สวัสดีตอนเช้าคณะครูโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับในกลุ่มของผมนะครับในปัจจุบันนะครับเราต้องยอมรับตัวเองก่อนว่าเราทุกคนนะครับอยู่ในฐานะพลเมืองของในยุคดิจิตอลนะครับสำหรับเกณฑ์การพิจารณาการแนะนำคนรอบข้างของเราให้เสพสื่อดิจิตอลอย่างชาญฉลาดในกรณีศึกษาเรื่องของป้าทุบรถนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะใช้ทักษะที่6ในเรื่องของการเปรียบเทียบความจริงในโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงนะครับเรื่องบางเรื่องมันแตกกันนะครับเรื่องป้าทุบรถความจริงอาจเป็นอีกอย่างนึงแต่พอเรื่องนี้เข้าไปอยู่ในโลกของโซเชียลอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งขึ้นกับมุมมองของคนคนนั้นว่าเขาจะมองยังมองในเรื่องของป้าทุบรถนี้เป็นยังไงสมมุตินะครับความคิดเห็นส่วนตัวของผมยกกรณีตัวอย่างว่าผมเป็นทีมของป้าทุบรถผมเข้าไปโพสต์ในโซเชียลความคิดเห็นส่วนตัวว่าไปจอดหน้าบ้านเขาทําไมแต่หลายคนในที่นี้อาจจะไม่เห็นด้วยอาจจะเป็นทีมของผู้หญิงที่ไปจอดที่หน้าบ้านจอดแค่นี้ไม่ได้เหรอไร้น้ำใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในเรื่องของการเสพสื่อได้อย่างมีได้อย่างชาญฉลาดนะครับผมมุ่งประเด็นไปที่ความคิดเห็นส่วนตัวครับถามว่าเรามันก็เป็นสิทธิของเราที่เราจะแสดงความคิดเห็นส่วนตัวลงไปในโซเชียลนะครับแต่ความคิดเห็นส่วนตัวของเรานั้นก็เปรียบเสมือนกับดาบสองคมที่จะทำร้ายเราเหมือนกันนะครับและกระบวนการสุดท้ายนะครับก็การใช้จริยธรรมนะครับและความเห็นอกเห็นใจกับผู้ร่วม
1: เขียนมาว่าไงอ่านไม่ออกซะแล้ว
3: การใช้จริยธรรมนะครับและความเห็นอกเห็นใจความรู้สึกกับผู้ร่วม

0: หมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาค่ะขอบคุณมากค่ะเยี่ยมมากนะคะกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มด้านหน้าสุดเลยค่ะ
1: ค่ะก็สวัสดีคณะคุณครูทุกท่านนะคะในวันนี้ที่กิจกรรมตอนช่วงเช้าก็ดูแล้วนะคะทำให้เห็นว่าทุกกลุ่มมีการคิดและก็เป็นกระบวนการนะคะในความคิดของกลุ่มนี้นะคะก็ดูแล้วในเรื่องของทักษะการคิดตามที่อาจารย์แนะนำว่าต้องไปดูซิว่าเราอยู่ในกลุ่มทักษะกระบวนการคิดอย่างไรนะคะมาดูในเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยฟังข่าวดูข่าวแล้วก็คิดในโลกออนไลน์เนี่ยมันเยอะแยะไปหมดซึ่งเราอาจจะได้ข้อมูลไม่ชัดเจนหรือข้อมูลที่เราได้รับอาจจะไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปคิดว่าเราต้นเหตุเกิดจากอะไรสาเหตุจากอะไรแล้วก็ข้อยุติว่ายังไงนะคะคุณก็ติดตามข่าวไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วตัวเราเองต้องมีความคิดนะคะว่าเราต้องคิดอย่างต้องใช้ความคิดไตร่ตรองให้ดีว่าเราควรจะเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมีการทักษะทางด้านคุณธรรมเข้ามานะคะก็คือเห็นอกเห็นใจทั้งสองฝ่ายแล้วก็ดูซิว่าทั้งสองฝ่ายไม่ผิดแต่ว่าก็ต้องมาร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งกฎหมายแล้วก็บุคคลที่อยู่ในละแวกนั้นค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทุกกลุ่มด้วยนะคะรวมทั้งกลุ่มเมื่อกี้ที่เพิ่งพรีเซนต์ไปด้วยนะคะค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะรายละเอียดส่วนมากทุกกลุ่มก็ได้พูดไปแล้วนะคะก็เริ่มตั้งแต่ว่าเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรนะคะเราต้องรับข้อมูลอย่างเป็นเสพข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณถูกไหมคะทุกกลุ่มก็พูดมาแล้วนะคะเสร็จแล้วก็คือเราบอกว่าไงคะหลังจากที่เราดูแล้วใช่ไหมคะเรามีสิทธิ์มีความรู้สึกเรามีสิทธิ์เป็นทีมป้าหรือเรามีสิทธิ์เป็นทีมแม่ค้าหรือเรามีสิทธิ์เป็นทีมผู้เสียหายที่โดนทุบรถเรามีสิทธิ์เป็นทีมใครก็ได้ถูกไหมคะมีสิทธิ์ไหมคะมีสิทธิ์นะคะไม่ใช่ว่าเราบอกว่าหลังจากที่เราวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วละถ้าเราจะเลือกเป็นทีมไหนเนี่ยอย่างแรกเลยคือเราต้องวิเคราะห์ข้อมูลก่อนใช่ไหมคะแต่หลังจากเราวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเรามีสิทธิ์เลือกเป็นทีมใดทีมหนึ่งถูกไหมคะแต่สิ่งที่สำคัญคืออะไรคะสิ่งที่สำคัญคืออะไรคะการแยกแยะการแชร์การโพสต์ของเรานี่แหละค่ะสำคัญอย่างที่หลายๆทีมบอกไปใช่ไหมคะเราเลือกที่จะแชร์ข้อมูลบางอย่างใช่ไหมคะหลายๆครั้งทำไมเราเลือกแชร์ข้อมูลบางอย่างแต่ไม่เลือกแชร์ข้อมูลอีกตั้งหลายอย่างเพราะอะไรคะเอาแบบว่าเอาตามสัญชาตญาณนะคะยังไม่ต้องมาเรียนเรื่องความฉลาดทางดิจิตอลก่อนเราไม่เห็นด้วยอ่ะเราไม่เห็นด้วยเราเลยแชร์เราถูกใจเราเลยแชร์ถูกไหมคะคราวนี้เราลองมาดูกันว่าการแชร์เหล่านั้นก่อให้เกิดความเสียหายกับใครบ้างไหมอย่างในกรณีนี้นะคะหลายๆครั้งเนี่ยอย่างในกรณีนี้คนที่ก็จะมีคนหลายๆคนถูกโซเชียลบูลลี่แม้กระทั่งป้าทุบรถเองก็ยังถูกโซเชียลบูลลี่ใช่ไหมคะแม้กระทั่งคนที่โดนทุบรถใช่ไหมคะสาวเจ้าของรถก็โดนโซเชียลบูลลี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราเลือกแชร์ข้อมูลเนี่ยนะคะเราต้องแชร์ข้อมูลที่บางคนบอกว่าต้องแชร์ข้อมูลที่เป็นจริงใช่ไหมคะนั่นก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ถ้ามันเป็นข้อมูลที่อย่างเช่นอะไรนะบุคคลบ้านสาวทุบรถอะไรอย่างเงี้ยค้นประวัติเราคิดว่าเราควรแชร์ไหมคะเพราะอะไรคะเพราะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขานะคะเขาต้องโดนขนาดนี้ไหมทราบไหมคะว่าการกระทำเหล่านี้การแชร์โพสต์โดยรู้เท่าไม่ถึงการของคนหลายๆคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยทำให้คนเกิดเป็นโรคซึมเศร้าทำให้อัตราการฆ่าตัวตายของคนในยุคดิจิทัลเนี่ยเยอะขึ้นโดยเฉพาะเด็กนักเรียนนักศึกษานะคะลูกศิษย์ของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรนะคะอย่างน้อยเนี่ยเราควรที่จะพูดกับนักเรียนของเราถ้าเรามีโอกาสนะคะในเรื่องนี้ด้วยนะคะที่อาจารย์ยกมาก็เหตุผลหนึ่งก็คือเป็นเรื่องนี้นะคะเพราะอาจารย์คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะคราวนี้เรากลับมาเราเรียนเรื่องอะไรอยู่นะกรณีศึกษาใช่ไหมคะคราวนี้เรากลับมาดูอินมากเรากลับมาดูเทคนิคที่เมื่อกี้เราใช้กันไปนะคะเทคนิคที่เมื่อกี้เราใช้กันไปเกี่ยวกับกรณีศึกษา

0: เป็นไงคะเราบอกว่าการเลือกกรณีศึกษานั้นกรณีศึกษาที่เลือกมาจะต้องเป็นเรื่องที่เป็นยังไงคะอยู่เป็นประเด็นเป็นพื้นฐานของความเป็นจริงเป็นประเด็นคำว่าประเด็นหมายความว่าอย่างไรคะประเด็นคือมันมีข้อขัดแย้งค่ะมันดีเบตกันได้มันมาโต้แย้งกันได้สนุกดีนะคะบางคนบอกว่าเลือกที่จะไม่เอาประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้งมาคุยกันจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกมันก็สามารถทำได้ใช่ไหมคะแต่การเลือกประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้งมาคุยกันเนี่ยมันจะช่วยฝึกเด็กนักเรียนของเราเนี่ยให้สามารถที่จะให้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า constructive feedback นะคะก็คือสามารถที่จะให้เขาเรียกว่าข้อโต้แย้งแบบที่เป็น constructive ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะสร้างสรรค์นะคะสร้างสรรค์ไม่ทําร้ายฝ่ายตรงข้ามเป็นการฝึกของเด็กของเราด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะปัญหานะคะเป็นประเด็นเป็นเรื่องราวแห่งความเป็นจริงทําไมต้องเป็นเรื่องราวที่ based on true story หรือว่าเป็นเรื่องราวที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเพราะอะไรคะคนสนใจค่ะเราก็อยากจะดีเบตถูกมั้ยคะแม้ว่าเรารู้ว่าถ้าเราพูดไปเพื่อนอาจจะไม่เห็นด้วยแต่เราก็อยากจะพูดเพราะว่าเรามีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเรามีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วเรายังฝึกทักษะต่างๆให้เด็กได้ทำไมเมื่อกี้อาจารย์ต้องจับเวลาคะกระชับเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่การจับเวลาพรีเซนต์เนี่ยถ้าอาจารย์ไม่จับเวลาสิ่งที่เราพูดเนี่ยบางทีมันยังไม่สังเคราะห์วิเคราะห์มาใช่ไหมคะมันก็จะพูดไปเรื่อยแต่ถ้าที่เรามีการจับเวลาเมื่อไหร่นะคะนอกจากฝึกเด็กนะคะให้พร้อมกับการทำงานในอนาคตการทำงานในอนาคตมันไม่ได้ว่าคุณจะพรีเซนต์ได้นานเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมคะนอกจากฝึกเด็กในแง่นั้นแล้วเนี่ยก็คือให้เขารู้จักวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเลือกข้อมูลสังเคราะห์ข้อมูลที่จะนำเสนอให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรณีศึกษาค่ะเดี๋ยวกลับมานะคะเราจะมาพูดคุยกันสรุปนะคะพร้อมทั้งเราจะมีกิจกรรมโต้วาทีกันด้วยนะคะจริงๆแล้วเราจบไปแล้วเนาะ2เรื่องนะคะก็คือเรารู้แล้วแหละว่า active learning สำคัญยังไงรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ active learning มีอะไรบ้างแล้วก็เรียนรู้ไปอย่างน้อย4รูปแบบหลักๆแล้วนะคะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของบทสรุปของมันบ้างเราจะมาสรุปและอภิปรายกันดีกว่านะคะในหัวข้อนี้นะคะเราก็จะพูดถึงนะคะในเรื่องของการผสมผสานวิธีต่างๆในการจัดการเรียนรู้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามันจะมาโต้วาทีกันนะคะว่าเอ๊ะเราจะสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาดีหรือว่าเราจะสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมดีนะคะคราวนี้เดี๋ยวในหัวข้อแรกกันก่อนเลยนะคะการผสมผสานวิธีต่างๆในการจัดการเรียนรู้นะคะเราบอกว่า4วิธีเอาแค่4วิธีก่อนที่เมื่อกี้เราเรียนไปนะคะ4วิธีที่เราเรียนไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะจนถึงเมื่อเช้านี้นะคะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันมั้ยอาจารย์มั้ยเอาแค่ความเหมือนก่อน4วิธีที่เราเรียนไปตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเช้าวันนี้อาจารย์ว่ามันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะเดี๋ยวพิทยากรขอนั่งตรงนี้เลยนะเดี๋ยวขอผู้ช่วยเดินไมค์นิดนึงนะคะอาจารย์คะอาจารย์สุดหล่อด้านหลังเสื้อสีขาวค่ะขอช่วยเดินไมค์นิดนึงนะคะขอบคุณค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะแต่เราอาจารย์จะไม่แบ่งกลุ่มละด้วยเวลาเราเหลือน้อยนะคะเราจะมาพูดคุยกันนิดนึงว่า4วิธีที่เราเรียนไปนะคะได้แก่ classroom discussion cooperative learning problem based learning case study teaching เนี่ยนะคะมันมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไรนะคะมาพูดถึงเรื่องของความเหมือนก่อนนะคะเหมือนกันตรงไหนคะ4วิธีนี้ตรงไหนเหมือนกันบ้างคะไมค์ใส่เข้าไปเลยค่ะนะเหมือนกันยังไงคะ
1: ความเหมือนนะคะก็คือได้ทำงานเป็นกลุ่มอะค่ะทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำงานเป็นกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นนะคะ
0: เดี๋ยวนะคะเน้นการมีส่วนร่วม

คะมองไม่เห็นช่างเทคนิคเราไปไหนแล้วคะมันเขาต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับมันก่อนทำไมไอ้เนี้ยค่ะไม่ใช่สีปากกาอันนี้คือเมื่อเช้ามันก็เป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรเปลี่ยนเป็นสีดำก็ได้เพราะว่าเมื่อเช้าไอ้นี่มันก็ไม่ชัดเนี่ยเห็น

สำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราพบว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหุบแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อยางอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้2ครั้งต่อวันก็ดีนะครับ

ส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์นึงเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่กรงนึงนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อให้ปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกิดกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอเมื่อเขาเกาะคอนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยนะครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

ว่าอวกาศนั้นเป็นสิ่งที่เด็กๆหลายคนเนี่ยใฝ่ฝันว่าสักวันนึงถ้าเขามีโอกาสนะฮะจะได้ขึ้นไปอยู่บนนั้นครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคงมีคนจำนวนไม่มากที่จะมีโอกาสดังกล่าวแล้วก็สมหวังนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องของอวกาศแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเป็นคนไทยเราคงนึกถึงท้องฟ้าจำลองครับแต่ว่าถ้าเป็นระดับสากลเนี่ยหลายๆคนนึกถึง NASAแล้วก็ทาง NASA นั้นเขาได้มีข้อมูลเรื่องราวต่างๆให้เราได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับอวกาศแล้วก็โลกของเรามากมายเลยทีเดียวทั้งสำหรับนักเรียนแล้วก็สำหรับคุณครูครับจากหน้าแรกของเว็บ nasa.gov นะฮะเราจะเห็นรายละเอียดต่างๆของโครงการจาก NASA กันครบถ้วนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานีอวกาศยานอวกาศสุริยะจักรวาลโลกของเราไปจนถึงเทคโนโลยีต่างๆครับแล้วก็แน่นอนนะฮะว่ามีทั้งภาพถ่ายแล้วก็ภารกิจของ NASA อย่างครบถ้วนรวมไปถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปของโลกครับอย่างเช่นเรื่องเฮอริเคนไอรีนที่มีภาพถ่ายจากดาวเทียมให้ได้ชมแล้วก็สังเกตกันอย่างใกล้ชิดครับแต่สิ่งที่เราจะเน้นในวันนี้นะฮะก็คือเนื้อหาบนเว็บไซต์ NASA ครับซึ่งถูกจัดเตรียมเอาไว้สำหรับครูผู้สอนแล้วก็เด็กนักเรียนครับโดยถูกจัดเตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็แบ่งแยกเนื้อหาให้เหมาะสมตามระดับชั้นเรียนซึ่งเรานะฮะสามารถเข้าไปยังส่วนต่างๆเหล่านี้ได้จากเมนูหน้าแรกที่เขียนเอาไว้ว่า for educatorsสำหรับครูผู้สอนและก็ for students สำหรับนักเรียนครับทั้ง2เมนูนี้นะฮะจะแบ่งตามระดับชั้นการศึกษาครับแต่ว่าเป็นระดับชั้นการศึกษาของทางสหรัฐอเมริกาเขานะฮะแต่ว่าเราก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ไม่ยากครับโดยถ้าเราเห็นข้อความที่เขียนว่าเกรด 5-8 อันนี้จะเทียบเคียงได้กับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5จนถึงมัธยมศึกษาปีที่2ครับถ้าเป็นเกรด 9-12 ก็จะเป็นมัธยมศึกษาปีที่3จนถึงมัธยมศึกษาปีที่6ครับยังไงผมแนะนำให้ลองไล่ดูเนื้อหาในแต่ละกลุ่มครับแล้วครูผู้สอนเนี่ยอาจจะต้องลองนำมาประยุกต์ใช้เองครับอย่างเช่นผมเลือกไปที่เกรด K-4 ซึ่งเป็นระดับเดียวกับชั้นประถมศึกษาตอนต้นครับเนื้อหาเนี่ยจะออกมาไม่ลึกมากครับแล้วก็มีการใช้ภาพประกอบค่อนข้างมากรวมไปถึงการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของเกมแล้วก็กิจกรรมต่างๆพร้อมด้วยคู่มือประกอบการสอนสำหรับคุณครูที่จัดเตรียมมาให้เรียบร้อยครับเช่นเดียวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ครับอย่างเช่นในหัวข้อ Learning about clouds and how they are formed ที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องก้อนเมฆแล้วก็การก่อตัวของกลุ่มเมฆครับโดยมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้ทำตามแล้วก็มีวิดีโอให้เรียกดูประกอบได้ทันทีเด็กโตขึ้นมาหน่อยนะฮะก็จะมีเนื้อหาที่เข้มข้นมากขึ้นครับอย่างเช่นการทดลองสร้างจรวดเรื่องเกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาลแล้วก็สื่อการเรียนการสอนต่างๆมากมายครับความจริงต้องบอกนะฮะว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์ของ NASA นั้นดีมากๆครับจะมีปัญหาก็คือเรื่องเดียวจำนวนเนื้อหานั้นเยอะมากคือเยอะถึงขั้นที่ว่ามีการแตกแยกย่อยออกไปเป็นอีกหลายๆเว็บไซต์แล้วก็ทำให้เราถึงขั้นหลงทางบนเว็บไซต์ได้ง่ายๆครับเว็บไซต์ในส่วนการศึกษาเรียนรู้สำหรับนักเรียนก็เช่นกันครับจะถูกแบ่งเอาไว้ให้เรียบร้อยที่เห็นเด่นๆในกลุ่มเนื้อหาสำหรับเด็กก็คือจะมีเกมเสริมความรู้ต่างๆสอดแทรกเข้ามาเยอะครับอันนี้เนี่ยน่าจะช่วยชักจูงให้เด็กๆสนใจเรื่องโลกของเราแล้วก็อวกาศได้มากขึ้นและก็สนุกสนานขึ้นด้วยครับไม่กลายเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้อีกต่อไปส่วนที่ผมชอบอีกอย่างนึงนะฮะก็คือในส่วนของ Picture Dictionary หรือว่าพจนานุกรมภาพครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีภาพแล้วก็มีคำอธิบายต่างๆให้เรียบร้อยที่เกี่ยวข้องกับ NASA เรียกว่าเปิดภาพไปแล้วก็อธิบายไปแล้วก็ยังฝึกภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆไปในตัวด้วยครับ Picture Dictionary นะครับจะถูกแทรกอยู่ในหมวดการเรียนรู้สำหรับเด็กในกลุ่มเกรด K-4 โดยจะไล่เรียงภาพต่างๆตามภาษาอังกฤษครับตั้งแต่ A-Z ซึ่งเมื่อเราคลิกเข้าไปดูในแต่ละภาพอ่างมากมายหลายแบบครับอย่างเช่น Roving on Marsที่เด็กๆเนี่ยต้องช่วยลากเส้นทางเดินของยานสำรวจดาวอังคารจากต้นทางไปสู่ปลายทางให้ได้ครับโดยไม่ให้ชนกับเส้นกั้นต่างๆหรือว่าเกม Space Lunch ที่ฝึกทักษะให้แก่เด็กๆด้วยการผสานเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารสำหรับนักบินอวกาศแล้วก็ยังมีเกม Hide and Seek ที่ให้เด็กๆได้ลองเลื่อนเมาส์ค้นหาสัตว์ที่ซ่อนอยู่บนหน้าจอแล้วก็สามารถแวะต่อเข้าไปได้ที่ Infrared Zoo เพื่อดูภาพสัตว์ผ่านกล้องอินฟราเรดที่ครูผู้สอนเนี่ยสามารถอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของความร้อนแล้วก็อุณหภูมิในร่างกายได้ครับส่วนใครนะฮะที่อยากได้สื่อการสอนที่เป็นวิดีโออันนี้แนะนำให้เข้าไปที่ NASA Eclipse ครับในนี้เนี่ยจะแบ่งแยกวิดีโอเอาไว้ตามระดับชั้นแล้วก็ตอนนี้นะฮะมีวิดีโออยู่ประมาณ70เรื่องด้วยกันครับถ้าดูในเมนูฝั่งซ้ายของหน้า Eclipse ก็จะมี Teacher Toolbox ซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูลแล้วก็เครื่องมือการเรียนการสอนที่มีทั้งแบบโต้ตอบได้แล้วก็แบบโต้ตอบไม่ได้ครับอย่างเช่น

การวัดปริมาณน้ำฝนการนับจำนวนครั้งของการเต้นของหัวใจใน1ปีหรือแม้กระทั่งเรื่องของภาวะโลกร้อนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับก้อนน้ำแข็งซึ่งกำลังมีปัญหาครับอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะก็คือในส่วนของมัลติมีเดียครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทาง NASA เขาได้รวบรวมเอาสื่อต่างๆอย่างเช่นภาพถ่ายวิดีโอภาพ3มิติสื่อการเรียนการสอนอินเทอร์แอคทีฟรวมไปถึงเรื่องของรายการโทรทัศน์เข้ามาไว้ด้วยกันครับซึ่งตรงนี้สามารถเข้ามาชมกันได้ทุกเพศทุกวัยครับอย่างเช่นบรรดาภาพสวยๆจากนอกโลกเราสามารถหาชมได้จากในส่วนนี้ครับอย่างเช่น NASA Image Exchange ซึ่งเป็น Search Engine สำหรับค้นหารูปภาพบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ NASA ทั้งหมดมีภาพถ่ายจาก NASA Photography Office หรือว่าภาพจาก Dryden Image Gallery ซึ่งรวมอากาศยานที่เกี่ยวข้องกับ NASA เอาไว้ครบถ้วนครับตั้งแต่ยุคก่อนๆเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันถ้าเป็นภาพทางด้านดาราศาสตร์ให้ลองเลือกที่ Astronomy Picture of the Day โดยจะมีภาพท้องฟ้าแล้วก็อวกาศสวยๆมาให้เราชมกันเป็นรายวันครับแต่สำหรับคอลเลกชันภาพที่น่าชมมากที่สุดหนีไม่พ้น Great Images in NASA ครับซึ่งถือเป็นชุดภาพที่มีการเผยแพร่แล้วก็ได้รับความนิยมมากหลายครั้งนะครับเราจะเห็นภาพเหล่านี้เนี่ยในสื่อต่างๆซึ่งเราสามารถใช้เมนูทางด้านซ้ายเพื่อเลือกหัวข้อหรือกลุ่มของภาพได้โดยภาพเหล่านี้ครูผู้สอนสามารถดาวน์โหลดไปประกอบการสอนหรือใช้ทำคู่มือได้เลยครับเพราะเลือกดาวน์โหลดได้ทั้งแบบความละเอียดสูงแล้วก็ความละเอียดต่ำเหมาะกับการใช้งานทุกรูปแบบการดาวน์โหลดนะครับก็แค่คลิกเลือกแล้วก็บันทึกภาพลงในโฟลเดอร์ที่ต้องการได้เลยครับและที่พลาดไม่ได้นะครับก็คือ interactive features เพราะเป็นสื่อแบบที่โต้ตอบกันได้ระหว่างผู้ใช้แล้วก็ตัวเว็บไซต์หรือว่าเนื้อหาครับอย่างเช่น Spirit Mars Mission Completeที่นำภาพซึ่งทาง NASA สำรวจดาวอังคารมาทำเป็นภาพพาโนรามาให้เราสามารถเลื่อนเมาส์ไปมาชมรอบด้านได้แล้วก็มีคำอธิบายเกี่ยวกับหุ่นยนต์สำรวจดาวอังคารที่เตรียมเอาไว้ให้เด็กๆได้ทำความรู้จักกับชิ้นส่วนต่างๆอย่างละเอียดครับถ้าอยากให้เด็กๆได้ลองสร้างโลกของตัวเองขึ้นมานะครับให้ลองเล่นที่ Planet Makeover ซึ่งเราสามารถกำหนดระยะห่างจากดวงดาวขนาดของดาวเคราะห์ชนิดของดาวแล้วก็อายุของดาวดังกล่าวได้ครับจากนั้นเมื่อสร้างเสร็จแล้วสามารถดาวน์โหลดผลงานของตัวเองลงมาเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ได้ด้วยซึ่งตรงนี้นะฮะครูผู้สอนสามารถใช้บรรยายประกอบเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่อธิบายถึงลักษณะของโลกและก็ดวงดาวอื่นๆได้ชัดเจนครับหรือถ้าอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับยานอพอลโลนะครับให้ลองเลือกที่ Apollo 15 Driving on the Moon ซึ่งนอกจากจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับยานอพอลโล15แล้วนะครับเรายังเลือกดูข้อมูลของอพอลโลลำอื่นๆแล้วก็ภารกิจที่เกี่ยวข้องได้ด้วยครับแต่ที่ผมเชื่อว่าเด็กๆน่าจะสนใจมากที่สุดนะครับน่าจะเป็นเรื่องของ 3D Virtuality ครับซึ่งเป็นลักษณะของแกลเลอรี่แนวใหม่ที่เรียกกันว่า Augmented Reality เป็นการนำเอารหัสรูปภาพนะฮะเข้ามาแสดงแอนิเมชันและเราก็สามารถสั่งควบคุมการเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆได้ด้วยครับอย่างเช่น Robonaut 2ที่เป็นหุ่นยนต์นักบินอวกาศของ NASA หรือว่าเกมImage Burst ซึ่งมีขั้นตอนการใช้งานง่ายๆครับคือให้เราพิมพ์สัญลักษณ์ของ NASA ออกมาซึ่งจะมีลิงก์อยู่ทางด้านล่างของหน้าเว็บที่เขียนเอาไว้ว่า Click here to print the 3D V marker สิ่งที่ต้องใช้ก็คือกล้องเว็บแคมของคอมพิวเตอร์ครับซึ่งเมื่อเราเลือกแกลเลอรี่ได้แล้วก็จะมีหน้าต่างใหม่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ถามเราว่าจะให้เปิดกล้องเว็บแคมหรือไม่ซึ่งตรงนี้นะครับให้กด Allow ไปเลยครับท้ายสุดก็จะเห็นหน้าของเราปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีนี้นะครับให้เราส่องกระดาษที่มีสัญลักษณ์ของ NASA ไปที่หน้าจอเท่านี้เนี่ยระบบก็จะตรวจสอบสัญลักษณ์แล้วก็แสดงภาพต่างๆในแบบ3มิติให้เราเห็นบนหน้าจอครับจริงๆแล้วนะฮะถ้าลองค้นดูดีๆเนี่ยจะเห็นว่าในส่วนของ Interactive Features ยังมีอะไรให้เราค้นหาอีกมากมายเลยทีเดียวครับโดยทาง NASA นะเขาได้เตรียมเนื้อหาเอาไว้หลายอย่างแล้วแต่ละอันเนี่ยถูกออกแบบถูกสร้างขึ้นมาอย่างดีเนื้อหาได้สอดแทรกความรู้เอาไว้ให้เรียบร้อยครับแต่ว่าถ่ายทอดออกมาแบบสบายๆครับถ้าต้องสอนเกี่ยวกับเรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับอยากจะแนะนำให้เข้าไปที่ Global Ice Weaver ซึ่งเราต้องเข้าไปค้นจากลิงก์ด้านล่างของหน้านี้ครับที่เขียนเอาไว้ว่า View More

ทั้งได้เห็นทานน้ำแข็งของจริงมีวิดีโอของน้ำแข็งที่ละลายแล้วก็ถล่มมีรายละเอียดของทานน้ำแข็งหลักของโลกไปจนถึงแนวโน้มการละลายของน้ำแข็งที่ต้องบอกว่าเห็นแล้วน่าเป็นห่วงอย่างมากครับโดยเฉพาะในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาท้ายสุดที่อยากแนะนำสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ครับให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ mynasadata.larc.nasa.gov ครับจากนั้นให้เลือกไปที่ Computer Tools โดยในส่วนนี้นะครับจะมีเครื่องมือให้เราเลือกใช้หลายอย่างแล้วก็มีการระบุเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าเหมาะกับเด็กนักเรียนในระดับชั้นใดอย่างเช่นถ้ากำลังเรียนเรื่อง Latitude กับ Longitude ก็ดูเครื่องมืออันแรกได้เลยที่เขียนว่า Latitude Longitude 2เครื่องมือนี้ทำงานร่วมกับ Google Maps แล้วก็สามารถแสดงพิกัดของตำแหน่งต่างๆบนโลกใบนี้ได้ด้วยครับทำให้เด็กนักเรียนเห็นภาพมากขึ้นว่าพิกัดใดอยู่ในส่วนใดของโลกครับ

าละครับและตอนนี้นะฮะเรามีตัวอย่างดีๆจากการนำเอาเว็บไซต์ NASA ไปปรับใช้กับการเรียนการสอนที่โรงเรียนบางพลีราชบำรุงไปดูกันเลยครับ

ผมได้ศึกษาเว็บของ NASA นะครับก็พบว่ามันมีฟังก์ชันของการใช้งานเนี่ยเป็นเมนูคำสั่งเนี่ยเยอะมากมายทีเดียวซึ่งสามารถแยกออกเป็นเหมาะสำหรับครูผู้สอนเหมาะสำหรับนักเรียนและเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปครับก็สำหรับนักเรียนเนี่ยก็แบ่งเป็นพาร์ทเป็นเกรดเป็นระดับชั้นก็ดีครับผมก็ได้ศึกษาไปสักระยะหนึ่งก็ที่สุดแล้วก็พบว่าเป็นเว็บที่มีความพร้อมสมบูรณ์ในเรื่องของการนำมาสอนในเรื่องของดาราศาสตร์และอวกาศได้เป็นอย่างดี

ในเว็บไซต์นะก็จะมีสื่อที่เป็นรูปภาพเป็นอิมเมจเป็นคลิปวิดีโอเป็นแอคทิวิตี้เป็นกิจกรรมแล้วก็เป็นลักษณะของเนื้อหาเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวก็ผมก็จะเลือกเอามาใช้ในกรณีที่ถ้าสอนในห้องเรียนเนี่ยแน่นอนหนังสือเรียนมันมีอยู่แล้วแต่ทีนี้สื่อที่เป็นวิดีโอเนี่ยมันจะให้มิติการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากการดูหนังสือเรียบๆง่ายๆเป็นสื่อที่น่าตื่นตาตื่นใจ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับวันนี้รายการดร.คิสจะพาน้องๆมาดูวิธีการทำงานของคุณหมอผิวหนังที่โรงพยาบาลศิริราชครับแล้วหมอผิวหนังเขามีวิธีการรักษาคนไข้อย่างไรบ้างเรามาหาคำตอบพร้อมกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องไอรินค่ะวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอผิวหนังเขาทำงานกันยังไงบ้างค่ะ
2: ตอนนี้เราอยู่ในโรงพยาบาลศิริราชนะคะหมอผิวหนังที่นี่จะต่างจากหมอผิวหนังที่อื่นอยู่หน่อยนึงก็คือว่าในขณะที่หมอผิวหนังที่อื่นส่วนใหญ่เราก็จะมีการตรวจรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคผิวหนังแต่ที่นี่ก็จะมีงานเพิ่มไปอีกเพราะศิริราชเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการตรวจรักษาแล้วเนี่ยเราก็จะยังมีการสอนคือสอนนักศึกษาแพทย์แล้วก็สอนคนที่กำลังจะมาเป็นหมอผิวหนังแล้วก็อันสุดท้ายคือเรามีการวิจัย
1: คนไข้ที่เขาเป็นโรคผิวหนังค่ะส่วนใหญ่เขาเป็นโรคอะไรมาหรอคะ
2: จริงๆคนไข้ที่มาหาหมอผิวหนังนะหมอว่าแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยคือเป็นโรคผิวหนังจริงๆอีกกลุ่มนึงที่มาคือกลุ่มที่อยากจะดูแลผิวหนังให้ดูสวยงามหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยดูเรียกว่าดูดีขึ้น
1: แล้วถ้าวันนี้หนูอยากลองเป็นหมอผิวหนังได้มั้ยคะ
2: ไหนๆวันนี้ไอรีนอุตส่าห์มาเยี่ยมหมอละหมอจะพาไปดูหลายๆอันดีกว่า
1: หนูพร้อมแล้วค่ะ
2: ไปเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: นี่เป็นห้องแลบที่เราเอาไว้ตรวจเชื้อราจะเห็นว่าเห็นไหมเราก็ทุกคนก็จะต้องทำความสะอาดนะมีแอลกอฮอล์เดี๋ยวต้องทำมือให้สะอาดด้วยเดี๋ยวมันจะกระเด็นนิดนึงท
1: ุ
2: กคนก็ต้องทำล้างมือนะให้สะอาดก่อนนะแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์เนี่ยอันนี้ก็จะมีมีดใช่ไหมคะเราก็จะขูดเนื้อตรงเล็บเนี่ยออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ลงบนแผ่นกระจกแบบเนี้ยอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นแผ่นสไลด์ที่เป็นแผ่นแก้วใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราจะเอาเชื้อหรือว่าเอาเศษเล็บวางลงไปในนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปส่องกล้องจุลทรรศน์ดูว่ามันมีเชื้อราที่เราสงสัยหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: ถ้าเกิดสมมุติว่ามีเราก็จะรู้ว่าเชื้อรานี้เป็นเชื้อราประเภทไหนเราจะได้ให้ยารักษาที่เหมาะสมต่อไปค่ะจะเห็นไหมที่เขาขูดสไลด์มาที่เป็นแบบเชื้อต่างๆเนี่ยมันจะมาเป็นอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเราก็มาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ผ่านแว่นขยายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองเห็นเนี่ยก็จะเห็นอันเนี้ยที่เป็นแบบภาพขยายแบบเป็น10เป็น100เท่านี่คราวนี้เวลาที่เรามาเลือกหาเราก็จะมามองว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนนะเราก็ปรับกล้องเลือกหาตำแหน่งต้องมองทั้งอันให้เห็นว่าเอ๊ะมันมีเชื้อราหรือเปล่าเนาะนี่แล้วคนไข้คนนี้เราก็เจอจริงๆด้วยมันจะเป็นก้อนๆเป็นสะเก็ดเป็นสายๆมาลองดูเห็นไหมมันจะเป็นเส้นๆแล้วมีกลมๆแล้วก็เป็นอันนี้เป็นหน้าตาของเชื้อราอันนี้เราก็ดูเชื้อราจบกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอว่าหมอจะลองพาไอรินไปดูผิวหนังปกติกันบ้างว่ามันมีคุณสมบัติยังไงแล้วเรามีเครื่องที่จะตรวจอะไรยังไงกันได้บ้าง
1: ค่ะ
2: ใช่เลยค่ะอันนี้ก็เป็นห้องเรียกว่าตรวจสภาพผิวเดี๋ยวหมอขอแนะนำให้รู้จักกับพี่แนนก่อน
1: ค่ะ
2: พี่แนนเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเรื่องการตรวจสภาพผิวของเราอะเดี๋ยววันนี้เราสองคนจะรู้ว่าผิวเราสองคนต่างกันขนาดไหน มาเดี๋ยวไอรีนนั่งด้านนี้นะคะทางนี้ครั้งนั่งใกล้ๆพี่แนนเลยแล้วเดี๋ยวหมอนั่งใกล้ๆนี
1: ่วิธีการตรวจอันนี้คือทำยังไงบ้างหรอคะ
2: ก็เครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นเครื่องที่เอาไว้ตรวจคุณสมบัติของผิวหนังซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะโชว์ให้ไอรีนดู4อย่างอันแรกสุดคือเราจะมาดูภาพขยายของผิวหนังก่อนซึ่งกล้องอันนี้จะช่วยให้เราเห็นสภาพผิวของเราอย่างขยายใหญ่ๆชัดๆเลยว่าผิวใครละเอียดกว่ากันเราต้องมาเทียบผิวเราสองคนกันหน่อยแล้วนี่เดี๋ยวให้พี่แนนวัดผิวไอรีนก่อน
3: เดี๋ยวมาลองดูเลยนะคะ
2: นี่
3: นะคะ
2: จริงๆไม่เจ็บแล้วไม่อะไรเลยนะ
3: ไม่เจ็บเลยค่ะแค่สัมผัสบริเวณผิวหนังด้านบนนะคะแล้วก็ขยายดูเลยนะ
2: จะบอกว่าลักษณะของผิวเด็กเนี่ยคือผิวที่มีเส้นใยแบบอย่างเงี้ยเยอะๆยิ่งเยอะมากแสดงว่าผิวละเอียดและเด็กมาก
3: น
2: ี่เห็นไหมดูความละเอียด
3: บริเวณด้านในนะคะ
2: จะละเอียดมากเลยเป็นใยแมงมุมนี่จุดๆพวกนี้เป็นรูขุมขนที่มีขนออกเห็นไหมที่มีจุดอยู่เดี๋ยวดูของป้าหมอตายแล้วรู้สึกกุ้มใจมากเฮ้ยไม่เลวเหมือนกันแต่สังเกตอะไรอย่างนึงไหมเห็นไหมผิวของป้าหมอจะเส้นน้อยกว่าแล้วก็มีความแห้งเป็นขุยเล็กๆแต่ถ้าตรงเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยโดนแดดผิวก็จะดูเด็กกว่าผิวที่ดูแก่นี่ถึงตรงดูนั้นเห็นไหมดูนี่เห็นไหมนี่ของเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเส้นเยอะดูไม่ค่อยต่างกับเด็กอายุ10ขวบเท่าไหร่เห็นไหมคุณตายแล้วเทียบกันไม่ต่างกันเลยดูสิ
3: ไม่ต่างกันเลยค่ะใกล้เคียงก
2: ัน ใกล้เคียงมาก
1: ใกล้มาก
2: ก็ตรวจอันตอบของผิวเรานะคะก็คือการวัดปริมาณน้ำในผิว
4: จริงๆอันเนี้ยถึงแม้ว่าหน้าตาผิวของหมอกับไอรีนไม่ต่างกันมากแต่ในคนอายุเยอะๆปริมาณน้ำในผิวของคนอายุเยอะจะน้อยกว่าปริมาณน้ำในผิวของเด็กแน่นอนมาดูกันว่าเราวัดกันยังไงเราก็มีเครื่องมืออันหนึ่งที่จะบอกปริมาณน้ำได้ซึ่งพอวัดเสร็จปั๊บจะขึ้นเป็นกราฟอย่างนี้ให้เห็นเลยมาก็เริ่มวัดหลังมือนี่ซึ่งนี่จิ้มอย่างนี้ไปปุ๊บเห็นไหมตึ้งก็จะเห็นว่าปริมาณน้ำในผิวของหมอเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก66 67มาลองดูซิว่าวินาทีแห่งความตื่นเต้นเฮ้ยน้อยกว่าของเราดูนี่ดิ
1: แล้วหนูต้องทำยังไงบ้างเหรอคะ
4: คือเวลาที่ผิวเราแห้งเนี่ยมันจะเกิดข้อเสียคือเราจะเกิดการระคายเคืองง่ายเพราะฉะนั้นพวกนี้เราก็ต้องคอยทาพวกครีมบำรุงผิวมอยส์เจอไรเซอร์สำหรับเด็กเพื่อทำให้ผิวของเราเนี่ยเหมือนกับมีความชุ่มชื้นแล้วมันก็จะแข็งแรง
1: ค่ะ
4: อันสุดท้ายที่เราจะมาดูกันคือเราจะมาดูความยืดหยุ่นของผิว
1: ที่เขา
4: ก็เคยได้ยินว่าเขาพูดเรื่องหน้าเด้งผิวเด้งไง
1: อ๋อ
4: ไอ้นี่แหละบอกพวกนี้นี่จะมีความสัมพันธ์กับคอลลาเจนในผิวเลยนะรู้ไหมว่าผิวของคนเรานะพออายุเยอะขึ้นอายุเกิน30ขึ้นไปคอลลาเจนบนผิวเราจะลดลงปีละ 1% เพราะฉะนั้นตอนนี้สมมุติไอรีนมีคอลลาเจนเต็มร้อยไงหมออายุ47เท่ากับหมอเกิน30มาแล้ว17ปีคอลลาเจนหมอเหลือแค่ 83% ของที่มีเองนะเพราะฉะนั้นเวลาวัดแล้วความยืดหยุ่นมันก็จะสู้คนที่อายุน้อยกว่าไม่ได้
1: แต่บางทีหมออาจจะเยอะกว่าหนูก็ได
4: ้อันนี้ก็ต้องมาดูเพราะว่าเราก็มีวิธีการในการดูแลผิวที่ทำให้คอลลาเจนของเรายังดีอยู
1: ่ค
4: ่
1: ะ
4: มาวัดกันแต่เครื่องนี้เนี่ยมันจะมีดูดๆนิดนึงนะไม่ต้องตกใจอย่างเมื่อกี้เราจะแค่แปะๆใช่ไหมตอนนี้มันจะมีดูดๆนี่อันนี้ก็คือวัดความยืดหยุ่นของเราว่าผิวเราดูดแล้วปล่อยดูดแล้วปล่อยได้ดีขนาดไหนซึ่งจริงๆอันนี้ก็ถือว่าไม่เลวนะยังดีอยู่เราก็ลองซิผิวเด็กจะดูดกันได้ขนาดไหนนะมันจะรู้สึกจี๊ดๆนิดนึงนะคะตืดเนี่ยหวังว่าจะไม่ได้เจ็บนะมันจะรู้สึกว่ามันมีการดูดเบาๆหรือบางคนก็อาจจะไม่รู้สึกเลยอันนี้เทียบกันของหมอเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ของไอรีนเป็นสีเขียวจริงๆก็ถือว่าไม่ได้ต่างกันมากแต่ดูนี่เห็นไหมของไอรีนเนี่ยเห็นปะเวลาที่ปล่อยเห็นไหมความยืดหยุ่นอาจจะดีกว่าของหมอหน่อยนึงเห็นไหมคะอันนี้เห็นชัดเพราะว่าหมอเสียคอลลาเจนไปเยอะแล้วเห็นไหมความดูดถูกดูดได้สูงกว่าปล่อยออกมาก็คืนตัวน้อยกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นความต่างกันของคนที่อายุเยอะกับคนที่อายุน้อยให้เห็นได้ชัดเจน
1: อ๋อค่ะ
0: ตรวจเช็คเรื่องผิวกันไปแล้วต่อไปคุณหมอจะพาน้องไอรีนไปทำอะไรต่อตามไปดูกันเลยครับ
4: มาไอรีนเป็นไงตื่นเต้นไหมวันนี้หมอเพียบเลยคุณหมอทั้งหลายนี้เป็นลูกศิษย์ของหมอค่ะเพราะว่าวันนี้เราเข้ามาอยู่ในระบบการเรียนการสอนเพื่อที่จะสอนให้คุณหมอทุกคนเนี่ยมีความสามารถในการฉีดฟิลเลอร์หน้าคนไข้ได
1: ้
4: คนไข้คนนี้ถูกฉีดมาแล้วรอบนี้เป็นรอบที่3เราก็จะเวลาเราจะสอนนักเรียนเนี่ยเราก็จะสอนให้เหมือนกับเวลาเขาเป็นหมอจริงพี่เขาก็จะค่อยๆฉีดเข้าไปทีละนิดทีละนิดนะเราก็จะเห็นว่าครั้งที่ฉีดเห็นไหมแก้มคนไข้เริ่มโค้งขึ้นมานิดหน่อยสวยเลยคือฉีดปุ๊บก็จะเห็นทันทีว่าหน้าคนไข้เริ่มเต็มเริ่มสวยขึ้น
1: แล้วคนไข้ไม่เจ็บค่ะ
4: ก็ดูหน้าตาคนไข้ว่าเจ็บไหมล่ะ นะคนไข้ไม่เจ็บเพราะว่าในฟิลเลอร์นี้มียาชาปนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาฉีดเข้าไปเนี่ยคนไข้ก็จะค่อยๆชาและอีกอย่างนึงคุณหมอไนซ์เนี่ยถูกเทรนมาอย่างดีแล้วมือเบามาก
1: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็ฉีดอย่างสบายใจเลยอะ Stop done take it off ไอรีนดูนี่อันนี้ลุกขึ้นนั่งนิดนึงนะคะเห็นไหมว่ารอยแก้มด้านนี้ไม่มีร่องดำๆแล้วนะดูนี่ดูนี่เห็นไหมดูนี่เห็นยังแล้วดูสีแก้มข้างนี้ใช่ไหม
1: ด
4: ูนูนแล้วก็ยกกว่าข้างนี้เห็นไหมแล้วดูเอาข้อจริงๆหน้าด้านนี้ดูเล็กกว่าด้านนี้ด้วยไม่ห้อยละเห็นตรงนี้ยังห้อยห้อยไหมลิฟเลยเห็นไหมคุณหมอเก่งไหม
1: เก่งค่ะโหวันนี้หนูสนุกมากมากเลยค่ะได้ไปดูทั้งการตรวจผิวหนังแล้วก็การดูแลผิวหนังแล้วก็ได้ดูทั้งความเสริมความงามด้วยค่ะ
4: เป็นไงแล้วรู้สึกชอบการเป็นหมอผิวหนังไหมคะ
1: ชอบค่ะสนุกมากมากเลยค่ะได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะ
4: แต่อย่าลืมนะคะจะเป็นคุณหมอผิวหนังก็ต้องดูแลผิวหนังของตัวเองด้วยดื่มน้ำเยอะๆทามอยส์เจอไรเซอร์แล้วก็ทาครีมกันแดดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราได้เป็นหมอผิวหนังเราก็จะเป็นหมอผิวหนังที่มีผิวที่สวยด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้หนูต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
4: ยินดีเลยค่ะแล้วก็ว่างๆเรามาเยี่ยมกันใหม่นะคะ
1: ค่ะ

โรคที่สามารถพบได้บ่อยในชูการ์ไกลเดอร์นะคะได้แก่โรคที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมอันดับต้นๆได้แก่โรคอ้วนเนื่องจากเขาได้รับสารอาหารในกลุ่มของไขมันที่มากเกินไปจากหนอนหรือมาจากแมลงนะคะทั้งนี้อาจจะร่วมกับการที่ได้รับผลไม้ที่มีรสหวานเป็นระยะเวลานานร่วมกับการที่ไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของชูการ์ไกลเดอร์วิธีการที่จะป้องกันได้แก่การมีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในกรงปรับเปลี่ยนการวางถ้วยอาหารนะคะเพื่อที่จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์ได้เพิ่มการออกกำลังกายที่มากขึ้นเราจะมีการจำกัดปริมาณของการให้อาหารนะคะหากให้อาหารแล้วเขาทานไม่หมดนะคะมื้อถัดไปเราควรที่จะต้องลดปริมาณของอาหารลงเพียงครึ่งนึงดูต่อไปว่าเขาจะสามารถทานได้หมดไหมถ้าเขาทานได้หมดเราก็ให้อาหารในปริมาณขนาดนี้ต่อไปนะคะทั้งนี้เราควรประเมินร่วมกับน้ำหนักของเขาร่วมด้วยค่ะก็คือไม่เกินประมาณ170-190กรัมต่อตัวหากชูการ์ไกลเดอร์ของเรามีน้ำหนักที่เกินมาตรฐานวิธีการแก้ไขก็คือการลดปริมาณของอาหารการลดปริมาณของไขมันที่ได้รับจากหนอนลงเพิ่มการออกกำลังกายให้กับชูการ์ไกลเดอร์โรคถัดมาก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารมักจะมีการขาดสารอาหารในกลุ่มของการได้รับแคลเซียมกับในกลุ่มของฟอสฟอรัสที่มันไม่สมดุลกันเนื่องจากการขาดการกินแมลงเจ้าของอาจจะไม่กล้าในกรณีของการจับแมลงหรือไม่กล้าที่จะให้หนอนและไม่ได้มีการเสริมอาหารอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนของตัวแมลงท้ายที่สุดก็จะสามารถทำให้ชูการ์ไกลเดอร์เกิดปัญหาของการเกิดโรคกระดูกบางกระดูกอ่อนหรือกระดูกพรุนตามมาได้ปัจจัยโน้มน้าวสำหรับโรคนี้นะคะก็คือการเลี้ยงชูการ์ไกลเดอร์ในบ้านตลอดเวลาเนื่องจากหลายๆคนเขาจะเข้าใจว่าสัตว์หากินกลางคืนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดแต่ในความเป็นจริงแล้วจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดในช่วงเช้าเพื่อที่จะนำวิตามินดีมาใช้ทำให้กระดูกมีความแข็งแรงดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์เลี้ยงของเรามีการขาดสารอาหารร่วมกันกับการขาดแสงแดดขาดวิตามินดีก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะของโรคกระดูกพรุนตามมาได้ในที่สุดหากต้องการให้ชูการ์ไกลเดอร์ของคุณมีสุขภาพที่ดีควรพาไปพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-4 เดือนเพื่อที่จะทำการตรวจร่างกายพร้อมกับถ่ายพยาธิและอย่าลืมนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งค่ะ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืม

0: เห็นแล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
2: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
0: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
2: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
2: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
2: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
0: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
3: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
2: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างล่ะครับ
0: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
3: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
0: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
3: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่า การกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
4: รับทราบ
2: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
2: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
3: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะ แผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
3: ได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: วันนี้รายการดร.คิสจะพาน้องๆมารู้จักกับอาชีพจักษุแพทย์หรือหมอตาซึ่งเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่หลายคนสงสัยว่าจักษุแพทย์มีหน้าที่อะไรแล้วมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้างรายการดร.คิสจะพาน้องๆตามติดการทำงานของจักษุแพทย์ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับ
6: หนูอยากเป็นหมอตาค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: ห
7: นูชื่อน้องไอรินค่ะ
8: ค่ะ
7: วันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอตาทำงานยังไงหนูขอดูหมอได้ไหมคะว่าทำอะไรบ้างในวันหนึ่ง
8: ยินดีค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแต่ละวันที่คนไข้เดินเข้ามาเนี่ยคนไข้ต้องทำอะไรบ้างตรวจอะไรบ้าง
7: ค่ะ
8: ไปดูกันเลยค่ะขั้นต
9: อนแรกนะคะคือคนไข้ก็ต้องมาวัดสายตากันก่อนการวัดสายตาเราวัดทีละข้างเริ่มจากตาขวาก่อนปิดตาซ้ายไว้โอเคแล้วก็อ่านตัวเลขนะคะ
6: 5 9 2 7 4 6
9: เก่งมากค่ะ
6: 8 5 2 7 3
9: ทีนี้สลับข้างกันนะคะดูตึกอันนี้โอเค
6: 6 3 4 8 2
9: เก่งมากค่ะ
6: 3 5 7 9 6
9: เก่งมากเลยค่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วก็อ่านเลขได้ทุกตัวเลยต่อไปเดี๋ยวเราไปวัดความดันลูกตากันค่ะคือเครื่องวัดความโค้งกระจกตานะคะหร
6: ือ
9: เรียกง่ายๆว่าเป็นเครื่องวัดค่าสายตาเครื่องก็จะสไลด์ให้เราอัตโนมัติเหมือนกันนะคะแล้วก็คอยคอนโทรลเครื่องห่างๆก็มันก็จะปริ้นผลออกมาเลยนะคะคนไข้รายนี้นะคะก็มีสายตายาวนิดหน่อยนะคะ25สายตาเอียง50สำหรับตาข้างขวานะคะส่วนตาข้างซ้ายมีสายตายาว25แล้วก็เอียง75จริงๆแค่นี้ก็อาจจะไม่ต้องใส่แว่นก็ได
6: ้ค่ะ
9: นะคะ
5: ได้ดูคุณหมอทำงานไปบ้างแล้วน้องไอรีนอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรก็เลยต้องขอลองดูเองครับผลออกมาสายตาปกติไม่มีปัญหา
9: เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องวัดความดันลูกตานะคะเพื่อจะได้ดูว่าความดันภายในลูกตาของเราเนี่ยมันปกติหรือเปล่า
6: เครื่องจะทำอะไรกับคนไข้เหรอคะ
9: เครื่องมันก็จะส่งเป็นแรงดันออกมาแล้วก็จะวัดแรงดันที่สะท้อนกลับเพื่อจะได้ดูว่าตัวกระจกตาของคนไข้เนี่ยแข็งมากน้อยแค่ไหนถ้าแข็งมากก็แปลว่าความดันลูกตาสูงของคนไข้รายนี้นะคะตาข้างขวา14นะคะข้างซ้าย13ก็ถือเป็นความดันตาที่ปกติเลยค่ะ
5: หลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการตรวจดวงตากันแล้วถ้าอยากจะเป็นหมอตาก็จำเป็นต้องรู้เรื่องกายวิภาคของลูกตาด้วยเราไปฟังกันเลยครับ
9: จากที่เราเห็นจากภายนอกเราจะเห็นตาดำกับตาขาวถูกไหมคะนี่ตาดำเนี่ยก็คือเป็นส่วนของกระจกตานะคะส่วนตาขาวก็เป็นส่วนที่เรียกว่าสเคอร่านะคะส่วนกระจกตาดำเนี่ยจริงๆที่เราเห็นสีดำเพราะว่ามีไอริสค่ะหรือว่าม่านตาซึ่งเป็นมีเม็ดสีที่เป็นสีเข้มทำให้เรามองเห็นว่าเป็นตาดำถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นสีเข้มถ้าเป็นฝรั่งก็จะเป็นสีอ่อนลงอย่างเช่นสีฟ้าข้างหลังม่านตาก็จะมีเลนส์นะคะเลนส์ อันนี้ก็ใช้กรองแสงทำให้แสงเข้าไปที่จอประสาทตาน้อยลงเป็นการป้องกันอันตรายจากแสงอาทิตย์หรือรังสี UV นะคะส่วนสีส้มๆที่เห็นนี้ก็คือเป็นจอประสาทตานะคะจอประสาทตาก็จะมีคล้ายๆกับเป็นเซลล์รับภาพเพื่อจะได้เก็บข้อมูลของสิ่งที่เรามองเห็นแล้วก็ส่งเส้นประสาทตาเพื่อไปยังสมองเพื่อเป็นแปลภาพต่อไปว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นคืออะไรคะ
5: น้องๆได้รู้จักกับกายวิภาคส่วนต่างๆของลูกตากันไปแล้วเรามาดูกันว่าหมอตารักษาโรคอะไรที่เกี่ยวกับดวงตาบ้าง
6: คุณหมอคะแล้วโรคที่เกี่ยวกับดวงตามีอะไรบ้างหรอคะ
9: จริงๆมีเยอะมากๆเลยค่ะแต่ละวัยก็มีโรคที่แตกต่างกันนะคะที่เจอบ่อยๆก็พวกสายตาสั้นยาวเอียงนะคะส่วนโรคที่คนชอบสงสัยกันว่าทำไมมันมีหลายโรคจังก็คือโรคต้อเคยได้ยินไหมคะ
6: เคยค่ะ
9: เคยได้ยินโรคต้ออะไรบ้างคะ
6: ต้อกระจก
9: นอกจากต้อกระจกแล้วก็มีต้อลมต้อเนื้อแล้วก็ต้อหินด้วยเดี๋ยวเริ่มจากชั้นนอกเข้าไปชั้นในเลยดีกว่านะคะก็ชั้นนอกนะคะตาเราก็จะเป็นตาขาวกับตาดำถูกไหมคะแล้วเวลาที่เราลืมตาเนี่ยตรงบริเวณตาขาวเนี่ยก็จะโดนลมโดนสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากระพริบตาก็จะมีการเสียดสีระหว่างเปลือกตากับตัวเยื่อบุตาขาวมีการเสียดสีเกิดขึ้นเนื้อเยื่อบุตาขาวก็จะนูนขึ้นถ้ามันมีเนื้อนูนขึ้นมาที่ตาขาวเรียกว่าเป็นต้อลมคนนี้เพราะว่าโดนลมทีนี้บางทีเนี่ยถ้าเนื้อมันลามเข้ามาในตาดำเราเปลี่ยนชื่อเป็นต้อเนื้อต้อเนื้อคือต้อลมที่เข้าไปในตาดำนะคะส่วนต้อกระจกที่น้องเคยได้ยินก็คือเป็นเรื่องของเลนตานะคะเลนก็จะขุ่นขึ้นอันนี้ส่วนใหญ่เกิดจากอายุที่มีตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างอันนี้ก็เป็นต้อกระจกชนิดที่ตรงขอบนะคะขุ่นนะคะลองมองผ่านดูซิพอมองเห็นไหม
6: ก็ มองเห็นเฉพาะตรงกลางรอบๆมันก็จะ
9: คนไข้ก็จะเหมือนกันแล้วก็จะเห็นเฉพาะตรงกลางอันนี้อาจจะไม่ได้รบกวนชีวิตประจำวันมากนะเพราะคนไข้ก็ยังพอมองเห็นอยู่และอันนี้ล่ะคะขุ่นไหมคะ
6: โอ้อันนี้ขุ่นมากแทบจะมองไม่เห็นเลยอะค
9: ่
6: ะ
9: ใช่ค่ะส่วนโรคสุดท้ายนะคะคือโรคต้อหินเมื่อสมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะดูว่าเราเป็นต้อหินหรือเปล่าเนี่ยคือคนไข้เนี่ยมีความดันลูกตาสูงเวลาที่ความดันลูกตาสูงเนี่ยเวลาที่เราไปกดตาเนี่ยตาจะแข็งเลยเหมือนเราไปกดหิน ใช่ค่ะเป็นเรียกว่าโรคต้อหิน
6: เราวิธีการรักษาคือรักษายังไงล่ะคะ
9: ถ้ารู้ว่าเป็นต้อหินแล้วหมอวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วสิ่งที่หมอจะให้คือต้องพยายามลดความดันลูกตาให้น้อยที่สุดด้วยการให้ยาหยอดถ้าสมมติว่าใช้ยาจนหมดและยังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องผ่าตัดซึ่งอันนั้นเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เราจะใช้ค่ะ
6: ค่ะ
9: นี่เป็นจอประสาทตาของน้องไอรินเลยนะคะอันนี้คือขั้วประสาทตาของน้องไอรินก็ปกติเลยค่ะเนื้อหนาอันนี้เขาเรียกว่าจุดรับภาพชัดเป็นจุดที่จุดรวมของเซลล์รูปโคนซึ่งเป็นเซลล์เม็ดสีที่ทำหน้าที่บอกรายละเอียดของภาพซึ่งของน้องไอรินก็ปกติเลยนะคะ
5: น้องๆได้เห็นกันแล้วนะครับว่าหมอตาที่ต้องตรวจในห้องมืดนั้นตรวจเรื่องอะไรและขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างไรงานสำคัญอีกอย่างนึงของหมอตาคือการผ่าตัดแล้ววันนี้มีเคสผ่าตัดพอดีเลยครับน้องไอรีนจะได้มีโอกาสตามติดเพื่อดูการทำงานของหมอตาในห้องผ่าตัดกันเลยถ้าพร้อมแล้วเราตามคุณหมอไปเลยครับ
9: น้องไอรีนพร้อมหรือยัง
6: พร้อมแล้วค่ะ
9: เดี๋ยวเราไปดูคนไข้กันนะคะวันนี้มีคนไข้ผ่าต้อกระจกโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ
6: ค่ะ
9: ก่อนที่จะผ่าตัดนะคะเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเพื่อลดการติดเชื้อระหว่างผ่าตัด คนไข้จะได้ไม่เป็นอันตรายนะคะงั้นเราก็ใส่เสื้อแบบปลอดเชื้อนะคะอย่าให้มือเราไปสัมผัสกับวัตถุติดเชื้อนะคะก็ต้องมีพี่ช่วยหมอผูกนะคะก็จะสังเกตว่ามือของพี่เนี่ยไม่ได้สัมผัสกับตัวถุงมือเลยนะคะทุกอย่างเป็นเสื้ออันนี้ก็คือเสื้อที่ปลอดเชื้อเพราะฉะนั้นจะไม่มีเชื้อโรคที่มันหลุดรอดออกมาข้างนอกได้เลยนะคะเพราะว่ามือนี่เดี๋ยวเราต้องไปสัมผัสคนไข้นะทุกอย่างคนไข้ขาเดี๋ยวนี้จะขออนุญาตให้มีน้องนักเรียนมาสังเกตการนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องอยากจะเป็นหมอตาคนไข้สะดวกไหมคะ
10: สะดวกค่ะ
9: โอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องไอรินเห็นไหมคะว่านี่คนไข้มีเลนตาขุ่นเนาะเห็นไหมคะสิ่งที่พี่จะทำก็คือพี่จะเอาเครื่องมืออัลตราซาวด์หัวเล็กๆเท่ากับหัวไม่ขีดเนี่ยนะคะเข้าไปสลายตัวต้อกระจกเพื่อให้ถุงหุ้มเลนที่เคยมีเลนอันเดิมอยู่เนี่ยว่างแล้วเราก็ใส่เลนเทียมเข้าไปแทนที่เลนเทียมอันนี้จะใสแล้วก็มี power ที่พอเหมาะกับคนไข้ทำให้คนไข้เนี่ยสามารถมองได้เห็นชัดขึ้นเยอะเลย

0: บเหรอคะ
1: เรามีการหยอดยาชาก่อนค่ะแล้วเราก็มีการฉีดยาเข้าไปด้านหลังลูกตาทำให้กล้ามเนื้ออยู่นิ่งคนไข้จะขยับตาไม่ได้ทำให้การผ่าตัดง่ายขึ้นแล้วก็คนไข้ก็จะไม่เจ็บด้วยค่ะ
0: แบบนี้คนไข้ก็ต้องเห็นกระบวนการทำผ่าตัดอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ก็คนไข้ก็จะเห็นเป็นแสงจ้าค่ะเพราะว่าระยะตรงนี้มันใกล้มากเลยคนไข้จะไม่สามารถโฟกัสได้คนไข้จะเห็นแค่เป็นแสงสว่างสลับกับมืดเวลาที่มันมีเครื่องมือเข้าไปค่ะ
0: ค่ะอะไรอะคะ
1: อันนี้เป็นเครื่องมือแล้วค่ะอันนี้คือเครื่องมืออัลตราซาวด์เพื่อเราจะสลายเลนส์นะคะเห็นไหมคะเลนส์มันก็หลุดออกจากกันและเป็น2ฝั่งแล้วเราก็จะใส่เลนส์แล้วนะคะเห็นไหมว่ามันมีเลนส์อยู่ในหัวปากกาของหมอนะคะ
0: ที่เป็นสีใส
1: ๆใช่ค่ะสีเหลืองอันนี้แหละเราฉีดเข้าไปแล้วมันก็จะไปกางออกค่ะโอเคเราจะกางออกแล้วเราก็หมุนให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะคือในถุงหุ้มเลนส์เห็นไหมคะเลนส์ใสแล้วเนาะเทียบกับก่อนหน้าที่จะผ่าตัดเป็นยังไงบ้างคะน้องไอรินวันนี้มาเข้าห้องผ่าตัดกับพี
2: ่ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กลัวนิดหน่อยค่ะจริงๆแล้วตามที่หนูคิดไว้

0: แต่จะต้องมีเลือดเยอะกว่านี้แต่ว่าพอมาครั้งนี้รู้สึกว่าเลือดน้อยมากเลยค่ะก็แปลกดี
1: ก็จริงๆการเป็นจักษุแพทย์ก็ไม่ได้ยากค่ะถ้าหนูตั้งใจเรียนหนังสือสอบคะแนนดีๆมีโอกาสที่จะเป็นจักษุแพทย์ได้เพราะว่าดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆเลยต้องดูแลให้ดีเพราะถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยยากลำบากมากๆเลยค่ะ
0: อ๋อค่ะ
2: โอ้โหวันนี้เราได้เห็นการทำงานของหมอตาหรือจักษุแพทย์แบบเต็มที่ทุกขั้นตอนกันเลยนะครับรายการด็อกเตอร์คิสยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตามชมกันนะครับ

คยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งธรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

ความงามความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วันนี้รายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับอาชีพหมอหูคอจมูกว่ามีหน้าที่อย่างไรและทำงานอะไรบ้างนอกจากนั้นหมอหูยังมีเครื่องหมายเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานอีกมากมายเราไปดูกันเลยครับ
1: ผมบอสครับผมอยากเป็นคุณหมอหูครับ
2: สวัสดีครับบอสนะคะวันนี้เนี่ยบอสอยากรู้วิธีการทำงานของหมอหูคอจมูกมากเลยครับวันนี้เนี่ยบอสขออนุญาตติดตามคุณหมอไปเรียนดูวิธีการเป็นหมอหูคอจมูกนะคะ
3: ได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้หมอจะพาน้องบอสไปดูนะว่าการทำงานของหมอหูคอจมูกเป็นยังไงมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรในการตรวจคนไข้แล้วเรามาดูกันว่าหูคอจมูกเนี่ยมีโรคอะไรที่เจอได้บ้างนะคะไปเลยค่ะ

0: ี๋ยวหมอจะเริ่มจากแนะนำอุปกรณ์โต๊ะตรวจของหมอก่อนนะคะก็จะมีในเรื่องของที่ส่องจมูกนะมีไม้กดลิ้นนะคะมีกระจกส่องนะมันก็มีหลายขนาดเนาะมีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ๆนะคะนะ
1: ผมสงสัยอุปกรณ์นึงคะเป็นอุปกรณ์ตัวนี้ผมคิดว่ามันเป็นเครื่องส่องรูหูใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วอุปกรณ์เนี้ยผมโดนส่องมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็สงสัยว่าเป็นโรคอะไรไอมีเสมหะก็ต้องส่องหูเป็นอะไรก็ต้องส่องหูทุกอย่าง
0: อ๋อปกติแล้วเนี่ยหมอหูคอจมูกนะคะก็จะตรวจทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นดูจมูกดูคอแล้วต้องส่องหูด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาเราเป็นหวัดเคยเป็นหวัดแล้วหูอื้อไหมครับปวดหูใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะส่องดูในเยื่อแก้วหูได้ส่องดูหูชั้นนอกแล้วก็หูชั้นกลางได้นะเดี๋ยวหมอจะชี้อวัยวะให้ดูอันนี้ง่ายๆเลยกล้องนี้นะครับจะส่องไปนี่ปึ๊บดูหูปึ๊บถ้าเกิดเราหูปวดหูหูแดงมีหูชั้นกลางอักเสบเราก็สามารถเห็นได้
2: เราได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือบางส่วนที่หมอหูหมูกได้ใช้กันไปแล้วนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อื่นอีกไหมครับคุณหมออ
0: ุปกรณ์ชิ้นต่อไปคือHeadlight ครับอันนี้เป็นอุปกรณ์สำคัญของหมอหูคอจมูกเลยที่ใช้ในการตรวจร่างกายนะคะน้องบอสเคยเห็นการ์ตูนที่มีคุณหมอที่ใส่ที่ครอบแล้วก็มีกระจกอยู่ข้างหน้า
1: ที่มันเหมือนแผ่นซีดีกลมๆอ่ะเหรอคะ
0: ถ
1: ู
0: กต้องแล้วอันนั้นล่ะเป็นสัญลักษณ์หมอหูคอจมูกเลยตรงที่เป็นเหมือนซีดีข้างหน้านะคะมันจะเป็นเหมือนกระจกเว้าเพื่อสะท้อนแสงจากโคมไฟเพื่อให้มันสะท้อนส่องไปที่ยังคนไข้อย่างเงี้ยครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องใช้หลักการสะท้อนของแสงแล้วอย่างนี้เดี๋ยวนี้ใช้เป็นนี่เปิดมาก็จะเป็นไฟสองนี้เลยนะคะสำหรับการใส่สายก็ใส่อย่างนี้เลยทุบหมุนปรับให้เข้าที่แล้วก็ดูเปิดไฟปึ๊บวงไฟเห็นไหมครับมันก็จะสามารถปรับขนาดเล็กใหญ่ได้ตรงนี้ก็อยู่ที่ระดับ1ฝ่ามือหรือประมาณ 1.5 เมตร
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวน้องบอลลองใส่ดูครับ

0: โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการตรวจร่างกายกันนะคะอย่างแรกเลย เราต้องใส่ผ้าปิดจมูกปิดปากก่อนนะคะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคอุปกรณ์แรกคือที่ส่องโพรงจมูกด้านหน้านะคะก่อนหมอจะใช้อันนี้ส่องโพรงจมูกวิธีจับเราก็จะจับหงายมืออย่างนี้อุปกรณ์จะวางในท่านี้นะครับแล้วก็3นิ้วนี้จะไว้ เปิดปิดนะครับนิ้วชี้เอาไว้กาดจมูกคนไข้นะครับโอเคมืออีกข้างนึงเราก็จะจับบริเวณคางคนไข้เนาะแล้วก็ดูโพรงจมูกข้อระวังก็คือต้องระวังหนีบขนจมูกคนไข้ด้วยเราก็ดูโพรงจมูกด้านหน้าสองข้างโอเคเนาะโอเคน้องมอสลองทำ
1: แหมน้องบอสตั้งใจตรวจหน้าดูเลยท่าทางไม่เบาเลยนะครับเนี่ย
0: ชิ้นที่2จะเป็นไม้กดลิ้นเอาไว้ดูบริเวณในช่องปากของคนไข้นะคะแต่คนไข้อ้าปากค่ะ
2: น้องบอสเห็นไหมครับมันก็จะเห็นด้านในคอด้านหน้าตรงตรง
3: ค่ะ
2: โอเค
0: ชิ้นต่อไปอันนี้เราจะดูโพรงหลังจมูกละเนื่องจากโพรงหลังจมูกเนี่ยเรามองไม่เห็นได้ในแนวตรงนะครับเดี๋ยวหมอพาน้องบอสมาดูตรงนี้ปกติแล้วเนี่ยโพรงหลังจมูกเราจะมองไม่เห็นทางด้านตรงๆ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: เพราะฉะนั้นเราก็หมอก็ต้องใช้กระจกในการที่จะส่องสะท้อนให้เห็นภาพโพรงหลังจมูกจากด้านหลังอย่างนี้
3: ครับ
0: จะวางอย่างนี้ครับแล้วก็กล่องเสียงเหมือนกันก็ใช้กระจกอีกอันนึงเพื่อส่องดูสะท้อนเห็นภาพสะท้อนดูลงมากล่องเสียงด้านล่างอย่างนี้เนาะคิดภาพออกเนาะเดี๋ยวหมอจะตรวจให้ดูเป็นตัวอย่าง
3: ครับ

0: เมื่อสักครู่เราได้ตรวจโพรงจมูกด้านหน้าด้านหลังตรวจคอไปแล้วกล่องเสียงไปแล้วแล้วเราจะมาตรวจหูกัน
1: ครับผม
0: โอเคก่อนจะตรวจวิธีการตรวจให้ดูก็คือการจับมาจับขายปากกาก็ได้นะคะดึงใบหูคนไข้ให้กางไปด้านหลังดึงขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ส่องดูเราก็จะมองลอดผ่านกระจกเล็กๆนะคะส่องเข้าไปเราก็จะเห็นลูกหูแล้วก็เยื่อแก้วหูด้านในอ่ะเดี๋ยวน้องมอสลองตรวจดูอันนี้
1: จับ
0: จับนี้นะครับจับให้ทันมือฝั่งนี้เราจับใบหูคนไข้เราตาแนบสองดูเห็นไหมครับดูผ่านรูนี้ดูผ่านรูนี
1: ้มีโล่งจัง

0: ก็เรียบร้อยเป็นการส่องหูดู
1: น้องๆได้เห็นการทำงานและอุปกรณ์ต่างๆที่หมอหูใช้งานกันแล้วว่าแต่ว่าหมอหูคอจมูกรักษาโรคอะไรบ้างครับคุณหมอ
0: ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของหูก่อนเนาะหูก็อาจจะมีในเรื่องของขี้หูตันหูชั้นนอกอักเสบไปจนกระทั่งหูชั้นกลางอักเสบหรือจะเป็นประสาทหูเสื่อมก็พบได้บ่อยนะคะถ้าเกิดว่าจะเป็นคอก็อาจจะเป็นคออักเสบทอนซิลอักเสบเจ็บคอนะคะส่วนจมูกก็อาจจะเป็นในเรื่องของภูมิแพ้ไซนัสอักเสบ
2: ทีนี้เนี่ยบอสเข้าใจแล้วค่ะว่าอุปกรณ์ของหมอหูคอจมูกทำงานยังไงแล้วว่าเวลาใช้เนี่ยเห็นอะไรบ้างครับ
0: โอเคนอกจากนี้หมอยังมีการตรวจการได้ยินอีกอย่างนึงนะคะที่จะให้บอสลองไปฝึกตรวจฝึกได้รับการตรวจการได้ยินดีไหมครับ
2: ดีครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องตรวจการได้ยินกันเลยค่ะ
1: นอกเหนือจากการตรวจร่างกายด้วยเครื่องมือต่างๆแล้วคุณหมอหูยังมีอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสำหรับการได้ยินอีกด้วย

0: จะเป็นเครื่องมืออะไรนั้นไปดูกันเลยครับ
1: ห้องตรวจการได้ยินกันเลยเดี๋ยวบอสนั่งตรงนี้นะครับ
2: ครับผม
1: โอเคแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยก็จะต้องใส่ที่ครอบนะคะหูฟังอย่างนี้นะครับนะใส่ให้พอดีหูเสร็จแล้วก็อาจจะถืออุปกรณ์อันนี้ไว้นะมันจะมีปุ่มกดนะบอสก็ทำตามคำสั่งเดี๋ยวจะมีไมค์ที่พูดออกมาจากด้านนอกแล้วพอเขาบอกว่าได้ยินไหมบอสก็ถ้าได้ยินบอสบอสกดนะครับเดี๋ยวลองตรวจกันดู
3: ได้ยินเสียงไหมครับถ้าหนูได้ยินเสียงกดปุ่มต่อมานะครับเริ่มข้างขวาก่อนนะคะเก่งมากครับ
1: เมื่อสักครู่นี้บอสได้ยินอะไรบ้างคะ
2: มีเสียงตู้ดเริ่มมีเสียงมีหลายเสียงเลยค่ะ
1: โอเคเพราะว่าการตรวจได้ยินเนี่ยต้องตรวจหลายๆความถี่นะ
2: ค่ะ
1: แต่ละเสียงที่ตี้เสียงสูงก็จะเป็นความถี่สูงเสียงต่ำๆก็จะเป็นความถี่ต่ำ
2: ค่ะ
1: นะครับโอเคครับเรียบร้อย
0: ผ่านไปแล้วสำหรับการตรวจการได้ยินดูท่าทางน้องบอสจะมีคำถามสงสัยอยากจะถามคุณหมอใช่ไหมล่ะครับ
2: วันนี้เนี่ยบอสได้เห็นการทำงานของคุณหมอแล้วก็ได้เห็นอุปกรณ์หลายๆอย่างของหมอหูคอจมูกแล้วครับแล้ววันนี้เนี่ยบอสก็มีคำถามด้วยครับว่าอย่างเพื่อนบอสเนี่ยใส่หูฟังเป็นเวลานานๆจะส่งผลอะไรต่อหูครับ
4: ปกติแล้วเนี่ยถ้าเจอหมอหูคอจมูกเนาะหมอไม่แนะนำให้ใส่หูฟังเลยครับนะคะนะเพราะว่าปกติการใส่หูฟังเป็นเวลานานๆมันก็มีผลทำให้เกี่ยวกับประสาทหูชั้นในได้การทำอันตรายในประสาทหูชั้นในเนี่ยมีหลักๆก็มี2 อย่างก็คือเสียงดังมากๆ
2: คร
4: ับ เสียงดังระยะเวลานานๆ
2: อย่างที่เราแคะขี้หูอะคะมันจะส่งผลเสียร้ายแรงมากที่สุดคืออะไรครับ
4: ผลเสียเลยเนี่ยถ้านิ้วเราสกปรกเนาะมีใส่เข้าไปในหูโดยที่เราก็มองไม่เห็นไปแคะมันก็อาจจะทำอันตรายหูชั้นนอกทำให้มีการอักเสบของหูชั้นนอกทำให้ปวดมีหนองหูอื้ออีกเรื่องนึงที่หมออยากฝากไว้คือการที่น้องๆเด็กๆเนี่ยชอบเอาลูกปัดหรือของเล่นเนี่ยยัดเข้าใส่จมูกหรือใส่หูอันนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่ควรทำเลยนะคะนะเพราะว่ามันจะทำอันตรายต่อโพรงจมูกหรือใส่เข้าไปในหูก็อันตรายกับเยื่อแก้วหูหรือว่าหูชั้นนอกได้นะคะแล้วก็เป็นอันตรายถ้าเกิดว่าจมูกเนี่ยมันต่อกับคอถ้ามันของเล่นตกลงไปในตรงหลอดลมอันนี้ก็โหอันตรายทำให้หายใจไม่ออกได้เลย

0: เซฟตี้คิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนเนี้ยลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกัน
2: โอเคค่ะแม
1: ่หิวน้ำ
2: น้ำจังเลยน้ำดีกว่า
1: ชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
2: ก่อนนะ

0: ั้นนะคะ
1: โอ้โหแล้วใช้น้ำยาพวกนี้ได้ยังไงคะลูกมันเป็นสารเคมีอันตรายมาเลยค่ะมาคุณแม่เดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวคุณแม่ล้างให
0: ้ทั้งแสบตาทั้งคัน
1: โอ้ยก็แน่นอนค่ะลูกเนี่ยสารเคมีเนี่ยพวกนี้มันเป็นสารเคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
0: ค่ะ
1: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตให้สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเขาอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาติตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: หนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัย

0: นั้นเอ๊ะเขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ทรงราชทูตไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ทรงราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
0: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
1: ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
2: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
4: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
0: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย็น
5: ฮาชูฮาชูฮาชู
6: ท่านรัชทูตแพ้ขนแมวในพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
7: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
4: แย่แล้วจะมาส่องแสงอะไรตอนนี้เก่นแก้ว
7: เอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
1: เด็กๆกลับมาพอดีเลยปูเปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
0: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
1: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
4: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
1: very good
4: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอคะคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

ับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีนับหนึ่ง
1: สวัสดี Red Green Yellow
2: วันนี้ตื่นนอนอาบน้ำแต่งตัวแต่เช้าเร็วกว่าทุกวันจะออกไปไหนหรอ
1: วันนี้โรงเรียนจะพานับหนึ่งไปทัศนศึกษาที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุคชาติเลยต้องรีบเตรียมตัวกว่าปกติทุกวันจ้ะเดี๋ยวขึ้นรถไม่ทันเพื่อน
3: ๆน่าสนุกจังเลยเยลโล่ขอไปด้วยได้ไหม
1: ได้สิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปทัศนศึกษากับน้ำหนึ่งด้วยกันไหม
4: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
3: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
0: 1 2 3 Let's go

0: ตอนนี้กี่โมงแล้วนะ
1: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูนาฬิกาด้วยนะว่ากี่โมงแล้วทุกคนตอบพร้อมกันนะตอนนี้เวลานาฬิกา30นาที
0: เก่งมากทุกคนเดี๋ยวเยลโล่ทวนวิธีการดูนาฬิกาให้นะก่อนอื่นเพื่อนๆมาดูที่หน้าปัดนาฬิกากันก่อนเข็มสั้นของนาฬิกาเป็นตัวชี้ชั่วโมงเมื่อเข็มสั้นเดินไป1ช่องใหญ่จะใช้เวลา1ชั่วโมงหรือ60นาทีส่วนเข็มยาวใช้บอกนาทีเมื่อเข็มยาวเดินไป1ช่องเล็กเท่ากับ1นาทีเข็มยาวเดินไป1ช่องใหญ่เท่ากับ5นาทีแล้วถ้าเดินครบรอบจะเท่ากับ1ชั่วโมงหรือ60นาทีเท่ากับที่เข็มสั้นเดิน1ช่องใหญ่เลยเมื่อกี้นับ1ดูนาฬิกาเวลา8นาฬิกา30นาทีเข็มสั้นชี้อยู่ระหว่างเลข8และเลข9และเข็มยาวชี้ที่เลข6นั่นเองสำหรับนาฬิกาดิจิตอลก็อ่านได้ง่ายขึ้นตัวเลข2ตัวหน้าบอกชั่วโมงส่วนตัวเลข2ตัวหลังบอกนาที
2: วันนี้เรามาทัศนศึกษากันที่อุทยานธรรมชาติวิทยาศิริรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดลสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานระดับสากลแห่งแรกในประเทศไทยรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรจากตำรายาที่หายากมากกว่า900ชนิดเดี๋ยวครูจะแจกตารางกำหนดการของวันนี้ให้ทุกคนนะคะ
0: นับหนึ่งและเพื่อนๆลองดูตารางกิจกรรมซิว่ากิจกรรมแรกคืออะไรและเริ่มเวลาเท่าไหร่พร้อมทั้งบอกด้วยนะว่าเข็มสั้นและเข็มยาวชี้ที่เลขอะไร
1: กิจกรรมแรกคือกิจกรรมดูนกเริ่มเวลา9นาฬิกาเข็มสั้นชี้ที่เลข9ส่วนเข็มยาวชี้ที่เลข12
0: กิจกรรมสุดท้ายทำยาดมสมุนไพรตอนเวลาเท่าไหร่นะ
1: กิจกรรมทำยาดมสมุนไพรเวลา10นาฬิกา15นาทีเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข10และเลข11เข็มยาวชี้ที่เลข3
0: เก่งมากเลยทุกคนตอนนี้ก็ใกล้เวลา9นาฬิกาแล้วเราไปดูนกกันดีกว่า

0: เดี๋ยวคุณครูจะแจกอาหารว่างนะคะก่อนรับประทานอาหารว่างเราต้องทำอะไรก่อนต้องล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดค่ะ
1: เมื่อสักครู่นับหนึ่งและเพื่อนๆใช้เวลาในการสำรวจสวนสมุนไพรเท่าไหร่นะ
0: เรามาเริ่มสำรวจสวนสมุนไพรตอนเวลา 9:30 นาทีตอนนี้เวลา 10:00 นแสดงว่านับหนึ่งต้องนับเวลาย้อนถอยหลังไปนั่นก็คือ 10:00 ลบ 9:30 นาทีเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะนับหนึ่งเริ่มสำรวจสวนสมุนไพรเวลา 9:30 นาทีสำรวจเสร็จเวลา 10:00 เพราะฉะนั้นนับหนึ่งใช้เวลาในการสำรวจสวนสมุนไพร 30 นาที
1: เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกัดรูปโลโก้อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติ1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลยเดี๋ยวเราไปล้างมือให้สะอาดแล้วมารับประทานอาหารว่างกันจะได้ไปทำกิจกรรมอื่นๆต่อนะ
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มาทัศนศึกษาที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

คือปกติวิชาสุขศึกษาเนี่ยเป็นวิชาบังคับที่เรียนแค่สัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้นเมื่อสัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้นเนี่ยโอกาสที่จะพบเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อย

0: นั้นดูซิว่าการเปลี่ยนแปลงทางเพศโดยต่อมพี่ตูอิตาลีแกรนเป็นตัวกำหนดทำให้เราต้องเปลี่ยนแปลงเนี่ยอันเดอร์อาร์มแฮร์คืออะไรคะโขนรักแร้นะคะมีขนรักแร้เปลี่ยนแปลงพิวบิกแฮร์คือขนเพชรนะคะขนซึ่งที่ในที่รักนะคะเทสติคอลคืออะไรคะอันท้าใหญ่ขึ้นที่เขาแล้วทั้งใหญ่หรือยาวขึ้นมาดูความผู้หญิงบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะคะอันเดอร์อาร์มแฮร์ขนรักแร้เหมือนกันเดียวนะผู้ชายนะคะฮิปกรอสคืออะไรฮิปเอลเอลหรอฮิปแบบฮิปอะไรคะสะโพกก็ขยายใหญ่ขึ้นพิวบิกแฮร์ขนในที่เราไม่ได้แต่ขนอย่างเดียวเลยนะคะเมนสเตรชั่นประจำเดือนเดือนแล้วแต่ตัวนี้แปลว่าอะไรคะฟันเปียกถูกต้องนะคะเห็นไหมมันทายกันได้
1: พอเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกลางทางเวลามีคำถามอะไรเนี่ยเด็กจะติดต่อสื่อสารกับครูก็น้อยหรือครูจะอยากคุยกับผู้ครองก็น้อยเลยต้องมีช่องทางหนึ่งที่สามารถคุยกันได้ซึ่งสังเกตเห็นว่า Facebook กับ High Five เนี่ยเด็กเล่นกันเยอะมากเราก็อยากจะดึงตรงนี้เข้ามาเป็นประโยชน์ของเรื่องการเรียนการสอนแผนแรกที่เด็กก็คือเด็กเข้ามาสมัครให้นักเรียนเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะก็คือมีวันแรกที่เข้าสอนเราก็จะมีใบคำชี้แจงงานว่าจะต้องนักเรียนต้องเข้ามาสมัครที่เว็บนี้จริงๆแล้วเว็บไซต์นี้ครูไม่ได้เขียนขึ้นมาเองนะคะโซเชียลโกลเนี่ยมันเป็นเว็บฟรีมันเป็นเว็บสำเร็จรูปของต่างประเทศเพียงแต่สมัครเป็นสมาชิกแล้วก็แค่เปลี่ยนเป็นภาษาไทยขั้นตอนไม่ยุ่งยากค่ะครูทุกวิชาทุกกลุ่มสาระก็ใช้ได้ก็ทำได
2: ้และวิธีที่เราสร้างเว็บของตัวเองนั้นก็ไม่ยากครับให้เราเข้าไปที่ผลงานเผยแพร่และคลิกที่คู่มือการใช้โซเชียลโกในนี้ก็จะมีบอกวิธีอย่างละเอียดครับตั้งแต่การดาวน์โหลดและการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
3: ครั้งแรกก็ยังมีแบบสงสัยงงๆอยู่บ้างว่าอาจารย์เขาให้ทำอะไรก็พอสมัครไปแล้วมันคล้ายๆกับ Facebook ค่ะ
1: คือหลังจากที่เด็กเขาสมัครกันครบหมดแล้วคุณว่าโอเค 100% ดูจากสมาชิกเนี่ย 100% และเด็กเข้ามาครบแล้วอันเนี้ยเรียบร้อยผ่านขั้นตอนที่1แล้วครูก็แจกเป็นใบผู้ครองแจ้งให้ผู้ครองทราบว่าผู้ครองก็ควรสมัครเว็บนี้เด็กก็สมัครเว็บนี้ด้วยเป็นเว็บของครูซึ่งจะต้องชี้แจงชิ้นงานทุกอย่างอยู่ในเว็บหลังจากที่มีจดหมายแจ้งผู้ครองไปนะคะผู้ครองก็ตอบรับมาบางก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่จะสมัครยังไงพอหลังจากที่บอกเด็กเข้าไปอีกว่าเนี่ยนักเรียนทำไม่ได้ก่อนถ้านักเรียนไปสอนผู้ครองได้นักเรียนก็จะได้คะแนนเพิ่มนั่นคือกลยุทธ์ว่าคือการสอนเขาคือยิ่งเพิ่มความรู้ตัวเองนักเรียนเขาก็กลับไปสอนผู้ครองผู้ครองก็สมัครมาได้พอครูเห็นว่าผู้ครองสมัครได้ครูก็เข้าไปทักทายในเว็บเลยผู้ครองช่วยจะเข้ากลุ่มผู้ครองด้วยนะคะเพราะมันจะมีการจัดกลุ่ม

0: มีกลยุทธ์นิดนึงก็คือทุกวันศุกร์ครูจะอัปเดตคะแนนให้เขาว่าชิ้นงานอะไรส่งไม่ส่งและให้ผู้ปกครองต้องเข้ามาดูว่าผู้ปกครองต้องตรวจว่าส่งไม่ส่งเป็นการกระตุ้นผู้ปกครองจะต้องรู้แล้วต้องมีการตรวจงานได้แล้วนักเรียนก็รู้ว่าผู้ปกครองต้องรู้แล้วนะคะแนนเราไม่ได้ส่งการบ้านเนี่ยครูติ๊กทุกสัปดาห์เลยเพราะนั้นเขาก็จะไม่ค่อยหลุดตรงนี้ถ้าผู้ปกครองกับนักเรียนใส่ใจแต่ถ้าผู้ปกครองสงสัยอีกนักเรียนสงสัยเขาก็ตั้งคำถามอยู่ตอนนี้กลยุทธ์ที่2คือฝึกให้นักเรียนส่งข้อความหรือส่งเมสเซจครูก็จะใครส่งมาหาครูได้แล้วส่งจดหมายมาได้ครูก็จะติ๊กเหมือนว่าเป็นการให้คะแนนแต่เป็นการเช็คว่าเขาเข้ามาเป็นไหมซึ่งสอดคล้องกับศตวรรษการเรียนรู้ที่21ครูจะต้องส่งเสริมพัฒนานักเรียนอยู่แล้วเช่นได้แก่ทักษะการคิดทักษะการสื่อสารทักษะการใช้เทคโนโลยีทักษะชีวิตซึ่งครูทุกคนจะต้องตระหนักและรู้ว่าเราต้องพัฒนาศักยภาพนักเรียนเหล่านี้ขึ้นมาในจุดข้อแรกคือเรื่องของความสามารถในการสื่อสารเด็กก็จะมีการโต้ตอบมีการออนไลน์คุยกับครูพอครูเข้าไปทักเด็กก็จะตอบการฝึกการใช้ภาษาที่ถูกต้องมีข้อมูลการวางเมสเซจเหมือนข้อความจดหมายที่จะถามครูเพราะนั้นถ้าเขาเขียนภาษาไม่ถูกต้องครูก็จะคอมเมนต์เข้าไปบอกว่าต้องเขียนอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้นะคะส่วนที่2เรื่องของการคิดการคิดมีคิดแก้ปัญหาคิดสร้างสรรค์อย่างเช่นทําอะไรไม่ได้เขาก็สามารถสื่อสารถามคนนู้นถามคนนี้ได้เป็นการแก้ปัญหาในชีวิตจริงๆของเขาซึ่งต้องวางแผนต้องแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาส่วนอีกด้านหนึ่งเรื่องทักษะชีวิตก็คือในชีวิตประจำวันที่เขาเกิดขึ้นมีเหตุการณ์มีเรื่องราวอะไรเขาก็มาเล่าต่อกันฟังเสร็จแล้วก็มาวางในเว็บบ้างมาทำอะไรที่เป็นรูปแบบใหม่ๆอีกข้อหนึ่งเรื่องความสามารถการใช้เทคโนโลยีการใช้ไม่ว่า Excel ไม่ว่า Word PowerPoint ธรรมดาที่ครูสอนกันทั่วๆไปนั่นคือเทคโนโลยีแต่เราต้องการที่ขั้นสูงที่ใช้ทักษะการคิดด้วยซึ่งเด็กต้องคิดเองเช่นการทำบล็อกก็ต้องสรุปสั้นๆที่มาวางการก๊อปวางเนี่ยคนอื่นเขาก็รู้ต้องมีอ้างอิงเข้ามาเกี่ยวข้องคือเป็นการสอนในเรื่องที่เขาต้องใช้ในชีวิตประจำวันแต่ไม่สามารถสอนในห้องเรียนได้เพราะเวลาจำกัดในเรื่องของตัวชี้วัดและมาตรฐานของวิชาศึกษาอยู่แล้วมันมีในเว็บไซต์ของครูที่เขียนว่าอยากเรียนรู้เรื่องเพศนักเรียนอยากจะรู้เรื่องอะไรมากกว่านี้เข้าไปคลิกในเว็บครูเช่นทำไมไข่ดำเรื่องบางเรื่องเราไม่รู้ในหนังสือมันไม่มีแต่ในนั้นเป็นเรื่องที่มันควรจะรู้และถูกต้องนะคะ
1: เช่นอย่างเพศนี้เขาก็จะมีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเพศที่มากกว่าในห้องอะครับสมมุติในห้องเขาไม่ได้สอนเรื่องนี้เพราะว่าเขินอายแล้วก็สามารถไปโพสต์หาอาจารย์บอกว่าอันนี้ผมอยากรู้มากขึ้นอันนี้ผมยังไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้แล้วอาจารย์เขาจะมีการตอบกลับมาครับ
2: ครูสมอนเขาก็จะใส่พวกเหมือนกับความรู้ออนไลน์เลยคือความรู้เกี่ยวกับวิชาสุขศึกษาเหมือนกับว่าได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่มีในห้องเรียนเราได้แบบเปิดโลกให้กว้างขึ
0: ้
2: น
0: ในสังคมออนไลน์ในเว็บของครูเนี่ยคนเข้ามาอันดับที่หนึ่งที่เน้นคือลูกศิษย์ของตัวเองคือนักเรียนในโรงเรียนที่เรียนสอนเนี่ยทุกห้องศึกษามันทุกห้องอยู่แล้วปัญหาที่หนึ่งคือเรารู้จักแค่ใน50คน60คนในห้องเราหรือเปล่าไม่ใช่เราควรที่จะไปรู้จักม.1อีก14 15ห้องข้างนอกเราต้องรู้จักกันด้วยเขาก็จะรู้จักกันโดยการที่ไปทักทายคุยกันซึ่งมีรูปภาพจริงคือเราจุดเน้นว่าต้องมีรูปภาพจริงทุกอย่างข้อมูลจริงหมด

0: ในชิ้นงานเนี่ยครูจะต้องดีไซน์ออกแบบว่าคุณต้องไปอ่านงานของเพื่อนทุกงานและคอมเมนต์ตัวที่1แล้วจะมีชื่อคอมเมนต์เขาอยู่อันที่2ก็คือเพื่อนต่างห้องคอมเมนต์มาด้วยก็มีคะแนนเพิ่มเข้ามาด้วยมีเพื่อนต่างห้องคือเขาได้สังคมของเขาขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็จะมีผู้ปกครองซึ่งผู้ปกครองเนี่ยไม่ใช่แค่คอมเมนต์ลูกตัวเองผู้ปกครองก็ต้องคอมเมนต์ลูกคนอื่นด้วยแล้วการที่ไปคอมเมนต์เนี่ยไม่มีฟีดแบคด้านลบเลยโอ้เพิ่มนี้อีกนิดนึงสิเพิ่มนี้อีกหน่อยนึงนะทำเนี้ยปรับตัวหนังสือดีแล้วเพิ่มอีกนิดนึงเป็นการเชียร์อัพตลอดจะไม่มีการที่จะไปตำหนิกันนะคะมีการเชียร์ผู้ครองก็เช่นกันเดี๋ยวจะมีเรื่องของการทำคลิปวิดีโอและเดี๋ยวจะให้พวกเราเข้าไปดูเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนะคะแล้วก็เขาจะอัดใส่ YouTubeให้เราไปดูว่าเขาถ่ายทำอย่างไรซึ่งเข้าไปวางอยู่ในเว็บครูด้วย
1: จริงๆแล้วเราเพิ่งรู้จักกันมานานแล้ว
2: เออใช
1: ่คุณน่ารักขอบคุณ
3: ขอฝากเพื่อนๆทุกคนว่าอย่าเพิ่งมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนะ

0: คือเราไปโพสต์ลง YouTube แล้วเราก็เอาลิงก์อ่ะมาวางในเว็บของครูสุมนเพราะว่าวางเนี่ยเพื่อนหลายๆห้องเขาก็จะมาคอมเมนต์ว่าคนนี้ดีจังเลยที่แสดงผลงานอย่างนี้มันทำให้รู้เหมือนกับว่าเรื่องที่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ว่ามันจะส่งผลเสียยังไง
1: หลายคนตอนแรกผู้ครองก็แอนตี้ว่าทำไมครูต้องเอาลิงก์มาวางตลอดเราบอกว่าแค่ม.1ก็ได้แค่นี้นะคะเอาที่ถูกต้องไปก่อนส่วนโตขึ้นเขามีความการคิดการแก้ปัญหาหรือการสรรหาสิ่งที่ดีใส่เขาเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเองแต่ตอนนี้ขอให้เขาคล่องกับเรื่องที่ถูกต้องในสิ่งที่ปลอดภัยสำหรับตัวเขาก่อนค่ะ
2: พอมีเว็บเข้ามาเนี่ยตรงส่วนนี้คือช่วยเราได้อย่างนึงว่าเราได้รับรู้พฤติกรรมของลูกเราแทนที่ว่าบางทีเราจะต้องขับรถมาโรงเรียนเดินทางมาโรงเรียนหรือว่าเจอกันครั้งนึงก็คือตอนเปิดเทอมเรียกประชุมผู้ปกครองจะได้เจอกันมันไม่ใช่แล้วเราสื่อสารได้เร็วขึ้น
3: จากเดิมที่เราเป็นแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแทบไม่รู้จักคือไม่อยากจับคอมพิวเตอร์เลยอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มที่จะเข้าไปศึกษาแล้วก็มันเหมือนได้อะไรใหม่ๆแล้วก็บางทีลูกเนี่ยเข้าเน็ตหรือเข้าอะไรแล้วเนี่ยเราอยากจะเข้าไปดูว่าเขาทำอะไรบ้างกับคอมพิวเตอร์ตรงเนี้ยซึ่งถ้าเราไม่มีความรู้เลยเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปสืบค้นได้ว่าลูกเราทำอะไรกับอินเทอร์เน็ตตรงนั้นค่ะ
4: อย่างเขาจะเข้าไปดูคะแนนอันนี้ได้เท่าไหร่อันนี้อาจารย์สมมุติเขาก็จะมีแบบว่ามีจดหมายมาถ้าใครส่งช้าแกก็จะติ๊กสีแดงคือช้าถ้าติ๊กสีแดง2ตัวก็คือจะเป็นว่าคุณปลอมลายเซ็นแม่คือตรงเนี้ยคือแกจะมีเก็บรายละเอียดหมดเลยคือแม่ก็จะชอบเป็นอะไรที่มันอัปเดตคะแนนแล้วเราสามารถช่วยลูกเราได้ว่าต้องเตรียมงานอะไรบ้าง
1: เด็กหลายคนเนี่ยครูเหมือนจะดุเด็กจะรู้สึกห่างกันมากเลยหลังจากทำตัวนี้เด็กใกล้กับเรามากคุยทุกวันเช้ามาครูต้องเปิดเว็บขึ้นมาทุกวันเหมือนเป็นต้องเปิดตอบคำถามแต่ถ้าเขาตั้งคำถามมาแล้วครูก็ไม่ตอบทิ้งไว้วันก็ไม่ตอบ2วันไม่ตอบเขาไม่เข้าแล้วถามว่าสำเร็จไหมสำเร็จระดับหนึ่งแต่มันก็มีข้อแก้ไขที่เราต้องแก้ไขโซเชียลโกนี่มันเหมือนเปรียบเสมือนห้องเรียนเสมือนจริงนะคะมันเป็นห้องเรียนที่ครูกับนักเรียนสอนกันแต่ไม่เหมือนกับ Facebook ทั่วไปที่คุยธรรมดาแต่นี่มันห้องเรียนพอนักเรียนทำงานอะไรสำเร็จเขาก็มาอัพเก็บไว้เป็น e-portfolio เก็บผลงานของตัวเองไว้พอตอนนี้เทอมหนึ่งให้นักเรียนคุ้นเคยกับการคุยกับเพื่อนคุยกับอะไรลองเฟซส่งเพลงใส่เพลงใส่เสียงอะไรเรียบร้อยแล้วพอเทอมหน้าครูก็จะวางแผนว่าเขาควรจะต้องมีชิ้นงานอะไรเกิดขึ้นที่เกิดจากความคิดจริงๆของเขาโดยที่ไม่ก๊อปปี้หวังในการประเมินผลในวิชาสื่อสารนะมันจะแยกเป็น K

เรื่องความรู้ A เรื่องเจตคติแล้วก็ P เรื่องการปฏิบัติเรื่อง K เนี่ยเราจะไม่เน้นเพราะบางทีการส่งงานเขาอาจจะไม่ได้ทำเองเขาอาจจะไปลอกไปก๊อปปี้ไปลอกเข้ามาในเรื่ององค์ความรู้เนี่ยจะต้องอยู่ในโรงเรียนซึ่งจะต้องสอบแต่อีก2ตัวที่คือเรื่องของ P เรื่องการปฏิบัติกับเจตคติเนี่ยฝ่ายเรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงานมีวินัยมีความรับผิดชอบทุกอย่างเนี่ยมัน

เรียนรู้เขาสามารถไปค้นหาเว็บอะไรก็ได้แล้วก็มีแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องไม่ใช่ไปเอาของเขามาโดยที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงพอครูรู้ว่ามันผิดหรือเขาอ้างอิงมาผิดเนี่ยครูแก้ให้เขาทันทีเลยแล้วครูก็บอกว่าครูแก้ให้แล้วนะหนูอ้างอิงผิดจริงๆแล้วอีกอันนึงที่ต้องบอกเน้นอีกอันนึงนะคะตัวเองอย่าลืมว่าตัวเองสอนวิชาอะไรตัวเองไม่ได้สอนคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือเฉยๆเนื้อหาจริงๆอยู่ในห้องเรียนทุกอย่างอยู่ในห้องเรียนตัวนี้เป็นตัวเสริมที่บอกว่าในชั่วโมงห้องเรียนคาบเดียวมันไม่พอหรอกมันต้องมาคุยกันข้างนอกมันต้องมีงานชิ้นงานที่เรามาค้นคว้าหาความรู้ข้างนอกด้วยเพราะชีวิตจริงคือนอกห้องเรียนไม่ใช่ในห้องเรียนคือ 95% คือเรารู้ไม่พอเรารู้แล้วแค่จำเก็บไว้คนเดียวไม่ได้เราบอกต่อเป็นการย้ำความรู้ไปเรื่อยๆคือทำให้เรารู้ว่าทฤษฎีการเรียนรู้นั้นเด็กถ้าแค่ฟังครูพูดอย่างเดียวมันก็คือแค่จำแล้วมันก็จะลืมได้แค่ 5% มันจะมีขั้นสูงสุดขั้นมาว่าเข้าใจมีเรื่องวิเคราะห์สังเคราะห์มันมีทุกๆอย่างนะคะแต่สูงสุดที่ตอนนี้ที่นักทฤษฎีรู้แล้วว่ามันยั่งยืนถาวรนั่นคือทฤษฎีของการที่บอกต่อคือ 95% คือเรารู้ไม่พอเรารู้แล้วแค่จำเก็บไว้คนเดียวไม่ได้เราบอกต่อเป็นการย้ำความรู้ไปเรื่อยๆพอถามกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมันก็จะย้ำความรู้เข้าไปอีกย้ำแน่นขึ้นไปอีก

0: วิชากระบี่กระบองกลายเป็นวิชาที่กำลังจะหายไปจากการศึกษาไทยโดยมีกีฬาแขนงศิลปะป้องกันตัวจากต่างชาติเข้ามาแทนที่นั่นเป็นเพราะเด็กไทยมักมองว่าศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยไม่ทันสมัยเชยและน่าเบื่อจนทำให้คุณครูบางท่านรู้สึกท้อใจที่จะสอนให้นักเรียนเกิดความสนใจวันนี้รายการครูพบกูรูจึงขอเชิญครูแปลงประธานมูลนิธิมวยไทยชัยยามาช่วยแนะนำการสอนให้นักเรียนเกิดมุมมองใหม่ๆต่อวิชากระบี่กระบอง
1: เมื่อก่อนครูจะดูหนังจีนบ้างแล้วอยากเรียนไทเก๊กอยากเรียนเซาหลินอยากเรียนทุกอย่างที่มันเวอร์มากเลยชอบมากแต่ไม่เคยคิดถึงมวยไทยเมื่อก่อนมองแต่ว่ามันเป็นสมบัติล้ำค่าสมบัติชิ้นหนึ่งที่เราควรเก็บเราควรเก็บไว้เราควรส่งต่อแต่ตอนนี้พอเราเรียนลึกเข้าไปในวิถีเนี่ยมันเป็นวิถีของคนคนพุทธหรือคนไทยหรือคนที่มีศาสนาในโลกนี้ชาติไหนก็ตามถ้าไม่มีศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติเลยเขาเรียกคนเถื่อนครับเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นแต่ว่าทำจะมีได้ต่อเมื่อตรงนั้นมันมีลายเส้นมันมีการบันทึกมันมีการส่งต่ออย่างน้อยมีการพูดต่อเนี่ยคือมันเก่ากว่าการบันทึกอีกถ้าคุณมีตรงนี้คุณต้องภูมิใจและควรรักษาไว้ให้กับคนลูกหลานต่อไปมันหาค่าไม่ได้มันสำคัญกว่าสิ่งที่เราเห็นมาก่อนมันไม่ใช่กีฬามันเป็นสิ่งที่เหมือนคนไทยอ่ะเหมือนชาติไทยเหมือนวัฒนธรรมไทยที่อยู่ตรงนั้นทั้งหมดอ่ะตอนนี้ไม่คิดจะสอนคนหรอกคิดแต่ว่าอย่าอนุรักษ์เก็บไว้ในตัวเราที่เราชอบพอเรียนไปเรียนไปรู้สึกว่าเอ๊ะได้ช่วยครูเผยแพร่แล้วก็เริ่มมีคนสนใจมาถามสนใจอยากเรียน
2: คือผมอยากได้แบบฝึกใหม่ๆนะครับแบบฝึกใหม่ๆในการของเรื่องกระบี่กระบองนะครับในการแบบการรับการฟันเทคนิคต่างๆที่เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กสนใจในเรื่องของกระบี่กระบอง
3: ก็อยากจะได้เทคนิคในเรื่องของความรู้แปลกๆใหม่ๆในเรื่องของการที่หาค้นหาวิถีทางที่จะทำให้เด็กนั้นสนใจในเรื่องของการเรียนวิชากระบี่กระบองแล้วก็สนใจในเรื่องของวิชาศิลปะวัฒนธรรมไทยในเรื่องของกีฬาไทย
4: ลักษณะของวิชากระบี่เนี่ยมันจะเป็นวิชาที่อนุรักษ์ประเพณีไทยถ้าสมมติว่าเราได้เทคนิคที่มันค่อนข้างร่วมสมัยมานะคะมาสร้างแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจให้เด็กเกิดมีความรู้สึกว่าอยากเรียนในวิชานี้เพิ่มขึ้นก็จะทำให้วิชานี้มันได้สืบทอดแล้วก็สอนไปได้อีกนานๆ
5: การสอนกระบี่กระบอง

0: เป็นวิชาที่เด็กๆเองก็รู้สึกไม่ค่อยสนุกสนานกับมันเพราะงั้นก็หวังว่าถ้าเราได้ไปเวิร์กช็อปกับคุณครูแปลงแล้วเนี่ยเราก็จะได้เทคนิคได้รูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนได้เห็นสื่อการสอนแล้วก็ได้รูปแบบที่จะเอามาประยุกต์ใช้กับวิชาของเราเองเนี่ยให้มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะ
1: ปัจจุบันนี้ที่เราเจอเหตุการณ์เนี่ยคือผมก็เจอเหมือนกันนี่ว่านักเรียนไทยหรือคนไทยเนี่ยเยาวชนไทยอ่ะกับเบื่อหน่ายไม่สนใจกระบี่กระบองไม่ชอบเลยคือจะหนีแล้วไม่อยากเรียนอ่ะอาจารย์เจอไหมครับ
2: เขาไม่ค่อยสนใจแล้วครับเพราะว่าหนึ่งเพราะว่าเอ้ยครูครับผมจะเรียนไปทำไมนี่เป็นกีฬาแต่สมัยโบราณปู่ย่าตายายแล้วครับคือมันคำว่าเรียนไปทำไมมันไม่ค่อยมีประโยชน์แต่ว่าทำไมผมจะเรียนกีฬาอย่างอื่นทำไมจะไม่ได้อะไรมาเนี่ย
0: กระบี่กระบองเป็นกีฬาไทยที่รูปแบบของการเรียนการสอนเนี่ยมันจะมีขั้นตอนของมันที่ต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่1จนถึงขั้นตอนสุดท้ายทีนี้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะใจร้อนใจร้อนแล้วก็ขาดความอดทนความมุ่งมั่นเพราะฉะนั้นในท่าบางท่าเช่นแม้เพียงแค่ท่าพรมนั่งพรมยืนเนี่ยก็เป็นอุปสรรคในการสอน
1: ทำอย่างไรที่เรามีอยู่เด็กมันเกิดความรักการที่ทำตรงนี้ได้ก็เราต้องมีรูปแบบทุกคนมีรูปแบบในการเดิน1 2 3อยู่แล้วแต่ว่าขั้นตอนที่เราจะมาเดิน1 2 3บางครั้งก็มีกระบวนการเตรียมการสอนหรือนำเข้าสู่บทเรียนทุกคนใช่ไหมครับถ้ามีตัวนี้มันจะทำให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยกระบี่กระบองไม่น่าเบื่อหน่ายอาจจะเท่ก็ได้นะครับก็ต้องจูนตรงนี้ไปแม้แต่พูดประวัติศาสตร์ได้ฟังนั่นคือการเล่าเป็นการจูนความคิดเข้ามากับวิธีปฏิบัติว่าก่อนที่ให้เป็นลำเนี่ยเรามีตรงไหนบ้างให้เขารู้สึกชอบไหมอาจารย์มีแนวอะไรคิดเพิ่มเติมไหมครับ
2: ผมคิดว่านะครับน่าจะเป็นการจัดกิจกรรมให้เด็กต้องมีแบบสอดแทรกพวกมีแบบต้องท่ารำด้วยแบบมีสอดแทรกพวกกิจกรรมต่างๆคือเพราะว่าเด็กทุกวันนี้คือเขาหนึ่งคือเขาไม่สนใจแล้วใช่ไหมฮะทีนี้เขาเกิดความเบื่อหน่าย
3: ก็น่าจะเหมือนกันนะ
1: ครับ
3: คือสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดเด็กไม่สนใจเนี่ยมันต้องหาแรงกระตุ้นเป็นในเรื่องของกิจกรรมหรือว่าอะไรคือให้เขา เขาได้มีการกระทำร่วมกันนะแล้วเราจะเป็นผู้คอยดูแล้วก็เป็นผู้ที่คอยชี้แนะเขาเล็กๆน้อยๆแล้วก็ให้เกิดความรักความชอบในตัวนี้เอง
0: ก็ด้วยความที่เราก็คงจะกังวลเรื่องหลักสูตรเพราะในหลักสูตรต้องยอมรับว่าเราเนี่ยต้องปฏิบัติตามหลักสูตร
1: ใช่ครับใช
0: ่แกนกลาง2551ทีนี้ตัวชี้วัดที่กำหนดให้เนี่ยเราต้องมาตีให้แตกว่าจะเอากระบี่กระบองไปพัฒนาเด็กให้เกิดตามตัวชี้วัดหรือจุดประสงค์ที่ต้องการอย่างไรนี้ถ้าเกิดเรามุ่งกับจะให้เกิดตรงนั้นมากนักมันก็ทำให้กระบี่กระบองมันด้อยค่าลงเพราะเราต้องการให้เด็กแข็งแรงเราต้องการให้เด็กเคลื่อนไหวได้ทักษะในการเคลื่อนไหวถูกต้องดังนั้นพอเราต้องเอาหลายๆเรื่องมาผสมกันแล้วกระบี่กระบองยังคงอยู่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ท้าทายก็เลยคิดว่าก็เห็นด้วยเด็กที่จันว่าก็คือทำยังไงดีให้เด็กเขารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวรอบตัวเขาทั้งหมดเลยขณะเดียวกันเราก็พยายามที่จะต้องใส่เรื่องราวที่เป็นขั้นตอนของกระบี่กระบองเนี่ยยังเหมือนเดิมแต่เราไม่มุ่งเน้นสเต็ปอย่างกระบี่กระบองครบถ้วนทุกประการแต่ยังคงมีอยู่นะคะแต่ต้องพยายามประยุกต์สอดแทรกแล้วก็ทำให้สนุก
4: ถ้าสมมติว่าเรามีวิธีการหรือการจัดกิจกรรมที่ทำให้เด็กเกิดแรงจูงใจมีแรงผลักที่จะให้แกแบบมันเรียนได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้มันก็จะมีแรงจูงใจที่ทำให้เด็กเนี้ยอยากเรียนแล้วก็ไม่เบื่อหน่ายในวิชานี้
5: กูรูเริ่มต้นการเวิร์กช็อปโดยการสาธิตเทคนิคการสอนไปเล่นไปเพื่อใช้ในการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนให้มีสมาธิอยู่กับการฝึกของคุณครูตลอดชั่วโมงเรียน
1: ก็นี่คือเดี๋ยวเราก็มาเข้าสู่การว่าเราจะเอาเทคนิคยังไงมาทำให้เด็กรู้สึกอยากสนุกกับการเรียนมากกว่าเราไม่ได้มาเรียนพื้นฐานกันนะครับเราเพียงแค่เราจะชี้ประเด็นว่าถ้ามีขั้นตอนฝึกอย่างนี้แล้วเจอปัญหาจะทำยังไงมากกว่านะครับตรงนี้ก็จะคุยกันแล้วก็มีการลองทำดูแล้วก็เอาไปใช้นะครับให้ครูไปใช้ด้วยเราร่วมกันตรงนี้ว่าอันนี้เราก่อนเรียนกระบี่กระบองทุกคนมีครูเราขอนิดนึงนะครับขอไว้ครูบาอาจารย์นิดนะครับพวกเรานะครับพี่หนึ่งนะครับครับนะครับเอาเข้าที่ไว้เอาการดับกระบี่ครับการหมัดพร้อมนะครับเราก็สั่งเรื่องนี้แหละครับสั่งไปว่าผมอธิบายเราจะอธิบายว่าเอ๊ะทำเพื่ออะไรให้ดาบนี้อยู่ใน45องศาเราใช่ไหมครับเพื่อฟันแล้วไม่โดนมือไม่ถลายไปไหนถ้าคุณทำอย่างนี้มันก็แนวตรงนี้ก็เปิดใช่ไหมครับเปิดอันนี้แนวนี้ถ้าหน้าโผล่มาโดนตีแน่ๆเ คุณต้องอยู่หลังดาบหลังกระบี่ให้ได้

0: ก็เนี่ยเราต้องบอกวิธีก่อนแล้วไม่ต่ำกันไปต่ำไปโมเมนตัมไม่พอตีหน้าตัวเองแน่นอนใช่ไหมครับหนึ่งคืบหรือเกินจากครึ่งดาบมันเนี่ยเป็นตัวรับเว้นแต่คุณจะรับเททิ้งเกินครึ่งได้อธิบายเสร็จแล้วเราจับตัวหลักก็พยายามจดตัวนี้ไว้นะครับหน้าที่เขาอาจจะสั่งไปสั่งมาหมดสั่งบางคนครั้งแรกทำตามหน่อยนึงเริ่มเบื่อๆก็ไงก็ได้ฉันยิงไงก็ได้ใช่ไหมฮะเจอนะเจอนะเดี๋ยวทีนี้ก็เดินไปเลยฟัดทำไมเผลอทำไมเขาก็รู้สึกตื่นตัวได้เราก็เดินไปตรวจไปสั่งไป10ครั้ง5ครั้งแล้วก็ฟาดเล่นไปซึ่งการฟาดเราอย่าไปโหมแรงๆงี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวหน้าแตกนะแล้วก็ตีอย่าตีงี้ไปปลายดาบจะดีดจะหาเขาเราตีแค่ประมาณนี้ก็ได้นะกลัวดาบชนเขาเราตีแค่นี้พอแค่นี้ประมาณนี้แล้วก็สักสั่งพักก็จะเริ่มล้าๆเป๋ๆเนี่ยระหว่างเล่นเนี่ยเขาจะลืมตัวอาจจะคุยกันนี่อยู่ครับผมฟาดคนนี้ก็ได้อย่างเงี้ยทุกคนต้องระวังตัวทั้งแถวแล้วก็พอสั่งกลับปั๊บกลับเข้าที่นะครับเข้าที่นี้ก็ต้องบอกว่าประโยชน์มีนะครับไม่ใช่มีคุณเข้าที่ทำไมเราต้องเข้าเฝ้าเราต้องมีระเบียบวินัยในการจัดแถวในการยืนนะครับทุกอย่างต้องบอกว่ามีประโยชน์หมดเลยไหมทุกอย่างมันใช่ตรงไหนอันนี้ปาดคอคนไม่ได้ครับติดครับเห็นไหมมันป้องกันตัวตั้งแต่เตรียมแล้วเนี่ยมันก็คือแค่นี้สองท่าเนี่ยแค่ท่าเตรียมแล้วท่าที่คุณพร้อมสู้เนี่ยมันใช้ได้แล้วอ่ะนี่ก็บอกเข้าที่ปั๊บผมก็เดินตรวจไปใครระวังมาขึ้นเนี่ยมาขึ้นเสร็จแล้วทุกคนพร้อมการปุ๊บฟาดเลยเนี่ยเล่นไปเลยทุกคนเฮ้ยขนลุกแล้วตกใจตีฉันทำไมเห็นไหมขนลุกไหมยังขนลุกเลยไหมเพราะมันไปเลยเราไม่อาการพูดนิ่มๆสอนๆเนี่ยแต่ว่าพอเข้าที่ปั๊บตีเลยเขาจะได้การรับที่ถูกวิธีมากขึ้นนะครับเราไม่ต้องสอนรับเลยเขารับเองใช่ไหมครับเวลาไม่เสียเรารัดด้วยเมื่อกี้ได้สองท่าเนี่ยจริงมันสามารถปรับใช้ตั้งเยอะแยะเลยว่าเมื่อกี้แล้วทำไงคนตีไม่มีครูตีคนเดียวมันจะได้ยังไงนักเรียนจะเป็นยังไงก็ฝึกขั้นตอนจากง่ายๆไปสู่ยากแล้วก็ได้เลยได้ผลว่าคือเอาคนสองคนเนี่ยมาประกบกันซะเลยโดยแค่ให้รู้จักวางแนววางแนวไงคือมดยกอย่างว่าดูนะครับตัวอย่างว่าเมื่อกี้พอเข้าที่เสร็จแล้วนะครับพอคุณเตรียมการครับการคนนี้จะลุกคนหนึ่งถอยคนหนึ่งก็คือท่าเดียวกันเห็นไหมก็คือวางแนวของการต่อสู้วางแนวที่ตีพอดีเลยโดยไม่ยังเงื้อตีเลยซึ่งมันอันตรายในการเสี่ยงตีเลยอย่างเงี้ยแล้วเข้าที่ไว้เหมือนเดิมครับก้าวปั๊บผมไปเนี่ยเข้าที่สั่งเงี้ยคุณก็ได้มั่นขึ้นเรื่อยๆไงมั่นขึ้นเรื่อยปั๊บเนี่ยได้ตรงนี้แล้วนะครับเราก็รู้สึกได้ขึ้นแล้วเดี๋ยวเพิ่มแรงตีอีกทีนึงเข้าไปนะครับเอาลองครั้งนี้อาจารย์ลองดูเข้าคู่ดูสลับดูเป็นวิธีการที่ทำให้เราตื่นตัวแน่นอนเด็กตื่นตัวแน่นอนคือก็ได้เล่นด้วยแต่เราก็ไม่เสียโครงสร้างเดิมยังต้องจดดาบเหมือนเดิมเข้าที่ต้องการเหมือนเดิมอย่างเงี้ยวิธีการที่ว่าทำให้เด็กรู้สึกมันมีอะไรมากกว่าที่มาถึงจับจดหน้า10ทำไปก่อน10 20ครั้งแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนท่าใหม่นะเขาก็ไม่ได้ความคิดไปอย่างเงี้ยผมว่าเป็นวิธีที่ผมทำแล้วได้ผลนะ
1: สำหรับวันนี้ครูจะสอนเรื่องนะครับการใช้กระบี่ในเรื่องท่าตี
2: หล่อเลย
1: โอเคนี่แหละท่าตีก็มีอยู่ตีอึ๊บ1ป้องกัน1หรือ2นะครับตีก็มี1วาดลงมาตี2นะครับโอเคนะครับคุยให้เราฝึกแล้วก็เดี๋ยวคุยทำการทดสอบว่าใครจะตีสวยตีดีกับคู่ของตัวเองนะฮะเมื่อกี้นะครับครูสังเกตดูแล้วในการตีการรับของนะครับครูดูแล้วเหมือนการจะเฉื่อยชาเท่าไหร่นะครับทีนี้ครูจะทำการทดสอบนะครับครูจะเดินไปหาคู่หาคนนั้นแล้วครูจะทำการตีว่าเราทำได้ไหมถูกท่าไหมนะครับการรับได้ไหมหรือว่าการตีได้ไหมนะครับครูจะสุ่มทีนี้ตั้งการรอท่ารอนะครับครูจะสุ่มดูว่าใครมีความแข็งแรงป้องกันตัวเองได้นะครับมีการต่อสนองปึ๊บโอเคเยี่ยมเดี๋ยวหาดูก่อนใครยังไม่ตั้งการ์ดเฮ้ยโอ้โห

0: นี่ยโดนเลยยังไงครับยังไงเอาใหม่เนี่ยอึ๊บต้องรอเลยเอาใหม่หนึ่งสองอึ๊บต้องรอเลยหนึ่งสองสามอึ๊บกันอึ๊บ
1: เฮ้ย
0: นี่ทีเด็ดเดี๋ยวนะ
1: เฮ้ย
0: ยังไงยังไงยังไงเอาใหม่ตั้งค่าไปกันใหม่เฮ้ยกันมาอย่างนี้เพราะว่ากูตีแบกแหะอย่างนี้สำหรับเด็กที่ผมสอนไปเมื่อกี้นะเป็นเขามีความตอบสนองในการทั้งกลัวทั้งแบบว่าเหมือนว่าครูจะตีแรงแต่ก็ไม่ใช่ทำให้เด็กสนุกรู้สึกว่าเด็กนักเรียนจะมีความกระตุ้นขึ้นมาจากเมื่อก่อนที่ว่าไม่มีเลยเรียนกระบี่กระบองเป็นวิชาที่ไม่อยากเรียนน่าเบื่อทีนี้พอผมใช้เทคนิคต่างๆแล้วก็มาแอคชั่นให้ดูการตีกระบี่ยังไงแอคชั่นยังไงเด็กรู้ว่าโอ้โหเท่เป็นเท่ก็เลยมีความผมรู้สึกว่าเด็กมีความตั้งใจที่อยากจะเรียนกระบี่ขึ้น

0: เป็นการแบบฝึกประสัมผัสว่าในยามที่แบบว่าเราไม่ได้เตรียมตัวไว้ก็จะแบบว่าต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลา
1: ได้ทักษะค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นการเรียนรู้เพื่อแบบเป็นการป้องกันตัวเองอยู่แล้วมันก็คือเป็นทักษะในชีวิตเราได้ค่ะใช้ได้
2: ครูเขาเปลี่ยนการเรียนการสอนนะคะคือทำให้มันสนุกขึ้นแล้วก็บรรยากาศที่เล่นวันนี้คือได้ร่วมกับเพื่อนๆหลายๆคนคือครูเขาเดินสอนให้ทั่วถึงอะค่ะอยากให้คนไทยอนุรักษ์ของไทยๆไว้แบบไปเล่นของต่างประเทศแบบยังไงคะไปทำของต่างประเทศหมดคือแล้วของไทยเราไม่มีให้คนอื่นเห็นนะคะ
3: ยกกระบี่ขึ้นมานักเรียนนะการไว้ระดับหน้านะคะหน้าของนักเรียนเนี่ยยืนนะคะยืนเนี้ยขาออกมาอีกนิดนึงมือซ้ายกำระดับหูแล้วยื่นกระบี่ออกไปค่ะป้องกันระดับหน้าเห็นยังคะนะแล้วจังหวะที่คนที่จะทำการตีเราขึ้นมาเรียนนักเรียนให้เรียนถอยอีกซ้ายมานะเปรียบเสมือนว่าเราเป็นคนรับตั้งการ์ดไว้นะ
4: คุณครูลักษีเริ่มชั้นเรียนด้วยการสอนท่าไม้รับเพื่อให้นักเรียนทราบและลองฝึกพร้อมกันจากนั้นก็ได้นำเอาเทคนิคการสอนไปเล่นไปโดยให้ตัวแทนนักเรียนออกมาช่วยคุณครูซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความตื่นตัวและรู้สึกมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น
3: ได้รับเทคนิคของการที่ว่าจะมานำเข้าสู่บทเรียนคือการตั้งการ์ดหรือเป็นกิจกรรมที่สร้างแรงกระตุ้นให้เด็กมีความพร้อมที่อยากจะเรียนในวิชานี้ซึ่งก่อนเนี้ยเด็กอาจจะไม่พอเห็นวิชานี้อาจจะไม่อยากเรียนนะคะไม่อยากเรียนพอเรานำตัวนี้เข้ามาเนี่ยมันเป็นการสร้างมันมีสิ่งเล้ามาทำให้เด็กเนี่ยอยากเรียน
2: ถ้าเรียนแบบเดิมมันจะแบบว่าเป็นลำเป็นไม้แต่อันนี้จะได้แบบเป็นตีต่อสู้กับเพื่อนอันนี้ก็ถ้าให้เลือกเรียนก็เลือกเรียนอันนี้มากกว่าค่ะ
5: บางทีก็ตื่นเต้นนิดนึงแต่ว่าก็สนุกดีค่ะเพราะว่าก็แบบฝึกประสบการณ์จริงๆด้วยค่ะ
2: ก็ถ้าเกิดได้ตีแบบนี้ก็ให้ระวังตัวบ้างเพราะว่าเนี่ยตีกับเพื่อนก็ได้แผลมาเต็มเลยค่ะ
6: ต่อไปเป็นเทคนิคในการเทคนิคที่ว่าจะใช้ในการนำเข้าสู่บทเรียนได้เหมือนกันหรือใช้ตอนจบขั้นตอนสูงก็ได้เพราะการทำอย่างนี้คือต่อไปจะให้ฟันเทียนให้ดับโดยจุดไฟไว้ที่ปลายเทียนนะครับว่าฟันยังไงเทียนจะได้ไม่ล้มไม่โดนเทียนแล้วควรให้โดนไส้เทียนเท่านั้นความแม่นยำตรงนี้เท่ากับคนนั้นสามารถกำหนดเส้นทางในการฟังได้แม่นๆแล้วตามที่ต้องการคือเรียกได้เป้าหมายที่ต้องการทุกอย่างการฝึกตรงนี้หนึ่งทำให้เขารู้สึกว่าท้าทายดีเหมือนกันฉันอยากลองเล่นรัวฟันดับไหมยากไหมอะไรเงี้ยลองดูซึ่งแน่นอนนักเรียนใหม่

0: เจ้าฟันสเปรย์สปะโดนยากเรามีกติกาแค่3ครั้งนะห้ามเกินหรือก็ทำล้มวิดพื้นโอเคเดี๋ยวลองให้ทดสอบความรู้สึกอาจารย์ว่าถ้าฟันไม่ดับเนี่ยหรือดับเนี่ยรู้สึกจะเป็นยังไงหรือก่อนฟันเป็นยังไงสัมผัสสังเกตตัวเองดีอย่างเนี้ยมันก็น่ามีผลกับเด็กเหมือนกันอันนี้เมื่อได้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาเด็กให้เด็กรู้สึกท้าทายและแข่งขันได้โดยอยากจะเป็นการจัดแบ่งเด็กในกลุ่มก็ได้ว่ามีทีมกี่ทีมแล้วส่งทีมมาแข่งกันแล้วทีมไหนชนะได้พักก่อนได้กินน้ำก่อนหรือได้ทำอะไรก่อนที่เป็นประโยชน์ก็ได้แล้วก็เอาทีมแพ้เป็นลงโทษไปหรือให้ทำกันฝาดพื้นทำอะไรก็ได้มัน ก็ได้เหมือนกัน
1: หลังจากที่คุณครูถาวรสอนท่ารำตามปกติแล้วก็ได้นำเอาเทคนิคการฟันเทียนมาใช้ในท้ายชั่วโมงเรียนเพื่อทดสอบทักษะที่เรียนมาและยังช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความท้าทายอยากจะทำให้ได้จนต้องกลับไปฝึกต่อที่บ้าน
2: วันนี้ครูก็จะมีอย่างนึงก็คืออยากจะให้เรานั้นได้ทดสอบในเรื่องของความแม่นยำนะก็ให้ทั้ง4คนเนี้ยฟันเปลวเทียนให้ดับโดยให้ใช้ฟันได้ทั้งหมด3ครั้งเท่านั้นห้ามเกินนี้ลองดูซิว่าใครจะดับเปลวเทียนได้และมีข้อแม้ว่าห้ามไปตีเล่มเทียนเล่มเนี่ยตีปั๊บนะบอกให้ดับเปลวเทียนเปลวเทียนจะอยู่ข้างบนนะไม่ใช่บอกพอบอกว่าดับเปลวเทียนปั๊บตีเอานี่ล้มอันนี้ถือว่าผิดกติกาถือว่าไม่ถูกต้องนะครับตีแล้วทำไงได้ตีปึ๊บนะโอเคนะโอ้โหไม่ครั้งที่หนึ่งโอ้โหโอ้โหหนึ่งละครั้งที่สองโอ้โหคืออ้าวครั้งที่สองต่อไปครั้งที่สามโอ้โหอันนี้ลองดูครูบ้างสิว่าจะดับไหมถือว่าดับไม่ดับ
3: ไม่ด
2: ับ ใครว่าดับยกมือขึ้นเอาคะแนนไปก่อนเลยไม่ต้องเลยอ้าวลองดูนะครับตี
4: เด็กเขารู้สึกกระตือรือร้นและมีความสนใจเขารู้สึกตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเขารู้สึกอยากจะได้ว่าจะมีในสัปไปนะจะมีเกมอะไรมาเล่นอีกไหมในวิชากระบี่เด็กเขารู้สึกสนใจเมื่อรู้สึกสนใจมันก็ง่ายสำหรับครูผู้สอนที่ทำการสอนต่อเนื่องต่อไปการที่เราจะให้เด็กได้ชอบในวิชานี้เนี่ยหนึ่งคือบางครั้งเนี่ยครูผู้สอนเราเองเราจะต้องมีหนึ่งคือลูกเล่นด้วยเป็นกันเองกับเด็กแต่ในที่นี้มิได้หมายความว่าเป็นกันเองในลักษณะที่เลยเถิดแต่เป็นกันเองในที่นี้ก็คือว่าคือเราทำยังไงให้เกิดมีความรู้สึกรักในวิชานี้นะแล้วก็อยากให้เขาเรียนรู้แล้วติดตามไปกับเรา
5: ก็รู้สึกว่ามันยากมากเลยค่ะเพราะว่า ฟันไม่เป็นแล้วฟันเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมดับแต่ถ้าเกิดแต่พอมาฟันอีกทีข้างหลังมันก็ดับเพราะว่าครูเขาก็สอนว่าแบบสอนเทคนิคว่ามันควรจะตีทางนี้ศิลปะป้องกันตัวต่างๆมันก็มีจุดเด่นที่ต่างกันอย่างนี้มันก็มีจุดเด่นที่คือท่าไล่ลำมันก็จะสวยกว่าไทควันโดคาราเต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: สำหรับตัวผมก็คงให้ความสนุกสนานแล้วก็ความมันนะครับแต่ว่าก็ดีมันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเราด้วยครับก็สืบต่อกันมา
1: ครูสาธิตกิจกรรมการปัดป้องธนูเพื่อใช้ในการทดสอบทักษะพื้นฐานการปัดป้องโดยเปรียบเทียบกับการรบในสมัยก่อนซึ่งไม่ได้ใช้เพียงการรับดาบในระยะประชิดเท่านั้นแต่ยังต้องอาศัยการปัดป้องหอกหรือธนูอีกด้วย
0: ครับต่อไปก็เราจะมาเริ่มฝึกทักษะฝึกทักษะด้วยแล้วก็การเล่นในตัวเปิดการเรียนด้วยซึ่งเดิมทีเราใช้พองใช้หอกจำลองได้หมดนะครับแต่วันนี้เราสาธิตว่าเอาตะเกียบก็ได้นะครับถึงยังจริงๆเราใช้ปิงปองก็ได้ใช้เทนนิสก็ได้หรือช็อกก็ได้นะครับได้หมดหลายวิธีที่ทำให้เขาไม่เจ็บตัวเอาถุงพลาสติกมัดๆกลมๆแล้วกว้างก็ได้มันก็ไม่เจ็บหรอกครับทำให้พ่อแม่สบายใจนะครับการโดนตาโดนอะไรเขาซึ่งเราต้องระวังด้วยแล้วส่วนพื้นที่จริงเราอยากให้มีกำแพงนะครับให้เขาหนีได้อยู่ในหลังกำแพงนั่นแหละเขาก็ไปไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็อยู่แนวข้างๆก้าวมาหน้ามาได้ไม่เป็นไรยิ่งคนยิ่งหนีอยู่แล้วมีกล้าเข้าหรอกเราฟังอยู่เด็กก็จะหนีเราแต่ว่าอยู่กำแพงก็ไม่กล้าชนละก็หลบอยู่แนวนั้นนะครับซึ่งเราระวังถ้าเล่นหลายคนนะครับระวังเรื่องระยะด้วยช่องไฟด้วยเพราะว่าถ้าเราทำไม่ดีเกิดมุ่งแต่ตรงนี้กลัวตัวเองตีเพื่อนตีไม้ได้ตีกระบี่ได้แต่ตาเพื่อนบอดก็ไม่คุ้มเราอีกครับเดี๋ยวเรามาลองยิ่งกันว่าจะลองเล่นรวมเลยผมเล่นเป็นการปราทิศนะครับแล้วไปใช้กันนะครับก็ทุกคนก็

0: เตรียมพร้อมตั้งใจทุกคนก็เท่าที่ก็ต้องคุยแล้วก็พร้อมได้เลยโอเคนะพร้อมนะครับทุกคนพร้อมตื่นตัวตลอดเวลานะครับดีครับดีครับเห็นไหมเราก็เล่นสนุกไม่น่ากลัวครับนะครับเห็นไหมในวิธีนี้เราก็ปรับแล้วก็อธิบายต่อว่าสามารถปรับใช้ได้ในการสปีดตัวเองเท้าได้เหลี่ยมได้โดยระหว่างฝึกก็ดูว่าเด็กได้เท้าเหลี่ยมไหมที่สอนพวกของครูมีการฉากในหลบเงี้ยฉากออกเงี้ยครับก้าวไฟในเงี้ยมันต้องมีบอกหมดยุบย่อทันไหมปัดเป็นไหมเราก็ดูอาการว่าท่าทางนั้นมันเป็นยังไงว่าไม่ใช่มาแล้วสเปสปะจนไม่สวยเลยเงี้ยบุคลิกของดาบก็เสียไปเส้นที่เราตั้งใจให้เป็นโครงสร้างของดาบเราก็เสียไปเราก็สังเกตตอนฟังด้วยเราก็ได้ลีลาที่เราอยากจะใส่อะไรตรงนั้นไปด้วยว่าทำตรงนี้เล่นๆแต่เขาได้วิชาในระหว่างเรียนด้วยมันเราไม่เสียโอกาสนะเล่นไปไม่เสียเปล่าไม่ใช่วันนี้ให้ฝึกดาบจะไปเล่นอย่างอื่นว่ายน้ำคนละเรื่องครับได้กำลังเหมือนกันแต่คนละเรื่องเพราะนั้นหลบในเชิงดาบเราก้าวเท้าในเชิงที่เราบอกไว้ว่าต่อไปเดี๋ยวฟ้างเป็นหลบงี้นะครับอย่างเงี้ยหรือก้าวไฟไปนะครับอย่างเงี้ยถอยไปไม่ได้โดนแน่ๆอย่างเงี้ยคิดเขาจะรู้ว่าเราสร้างโครงให้เขาแล้วตามพื้นฐานเบสิกดาบแต่ละที่นะครับตรงนี้คือหลักการของเราว่าทำเพื่อตรงนี้แล้วคุณประยุกต์ใช้เอา
1: จากคราวที่แล้วที่เราได้พูดถึงทักษะของการต่อสู้จำได้ไหมทักษะการต่อในเมื่อเราเป็นผู้ที่ต้องต่อสู้ดังนั้นเราจะมีอยู่2แบบก็คือ1เป็นฝ่ายรุกกับเป็นฝ่ายรับเดี๋ยวทบทวนท่าฝ่ายรุกหน่อยนะพร้อมเต็มตัวตั้งท่า
2: พร้อมกำหมัดขึ้น
3: คุณครูกัญญารัตน์ได้ทบทวนท่าของทั้งฝ่ายรุกและฝ่ายรับซึ่งได้สอนไปในชั่วโมงที่แล้วก่อนที่จะทำการทดสอบทักษะของนักเรียนโดยนำเอากิจกรรมการปัดป้องธนูมาใช้
2: เดี๋ยวคุณครูจะโยนบอลเนี่ยไปให้หนูทีละคนหน้าที่เราก็คือสมมติว่าเนี่ยคืออุปกรณ์ที่ไม่พึงประสงค์อะไรก็ตามที่มันลอยมาหาเราหนูฟันทิ้งให้หมดเลยนะอ้าวพร้อมลองดูตัวอย่างเขาเดินคอยเก็บบอลนะคะ1 2 3ตีให้โดนตีให้โดนตีให้โดนตีให้โดนตีให้โดนคอยเก็บบอลเร็วเลยค่ะเร็วเลยค่ะตีให้โดนตีให้โดนแล้วนี่ห่างกันหน่อยนะห่างกันหน่อยปึ๊บตีให้โดนตีให้โดนอย่างนั้นอย่างนั้นตีให้โดนตีให้โดนตีให้โดน
1: นักเรียนคิดว่าอุปกรณ์ที่เราเอามาใช้เนี่ยในความเป็นจริงของชีวิตเรามีอะไรบ้างเอ่ยที่มันจะลอยมาหาเราโดยที่เราไม่พึงประสงค์ลูกบอลถ้าลูกบอลมันลอยมาหาเรานักเรียนทำยังไงกับมันคะเราปัดใช่เหตุผลหลักก็คือเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเมื่อสักครู่นี้ใครบ้างเอ่ยที่ตีโดนลูกบอลใบนี้ใครตีโดนบ้างยกมือขึ้นใครตีโดนโอ้ส่วนใหญ่โดนเนาะถามความรู้สึกตอนที่ลูกบอลที่เพื่อนโยนไปให้หนูเนี่ยแล้วหนูก็ตีโดนเปี้ยงอย่างเงี้ยความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกสักใจเพราะฉะนั้นทักษะแรกที่นักเรียนตีลูกบอลใบเนี้ยเป็นทักษะในการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากสิ่งที่ไม่พึงประสงค์
2: ผู้หญิงเนี่ยเรื่องของการเล่นกระบี่ถ้าให้เขาได้ตีต่อสู้กันเอง2คนเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเขาจะไม่ค่อยกล้าข้อแรกก็คือเขากลัวเสียงของมันเวลาไม้กระบี่มันกระทบกันเนี่ยมันน่ากลัวข้อ2ถ้าเราจะเพิ่มทักษะท่าทางให้มันดูเข้มแข็งให้มันดูจริงจังเนี่ยก็จะยิ่งทำให้เด็กรู้สึกไม่กล้ามากยิ่งขึ้นแต่พอเราเอาวัสดุอุปกรณ์มาเสริมเพื่อฝึกทักษะของการป้องกันตัวเองเนี่ยน่าจะเป็นหนทางที่ช่วยทำให้การสู้หรือการรุกการรับเนี่ยมันสนุกมากขึ้นและเด็กเห็นผลชัดเจนขึ้นนะคะดีมากเลยเพราะว่าเราดูจากใบหน้าของเขาเนี่ยแววตาแล้วก็รอยยิ้มแล้วก็จากความตื่นตัวที่เขาจะมาเล่นกับเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาสนใจแล้วก็ไม่มีอาการว่าไม่อยากเล่นแล้วหรืออยากจะเลิกแล้วแต่มีอาการที่ว่ายังอยากเล่นต่อไป
4: ก็มันตื่นเต้นมันสนุกดีค่ะปัดเวลาปัดถ้าสมมติตีไม่โดนเราก็จะแบบอุ๊ยทำไมตีไม่โดนแต่ถ้าสมมติตีโดนอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกแบบดีใจค่ะว่าเราตีโดนอะไรอย่างเง
5: ี้ยมันก็สนุกกว่า
6: คือสนุกกว่าปกติ
5: ใช่ค่ะสนุกกว่าเล่นกันปกติเพราะว่าเล่นกันปกติมันก็คือมีแค่กระบี่กับกระบี่ค่ะ
7: พออย่างนี้มันมีอุปกรณ์อย่างอื่นมาช่วยด้วยมันก็เลยสนุกขึ้น
4: ก็สนุกดีค่ะมันเป็นการฝึกทักษะชนิดนึงที่แบบทำให้เราได้แบบได้เรียนรู้จากสิ่งที่เราไม่เคยได้เรียนรู้
8: อย่างแรกที่ด่านที่เพื่อนๆพูดไปก็คือแบบเหมือนป้องกันอันตรายได้และอย่างที่สอนสำหรับส่วนตัวหนูแล้วหนูว่าถ้าเกิดสมมติเราแบบเราได้มีโอกาสไปเจอชาวต่างชาติเราก็สามารถแบบถ่ายทอดวัฒนธรรมของเราได้ว่าแบบประเทศไทยของเราก็มีอะไรมากกว่าที่คิดค่ะ
0: แล้วสำคัญคือตัวเราเนี่ยครูนี่แหละ รักวิชาไหม

ารักวิชารักความเป็นครูเราก็อยากจะถ่ายทอดสิ่งนี้ให้เขาเราต้องมาจากข้างในก่อนแต่เราบอกว่าเบื่อจังเลยสอนก็มีคนเรียนเราก็เซ็งๆเหมือนกันความเซ็งจากเราก็ถึงลูกศิษย์เหมือนกันพอถึงปั๊บมันก็ไม่เกิดสองทางก็ไม่เกิดแล้วมันต้านกันแล้วครูยังเบื่อเลยนะตรงนี้คือปัญหาด้วยงั้นถ้าเรารักตรงนี้ผมเจอมากับ30ปีเนี่ยรู้สึกเราให้ความรักกับเขาแล้วรักวิชาของเราอยากทำเนี่ยรู้สึกเราไม่เหนื่อยเราสนุกกับตรงนั้นมากกว่าพอสนุกเสร็จปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นจากการมาใช้ตรงนั้นมันเกิดรู้สึกว่าเราได้ผล

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: Safety Kids ตอนภัยร้ายโลกออนไลน์
2: ถูกใจแม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะลูกโทรศัพท์เนี่ย
3: หนูเล่นแป๊บเดียวเองค่ะแม่
2: แต่แม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะพอแล้วมั้งลูก
3: ขออีก5นาทีได้ไหมคะ
2: เอางี้เดี๋ยวคุณแม่เนี่ยลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วถ้าแม่กลับมาเนี่ยต้องเลิกเล่นโอเคไหมคะ
3: โอเคค
2: ่ะอย่าลืมนะ

0: ดีกว่าถูกใจไปเล่นข้างนอกกันไหมอืมแม่ขาแม่ขา
1: ว่าไงลูก
0: หนูไปเล่นกับพี่ย่าก่อนนะคะ
1: โอเคโอเคแล้วอย่ากลับเย็นมากนะคะลูก
0: ค่ะค่ะ

0: ่อถูกใจใช่ไหมคะ
1: พี่รู้ชื่อหนูได้ยังไง
0: ฉันรู้มากกว่านั้นเองนะพ่อแม่หนูฉันก็รู้แม่หนูชื่อครูนกเล็กส่วนหนูอยู่โรงเรียนหอนกฮูกใช่ไหม
1: ทำไมพี่รู้อ่ะ
0: ฉันมีรูปหนูทุกรูปเลยก็หนูโพสลงในโซเชียลไง
1: แม่ขาช่วยด้วยแม่ขาช่วยหนูด้วย
0: คงจะไม่ได้แล้วแหละ
2: เดี๋ยวก่อนไหนแม่ไม่เข้าใจเลย
1: ฟังได้เหรอคะเนี่ย
2: ก็ใช่นะสิคะแม่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเองค่ะแล้วร้องเอะอะโวยวายนี่คืออะไรคะเนี่ย
1: ก็ในฝันนะคะหนูฝันว่ามีคนนะคะมาจับตัวหนูค่ะแผ่แม่นะคะก็เอาข้อเขาอะค่ะก็เอาข้อมูลแม่ข้อมูลหนูไปหมดเลย
2: เนี่ยเป็นเพราะว่าเล่นโทรศัพท์มากแน่ๆเลยถึงได้เอาเก็บไปฝันร้ายแบบน
1: ี้มันเกี่ยวกันเหรอคะแม่
2: เกี่ยวกันสิจ๊ะรู้ไหมว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมันอันตรายค่ะลูกถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังถ้าเราโพสรูปส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือรูปครอบครัวข้อมูลชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะเจอคนร้ายที่ไม่หวังดีกับเราก็ได้ค่ะลูกเข้าใจไหมคะ
1: เข
2: ้
1: าใจค
2: ่
1: ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เราก็ต้องระมัดระวังเข้าใจไหมลูก
1: เข้าใจค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ
2: ใช่ดีแล้วค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็อย่าเล่นโทรศัพท์มือถือจนนานเกินไปนะ
1: ค่ะแล้วหนูจะดูโทรศัพท์ได
2: ้
1: ไหมคะ
2: ได้แต่ว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังจำกัดเวลาเล่นด้วยแล้วอีกอย่างนึงนะคลิปที่ไม่สมควรดูบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นในแง่ลบหรือไม่เหมาะกับวัยของหนูเนี่ยหนูก็อย่าไปดูเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค
2: ่ะแม่ว่าหนูเนี่ยเล่นโซเชียลมากเกินไปละแม่ว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไปไปทำกิจกรรมอย่างอื่นลูกวันนี้อยากทำอะไรคะ
1: หนูอยากระบายสีค่ะ
2: งั้นไประบายสีค่ะไป

7มหัศจรรย์หนีภัยคนร้ายคุกคามมาทางน้ำสู่ทวีปอื่นระหว่างทางได้ช่วยเด็กและสัตว์ที่เรือแตกกลางมหาสมุทรไว้

0: หลับสบายทั้งคืนแล้วพวกเขาก็จะช่วยพาเด็กน้อยไปส่งบ้าน
1: บ้านผมอยู่ในทะเลทรายครับพวกท่านจะพาผมไปส่งได้ไหมครับ
0: พวกเราจะเดินทางในทะเลทรายได้ยังไงกันล่ะ
2: สัตว์อะไรนะที่เดินทางในทะเลทรายได
0: ้ต้องสะสมน้ำไว้เยอะๆในร่างกายได้ด้วย
3: ดำสัตว์ตัวที่เราช่วยขึ้นเรือมาได้ไหม
1: จำได้มันแปลกมาก
0: มีภูเขาอยู่บนหลังนามันชื่อปูด
1: ไม่ใช่ครับเราเรียกมันว่าอูดตังหาก
0: อูด
1: ใช่แล้วภูเขาข้างหลังที่เรียกว่าหนองนั่นล่ะครับที่อูดเอาไว้สะสมน้ำ
3: งั้นเรามาแปลงร่างเป็นอูดกันเถอะ
4: โยเย
3: หัวแหลม

0: บ้านผมแล้ว
1: แปลกจังเลยอยู่ๆก็มีต้นไม้มีน้ำ
0: เราเรียกว่าโอเอซิส
2: โอ้

0: เราจะไปทางไหนต่อดีล่ะ
1: ก็ตรงไปทางนี้ล่ะทางทิศตะวันตก
2: แต่ฉันอยากไปจัดการกับคนที่จะจับเราจังจริงสิมีคนจ้องจับเราทำอะไรก็ไม่สะดวก
3: ฉันกลัวจังกลัวถูกจับกลัวพลังหมดกลัวไม่ได้ไปดวงจันทร์กลัวกลับดาวเรขาคณิตไม่ได
2: ้ไม่ต้องกลัวตราบใดที่เราอยู่ด้วยกันใช่อย่าลืมว่าเราต้องรวมพลังกันเสมอ
4: ไม่ได้นะเราต้องไปให้ทันพระจันทร์กลมป๊อก
5: แล้วพวกเราก็ต้องสะสมพลังงานให้ทันด้วย
3: ถ้าไปไม่ทันพระจันทร์กลมป๊อกหรือมีพลังงานไม่พอพวกเราก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดงานสิ
1: แย่ละสิถ้ามัวชักช้ากันอยู่อย่างนี้พระจันทร์เต็มดวงเสียก่อนจะไปถึงที่หมายทั้งหมดก็คงจะไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้แน่ถ้าอย่างนั้น
2: ไม่มีเวลาแล้วต้องรีบต้องรีบแล้ว
0: อะเดี๋ยวไม่ใช่ทางนั้นไปทางนี้ทางทิศตะวันตกต่างหากล่ะ
1: เจ็ดมหัศจรรย์ต้องรีบเร่งเดินทางกันต่อแล้วพวกเขาจะไปทันเวลาหรือไม่และจะได้พลังงานสะสมเพียงพอที่จะทะยานขึ้น

0: ดวงจันทร์อีกครั้งหรือเปล่าต้องติดตามกันนะคะ
1: พลัง

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูภาษาอังกฤษของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยบริษัท TOT จำกัดมหาชนและ School for International Training Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับวันนี้นะคะเป็นการอบรมในชุดที่ชื่อว่า Learning to Read, Reading to Learn, Reading as a Tool for Lifelong Learning ซึ่งจะมีทั้งหมด10ตอนด้วยกันผู้บรรยายนะครับวิทยากรรับเชิญของเราคือ Professor Marty Anderson จาก School for International Training Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยความร่วมมือของสถานทูตสหรัฐโดยคุณจอห์นสแกโกสำหรับวันนี้เป็นตอนที่1นะคะ May introduce Professor Marty Anderson She has kindly accepted to be our trainer today under the topic Learning to Read, Reading to Learn, Reading as a Tool for Lifelong Learning. And this is a teacher training video conference video program, distance learning video program co-organized by the Distance Learning Foundation, the American Embassy in Bangkok, TOT Public Limited,and School for International Training, Vermont. And it is a 10-session series. And today is the first session. May I introduce Professor Margie Anderson. Thank you.
1: Okay. It's very much indeed. Whoopsie, sorry, too close to the mics. Good morning. It's great to see everybody.I'm happy to see some faces I remember from last time. A couple, not last year, but the year before, I did the session on critical thinking. Who came to that session on critical thinking in Bangkok? Show me your hand if you were here. Okay, how about in Hua Hin? Which one of you were in that session from Hua Hin? Can you show me your hand over in

0: เราไม่สนใจนะคะเราก็จะไม่ชอบนะคะแล้วก็ไม่อยากอ่านแล้วก็รู้สึกว่ายากค่ะ
1: Okay, let's go to Hua Hin. What is one question that you said maybe to? Can you pick one from the list where you said maybe and tell me why you're saying maybe?

0: learning becomes a part that your students see you as somebody who reads and somebody who tries to read in English as a goal for lifelong learning. So that's the reason why to challenge yourself.
1: ค่ะอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่อาจารย์มาที่บอกก็คือว่าเพื่อที่จะให้อาจารย์เนี่ยนะคะทุกท่านที่มาอบรมวันนี้นะคะได้ตระหนักว่าเราปฏิบัติตัวอย่างไรในฐานะที่เป็นครูนะคะแล้วก็ครูที่จะต้องสอนทุกทักษะโดยเฉพาะในหัวข้อนี้คือทักษะการอ่านเนี่ยแล้วเราเป็นตัวอย่างที่ดีหรือยังนะคะในการที่จะเป็นนักอ่านนะคะรักการอ่านนะคะหรือว่าอ่านเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งจะเป็นการอาจารย์บอกเป็นการสร้าง culture หรือว่าวัฒนธรรมนะคะในการอ่านให้กับนักเรียนนะคะถ้านักเรียนเห็นเราอ่านก็น่าจะอ่านตามปฏิบัติตามนะคะหรือว่าอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างว่าเราพานักเรียนไปห้องสมุดนะคะ
0: Okay. Shall we check in with Hua Hin? Do you have any thoughts or comments at this point? Just taking it in for now. Okay. After the next activity, we're going to start with Hua Hin. So you might, as you're doing the activity, prepare for somebody to be the first one to share. Okay? The next activity we're going to do is on this handout called handout number 3. And the topic is summary of reading activities, reading questionnaire. I'm going to ask you to do this handout with a partner or the people at your table. So either find someone sitting next to you, or if you're three at a table, that's fine. What you have here is a number of questions. The first one is about being a good reader. What does a good reader do? There's not one answer. You might circle all of them. That's fine. You're discussing. And then there's reading in Thai compared with reading in English. And then there's 4 questions about English reading habits. So I'd like you to take maybe about 8 or 10 minutes, work with a partner. I'm going to be coming around to listen in Bangkok. When the time is up, we're going to go to Hua Hin first to have some summary from this. And then we'll come back here and see what you think. So these are about things that people do when they read, habits of readers, okay? So go ahead and discuss with your partners at your tables.
1: ค่ะต่อไปก็เป็น handout แผ่นที่3นะคะซึ่งเป็น reading questionnaire นะคะอาจารย์กรุณาทำกิจกรรมนี้นะคะตอบคำถามแล้วก็เสร็จแล้วก็อภิปรายนะคะกับเพื่อนข้างๆนะคะหรือเพื่อนในกลุ่มนะคะในช่วงแรกก็ถามนะคะว่าเป็นคำถามที่ว่า a good reader เนี่ยทำอะไรนะคะแล้วก็มีคำถามที่เกี่ยวกับการอ่านนะคะการอ่านหนังสือที่เป็นภาษาไทยนะคะก็มีอยู่5คำถามแล้วก็อ่านภาษาอังกฤษก็อีก5คำถามนะคะแล้วก็เสร็จแล้วช่วงท้ายก็เป็น reading habits นะคะนิสัยการอ่านนะคะอาจารย์ตอบทั้งหมดแล้วก็อภิปรายนะคะเหตุผลกับเพื่อนข้างๆด้วยนะคะให้เวลาประมาณอาจารย์บอกว่า5-8นาทีนะคะค่ะอันนี้ก็ถามนะคะว่า questionnaire reading questionnaire 1 นะคะที่บอกว่าถามว่า what do you think a good reader does นะคะผู้อ่านที่ดีเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะอันนี้เลือกได้มากกว่า1ข้อนะคะต่อไปขอสไลด์ reading questionnaire ที่2เลยค่ะค่ะอันนี้ก็ถามคำถาม5คำถามนะคะเกี่ยวกับการอ่านอะไรก็ตามที่เป็นภาษาไทยนะคะอาจารย์ก็ลองตอบดูนะคะต่อไปขอสไลด์ที่3เลยค่ะ reading questionnaire ที่3ค่ะอันนี้ก็เป็นคำถาม4คำถามนะคะเกี่ยวกับการอ่านที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะอ่านสื่อที่เป็นภาษาอังกฤษค่ะอันนี้ก็เป็น reading habits นะคะก็ตอบว่า rarely

0: นะคะไม่ค่อยจะนะคะทำตามนั้นหรือว่า sometimes บางครั้งหรือว่า often บ่อยๆ always เสมอๆนะคะ habits ทั้ง4อย่างที่ถามนะคะอ่านช้าหรือว่าอ่านแล้วแปลเป็นไทยนะคะหรือว่าเปิดดิกดูความหมายของคำศัพท์นะคะหรือว่าอ่านออกเสียงนะคะอันนี้เฉพาะอ่านภาษาอังกฤษนะคะทำตามนั้นหรือเปล่านะคะทำบ่อยไหมนะคะไม่ค่อยจะบางครั้งหรือว่าบ่อยๆหรือว่าอย่างสม่ำเสมอ
1: Okay, so we have a couple of really important points here. Thank you so much for sharing. Please add.
2: But in my opinion, I think different from her. I think about reading, we no need to understand all the words. Because when we read some topic, there will be the implied meaning.Or the surface meaning. Maybe sometime we have to read all, and we have to make understand about the implied meaning that show in the topic. Thank you.
1: Okay, we have a couple of really important points here, and I want to just highlight them. They're both very important points. On this side, we talked about. She said, we don't have to understand all the words. And I think that this is a very important point in reading.That we can understand from context. As a native speaker of English, I still read texts where I do not understand every word. And I don't often go to the dictionary to look up. I get the meaning of the word from the context, but if the word is very crucial to the understanding, then I have to go look it up.But sometimes individual words are not important for comprehension. So I think this is a really good point you make about understanding the words. You also talk, though, here about implied meaning. And we will talk a little bit more about this as we go through the sessions. There is a surface meaning, and then there are deeper meanings.And sometimes, in order to understand those deeper meanings, we have to understand certain words. So sometimes the vocabulary is very important to understand what's really being said, especially in more sophisticated texts. So thank you for that.
0: ค่ะ ทาง ท่านอาจารย์ที่กรุงเทพนะคะก็ได้ตอบว่ามีสองท่านนะคะก็ตอบว่าข้อ B คือ understands all the words เนี่ยไม่จำเป็นนะคะไม่จำเป็นเพราะว่าเราอาจจะอ่านเท็กซ์ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกๆคำเราก็เข้าใจความหมายของเนื้อหาของเมนไอเดียนั้นได้โดยรวมแล้วนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ก็บอกว่าพูดถึง implied meaning นะคะคือความหมายที่เป็นในที่ซ่อนอยู่ซึ่งอาจารย์มาร์ตี้ก็เห็นด้วยนะคะก็บอกว่าถ้าเผื่อว่าคำไหนที่เป็น surface meaning นะคะก็อาจจะเข้าใจโดยรวมได้แต่ว่าถ้าคำไหนที่มีความสำคัญนะคะต่อ main idea หรือว่าเป็น deeper meaning นะคะก็อาจจะต้องเข้าใจคำนั้นถึงจะเข้าใจเนื้อหานั้นได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์ก็เห็นด้วยว่าไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกคำนะคะเราไม่จำเป็นที่ต้องเข้าใจทุกคำที่เราอ่านนะคะเราสามารถเข้าใจภาพรวมหรือว่า main idea ได้นะคะ
1: Okay, I'd like to talk just briefly about C and get some reactions, and then we'll move on to the next two questions. C says, a good reader makes guesses. Makes guesses. What do you think about that? Do you think guessing is a good idea in reading?
3: Sometimes.
1: Sometimes, yes, sometimes. Okay, can somebody give me an example about why guessing is a good idea in reading?An example, or just tell me why you think it's a good idea, or sometimes a good idea. Would you like to tell me? Please. Yeah.
4: For me, we should make guess for some time because it is interesting for us, for me.
1: Yeah, no, this is a good point. By guessing what's in the text, it keeps it kind of interesting.

0: if we don't know for sure, and we say, I think that this person is saying this, but I'm not sure, keeps us curious and interested. Yeah, that's a reason why guessing can be good. Can you think of another reason why guessing is good? Yes, please.
1: It increases student creative thinking or critical thinking, I think. Sometimes they have to think more, criticize something. It should be this or that. Why? I think it's very helpful to make guesses.
0: Yeah, great. So again, Ajahn is referring to the fact that it causes students to think more if they're having to guess what the meaning might be. If reading is always about answering questions and being right, doesn't cause the students to be using their thinking. And so by guessing, we really engage the students. The reading becomes part of them, becomes more interesting for them.
2: ค่ะอาจารย์มาตี้ก็ถามว่าในข้อ4นะที่บอกว่า make guesses เนี่ยนะคะอาจารย์ถามว่าเป็นสิ่งที่ทำไม a good reader จึงควรที่จะรู้จักที่จะเดานะคะมีการรู้จักทักษะในการคาดเดานะคะท่านอาจารย์ก็ตอบว่าเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยให้ความสนใจกับเรื่องที่เราอ่านอยู่ตลอดเวลานะคะพอเราไม่ทราบแล้วเราก็เดาต่อๆไปนะคะเราก็ทำให้อยากอ่านอยากติดตามต่อนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าท่านอาจารย์อีกท่านก็ตอบว่าเพราะว่าเป็นการที่ช่วยเพิ่มทักษะในการที่จะรู้จักที่จะคิดวิเคราะห์นะคะมีทั้ง critical thinking นะคะ creative thinking นะคะในการที่จะช่วยคิดวิเคราะห์นะคะถ้าเราให้ฝึกให้นักเรียนของเราให้ผู้อ่านรู้จักการคาดเดานะคะอาจารย์มาตี้ก็บอกว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าถ้าการอ่านเนี่ยคือการหาคำตอบแล้วคำตอบนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวเสมอไปนั่นน่ะมันก็ไม่ท้าทายไม่น่าสนใจเลยนะคะการอ่านนี้ต้องให้เรารู้จักที่จะค้นคว้าค้นหานะคะคำตอบไปได้เรื่อยๆโดยการคาดเดาค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ทุกคำหมายทุกความหมายตลอดไปค่ะ
0: All right, so let's look at, so I guess from the first question what we learn is thatGood readers do a lot of different things. And if you think about all of these things, plus at one table we talked about as a number for E, we talked about adding texts that students are interested in themselves, that we ask students to bring in things that they want to read. That's what this table was talking about. So there are lots of things that we can do to encourage our students to be more interested in reading and to read more.Now we go back a little bit to some personal things. The next two questions talk about reading in Thai and reading in English. And again, we look at the personal because we are the ones who are creating these cultures of reading for our students. So it's important that we look at our own habits. So here we're comparing reading in Thai, reading in English.And the one I would love to hear from, and we'll hear first from Bangkok, and then you can get ready in Hua Hin for your own responses, is to compare how much reading you do in English versus how much reading you do in Thai, and what you read in English versus what you read in Thai. So again, I'm going to be asking for some brave people to tell us honestly, how much do you read?In English versus Thai. So you have to be very brave. You're not going to get any bad points. You know, it's okay. We just want to hear your own experience. So who's willing to tell us about their own reading in Thai and English? Please. Would you tell us? No?
2: ค่ะอาจารย์อยากจะให้หาวอลันเทียร์นะคะที่จะมาเล่าให้ฟังว่าเปรียบเทียบว่าเราอ่านภาษาอังกฤษกับอ่านอะไรที่เป็นภาษาไทยเนี่ยเปรียบเทียบกันว่ามากน้อยกว่ากันแค่ไหนนะคะค่ะ
0: โอเค please thank you
3: in reading we will read the newspaper about the politicsIn Thailand, in Thai, but in English, for me, I always read.

0: novels. Because I think it's a good way to let me don't forget English. And just like you said that, and now we can find many things from the internet. So we will read about the many things, about the questionnaire, about the everything from the internet. Okay, thank you.
1: Okay, so a lot of reading in English comes from internet, finding information maybe, and you said about reading novels, but you tend to keep up with the stories from Thailand by reading Thai newspaper. Very important question, and I'm going to be looking at Hoa Hin too and coming over to you, so we're going to, everybody's going to raise their hand. This is going to be an important question. If you have a choice in the evening between taking up a book in English, a novel, or switching on the television, who reads the book in English? Yeah! Okay, and who turns on the television? Yes. This is, and I do want to hear any comments from Hoa Hin in just a minute, but I have to tell you something very interesting. We know that one of the things, in fact, John and I were just discussing this on our way over in the car, that one of the things that has really gotten in the way of reading all over the world, really, are things like television. Now, there are many good, interesting programs on television like this one. This is a fabulous program on television. But it replaces, for many people, reading. And so one thing that is happening in U.S. public schools, so small children through high school, is schools or districts or even states, regions, will have turn off the television week, where they make an agreement, the whole school agrees that all the families for 1 week are going to keep the television switched off and read or even talk to each other, you know. But yes, but they'll encourage then during that time to see how many books the children can read or whatever. So this is an interesting idea you might think about. Go ahead.
2: ท่านอาจารย์ก็อาจารย์มาร์ตี้นะคะก็ได้ถามว่าเมื่อกี้ตอนแรกก็ถามว่าอ่านภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะเปรียบเทียบกันก็ท่านอาจารย์ก็มีตอบมาบอกว่าถ้าอ่านภาษาไทยคืออ่านหนังสือพิมพ์ถ้าภาษาอังกฤษนี่ส่วนใหญ่จะอ่านบนอินเทอร์เน็ตนะคะนี่อาจารย์มาร์ตี้ก็เลยถามว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยตอนเย็นนะคะถ้าอาจารย์กลับบ้านไปแล้วก็ว่างๆเนี่ยอาจารย์จะเลือกทำอะไรนะคะระหว่างอ่านนิยายภาษาอังกฤษกับเปิดทีวีดูนะคะก็มีอาจารย์2ท่านจากตรงนี้เนี่ย80นะคะ80ท่านที่กรุงเทพนะคะ2ท่านบอกว่าเลือกอ่านนิยายภาษาอังกฤษแล้วก็ที่เหลืออีกส่วนใหญ่เลยนะคะเลือกเปิดทีวีนะคะ ค่ะซึ่งอาจารย์มาที่บอกว่าตรงนี้ก็ชัดเจนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิสัยรักการอ่านเนี่ยนะคะมันเริ่มที่ตัวเรานะคะแล้วก็แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยทีวีเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากจนเกินไปนะคะเด็กติดทีวีผู้ใหญ่ก็ติดทีวีนะคะครูอาจารย์ติดหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์ก็เล่าว่าที่อเมริกานะคะกระทรวงศึกษาธิการของเขามีนโยบายเลยนะคะว่าจะต้องมี turn off TV week นะคะซึ่งทั้งโรงเรียนทั้งผู้ปกครองจะต้องให้ความร่วมมือนะคะที่จะไม่มีการดูทีวีกันเลยทั้งอาทิตย์นั้นนะคะกลับบ้านไปต่างคนต่างก็อ่านหนังสือนะคะค่ะเป็นการสร้างเสริมนิสัยการอ่านเราก็อภิปรายกันในตรงที่ว่าอาจารย์มาร์ตี้นะคะถามว่ามีใครบ้างนะคะที่อ่านแล้วแปลเป็นไทยในหัวก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะเข้าใจรู้สึกว่าเข้าใจในเท็กซ์ภาษาอังกฤษนั้นนะคะก็มีอาจารย์ท่านนึงบอกว่าได้ทำเช่นนั้นนี่ก็เลยถามว่าเอ๊ะเราจะทำให้อ่านช้าลงไหมอาจารย์บอกว่าไม่นะคะSo she says it doesn't slow her reading, but perhaps her translation has gone without her notice, and it's kind of her habit.
1: Yeah. This is interesting. It's a little bit, when something becomes automatic, this is what Ajahn Narayanpuram is pointing out, that possibly your translation has become automatic.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: And we'll be starting with that not tomorrow, but probably with the first, with the website, with the very first session from Vermont. Thank you.
1: ค่ะก็ตามที่ท่านอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมคงทราบนะคะว่าสำหรับ6ครั้งแรกนี่เราจัดที่กรุงเทพนะคะก็เป็นการถ่ายทอดสดนะคะแล้วก็สำหรับครั้งที่7 8 9และ10นี่จะเป็นการถ่ายทอดจาก School for International Training จาก Vermont นะคะสหรัฐอเมริกาอาจารย์มาตี้จะอยู่ที่นั่นนะคะก็เป็นการ เรียนทางไกลนะคะซึ่งอาจารย์จอห์นสแกเกิลนะคะก็ได้ทำเว็บไซต์ขึ้นเฉพาะสำหรับท่านอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมนะคะทั้ง10ตอนนี้ในชุดนี้นะคะท่านอาจารย์ก็ถึงได้ขออีเมล address นะคะของอาจารย์นะคะซึ่งรู้สึกส่วนใหญ่ก็คงจะให้ไว้แล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ให้ก็ขอเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ก็จะเชิญนะคะให้เป็นสมาชิกนะคะในเว็บไซต์อันนั้นแล้วก็จะมีกิจกรรมให้ทำเกี่ยวกับหัวข้อนี้นะคะแล้วก็จะให้อาจารย์นำกิจกรรมนั้นไปทำไปปรับใช้กับนักเรียนของอาจารย์มีเนื้อหาที่น่าสนใจอะไรให้อ่านนะคะกิจกรรมที่น่าสนใจซึ่งอาจารย์นำไปใช้ได้เลยแล้วก็อยากจะขอรบกวนให้อาจารย์นำกลับมารายงานให้เราฟังนิดนึงนะคะค่ะก็ติดตามได้ค่ะ Now I would like to invite Professor Marty Anderson to start the second session. Marty, please.
2: Good, thank you so much. And this is going to be really fun, the part that we're doing using the website. So be excited about it. It gives you an opportunity, if you're not very familiar with going to interactive web locations. Some of you maybe do a lot of it. Maybe you participate on Facebook, or maybe MySpace, or other networking tools. Maybe some of you have never been to such a place. It's okay either way. And if you've never, ever been to this kind of a site where you can interact, ask questions, answer. This is an opportunity to learn how to do it around English teaching. So it's going to be a great opportunity. I'm very excited that John has decided to use this kind of technology with this class. And as Ajahn Narapporn mentioned, the first six sessions, I'm face-to-face here physically with you in Bangkok, and at a distance in Hua Hin. And the final four sessions, I will be in the United States in Vermont. So I will be on a screen like that for everybody. And at that point, as John said, we will begin to do some interactive things also at the website. And I will be helping to do that. It won't be, they will not be difficult tasks. It'll be mostly to get a chance to begin to talk to each other using that site.
1: ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะเพราะว่าในเว็บไซต์ที่เราจะที่อาจารย์คุณจอนจะเชื้อเชิญพวกเราเป็นสมาชิกเนี่ยนะคะก็จะมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะเลยแล้วก็อาจารย์มีคำถามอะไรเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษก็ถามเข้ามาได้นะคะแล้วก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วง4ครั้งสุดท้ายนะคะที่อาจารย์มาร์ตี้จะอยู่ที่เวอร์มอนต์นะคะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นอินเทอร์แอคทีฟค่ะ
2: โอเค so if we could have the first slideThe second session about reading, we're really looking at designing lessons for reading. And what I'm calling this is wraparound lesson. You can go to the first slide of the series, yeah.
1: ขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะ
2: By wraparound, if you think about a wraparound skirt is the kind that comes around like this, crosses over, and buttons or ties.That's what wraparound is called. So when I talk about a wraparound lesson, I'm thinking about that we're trying to think about a reading lesson with stages to it that you begin to do every time you're doing reading. So that doesn't mean you do the same thing every time, but that you think about a reading lesson in terms of wrapping around. So you're going to do something before you read. Students are going to have to do something while they're reading.And maybe sometimes they just read, but we found out that it's good for them to have a task while they're reading, and then they do something after reading. And that's what we mean by wraparound. So this session, we're really going to look at thinking about how we do that already, and then how we can improve the way we plan our lessons.

0: and we're going to practice with two actual texts, this book, My World. I don't know, how many of you actually use this book in your classrooms at all? A few people? Yeah, a few use this book, so you're familiar with it. Others of you, this might be the first time. It's okay, but that's where the readings come from.
1: ค่ะ ในสไลด์แรกนะคะอาจารย์ก็ให้คำว่า wrap around reading นะคะอาจารย์บอกว่าคือการที่ขั้นตอนนะคะขั้นตอนของการเรียนการสอนการอ่านนะคะซึ่งก็มีทั้ง pre-reading activities during reading แล้วก็ post-reading activities ซึ่งอาจารย์ทุกท่านที่ฉันเชื่อว่าก็มีความคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเอานำตัวอย่างมาให้ดูค่ะ
0: Can I have the next slideSo again, we talk, this sounds very sort of self-explanatory. But in fact, it requires a good deal of thinking and planning to think about, okay, what will be the important things for my students to do before they read the text? What's going to help them? And again, the previous slide talked about supporting student learning. And obviously, that's what we're always doing as teachers, is we're trying to make it possible for our students to learn.We're trying to make the road a little bit straighter so that they can make it. We want our students to succeed. So we want to plan, what can I do before they have to read the text that will make that text a little bit easier or more interesting for them? What can I have them do in the middle of it while they're reading, maybe to keep their attention, maybe to focus their attention,Also, maybe to make them feel more comfortable reading. Maybe I want to make sure that they don't get scared. Because sometimes, for me, it's true. If I encounter a text that's too difficult, too dense, I get partway and I go, you know, shut the book, forget it. So we don't want our students to shut the book and forget it. We want them to keep going. So what can we have them do while they're reading? And then what can we do afterwards to reinforce what they have just read so that they understand it better, they will remember it. So what can we do? These are the questions that we're looking at.
1: ค่ะสำหรับ3ขั้นตอนนี้นะคะอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าในส่วนที่ pre-reading เนี่ยนะคะก็คือเราควรจะดูว่าเราจะให้นักเรียนของเราเนี่ยนะคะผู้เรียนเนี่ยทำอะไรที่จะก่อนอ่านนะคะเพื่อที่จะช่วยในการอ่านของนักเรียนนะคะเพื่อที่ให้การอ่านนั้นเป็นไปได้ความสะดวกแล้วก็เข้าใจได้นะคะแล้วก็ส่วน during นะคะก็คือเราเนี่ยควรจะทำอะไรนะคะให้เด็กทำอะไรเพื่อที่จะผู้อ่านนั้นน่ะkeep attention ของผู้อ่านคือให้มีความยังคงความสนใจไว้ตลอดนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเราให้อ่านอะไรยาวๆนะคะพออ่านไปแล้วก็อาจจะหมดความสนใจนะคะหรือว่าความสนใจน้อยลงนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าไม่ช่วยทำให้นักเรียนนี่ไม่รู้สึกกลัวไม่รู้สึกกังวลนะคะระหว่างอ่านให้ได้อ่านไปแล้วก็เจอสับยากขึ้นเรื่อยๆนี่อาจจะปิดละไม่อ่านแล้วหรืออะไรอย่างนั้นเราจะช่วยได้ยังไงมีกิจกรรมอะไรที่ให้เขาทำนะคะแล้วก็ส่วน post นะคะก็คือว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรที่ให้นักเรียนทำเพื่อที่จะ reinforce นะคะเพื่อที่จะเสริมให้ในสิ่งซึ่งเขาได้อ่านไปนะคะไม่ใช่อ่านเสร็จแล้วก็จบนะคะตอบคำถามคอมเพลชั่นเสร็จแล้วก็จบนะคะมีกิจกรรมอะไรที่จะช่วยให้เขาได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาอ่านไปเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็ได้นำไปใช้ได้ค่ะ
0: โอเค since I know that you're all experienced teachers I know you already do many important and good things so what I'd like to start withis how we ended the last session. Just talk to the people at your table, or if you're in the back, just find one partner, and share maybe one or two ideas of that you already do before or during or after reading. And then we'll take a couple of examples, and this time I want to hear from new people who are feeling too scared to talk, so think about being, this is your chance to begin. Once you speak once, you won't be scared anymore.And then we'll also go to Hua Hin. So just chat with your partner for a couple of minutes. Things you already do.
1: ค่ะอาจารย์มาที่ขอให้ท่านอาจารย์นะคะลองคุยกับเพื่อนข้างๆนะคะว่าได้อาจารย์ก็ทุกท่านมีประสบการณ์แล้วทั้งนั้นนะคะว่าในการสอนการอ่านนี้อาจารย์ได้ทำอะไรไปบ้างนะคะทั้ง pre-reading ทั้ง during แล้วก็ทั้ง post เนี่ยนะคะได้ใช้เทคนิคไหนวิธีไหนนะคะที่จะช่วยกระตุ้นนักเรียนนะคะอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วนะคะค่ะแล้วก็ขอ

0: ขอให้อาจารย์มาตี้ขออนุญาตว่าขอให้ผู้ที่เดี๋ยวตอบนะคะเป็นท่านใหม่ๆนะคะที่ยังไม่ได้ตอบเมื่อตอนที่แล้วนะคะลองดูค่ะทางหัวหินด้วยนะคะ
1: I feel it's always important to acknowledge all the things that you all

0: going to be sushi. Sushi. Okay. What would a student need to know about, how would we find out what students know about sushi? Some ideas, yeah. Can you turn on your microphone?
1: Can we draw a picture?
0: Yeah, so maybe I'm going to draw a picture of sushi. Does this mean I have to do it now? Okay, so we might draw a picture of sushi. What if our students don't know, what if they've never had sushi or tried sushi? Then what do we do? Sorry, what did you say? Sorry? Bring real sushi. Yeah. Yeah, I might actually get some sushi, bring it in and have them try it. What's one of the main ingredients in sushi? Rice. Rice. So maybe I'm thinking about, okay, it's made with rice. We talk about, is there any food that's not sushi that's like sushi? Another food that's not sushi. Tempura. I mean, you could think about something like, like a burrito. In a burrito, there's an outside thing and the inside thing.
1: Yeah.
0: So you, pork and sticky rice. Yes, please.
1: Is this a kind of Thai dish? Is just right, the rice and piece of fish. When we eat, we will have the sticky rice and the piece of fish all above there.
0: Okay, this is wonderful. Okay, so just to point out, with the topic sushi, if students don't know anything about sushi, we have to build or create schema. And we might do it this way. We might say sushi is kind of like, I don't know what that dish is called in Thai, but you might say it's kind of like that, similar to that. Or we might bring some in, bring sushi and say, this is sushi. Very obvious. Or we might relate it to something else. So again, we're helping the student to begin to have a picture in their head, which is about schema.
2: ค่ะอาจารย์มาดี้ก็พูดถึงสกีมานะคะว่าก็คือการที่เราจะสร้างข้อมูลนะคะให้ช่วยในการเข้าใจนะคะ อะไรได้สักอย่างหนึ่งนะคะคือมีทั้งสองแบบคือสร้าง building schema นะคะสร้างขึ้นมาใหม่ถ้าไม่รู้ถ้าไม่มีข้อมูลตรงนั้นมาก่อนเลยหรือว่า activating schema นะคะก็คือว่าลองหาดูว่าเราได้เคยรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วตอนแรกอาจารย์ก็ยกตัวอย่างตัวอาจารย์เองนะคะว่าไม่เคยทำการอบรมในสถานที่เป็นการทางไกลแบบนี้นะคะแล้วก็มีกล้องถ่ายมีอะไรๆอาจารย์ก็ไม่เคยทำนะคะครั้งแรกก็คืออาจารย์ก็ต้องไม่รู้จักเลยว่าจะทำไงพอมาครั้งนี้นะคะอาจารย์ก็ activating schema ของตัวเองก็คือว่าอาจารย์รู้ละจะต้องใช้ไมโครโฟนติดตรงนี้เสียบตรงนี้นะคะต้องยืนตรงไหนนะคะที่จะไม่บังกล้องอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะคะนี่อาจารย์ก็บอกว่าถ้า building schema คือว่าเราต้องให้ข้อมูลให้ผู้เรียนเนี่ยให้มากพอที่จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจบทเรียนที่กำลังจะเรียนได้ถ้าบทเรียนนั้นเนี่ยนะคะอยู่ในหัวข้อซึ่งเขาไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนนะคะถ้า activating schema ก็คือว่าให้เราลองหาดูซิว่าผู้เรียนเนี่ยเคยรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์ก็ยกตัวอย่างเรื่องซูชินะคะค่ะอาหารญี่ปุ่นอย่างหนึ่งเป็นข้าวปั้นใช่ไหมคะแล้วก็หน้าเป็นปลาดิบใช่ไหมคะอาจารย์ก็บอกว่าถ้า อย่างเช่นว่าอาจารย์ก็ถามว่าเราจะสอนยังไงนะคะก็มีอาจารย์บางท่านก็ตอบว่าให้วาดรูปนะคะวาดรูปหรือว่าให้นำของจริงเข้ามาเลยซึ่งถ้าอาจารย์หาได้เอาเข้ามาแล้วก็หรือว่าวาดรูปเนี่ยถ้านักเรียนเขาเคยรู้จักมาก่อนมันก็เป็นการ activate schema ของเขา ใช่ไหมคะว่าอ๋อใช่นี่ที่เคยทานเคยเห็นหรืออะไรงั้นแต่อาจารย์

0: มาที่ถามว่าแล้วถ้านักเรียนเขาไม่เคยเห็นไม่เคยทานไม่รู้จักซูชิมาก่อนเลยทำยังไงนะคะก็ต้องเป็นการ build นะคะ schema นะคะก็คือต้องให้ข้อมูลซึ่งจะเชื่อมโยงได้กับหัวข้อนี้นะคะกับซูชินี้ซึ่งอาจารย์ท่านหนึ่งก็ตอบว่าอ้อเรามีของหวานอย่างหนึ่งของไทยข้าวเหนียวหน้ากุ้งไงใช่ไหมคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยห่อใบตองใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้ทำรูปร่างเหมือนซูชิเลยใช่ไหมคะใส่ใบตองเล็กๆนะคะสี่เหลี่ยมนะคะเป็นข้าวเหนียวแล้วก็มีหน้าต่างๆนะคะหน้าสังขยาหน้ากุ้งอะไรเนี่ยท็อปอัพอยู่ซึ่งตัวนั้นเราจะหาได้ง่ายกว่าเราก็อาจจะยกอันนี้มาเปรียบเทียบว่าเนี่ยนะซูชิเนี่ยรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับข้าวเหนียวหน้ากุ้งของเรานะคะเพียงแต่ว่าเป็นของข้าวกับของหวานเท่านั้นเองหรืออะไรอย่างนั้นค่ะ
1: โอเค thanks the other thing that I mentioned about schemais because we want to be very respectful of our students, it's always a good idea to check to find out what they already know, rather than assuming that they don't know. So for example, if I'm doing a text on sushi, I don't start by saying, today we're going to read about sushi, and let me tell you what it is. I would rather start by saying, if I start to build schema,and students already have some, that's not respecting their intelligence and not respecting their experience. So we rather check what do they already know about the subject first, and then if they know nothing, then we have to build it. But if they know something, we try to activate what they already know.
0: ค่ะอาจารย์บอกว่าแล้วการที่เราเช็คก่อนว่าผู้เรียนเนี่ยรู้อะไรมาก่อนแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นการแสดงว่าเราเนี่ยตระหนักถึงนะคะความรู้ของเขาสติปัญญาของเขาไม่ใช่ว่าเราจะต้องสอนเข้าไปซะทุกอย่างนะคะแล้วก็เป็นการที่ก็เหมือนกับว่าเราดึงความสนใจนักเรียนด้วยคือถ้าเขาได้เคยรู้อะไรมาบ้างเนี่ยเขาก็จะต้องแสดงความรู้ล้นหรือว่าอย่างน้อยก็แสดงออกให้เราเห็นนะคะแทนที่เราจะบอกสมมตินะคะอาจารย์ใช้คำว่าเป็นการแสดง respect นะคะ students intelligence students experience นะคะคือเขามีประสบการณ์อะไรเขาเคยรู้อะไรมาเนี่ยเราตระหนักแล้วเราก็ให้เขาแสดงออกมานะคะค่ะ
1: Now we're going to do an experience, and you're going to be using two handouts, but I'm also going to put the text up on the screen. So you can move to the next slide, please. You're going to be using handouts 1 and 2 from session 2. Handout 1, is the top of it says Focus on the World, and that comes from this My World text that I showed you previously.Comes from this text. And the second one says 10 things to do before reading. And if you count, there's actually not 10, which is a little bit confusing. So we're going to do these activities with this text. Now, I want to acknowledge the fact that this text is for students who are studying English and you are already teachers of English.So to a certain degree, you may have to pretend that you're a student in order to do the activity. Some of them might be too simple for you, but please walk through them anyway in order to have the experience of doing all the steps just to see what it feels like, okay?
0: ค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็ต้องใช้ handout ที่หนึ่งนะคะชื่อที่เรื่องสึนามินะคะจากหนังสือ My World แล้วก็10 things to do before reading นะคะก็อยู่ใน handout ที่2ค่ะอาจารย์มาที่อยากให้อาจารย์ทำกิจกรรมนี้เหมือนกับว่าอาจารย์เป็นผู้เรียนนะคะคือก็ดูตามคำถามแต่ละคำไปนะคะที่เป็น brainstorm นะคะค่ะ
1: Okay now again those of you sitting at tables you have a natural partner or group to work with so each step you're going to do quickly with your partner we're not going to take 10 minutes for every step. We're just going to do these things rather quickly. If you're sitting in the back, I want you just please to find one person to talk to, a partner. Okay. So if you look at this text here, the first thing that we need to do is to look at the title and the headings and chat with your partner quickly. What do you think this passage is going to be about? Just quickly, have a chat with your friends.They're asking you to identify vocabulary that you know and don't know. I'm just going to talk through the coming ones because then I want to move on to during reading activities. If you look at your handout, they talk about brainstorming words.

0: would expect to see in this article. So what is the topic of this article? Tsunamis. Yeah, it's about tsunamis. From reading the first and the last paragraph, what did you figure out that what might be in the story? Is it a text about tsunamis in general or a text about a specific tsunami? It's about a specific tsunami, right? So although it starts very general, we realize that it focuses on the tsunami of December of 2004, right? And then what else did you notice in the text? What is the last paragraph about? Yeah, I mean, I'm hearing lots of words. I'm hearing Thailand. I heard a girl. So again, it becomes even more specific. The text starts with something very general about what tsunamis are and gets more and more specific down to a very specific story. And this you all learned before you actually really fully engaged with the text. So as many of you already said, the pre-reading activity gets the learner, the student, ready to engage with the text, which is what we're going to do next. And we're going to try a couple of different ways of engaging with the text after Ajahn Narayan.
1: ก็หลังจากที่เราอ่านนะคะอาจารย์ก็ตอบคำถามนะคะก็คือว่าเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับสึนามินะคะแล้วก็จากที่ดูคำศัพท์นะคะอ่านย่อหน้าแรกย่อหน้าสุดท้ายนะคะก็สรุปได้ว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยเดินเรื่องเนี่ยเริ่มจากหัวข้อนะคะท็อปิกสึนามิที่ค่อนข้างจะ general นะคะกว้างๆนะคะพูดถึงสึนามิโดยรวมลักษณะของสึนามิอะไรต่ออะไรแล้วก็ลงมา specific ลงมาเรื่อยๆเฉพาะเจาะจงไม่ได้จนทั้งย่อหน้าสุดท้ายก็เจาะจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ตอนที่เกิดสึนามิเมื่อปี2004นะคะซึ่งเขามาเที่ยวที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็เด็กคนนี้ก็ได้เคยเรียนเรื่องสึนามิก็เลยไปเตือนคนอื่นนะคะก็มีคนรอดชีวิตค่ะ
0: โอเค can I have the next slide please
1: ค่ะ ขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะ
0: Basically the question that we have to ask ourselves is what else can we have students do besides reading? What gets students so it's the next one sorry
1: ค่ะต่อไปเลยค่ะสไลด
0: ์ What can we ask students to do besides read? Oftentimes we think reading is enoughThe students are reading, that's what they do during reading. But perhaps there's something else we can ask them to do. And so this is the slide I want you to look at. This time, you're going to read. Let's just say maybe you've already had a chance to work with the text and it's not terribly long. So let's take 3 or 4 minutes and do one or two, either or of these activities. You could try to do both, but try to do one or the other, either underline the words you don't know and guess the meaning of the word from the context because we don't have dictionaries with us here. So this is a dictionary-free activity. Or select either take a new or a familiar word, a word you already know, and pick 5 of them and brainstorm synonyms. Brainstorm another word that means the same thing. As the word that you found in the text. So as you're reading for these 3 or 4 minutes, do one or the other of those tasks.
1: ค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะอาจารย์มาดี้อยากให้อาจารย์ช่วยกันกับเพื่อนที่นั่งข้างนะคะลองทำดูนะคะอาจจะเป็นการว่าขีดเส้นใต้คำที่อาจารย์คิดว่ายากนะคะแล้วก็ยังไม่ทราบความหมายแล้วก็เดาความหมายนะคะอาจจะสัก5 คำนะคะหรือเลือกคำที่ก็อาจจะเป็นคำใหม่นะคะที่อาจารย์ยังไม่เคยเห็นหรือว่าอาจารย์คำที่อาจารย์เคยเห็นแล้วก็ได้ก็สัก5 คำเหมือนกันแล้วก็ลองช่วยกันคิดหาคำเหมือนค่ะของคำเหล่านั้นค่ะซินอนิม
0: Can I check to see if you're almost finished reading or just about or one more minute? Or finished?
1: าจารย์ต้องการเวลาอีกไหมคะเสร็จแล้วนะคะ I think they are finished.
0: Finished. Okay. Okay. Let's just check in on this activity a little bit. Did anybody choose to do the synonym activity? Can you share one or two that you did, please?
2: From this story occur, happen.
0: Occur. Aha.
3: Uh-huh.
0: Okay, so they picked the word occur and said happened. Yeah, great. Another synonym.
2: At the third paragraph, and then fortunately.
0: Fortunately, luckily.
2: Okay. Sudden. With immediate.
0: Sudden, immediate.
2: Yes.
0: Okay.
2: Unfortunately. Unluckily.
0: I told him that I thought unluckily was okay. We couldn't think of a synonym for unfortunately. That's a really nice synonym. Unluckily. Is the one we thought. Is there another one? Okay.
2: The last one is huge. Very big.
3: Huge.
0: Huge.
2: Very big.
0: Very big. Yes. Yeah. Yeah, enormous. Yeah. Great. Okay. Okay. Okay. How about in Hua Hin? Did anybody choose to do the synonym activity there?
4: Again, devastation, we can say it's as a disaster, calamity, or destruction. Yeah. And no, I just don't know this word.
5: Okay. And for big, we have gigantic.
4: Okay, one more. Center.
0: Yes.
4: Center. Synonym is hub. Just these two, the other.
0: For what was the word? Again, sorry, I didn't hear the second one.
5: For center, she said hub. H-U-B, hub.
0: That's a very interesting synonym. So what you can see actually in this article about tsunamis, there are some very specific vocabulary that are used for tsunamis and maybe other vocabulary that maybe is not so commonly used, but by thinking of words while you're reading, you're linking and expanding your vocabulary. So using the word hub instead of center, it gets the brain thinking in a new way.
1: ค่ะก็อาจารย์ได้ยกตัวอย่างซินอนิมนะคะเยอะแยะเลยนะคะทั้งทางกรุงเทพแล้วก็หัวหินซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะที่เราจะทำy reading นะคะถ้าเผื่อว่าคำศัพท์ที่เราโดยเฉพาะคำศัพท์ที่นักเรียนรู้แล้วเนี่ยก็ให้เขาลองช่วยหาคิดหาความเหมือนนะคะของsynonym นะคะแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงsynonymบางคำเนี่ยอาจจะใช้ได้หรืออาจจะใช้ไม่ได้นะคะมันบางทีมันความหมายไม่ตรงนักค่ะ
0: Okay, now we're moving on to post-reading, and so I'll have the next slide, please. When after reading, the most common thing, and if you look at the page, I believe that you have in your handout, there are comprehension questions here. Mine doesn't have any. That's the most common activity that teachers do and that texts suggest. Is comprehension. But there are other things that we can do. I think it's important for students to check, for the teacher to check that the students comprehend, yes. Because if they read the text and they've got a completely, they've got an idea of what the text says is not correct, that's a problem. But comprehension is not the only thing we can do after the text. So let's practice a couple of other things. And again, I'm going to suggest two things, and then we'll take one example from Bangkok and one example from Hua Hin. The two activities I'm going to suggest for a post activity for this article are, one is to put it in your own words to summarize it. So tell us what the main idea of the text are in your own words, so you can practice with your partner. The second activity that you might also do as a post activity is to talk the last paragraph of this text. Who can tell me, just in a couple of sentences, what happens in the very last paragraph of the text? Yes, please, turn on your mic.
6: The way that the girl have learned from her teacher how to survive from tsunami or something like that.
0: Right. So in the last paragraph, there's a story about a girl, and as you said here, not into the microphone yet, we'll get you to the microphone in time, that she saved some lives. Some people's lives were saved because of what she knew. So in a sense, she applied her learning from her teacher to a real life situation. So what I would propose as a second activity, so one is summarize the text. Two is think of a time in your own life when you were able to apply something you learned at school into a real life important situation. So it doesn't have to be saving lives, but something important in your life where you could take something from school and apply it. Okay, so chat with your partner about one or the other or both if you want to, and then we'll take an example from each location. Okay.
1: ค่ะกิจกรรม post reading นะคะคือจริงๆแล้วในหนังสือเล่มนี้ก็ให้มาแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะให้ทำอะไรที่แตกต่างออกไปเพราะอาจารย์ก็บอกว่าพออ่านเรื่องจบแล้วตอบ comprehension question เนี่ยไม่ใช่ว่าจบนะคะคือเราควรจะทำอะไรที่มากที่นอกเหนือไปจากนั้นจากเช็คความเข้าใจธรรมดานะคะซึ่งก็จะลงไปถึงขั้นคิดวิเคราะห์หรืออะไรหรือว่าดึงประสบการณ์ตัวเองเข้ามาอย่างตัวอย่างกิจกรรมที่อาจารย์ให้นะคะที่อาจารย์จะต้องทำกับเพื่อนข้างๆนะคะก็คือว่าอย่างนึงก็คือว่าสรุปเรื่องนี้ด้วยภาษาของตัวเองด้วยสำนวนของตัวเองนะคะคือไม่ใช่ลอกมาอ่านแล้วเข้าใจว่าอย่างไรและสรุปนะคะออกมาสัก 3-4 บรรทัดและ2ก็คือว่าให้ลองคิดซิว่าในชีวิตจริงของอาจารย์เนี่ยนะคะอาจารย์ได้เคยนำประยุกต์นำสิ่งที่อาจารย์ได้เรียนรู้จากโรงเรียนนะคะไปใช้ในชีวิตจริงบ้างไหมนะคะนำอะไรไปใช้บ้างนะคะที่จะแอพพลายสิ่งที่ได้เคยเรียนรู้นะคะจากในโรงเรียนเนี้ยไปใช้ในชีวิตจริงของอาจารย์นะคะอาจารย์ลองคิดทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างก็ได้สรุปเรื่องด้วยก็ได้หรือว่าคิดเฉพาะการแอพพลายก็ได้ค่ะค่ะ
0: And I think in the sharing we'll start with Hua Hin and ask somebody there to do a summary, and then we'll come back here and ask somebody in Bangkok for the similar situation.
1: ค่ะก็ขอเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็จะเริ่มที่หัวหินนะคะให้สรุปเรื่องเป็นภาษาของตัวเองนะคะพูดให้ฟังสักนิดหนึ่งแล้วก็อาจารย์โสดากรุณาหาผู้แทนนะคะค่ะสรุปเรื่องแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็อาจจะลองคิดดูซิว่าได้ apply สิ่งที่เคยเรียนในมาใช้ในชีวิตจริงไหมค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับซึนามินะคะ

0: going to try to conclude this activity so you have a chance to practice with another text before we conclude this session. So as I promised, we're going to go to Hua Hin to see if somebody there can give us a brief summary of the text. Is someone ready?
1: Okay, Ajahn Sina,
2: 5 years ago, the big waves called tsunami hit Phuket, Thailand. 250,000 people were killed. But Tilly Smith, the young British girl, applied her knowledge from geography class, could save 100 lives on Hat Mai Khao.
0: Great. Yeah, that's a nice, short, succinct summary. She got the main ideas. And so excellent, just having the students put the passage into their own words. Okay, anybody from the Bangkok group who has a short story they can tell about a similar thing, applying knowledge from school to a situation in real life? I'm looking for a volunteer again. I'm always looking for volunteers. Here's one. Please go ahead.
3: Maybe we think about hot issues in Thailand or something like that, like influenza, H1N1 2009, and something that students, when they read some from the newspaper, maybe in Thai or in English, maybe Student Weekly or Nation Junior or something like that, and they can learn something, how to behave or take care or protect about influenza 2009, something like that, to clean your hand, the way to clean your hand, mm-hmm. or mm-hmm. when you cough, how to protect, mm-hmm. Mm-hmm. don't spread.
0: Yeah, so you're talking about something that the students could apply rather than, but you could turn it into your own personal story. If you were pretending to be a student, you could say, I learned about hygiene to prevent the spread of this flu and I apply it. That's something I read about in the news or I talked about with fellow students. Yeah, exactly. So the application can be anything that is learned in one environment and shared in another, and it relates to the story. So again, what we're doing then when we use a post-reading activity like this one, we're moving away from the same topic. We're not talking about tsunamis anymore. We're talking about another subject. So we're expanding. The reading gets connected to other things in the students' lives. And this can be a very important thing to encourage the students to be thinking for themselves.
4: Okay. ก็จากที่ให้ลองคิดนะคะ post reading activities นะคะก็ทางท่านอาจารย์ทิวินก็สรุปในเรื่องนี้นะคะออกมาเป็นสำนวนของตัวเองนะคะสั้นๆนะคะแล้วก็ส่วนท่านอาจารย์ทางกรุงเทพนะคะก็พูดถึงการ apply สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะเข้าสู่ชีวิตจริงโดยอาจารย์ก็ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นเรื่องไข้หวัดใหญ่ตอนนี้ใช่ไหมคะ2009เนี่ยก็ได้อ่านเจอนะคะก็ไม่ว่าจะในฐานะครูหรือว่าในฐานะนักเรียนเนี่ยนะคะก็จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงก็คือว่ารู้วิธีป้องกันนะคะไม่ให้ติดโรคนี้นะคะเช่นล้างมือให้สะอาดตลอดเวลาหรือว่าถ้าเป็นหวัดเป็นอะไรก็ต้องระวังไม่ให้กระจายแพร่เชื้อไปให้คนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งอาจารย์มาดี้ก็เน้นว่าpost activity เนี่ยค่ะ post reading activities เนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะไม่ใช่จะทำ comprehension questions แล้วก็จบเลยนะคะแต่ว่าเป็นการ apply นะคะสิ่งซึ่งได้เรียนรู้นะคะเป็นการ extend นะคะ activities เพื่อขยายออกไปเพื่อเชื่อมโยงกับชีวิตจริงกับสิ่งอื่นๆรอบตัวของนักเรียนนะคะซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งทำให้เขาคือนอกจากเข้าใจเรื่องแล้วไม่ใช่เข้าใจแค่ว่าเกิดอะไรขึ้นใน text นั้นนะคะแต่เข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะกับสิ่งอื่นในชีวิตจริงของเขาค่ะ
0: Okay. Before we conclude session 2, I want to give you a chance to work with another text. And again, please work with your partners at your tables. The other text is in your handout package, and in a minute I'm just going to give a slightly different instruction for those who do not have the handouts, those who might be watching the broadcast from far away. For those of you who have the handouts, you're using number 3 and 4. Number 3 is the text called Mars, the Red Planet. And number 4 is just simply a worksheet. It says pre-reading, during reading, post-reading. And we'll put this one here. What I want you to do with your partners is to come up with pre, during, post-reading activities that are different from something you usually do. So you're trying to think, what is something a little bit different? Think about schema activation or schema building in the pre-activity. You're trying to either build or activate schema in the pre-activity. What's something different you might have the students do while reading? And how might you have them build on it in a post-activity? So you're going to brainstorm with your partners, share your information on this sheet. For those who don't have the worksheets, who might be watching at a distance, the topic is Mars, the Red Planet. Really focus on how you build or activate schema for that topic. So even though you don't have the text in front of you, think about what you would do in advance to help the students get ready. And in about 5 minutes, we'll share some ideas from this group and from Hua Hin before breaking and finishing the session. So take about 5 minutes to quickly brainstorm and record your comments.
4: ค่ะ activity ต่อไป นะ คะ ก็ เป็น handout ที่ 3 นะ คะ เป็น text เรื่อง Mars นะ คะ ดาว อังคาร ซึ่ง ฉาย ขึ้น จอ แล้ว นะ คะ แล้ว ก็ สิ่ง ที่ อาจารย์ Marty ขอ ให้ อาจารย์ ลอง ทํา ดู นะ คะ ก็ คือ คิด pre-reading activities นะ คะ ว่า จะ activate schema ของ นักเรียน เกี่ยว กับ เรื่อง Mars ซะ ยังไง หรือ ว่า จะ building schema คือเขาอาจจะรู้มาบ้างถ้ารู้มาบ้างแล้วก็ต้อง activate ใช่ไหมคะ ถ้าไม่ทราบเลยต้อง build ยังไงนะคะ ให้เขาได้มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่จะนำให้เขาสนใจอยากจะอ่านเรื่องนี้นะคะ แล้วก็why reading activities ควรจะทำอะไร แล้วก็ post reading นะคะ อะไรที่จะ build on ที่จะ extend นะคะ ต่อไปจากการอ่านนะคะ ซึ่งไม่ใช่จบอยู่ที่คำถาม เช็คความเข้าใจอย่างเดียว อย่างที่ เรียนให้ทราบตั้งแต่แรกนะคะค่ะให้เวลาสัก 5 นาทีนะคะอาจารย์
0: Okay, I think we're going to just collect some of the ideas that we have before we conclude. And can we go first of all to our friends in Hua Hin? You can share any ideas you have for pre or during or post, or all of them if you wish. So do we have some ideas from our colleagues in Hua Hin?
1: They like to use the Duochui, so I'm representing a group over there. Somebody suggests the use of cartoon at the stage of pre-reading activities, cartoons about Martians, and that suggests the possibility of life on Mars. And second person suggests the use of pictures from Mars. So that is the pre-reading activities. And second for the, can I stop here? Shall I stop here?
0: Go ahead. If you have something else, please go ahead and add it.
1: And for the second stage, during reading activities, they suggest using interactive Q&A techniques to activate the critical thinking by drawing similarity and differences between Earth and Mars. And questions like, what is the most important element of life in Mars? And that would lead to water and subsequent discussions. And for the post-reading activities, somebody said the students have to follow the news update on Mars exploration or the advanced use of robot on Mars.
0: Yeah. Fabulous. Those are all really excellent ideas. And one of the things that just struck me as you were talking is that on each level, I mean, the cartoon is just a fun idea for the, you know, the images that we have of Martians and so on. But the other ideas, it's interesting that it connects the subject of Mars and a reading about Mars to science. So you, in a sense, you're creating an interdisciplinary kind of activity if you're asking the students then to follow on and think about ongoing exploration of Mars. You're creating a very interesting link between the English classroom and what possibly might be happening in the science curriculum. So I think that's very interesting. I'll let you speak.
4: ค่ะทางหัวหินนะคะอาจารย์สุรดาก็รวบรวมคำตอบมาให้นะคะว่า pre reading activities นะคะของเรื่องเกี่ยวกับ Mars คืออาจารย์บางท่านก็จะใช้การ์ตูนนะคะที่เป็นรูปการ์ตูนเกี่ยวกับชาวดาวอังคารนะคะหรือว่าบางท่านก็จะใช้ภาพเกี่ยวกับดาวอังคารนะคะซึ่งตรงนี้อาจารย์มาจี้ก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะว่าก็คือเท่ากับเป็นการโยงนะคะเชื่อมโยงบูรณาการรายวิชาภาษาอังกฤษเข้ากับรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ส่วน during reading activities นะคะทางท่านอาจารย์สุรดาก็บอกว่าอาจารย์ทางหัวหินก็เสนอแนะมาว่าอย่างเช่นให้ลองเปรียบเทียบความแตกต่างนะคะระหว่างโลกกับดาวอังคารนะคะหรือว่าให้ลองดูซิว่าคิดดูซิว่าถ้ามีชีวิตอยู่บนดาวอังคารนี้จะเป็นอย่างไรนะคะสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็ส่วน post reading activity ก็คือนึกถึง อะไรฮะการใช้โรบอทใช่ไหมคะในการสำรวจดาวอังคารอย่างนั้นเป็นต้นนะคะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นะคะการสำรวจดาวอังคารค่ะ
0: Okay, let's hear some ideas from the group in Bangkok. Would you like to share? Yes, please. Pull that close to you so we can hear you well.
5: Yes, the first reading activity, I think we take the solar system game from the internet, and the student can play this game because the space is so very far from the student. The student cannot create an understanding. If we have the game from the internet, I think the student is understanding and motivate the student.
0: Yeah.
5: Yes. And during reading activities, so the student can description of Mars from the solar system game. And post-reading activity,the student answer the question from the Mars or another planet in solar system. And we can create the student. If you are the person in the NASA, can we run the survey and study another planet in the solar system?
0: Yeah, wow.
5: Yes, yeah. Thank you so much.
0: That's great. Again, I would just highlight, there's a couple of very interesting things about these ideas. One is using material, even a game that comes from the internet, so very motivating for the students. She also pointed out that sometimes the subjects are so far away or not clear for students, so by making the connections, the game helps them to think about it, and then talking about follow-on activities, maybe around another planet or designing other explorations. So again, we're expanding from the text. Sometimes we feel like we get stuck to the text. We're only reading this, and that's all we can discuss. And rather than having something much vaster and linking to other things of interest. So this is great, starting with the internet and ending with other possible explorations. Thank you.
4: ค่ะสำหรับท่านอาจารย์ทางกรุงเทพนะคะก็พูดถึง pre-reading activities ว่าอาจจะใช้เกมนะคะทางอินเทอร์เน็ตนะคะเกี่ยวกับเรื่อง solar system นะคะเพื่อทำให้เด็กนี่รู้สึกคุ้นเคยนะคะก่อนที่จะเรียนเรื่อง Mars นะคะแล้วก็ส่วน during reading activities นะคะก็อาจจะให้นักเรียนเนี่ย describe นะคะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องดาวอังคารนะคะความชีวิต บนนั้นนะคะสภาพของดาวอังคารอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะคะแล้วก็ส่วน post reading activities ก็อาจจะให้นักเรียนลองคิดซิว่าการที่จะ explore ดาวอื่นๆนะคะไปค้นหาไปสำรวจดาวอื่นๆในระบบ solar system เนี่ยนะคะควรจะต้องทำอะไรบ้างยังไงบ้างนะคะซึ่งแน่นอนนะคะทั้งคำแนะนำทั้งหมดนี้ก็ในเท็กซ์นี้เห็นได้ชัดนะคะว่าเราสามารถที่จะบูรณาการนะคะความรู้ของนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ากับการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างดีทีเดียวนะคะเป็นการเสริมซึ่งกันและกันค่ะ
0: โอเค it's time to wrap up in a different way session 2 we'll begin again at 1 o'clock for session 3 and in session 3 we're going to be looking at some working with different kinds of texts so we're not going to have anything from a textbookThere are going to be other kinds of texts, and we're going to be looking at some different skills. So I'll see you at 1. Kapunka, thank you very much for your attention.
4: ค่ะ ก็จบสำหรับตอนที่2นะคะของหัวข้อ Learning to Read, Reading to Learn, Reading as a Tool for Lifelong Learning นะคะสำหรับตอนที่2ก็จบลงแค่นี้ค่ะขอให้ติดตามตอนต่อไปค่ะ
0: No problem. No problem.

หาก็คือนักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายนะคะที่จะเรียนในการอ่านทำนองเสนอเพราะว่าจะเป็นทำนองช้าๆการแก้ไขการอ่านทำนองเสนอที่เป็นกลอนสุภาพก็คือหาทำนองอื่นๆที่ให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานช่วยให้นักเรียนอ่านแล้วสนุกสนานขึ้นหาดนตรีประกอบใส่ทำนองเข้าไปแล้วนักเรียนจะเกิดความสนุกสนานขึ้นค่ะ

0: ค่ะขั้นตอนแรกก็คือเราต้องสอนแผนผังนักเรียนก่อนเพื่อที่นักเรียนจะเข้าใจว่าลักษณะของสัมผัสของแผนผังกลอนสุภาพเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็การแต่งก็คือคำไหนสัมผัสกับคำไหนบ้างจำนวนบทจำนวนวรรคมีกี่วรรคและมีกี่บาทในจำนวนหนึ่งบทนะคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องเกี่ยวกับกลอนสุภาพหรือที่เรียกว่ากลอนกลอน8นะคะเราเรียนกันมาหลายครั้งแล้วเนาะตั้งแต่ม.ต้นแล้วว่ากลอนสุภาพหรือลักษณะของกลอน8เป็นอย่างไรแต่วันนี้จะทวนให้เฉยๆนะคะลองขึ้นแผนผังกลอนสุภาพลองดูนะคะหรือกลอน8ของเราเนี่ยดูจำนวนของวรรคจำนวนของคำในแต่ละวรรคลองดูสิคะลักษณะของกลอนสุภาพจะแบ่งเป็นวรรควรรคเห็นไหมคะจะแบ่งเป็นวรรควรรคลองนับสิคะว่าในแต่ละวรรคมีกี่คำ
1: 8
0: วรรคแรกมี8น้อยกว่านั้นได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เริ่มตั้งแต่ประมาณ
1: 7
0: นะคะ7ถึงเท่าไหร่นะคะเก่งมาก7ถึง9ต่อไปมาดูลักษณะบังคับของมันนะคะลักษณะบังคับคำสุดท้ายของวรรคแรกจะส่งสัมผัสไปยัง
1: คำที
0: ่3
1: 4
0: หรือ5ของวรรคต่อไปนะคะแล้วคำสุดท้ายของวรรคที่2ส่งสัมผัสไปยังคำไหนคะ
1: คำสุดท้ายของวรรคที่3
0: คำสุดท้ายของวรรคที่3นอกนั้นก็จะเริ่มเหมือนเดิมคำสุดท้ายของวรรคที่3จะส่งสัมผัสไปยัง
1: คำที่3 4 5ของวรรคที่4
0: เป็นอันว่าทําไม
2: จบ
0: เราเรียกว่า4วรรคนี้เราเรียกว่าอะไรคะ
1: 1
0: บทจากนั้นก็คือเริ่มให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านโดยการอ่านเป็นร้อยแก้วการอ่านเป็นร้อยแก้วเนี่ยจะได้ประโยชน์ก็คือจะได้รู้เกี่ยวกับฉันทลักษณ์ในการแบ่งวรรคนะคะว่าจะแบ่งตรงช่วงไหนถึงจะอ่านได้ไพเราะแล้วก็ให้รู้จักอักขรวิธีคำควบกล้ำต่างๆทั้งรอเรือรอลิง
1: การศึกษาเปรียบโรง

และหลังจากนั้นนักเรียนก็จะตีความเกี่ยวกับเนื้อหาในการอ่านร้อยแก้วไปนักเรียนก็จะดูจะทราบว่าเนื้อหาตรงนั้นมีลักษณะอารมณ์ที่ปรากฏของเนื้อหาเป็นอย่างไรหลังจากนั้นเราก็ฝึกพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ดูว่าช่วงไหนเขาอ่านยังไม่ได้เราก็ค่อยคลอเข้าไปก่อนแล้วจึงปล่อยให้เขาอ่านเองค่ะตอนนี้ในลักษณะของกลอนสุภาพเราสามารถที่จะเอาทำนองหลายๆทำนองที่จะมาใส่ได้เคยดูตะโย่งไหมเคยทำนองอะไรได้อีกเพลงอะไรคะตะโย่งร้องเพลงอะไรคะเพลงชอยนะคะได้ใส่ลงไปได้แต่วันนี้เราจะมาลองใส่เป็นทำนองต่อแตะหรือต่อแตะของเรานะคะเดี๋ยวลองฟังนะคะว่าจะสนุกสนานไหมการ

0: ดูดิงดูดิงดูดิงดูดิงเราไม่ทิ้งเธอช้าค่ะที่มาของเพลงต่อแตะนะคะเป็นเพลงลักษณะเพลงพื้นบ้านอยู่ช่วงนึงนะคะที่ลักษณะของการร้องจะเพิ่มความสนุกสนานให้กับผู้ร้องนะคะแล้วก็หาสามารถที่จะใส่ในช่วงไหนก็ได้ร้องตอนไหนก็ได้
1: ได้นะคะอ้าวงั้นเดี๋ยวลองตามก่อนนะคะ

0: ให้ทำนองการอ่านกลอนสุภาพของเราสนุกสนานคลื่นเครงขึ้นนะคะเราจะมีคนตีกลองจะมีกลองมาสำหรับให้จังหวะมันแน่นขึ้นมีชิงมีกลับนะคะแล้วก็เราต้องช่วยกันทำไมด้วยปรบมือตามจังหวะเพื่อให้สนุกสนาน
1: อ่า

การที่จะช่วยอ่านกลอนสุภาพก็คือเด็กจะสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะว่าแบ่งวรรคแต่ละวรรคแต่ละช่วงแต่ละตอนนะคะว่ากลอนสุภาพจะแบ่ง3 2 3หรือ3 3 3ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นต่อแตะเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งเป็นช่วงต่างๆได้อย่างเช่นการศึกษาเปรียบนะคะเราก็จะดูว่าตรงนี้นะถ้าฉีกคำเราก็จะรวบคำได้ก็คือโรงละครใหญ่อย่างเงี้ยค่ะนั่นก็คือเหมือนกับนักเรียนก็สามารถมาแบ่งวรรคแบ่งตอนได้ในลักษณะของกลอนสุภาพได้เหมือนกันถ้าไม่เป็นเพลงต่อแตะนะคะเราจะใส่ทำนองอื่นเป็นของกลอนสุภาพก็ได้ค่ะก็คือเพลงฉ่อยเพลงอีแซลก็ได้

0: เมื่อนักเรียนอ่านเพลงต่อแตะได้แล้วนะคะก็ให้นักเรียนลองใช้เพลงต่อแตะกับลักษณะของกลอนสุภาพอื่นๆโดยให้อาจจะให้นักเรียนหามานะคะในแต่ละกลุ่มหามาแล้วก็ลองมาฝึกร้องกันนะคะครูให้เตรียมกลอนมาใช่ไหมคะที่จะมาลองอ่านเป็นทำนองต่อแตะทุกกลุ่มเตรียมมาแล้วใช่ไหมคะเตรียมมาแล้วเดี๋ยวเมื่อเตรียมมาแล้วเอากลอนของมาแล้วลองซักซ้อมลองอ่านซิซ้อมอ่านซิว่าเราอ่านได้ไหมเราใส่ทำนองถูกต้องไหมให้เวลาซ้อมสัก5นาที
1: เนี้ยในชีวิตเขามีอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วต้องขีดไว้ดูเดี๋ยวจะหลงเดี๋ยวจะงงบอกมาเลยดีกว่าว่าข้างหลังมันเหลือเท่าไหร่ข้างหน้าเท่าไหร่อย่างเงี้ย
2: ก็อย่างนี้ใช่ไหมในชีวิตเขามีแล้วก็ถึงมีนี้แล้วทั้งดีร้ายแล้วก็เอาไว้3คำ
3: กัดฟันสู้ด้วยใจไม่ท้อแท้ไม่ยอมแพ้เพราะชั่วกลัวง่ายง่าย
2: ก็ต่อนี้เลย
3: เพราะว่าทดลองสลับกัน
0: ไหนไหน
3: นั้นหลายคนต่อแต่เธอทิ้งอย่าชิงสุขก่อนห้ามไม่งามดีเมื่อบุญมีคงจะมาอย่าปารม
0: ลองอ่านทำนองซิได้ไหม
3: yeah.

0: เก่งๆเยี่ยมของเรานี่อ่านได้แล้วเนา
1: ะ
0: เดี๋ยวนำเสนอไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวนำเสนอนะคะให้เพื่อนๆดูด้วยว่าเราอ่านเดี๋ยวเอาขึ้นโปรเจคเตอร์เลย
2: ที่กว้างใหญ่
0: จังหวะด้วยสิ
2: ให
0: ้จังหวะด้วย
2: จริงจริงดิ่งดิ่งดิ่งเธอกินเธอชามหาวิทยาลัยเป็นชาสี
0: ตรงไหนจะนำเสนอก่อนเร็วขอสาสมัครปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมเยี่ยมเชิญด้านหน้าเลยค่ะเชิญด้านหน้า

กว่าการสอนธรรมดาค่ะเพราะว่าถ้าสมมติเรารู้จักเอารูปแบบการสอนเหมือนครูมาสอนนี่ก็มีการเอาเพลงมาประยุกต์ใช้แบบนี้ค่ะมันก็ทำให้มีความรู้สึกว่ามันน่าจดจำได้นานกว่าที่จะเรียนธรรมดาก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้

0: ว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกสนานแล้วก็คนชอบที่สนุกสนานแล้วแล้วมันก็จะทำให้ไม่สอนเวลาที่สอนจะไม่น่าเบื่อ
1: มันก็จะทำให้เรามีความอยากเรียนเพราะว่าถ้าเป็นกรธรรมดามันก็จะดูน่าเบื่อเพราะว่าเราก็เป็นเด็กสมัยใหม่ด้วยแล้วเพลงมันก็จะสนุกสนานแต่ว่าถ้าเราเอาเพลงต่อแตะเข้ามาใส่เนี่ยค่ะมันก็จะทำให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้น
2: ประโยชน์ที่ได้จากการสอนโดยใช้ทำนองเพลงอื่นๆที่เข้ามาก็คือเพลงต่อแตะเนี่ยนักเรียนจะเกิดความสนุกสนานไม่เบื่อเกี่ยวกับเรื่องการเรียนนักเรียนได้ความรู้แล้วนักเรียนจะจำบทของกลอนสุภาพได้ง่ายขึ้นนะคะพอถึงชั่วโมงก็อยากเรียนว่าจังคะเอาเพลงต่อแตะก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการอ่านทำนองสนอของกลอนสุภาพเราสามารถที่จะนำทำนองต่างๆของเพลงพื้นบ้านในหมู่บ้านเราหรือในท้องถิ่นเราเนี่ยมาดัดแปลงใส่กับกลอนสุภาพได้โดย

การให้รู้จักเพลงพื้นบ้านอย่างเพลงต่อแตะผมก็เพิ่งจะเพิ่งได้ยินอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้ยินมานานแล้วก็เพิ่งโผล่มาให้ได้ยินเพลงต่อแตะความจริงก็สนุกนะแต่ว่าถ้าจะให้สนุกมากกว่านั้นก็คือควรจะเอาเพลงที่มันนิยมใช้ในปัจจุบันเช่นลำตัดเพลงชอยเพลงอีเซลซึ่งนิยมใช้ในปัจจุบันซึ่งผู้เรียนเนี่ยสามารถนำติดตัวไปใช้ได้เป็นอาชีพได้ฉะนั้นทำไปเถอะครับแล้วมองประโยชน์ข้างหน้าให้ชัดเจนแล้วสิ่งที่ครูบาอาจารย์ทำนั้นมันจะเกิดประโยชน์เอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายหลามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่7นามสรรพนามเฮฮา

0: เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
1: เอามากินด้วยหน่อย
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
3: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่างประตู
4: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
3: ไม่ทราบค่ะ
4: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขา

0: มันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
2: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
0: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
1: ครับ
0: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
3: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
0: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทำค่ะ
4: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: นั่นอะไรครับครู
0: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
2: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
0: เก่งมากจ้ะสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
5: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้ะ
5: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นๆล่ะคะ
2: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
0: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
1: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
0: บัวแดงล่ะคะ
5: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
0: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
3: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
0: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนามหมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1.เป็นประธานในประโยคและ2เป็นกรรมในประโยค
4: อ๋อแบบนี้นี่เอง
0: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ1อะไรสีตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
2: เต่าครับ
0: ถูกต้องค่ะข้อ2อะไรชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
1: ้ปลาดาวครับ
0: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลย งั้นนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
5: ได้เลยค่ะ
0: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: สวัสดีค่ะคุณครู

สิ่งที่ต้องคิดหากอยากเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต 1. จะถูกติดตามทวงหนี้ในทุกช่องทางทั้ง SMS เบอร์โทรศัพท์บ้านมือถือและที่ทำงานซึ่งเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น. 2. ติดเครดิตบูโรการจ่ายที่ล่าช้าจะทำให้เสียเครดิตสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติการติดเครดิตบูโรจะทำให้การขอสินเชื่อหรือเครดิตประเภทอื่นๆนั้นยากขึ้น 3. ถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้เสียเวลาไปศาลและอาจต้องเสียเงินเพื่อจ้างทนายความ 4. โดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ภายใน30วันหลังศาลมีคำพิพากษา 5. เกิดความเครียดด้วยผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดก็จะทำให้ตัวเราเกิดความเครียดขึ้นจนส่งผลต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแย่ลงอีกด้วยแล้วหากจ่ายหนี้ไม่ไหวต้องทำอย่างไรไม่ให้เสียเครดิตเป็นหนี้ห้ามหนีข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่มีหนี้และอยู่ในสภาพตึงมือจ่ายไม่ไหวสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ซึ่งสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงแล้วเราจะจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร 1. การขอประนอมหนี้หากรู้ตัวว่าไม่ไหวในการจ่ายชำระหนี้ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ช่วยดังนี้ยืดเวลาชำระหนี้ปรับยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงลดดอกเบี้ยให้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเราในปัจจุบัน 2. การรวมหนี้บัตรเครดิตการรวมยอดหนี้บัตรเครดิตหรือที่เรียกว่า refinance บัตรเครดิตคือการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยการรวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบให้มารวมกันอยู่ก้อนเดียวทำให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลงช่วยปรับโครงสร้างหนี้และเลิกจ่ายขั้นต่ำในแต่ละบัตรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายการใช้บัตรเครดิตนั้นมี2ด้านทั้งด้านดีและด้านที่เป็นโทษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยทางการเงินของผู้ใช้บัตรทุกคนและอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่เขามาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ D

0: ทีวีนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
1: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
2: รับทราบ
3: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ๆจะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
0: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โอ้โหหลุมใหญ่มาก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี้ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับ

พื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักหลังกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A' เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A' แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin θ เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉื่อยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉื่อยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมุติว่าพี่แทน AY หรือความเร่งในแนวแกน Y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos θ อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน AY เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน Yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉื่อยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉื่อยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชั่นซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชั่นได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎี

แล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กําลัง2นั่นเองต้องลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กําลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กําลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กําลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม Tagger นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' prime เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งพี่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปต์ที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภ

0: ต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

สวัสดีค่ะโอ้วันนี้กลับมาอุ่นหนาฝาคลั่งเหมือนเดิมและเชื่อว่าเมื่อวานหลายคนกลับไปดู YouTube ย้อนหลังบุพเพสันนิวาส หรือเปล่าโอเคเมื่อวานตกลงแล้วเมื่อวานเราเรียนเรื่องมาเรียนกันไหมไหนใครมาเรียนใครมาเรียนบ้างอะเมื่อวานเนี้ยมาเนี่ยมาเมื่อวานเราเรียนเรื่องอะไรคะมาเพราะถ่ายรูปอยู่ปั้นตุ๊กตาสวยมากเลย active learning ดูไม่ค่อยรู้ตัวเลยนะเมื่อวานเราเรียนเรื่องอะไรกันอย่างเงี้ยเมาห้องอ๋อโอเค อ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องนี้กันอีกนะคะต่อเมื่อวานอาจารย์ได้เรียนไป3วิธีถูกไหมคะวันนี้ยังเหลืออีก1เรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็ได้ทำกิจกรรมผ่านเกมผ่านกิจกรรมผ่านอะไรดีคะผ่านตัวกิจกรรมที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าทุกคนได้เข้าไปมีบทบาทหรือส่วนร่วมในกิจกรรมถูกไหมคะอยากให้อาจารย์ได้มันย้อนถามหรือมันย้อนระลึกถึงความรู้สึกของตัวเองอะในฐานะผู้เรียนเมื่อวานเนี้ยอาจารย์มีบทบาทคือเป็นผู้เรียนถูกไหมคะแล้วก็ดร.รัชญาเนี่ยเป็นครูผู้สอนในบทบาทของครูผู้เรียนนั้นน่ะโทษค่ะในบทบาทของผู้เรียนนั้นน่ะเวลาที่เราเรียนแล้วอยู่ในบรรยากาศหรือกิจกรรมแบบเมื่อวานเนี้ย

0: เรารู้สึกอย่างไรถ้าไม่รวมว่าห้องร้อนหรืออะไรเนาะเบื่อไหมเบื่อเบื่อที่มันร้อนเนาะแต่ถ้าไม่รวมว่าห้องร้อนร้อนเมื่อวานกิจกรรมเนี่ยอาจารย์เบื่อไหมดิฉันเชื่อว่าห้องเมื่อวานนี้นะถ้าสอนแบบบรรยายเนาะหลับหมดแล้วอะหลับตั้งแต่11โมงแล้วอะถูกไหมคะแต่เมื่อวานเนี้ยเท่าที่นั่งฟังอ่ะอาจารย์ยังแอคทีฟจนกระทั่งหยดสุดท้ายของเมื่อวานเนี้ยก็เพราะว่าครูนั้นน่ะออกแบบกิจกรรมหรือพานักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมจนกระทั่งลืมเวลาไปเลยอ่ะนะคะนักเรียนของเราก็เหมือนกันไม่ว่าเขาจะวัยไหนขนาดเราวัยเนี้ยของเราอ่ะผ่านมาหลายฝนหลายหนาวแล้วอ่ะเราก็ยังตื่นเต้นกับกิจกรรมที่วิทยากรเขาพาเราทำเลยค่ะแล้วเด็กล่ะแต่ไม่ต้องนำกิจกรรมที่เราเรียนเมื่อวานเนี่ยไปใช้กับเด็กเป๊ะๆเนาะไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นดีไซน์บุพเพสันนิวาสหรืออะไรก็ดีเนี่ยเป็นสื่อการสอนที่วิทยากรน่ะเขาพยายามให้อาจารย์ได้เรียนรู้ด้วยรูปแบบต่างๆที่เรียกว่า active learning แต่เวลาที่เราจะไปเขียนแผนการสอนก็ดีหรือเขียนสคริปต์การถ่ายทำก็ดีเนี่ยค่ะ อาจารย์ก็จะต้องออกแบบเองดีไซน์เองว่าจะทำอย่างไรให้ผู้เรียนนั้นเกิดความรู้สึกมีบทบาทและมีส่วนร่วมรวมถึงการออกแบบหรือการดีไซน์เองนี้นะคะอาจารย์สังเกตไหมว่าไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดๆอ่ะล้วนยกเอาสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเสมอเลยอ่ะจริงๆมันมีละครย้อนยุคตั้งเยอะแน่แต่ทำไมบุพเพสันนิวาสล่ะมันกำลังดังไงกำลังอยู่ในกระแสถูกไหมคะแล้วก็อยู่ในวิถีชีวิตของผู้เรียนก็คือพวกเราในเนี้ยพูดถึงบุพเพสันนิวาสละครเรื่องนี้ส่วนมากก็รู้จักเวลาเราคิดกิจกรรมเหมือนกันถ้าเราเอาประสบการณ์เราเป็นตัวตั้งบางครั้งกิจกรรมนั้นนะคะอาจจะไปไม่ถึงผู้เรียนก็ได้เพราะมันห่างกันไงเราต้องดูว่าณที่เรากำลังออกแบบกิจกรรมอะไรกำลังอยู่ในกระแสของนักเรียนนะคะหรือแม้แต่อะไรอะเมื่อวานทำตามล่าหา iPad ใช่ไหมสอนเรื่องคณิตศาสตร์ทำไมอาจารย์เขาไม่สอนคอนเซปต์คณิตศาสตร์ไปเลยแต่ต้องมาทำเป็นสถานการณ์ว่าให้หาว่าใครกันแน่ที่เป็นคนร้ายขโมย iPad ไป 2-3 อาทิตย์ก่อนเราคุยว่านักเรียนชอบเล่นเกมถูกไหมนักเรียนชอบความท้าทายนี่ไงลักษณะอย่างหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าการเรียนรู้มันจะต้องท้าทายพอสมควรให้เขารู้สึกว่าอยากค้นหาแล้วการเรียนคณิตศาสตร์หรือคอนเซปต์อื่นๆนั้นน่ะมันไปพร้อมกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้อะค่ะอาจารย์สำหรับดิฉันนะการออกแบบเป็นเรื่องที่ยากที่สุดการดีไซน์อะการออกแบบอะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในแต่ละครั้งที่เราจะต้องออกสอนเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนเลยว่าผู้เรียนอะเป็นใครแบ็คกราวด์เป็นยังไงมีกี่คนกิจกรรมที่คิดมาเนี่ยทำอย่างไรให้ผู้เรียนส่วนใหญ่อ่ะเขารู้สึกสนุกแล้วก็ทำตามได้ถ้าเราดีไซน์กิจกรรมสำหรับเฉพาะเด็กบางกลุ่มอ่ะเราจะทิ้งเด็กอีกหลายๆกลุ่มไปเลยอ่ะทิ้งความสนใจของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการออกแบบอ่ะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดสำหรับความเห็นดิฉันนะการจัดลำดับซีเควนซ์ของกิจกรรมการสอนเป็นเรื่องที่ยากตามมาว่าพอเรารู้เราคิดว่าเราจะทำกิจกรรมอันนี้แล้วอ่ะกิจกรรมเหล่านี้เราจะวางซีเควนต์ยังไงอ่ะวางลำดับอย่างไรอ่ะให้มันสมูทอะค่ะให้ผู้เรียนเขาไม่ขาดช่วงอารมณ์ไม่ขาดตอนเรียนด้วยสนุกด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายพอสมควรถ้าอาจารย์คิดสองอย่างนี้ได้ยังไงก็สอนสำเร็จยังไงก็ได้นะคะเด็กผู้เรียนก็จะเกิดความสนุกสนานเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าที่เหลือวันนี้อาจารย์จะได้เรียนรู้พร้อมกับสนุกไปกับเรื่องอะไรบ้างนะคะรวมถึงอาจารย์วัชยาน่าจะแรปอัพด้วยหรือเปล่าดิฉันก็ไม่แน่ใจกลับไปเมื่อวานเราก็เมาคลื่นความร้อนเหมือนกันเราก็ต่างคนต่างปิดห้องนอนเหมือนกันก็เลยไม่ได้คุยกันเท่าไหร่โอเคดร.หุยพร้อมไหมคะ
1: ขอบคุณนะคะดร.มดก็สวัสดีตอนเช้านะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านค่ะหลายๆท่านนะคะอาจจะยังไม่ได้พบกันเมื่อวานนะคะขอแนะนำตัวอีกรอบนะคะดิฉันนะคะรัชยาศรีสุริฉันท์นะคะก็เรียกว่าจะเรียกดร.หุยเหมือนอาจารย์มดหรือว่าจะเรียกอาจารย์หุยก็ได้นะคะก็ขอเป็นอาจารย์อีกสักครึ่งวันเช้านะคะเมื่อวานโอเคค่ะเมื่อวานนะคะเราพูดถึงเรื่องของ active learning ใช่ไหมคะเราบอกว่าเราจัดเดี๋ยวขอรีวิวนิดนึงนะขอทบทวนนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนที่เขาไม่ได้มาเมื่อวานเขาจะได้รู้ว่าเราทำอะไรสนุกอะไรที่เขาพลาดไปแล้วมัวแต่ไปอะไรนะออกข้อสอบใช่ไหมคะโอ้มันจะสนุกอะไรไม่เหมือนกิจกรรมอ๋ออะไรนะอะไรนะติวสอบคุมสอบใช่คุมสอบมันจะสนุกอะไรเหมือนเราเนาะเรามาอยู่ห้องร้อนๆสบายทำกิจกรรมสนุกโอ้ยนะคะอ่ะเรามาทบทวนกันนะคะตอนเช้านะคะเมื่อวานเช้ากิจกรรมแรกของเราใช่ไหมคะเราแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกนะคะทำกิจกรรมโดยอ่านเนื้อหาที่อาจารย์กำหนดให้แล้วก็สรุปเนื้อหาจับใจความอ่านจับใจความสรุปนะคะสิ่งที่กลุ่มแรกทำกลุ่มที่สองนะคะเนื้อหาเดียวกันแต่สิ่งที่กลุ่มที่สองทำคืออะไรคะเซิร์ชหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแล้วค้นคว้าสรุปใช่ไหมคะในกลุ่มนะคะช่วยกันสรุปออกมาเป็นองค์ความรู้ที่ได้นะคะด้วยเนื้อหาเดียวกันแล้วหลังจากนั้นเราก็ให้จับคู่คนของกลุ่มหนึ่งกับคนของกลุ่มสองมาพูดคุยกันนะคะตอนทำกิจกรรมนะคะดิฉันเนี่ยอาจารย์ตัวอาจารย์เองเนี่ยไม่กล้าเดินไปหาเพื่อนกลุ่มหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนมองหน้าอาจารย์แบบให้ทำอะไรก็ไม่รู้พอเราบอกว่าพอเราเดินไปบอกว่าห้ามคุยกันนะคะเป็นงานเดียวเพื่อนจะทำได้ไงล่ะคะเนี่ยอ่านสองรอบแล้วเขายังไม่เข้าใจเลยเห็นไหมคะถ้าเป็นนักเรียนของเราเขาจะรู้สึกแบบไหนนะคะก็น่าจะรู้สึกแบบเดียวกับเรานะคะเพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมเราได้มีความรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมคะเช่นเดียวกันนะคะเนื้อหาที่เราจะให้เด็กเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าเนื้อหาบางส่วนเราไม่ได้หมายความว่าเราให้เด็กอ่านจับใจความไม่ได้นะแต่ว่าเนื้อหามันต้องเหมาะสมนะคะต้องเหมาะกับเวลานะคะด้วยเหมือนกันแล้วเราก็เลยแนะนำไปถึงเรื่องอะไรคะการจัดการเรียนรู้แบบที่เด็กมีส่วนร่วมเพราะว่าเราก็สรุปกันมาใช่ไหมคะว่าการจัดการเรียนรู้ที่เด็กมีส่วนร่วมนั้นเป็นอย่างไรนะคะเราก็สรุปออกมาได้คล้ายๆกับที่อาจารย์ไปค้นหาข้อมูลมาให้ก็คือในรูปแบบนี้นะคะก็คือหมายถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เป็นผู้ลงมือกระทำเองใช่ไหมคะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองนะคะบทบาทของผู้เรียนจะเปลี่ยนไปจากผู้รับความรู้อย่างเดียวเป็นผู้ที่สร้างองค์ความรู้นะคะอันนั้นก็คือที่เราจะรูปไปสำหรับกิจกรรมแรกของเมื่อวานนะคะต่อไปนะคะกิจกรรมที่2นะคะเราก็มาพูดถึงรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ใช่ไหมคะซึ่งอาจารย์นำเสนอไปทั้งหมดกี่รูปแบบนะคะ3แล้วใช่ไหมคะ3แล้วถามว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ active learning มีมากกว่า4วิธีที่อยู่บนสไลด์ไหมคะตอนนี้คิดว่ามีมากกว่านี้ไหมคะก็ตามนั้นนะคะอาจารย์เสนอกี่วิธีก็เท่านั้นละค่ะนะคิดว่ามีมากกว่า4วิธีไหมอย่างนี้ก่อนเริ่มน่าจะมากกว่านะคะไหนใครจะลองยกตัวอย่างชื่อของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ที่ไม่อยู่บนสไลด์บ้างคะ
2: การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานนะคะ
1: project based learning นั่นเองก็คือการจัดการเรียนรู้แบบ project based learning การจัดการเรียนรู้แบบ project based learning หรือว่าการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานนะคะแบบใช้โครงงานเป็นฐานถูกไหมคะก็เป็นลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าสิ่งที่อาจารย์พยายามจะบอกก็คือมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้อื่นๆอีกนะคะที่ไม่ใช่ที่เป็นการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เช่นเดียวกันแต่ว่าเราไม่ได้นำเสนอนะคะเพราะว่าเวลาที่เรามีจำกัดนะคะสิ่งที่อาจารย์นำมาเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเราสามารถนำไปจัดไปปรับใช้ได้นะคะอ่ะมาทบทวนรูปแบบแรกกันก่อนการส่งเสริมการอภิปรายในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพใช่ไหมคะกิจกรรมที่เราทำคือกิจกรรมอะไรนะคะบุพเพสันนิวาสกิจกรรมบุพเพสันนิวาสเพื่อนก็เริ่มอิจฉาแล้วเห็นไหม

กิจกรรมนี้นะคะเราบอกว่าเราก็ได้เรียนรู้ว่าการสอนแบบอภิปรายนั้นนะคะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยร่วมกันถูกไหมคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกันเองจากกิจกรรมบุพเพสันนิวาสเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอนหรือว่าผู้เรียนด้วยกันเองคะที่ทำเมื่อวานกิจกรรมบุพเพสันนิวาสเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอนหรือว่ากับผู้เรียนด้วยกันเองคะกับผู้เรียนด้วยกันเองนะคะกับผู้เรียนด้วยกันเองเพราะว่าสิ่งที่เราก็ทําก็คือเราจับกลุ่มใช่มั้ยคะแล้วให้เลือกตอนนะคะในเรื่องบุพเพสันนิวาสที่เราสนใจที่สุดมา1ตัวละครแล้วก็อธิบายความสําคัญนะคะของตัวละครนั้นนะคะแล้วก็ทําเป็นอะไรคะคลิปวิดีโอซึ่งทุกท่านทําออกมาได้ดีมากอาจารย์ดูแล้วประทับใจมากเลยนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้หลายๆท่านต้องกลับไปย้อนดูละครเรื่องนี้ใช่มั้ยเพราะว่าหลายๆท่านก็ไม่เคยดูมาก่อนนะคะคราวนี้นะคะการจัดการสอนแบบอภิปรายหรือว่า classroom discussion เนี่ยนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวคิดการเรียนรู้การแก้ปัญหาความเข้าใจหรือความซาบซึ้งทางวรรณคดีซึ่งเราก็ได้ลองทำไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูการจัดสรุปการจัดการเรียนการสอนต่อไปนะคะก็คือในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบบcooperative learning หรือว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนะคะซึ่งกิจกรรมที่เราทำคืออะไรนะคะแฟชั่นดีไซน์โหกิจกรรมนี้ทุกคนใส่ของเต็มที่นะคะกิจกรรมนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญของมันคืออะไรคะการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือองค์ประกอบที่สำคัญก็คือบางคนบอกปั้นดินน้ำมันค่ะการปั้นดินน้ำมันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือก็ไม่ผิดนะคะแต่เราต้องขยายความนิดนึงว่าใช่ค่ะอาจารย์บอกว่าเป็นการร่วมกันคิดร่วมกันทำเราปั้นเวลาเราปั้นดินน้ำมันเราปั้นแบบร่วมกันคิดร่วมกันทำแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือความรับผิดชอบการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบนะคะทุกคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมแฟชั่นดีไซน์เนี่ยสิ่งที่ทำคืออะไรคะเราบอกว่าให้สมาชิก4คนใช่ไหมคะให้ปั้นตุ๊กตากี่ตัวเท่านั้น1ตัวเท่านั้นมากกว่านี้ไม่ได้มีการเคืองอาจารย์เคืองเพราะอะไรทำไมต้องปั้นแค่1ตัวเราบอกว่าการปั้น1ตัวนี้นะคะแต่ละส่วนต้องมาจากสมาชิกแต่ละคนใช่ไหมคะส่วนผมมีคนนึงออกแบบทรงผมและปั้นทรงผมคนนึงออกแบบตัวหุ่นใช่ไหมคะแล้วก็ปั้นตัวหุ่นคนนึงออกแบบอะไรคะชุดเสื้อผ้าใช่ไหมคะคนนึงออกแบบเครื่องประดับก็จัดกันเต็มนะคะถ้าสมมติว่าใครเห็นก็จะลองเข้าไปดูใน Facebook กลุ่มก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหเพื่อนๆเราจัดกันเต็มแค่ไหนนะคะก็เป็นกิจกรรมที่คิดว่าทุกคนก็จะทำให้ทุกคนเข้าใจนอกจากได้รับความสนุกสนานแล้วก็น่าจะเข้าใจนะคะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมากขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะองค์ประกอบคืออะไรถัดมานะคะการจัดการเรียนรู้แบบที่สามนะคะก็คือการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานหรือว่า problem based learning นะคะ problem based learning นะคะเราบอกว่าสิ่งที่เราทำก็คือเป็นคอนเทนต์ที่ทุกคนชอบมากอยู่แล้วนะคะคอนเทนต์ที่เราเลือกใช้สำหรับ problem based learning ก็คือเป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะแต่เราไม่ได้ให้ปัญหาปกติเราบอกแล้วว่าปัญหาที่จะเป็น problem based learning ได้ต้องเป็นอย่างไรคะเป็นปัญหาปลายเปิดนะคะแล้วไงอีกคะปัญหานี้ต้องเป็นไงคะต้องเป็นปัญหาที่ต้องเป็นปัญหาที่ทำให้เราทำให้ผู้เรียนได้มีการเกิดการวิเคราะห์ใช่ไหมคะเกิดการใช้เหตุผลใช่ไหมคะเกิดการแก้ปัญหาซึ่งปัญหาปลายเปิดนั้นเราบอกว่าเป็นปัญหาที่ดีมากในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่21หลายๆ4ที่เราเรียนมาใช่มั้ยคะเพราะอะไรเพราะว่าพอปัญหาปลายเปิดมันไม่มีคําตอบตายตัวถ้าอาจารย์บอกว่า2 + 2เท่ากับเท่าไหร่ทุกคนตอบได้มั้ยคะได้มีความท้าทายมั้ยคะท้าทายมั้ยคะ2 + 2เท่ากับเท่าไหร่ไม่ค่อยท้าทายเท่าไหร่แม้ว่าเราจะต้องนับนิ้วกันก็ตามไม่สําหรับห้องนี้นี่2 + 2มันเป็นเหมือนกับสัญชาตญาณเราตอบได้เลยถูกมั้ยคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่าไม่มีความท้าทายอะไรเลยลักษณะของปัญหาแบบนี้ไม่ก่อให้เกิดว่าปัญหาปลายปิดเนี่ยมันมักจะมุ่งไปที่คำตอบแต่ปัญหาปลายเปิดเนี่ยวิธีแก้ปัญหาใช่ไหมคะมักจะมุ่งไปที่กระบวนการของมันใช่ไหมคะสำหรับปัญหาพูดอะไรเนี่ย

สำหรับปัญหาปลายเปิดถูกไหมคะเวลาเราแก้ปัญหาปลายเปิดเนี่ยเราจะทำให้สามารถมุ่งไปที่กระบวนการซึ่งก่อให้เกิดทักษะต่างๆแต่ปัญหาปลายปิดเนี่ยมันจะมุ่งไปที่คำตอบเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเราควรจะใช้ปัญหาปลายเปิดที่เป็นไงคะ

โดน iPad โดนขโมยไปใช่ไหมคะแล้วก็เราก็มีแฟ้มคดีที่พนักงานสอบสวนบันทึกไว้แล้วก็ให้มาแก้ปัญหากันก็คำตอบตอบอะไรก็ได้นะคะเหมือนกันเวลาเด็กตอบอะไรมาเราบอกว่าตอบอะไรก็ได้ตราบใดเท่าที่เหตุผลที่เด็กให้นะคะมีการให้เหตุผลที่ดีเพียงพอนะคะคราวนี้วันนี้ค่ะวันนี้เราเหลืออีกวิธีนึงคือวิธีอะไรคะจำได้ไหมอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะนำเสนอ4วิธีเหลืออีกวิธีนึงคืออกรณีศึกษาเราก็ไม่น้อยหน้าเพื่อนนะคะเช้านี้นะคะสิ่งที่เราจะทำก็คือนี่เลยค่ะการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาสำหรับท่านที่เมื่อวานไม่ได้มาไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวเรามาจัดการเรียนรู้แบบใช้กรณีศึกษาก็จะได้เห็นตัวอย่างของ Active Learning ได้เช่นเดียวกันนะคะเรามาดูกันก่อนการจัดการเรียนรู้แบบใช้กรณีศึกษาชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าใช้กรณีศึกษาถูกไหมคะกรณีศึกษาคืออะไรอาจารย์อยากจะได้ให้น้องท่านหนึ่งช่วยเดินไมค์ให้หน่อยมันไกลเหลือเกินเมื่อวานห้องร้อนก็จริงนะแต่อาจารย์ว่ามันไม่ไกลขนาดนี้ไงใช่ไหมคะอันนี้มันเราไกลกันนะก็คิดถึงก็อยากจะมาอยู่ใกล้มาเดินไป iPad อยู่นู่นกรณีศึกษาคืออะไรคะไหนใครอยากจะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนว่ากรณีศึกษาคืออะไรมองหน้าอาจารย์กันหูสบตาทุกคนสบตากันถ้าเราพูดว่าคำว่ากรณีศึกษาเราได้ยินบ่อยไหมคะได้ยินบ่อยไหมได้ยินบ่อยนะคะได้ยินบ่อยมากนะคะกรณีศึกษาเนี่ยมักจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงมักจะเป็นเรื่องจริงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงใช่ไหมคะถ้าเป็นเรื่องสมมุติก็ต้องเป็นเรื่องสมมุติที่ based on true story จำได้ไหมเวลาเรื่องสมมุติที่อยู่บนพื้นฐานของเรื่องจริงนะคะแล้วก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีศึกษาเนี่ยอย่างนึงแหละลักษณะของมันคือมักจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องที่อยู่บนพื้นฐานของเรื่องจริงนะคะคราวนี้เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะในการจัดการสอนนะคะหรือว่า case study teaching การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษานั้นนะคะผู้เรียนจำเป็นต้องรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากสถานการณ์ในชีวิตจริงพิจารณาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งสรุปและนำเสนอคำตอบซึ่งเราจะได้ทำกันในวันนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวอาจารย์นะคะจะให้ใช้กรณีศึกษานี้ค่ะกิจกรรมของเราชื่อกิจกรรมป้าทุบรถป้าทุบรถเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาใครเคยพอได้ยินเรื่องนี้มาแล้วบ้างคะนายยกมือหน่อยอาจารย์อยากจะรู้ว่าอ่ะยกมือเลยค่ะถ้าใครเคยรู้จักเคยได้ยินเรื่องนี้แล้วโอ้ฝั่งนี้ดูหนาแน่นนะฝั่งนี้ละคะว่าไงคะพอเคยพอได้ยินไหมคะได้ยินแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันหน่อยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะคะ ขออยู่แถวนี้สักพักเราบอกว่าบ้านป้า บ้านป้าใช่ไหมคะอยู่แถวไหนคะตลาดเสรีวิลล่าใช่ไหมคะแล้วบ้านป้าคือตำแหน่งสีอะไรคะให้ทายสีเขียวอยู่ล้อมรอบด้วยสีแดงนี่คือตลาดนัดนะคะตลาดนัดอยู่ล้อมรอบด้วยตลาดนัดที่เป็นสีแดงทั้งหมดกี่ตลาดทราบไหมคะ5ตลาดโอ้โหด้านข้างด้านหน้าล้อมรอบบ้านป้าหมดเลยค่ะเอ๊ะบางคนก็บอกน่าจะสุขสบายดีใช่ไหมคะน่าจะสุขสบายดีปัญหาที่ป้าเจอคืออะไรคะเสียงดังรบกวนเสียงดังรบกวนตลอดเวลานี่บ้านป้าอยู่นี่ใช่ไหมคะตลาด1 2 3 4 5นี่ค่ะเราบอกว่าปัญหาที่ป้าเจอคือเสียงดังรบกวนตลอดเวลาตลาดเปิดกี่โมงคะตี4ตี5ตี3ก็มาเตรียมตัวกันแล้วใช่ไหมคะตี3ก็ต้องมาค้นของเอ๊ะ7โอ้ใครบ้านอยู่ใกล้ตลาดมีไหมคะจะรู้เลยใช่ไหมคะคราวนี้ตลาดเดียวก็แย่แล้วนี่กี่ตลาดคะ5ตลาดค่ะกลิ่นเป็นไงคะโอ้ยหอมสบายนะไม่ต้องพูดถึงค่ะถ้าตลาดของกินก็ยังพอทนแต่นี่ตลาดสดด้วยใช่ไหมคะกลิ่นก็คละคลุ้งกันไปหอมบ้างเหม็นบ้าง

0: นะคะแล้วก็ยังมีอะไรคะมีหนูใช่ไหมคะมีสัตว์รบกวนต่างๆเยอะแยะมากมายแมลงสาบปลาบอกอันนี้จากคำให้การของจากคำแถลงการของปลานะคะแล้วมีอะไรอีกคะบ้านปลาเกิดอะไรขึ้นคะเนื่องจากว่าแม่กับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยอยู่ในตลาดใช่ไหมคะอาจจะไม่มีที่จอดรถไม่เป็นไรค่ะพ่อค้าแม่ค้าอยู่ในตลาดที่จอดรถมีไหมคะตลาดที่จอดรถมีไหมคะมีแต่ว่าที่จอดรถอยู่ตรงไหนคะเห็นสีน้ำเงินไหมคะที่จะจอดรถอยู่กว้างมากอยู่แต่ว่าอยู่หลังตลาดแง่เราคนไทยนิดเดียวไปแป๊บเดียวเราจอดหลังตลาดไหมคะเราจอดตรงไหนคะจอดหน้าบ้านค่ะจอดก็หน้าตลาดนั่นแหละว่าง่ายๆใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยบ้านป้าก็อยู่แถวๆตลาดไงก็หน้าตลาดก็บางทีก็บ้านป้าปัญหาก็คือมันไม่ได้จอดแค่ข้างบ้านป้าสิมันจอดตรงไหนด้วยคะหน้าบ้านป้านะคะเป็นที่มาของเหตุการณ์ป้าทุบรถเห็นป้าไหมคะ
1: เห็น
0: ป้าไหมคะป้าถืออะไรมาคะป้าขวานเขาเรียกป้าขวานใช่ไหมคะป้าถือขวานมาจามไม่ยั้งพักพักพักนะคะเพราะว่ารถคันนี้จอดอยู่หน้าบ้านป้าใครดูคลิปจะเห็นเลยว่าป้าบีบแต่ก็แล้วใช่ไหมคะอยู่เป็นเวลาหนึ่งนะคะเป็นช่วงเวลาหนึ่งนะคะก็ปรากฏว่าป้าก็บอกไม่ไหวแล้วที่ป้าไม่ไหวแล้วมีสาเหตุเพราะว่าป้าทนมากี่ปีแล้วคะ10ปีฉันทนมา10ปีแล้วนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นคะทนมาก็10ปีแล้วนะแล้วไงต่อเนี่ยแต่ก็เหมือนเดิมทนมา10ปีเนี่ยนะคะฟ้องร้องด้วยนะคะป้าฟ้องร้องเพราะว่าตลาดเปิดแบบผิดกฎหมายใช่มั้ยคะตลาดเปิดแบบไม่มีใบอนุญาตป้าก็ฟ้องร้องศาลเป็นไงคะศาลพิพากษาให้เขตทําการปิดตลาดแต่ปิดมั้ยคะไม่ปิดก็ยังดําเนินต่อไปนะคะอันนี้นะคะเสร็จแล้วป้าก็บอกป้าก็อยู่มาอย่างเงี้ยพ่อป้าเสียชีวิตอันนี้ฟังดูสะเทือนใจป้าบอกแถลงข่าวพ่อป้าก็เสียชีวิตเพราะว่ามีรถมาจอดขวางหน้าบ้านป้าออกจากบ้านไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงป้าขาหักก็ออกจากบ้านไม่ได้จะไปหาหมอไปไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะก็ว่ากันไปนะคะคราวนี้อันนี้ก็คือสาเหตุที่ป้าบอกว่าทนไม่ไหวแล้วคราวนี้ทุบรถกันเลยทีเดียวหลังจากเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นลงโซเชียลนะคะสื่อนะคะก็ข้อมูลอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเผยแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วใช่ไหมคะคราวนี้เขตก็เริ่มเป็นไงคะจากที่ไม่ทำอะไรก็ต้องทำเพราะว่าโดนแรงกดดันเขาเรียกว่าแรงกดดันจากสื่อโซเชียลนั่นเองใช่ไหมคะเขตทำการเมื่อกี้ค่ะตลาดเราบอกว่าตลาดกี่ตลาดนะจ๊ะ5ใช่ไหมคะปิดไปเลยกี่ตลาด3สั่งปิดวันที่28เดือนกุมภาก็เมื่อไม่กี่วันมานี้เองเนาะนะคะ 2-3 วันนะคะสั่งปิด27กุมภาขอโทษสั่งปิด27กุมภาเมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะยังเหลือเปิดได้อยู่2ตลาดแต่2ตลาดนี้ต้องทำเรื่องให้ถูกต้องภายใน7วันนะคะซึ่งไม่สามารถเพราะว่า2ตลาดนี้เนี่ยตอนนี้มีขายของสดด้วยแต่ว่าเขาบอกว่าขอใบอนุญาตแค่ขายอาหารสำเร็จรูปก็ต้องไปขายอาหารสำเร็จรูปเท่านั้นอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือผลที่เกิดขึ้นนะคะเป็นไงคะเรารู้สึกว่าเอาก็ป้าได้รับความยุติธรรมแล้วใช่ไหมคะคราวนี้มาดูผลกระทบต่อไปอีกบ้างผลกระทบต่อไปก็คือนี่ค่ะแม่ค้าบอกปิดตลาดเอาปิดตลาดแล้วจะไปขายของที่ไหนอะคะเดือดร้อนหนักมากนะคะแม่ค้าหลายตลาดเลยออกมาร้องห่มร้องไห้โซเชียลตอบว่าไม่พูดถึงเรานะเราพูดถึงโซเชียลก่อนโซเชียลตอบว่าโซเชียลว่าไงคะโซเชียลสมน้ำหน้าแม่ค้าส่วนมากนะถ้าไปอ่านคอมเมนต์นะคะสมน้ำหน้าเป็นไงล่ะเขาทนมาตั้ง10ปีทนได้อะไรนะแล้วไปถ่ายก็คือเขาบอกว่าคลิปที่โพสต์มานะคะเป็นคลิปที่แม่ค้าถ่ายมาใช่ไหมคะที่โพสต์ตอนป้าเอาขวานทุบรถอย่างเงี้ยค่ะโซเชียลก็บอกว่าสมน้ำหน้าแม่ค้าโซเชียลพูดนะคะไปถ่ายรูปไปถ่ายคลิปเขากะจะประจานเขาแต่ว่าท้ายที่สุดผลลัพธ์มาลงที่ตัวเองนะนี่คือสิ่งที่โซเชียลบอกสาวที่โดนป้าทุบรถนางบอกว่าให้เหตุผลว่าอะไรนะคะก็หน้าบ้านป้าเหมือนบ้านล้างเราก็มาดูคือหน้าบ้านป้าเนี่ยคิด

ภาพเห็นด้านหลังไหมคะด้านหลังเห็นแบ็คกราวด์ของสไลด์นี้ไหมคะนั่นแหละค่ะหน้าบ้านป้ามันจะปิดประกาศอะไรเต็มไปหมดเลยก็นึกว่าเป็นบ้านที่โดนยึดใช่ไหมคะโดนศาลยึดอายัดเป็นทรัพย์ของหลวงหรือว่าอะไรด้วยเหตุผลประการใดก็ตามก็เลยจอดแล้วก็ว่าจอดแป๊บเดียวใช่ไหมคะจอดแป๊บเดียวพอมาถึงโดนป้าจามเสร็จแล้วแล้วก็ต้องฟ้องร้องใช่ไหมคะฟ้องร้องป้าบอกว่าให้ไปเอาเงินกับใครคะให้ไปเอาเงินกับเขตให้ไปเอาเงินกับตลาดนะคะเอาเงินกับเขาไม่ได้นะแต่ที่สำคัญก็คือนอกจากจะเป็นเรื่องของรถแล้วโซเชียลทำไงคะโซเชียลอย่างเราขุดไปเลยค่ะนางชื่ออะไรบ้านนางอยู่ไหนนางทำอาชีพอะไรลองไปเสิร์ชดูนะคะรู้หมดเลยนะคะรู้หมดเลยเปิดวาร์ปชีวิตจริงและอาชีพของสาวโดนป้าทุบรถนอกจากนั้นยังไม่พอค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นไงคะอุ้ยบ้านป้าดังหน้าบ้านป้าเป็นแลนด์มาร์คอันใหม่ของตลาดแล้วค่ะของเซรีวินแล้วค่ะใครไปใครมาเป็นไงคะเฮ้ยจอดเซลฟี่กับหน้าบ้านป้านิดนึงนะคะแล้วก็โพสต์ลงในเฟซใน Instagram ของตัวเองพอ เขตประเวศบอกว่าไม่เคยนิ่งนอนใจนะจ๊ะแต่เพียงแต่ว่าคำสั่งศาลยังไม่ถึงที่สุดในเมื่อยังไม่ถึงที่สุดก็เลยไม่ปิดตลาดนะคะแต่ตอนนี้ทำไมปิดได้นี่ก็เป็นเรื่องนึงนะคะอุทาหรณ์รองปลัดกระทรวงยุติธรรมออกมาบอกว่าไงคะจวกผู้บังคับใช้กฎหมายปล่อยปะละเลยจนบานปลายคำว่าจนบานปลายเนี่ยถ้าไปอ่านเนื้อความเนี่ยในข่าวนี้จะเห็นได้เลยว่าป้าทำตามกฎหมายไหมคะป้าทุบเลยทุบกฎหมายมีไหมให้ทำลายทรัพย์สินคนอื่นป้าทุบปับป้าทำตามกฎที่เรียกว่ากฎหมู่ใช่ไหมคะเขาเรียกว่าศาลเตี้ยว่าง่ายๆแต่ว่าท่านรองปลัดก็พูดเป็นกลางก็คือว่าเพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายศาลมีคำสั่งแล้วแต่ว่าผู้บังคับใช้กฎหมายทำงานล่าช้านะคะก่อให้เกิดการใช้ศาลเตี้ยขึ้นนะคะแต่เราลองคิดดูสิคะว่าถ้าทุกคนแก้ปัญหาด้วยการใช้ศาลเตี้ยเกิดอะไรขึ้นคะสังคมจะเป็นไงคะวุ่นวายสมมติว่ามีใครมาทำร้ายเราหรือว่าทำเงี้ยมาจอดรถหน้าบ้านเราทุกวันอย่างเงี้ยเราบอกว่าเราไม่ไหวแล้วทำยังไงก็ไม่ได้ก็ยังจะมาจอดรถเราไปฟ้องศาลก็ไม่ปฏิบัติตามเราเดินไปยิงเลยเดินไปยิงคนนั้นเลยเป็นไงคะถ้าทุกคนทำแบบนี้เกิดอะไรขึ้นคะสังคมเราก็คงเกิดความโกลาหลวุ่นวายน่าดูนะคะอ้าวคราวนี้อันนี้ก็คือเคสสตัดดี้ของเรื่องนี้นะคะสรุปโดยคร่าวๆถ่วนเข้าใจตรงกันสิ่งที่เราจะทำค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเขียนว่านำเสนอใต้ภาพแต่ว่าอาจารย์เนี่ยจะไม่โพสต์ขึ้นไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้นำเสนอในห้องเรียนเลยนะคะไม่ต้องโพสต์อันนี้ไม่ต้องโพสต์นะคะเราให้จับกลุ่มนะคะเราไม่เอากลุ่มละ4คนละเอากลุ่มนี้เลยนะคะเอากลุ่มนี้เลยกลุ่มที่นั่งนี้เลยนะคะแล้วให้อภิปรายตอบคำถามต่อไปนี้ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เสพข้อมูลดิจิตอลคนหนึ่งแน่นอนทุกคนใครไม่เคยอ่านข้อมูลข่าวสารในอินเทอร์เน็ตมีไหมคะมีไหมคะไม่มีนะใครไม่เคยแชร์โพสอะไรเลยในอินเทอร์เน็ตมีไหมคะในเฟซมีไหมคะไม่เคยแชร์โพสอะไรเลยมีไหมคะมีไหมคะไม่เคยแชร์โพสอะไรเลยในชีวิตแต่อย่างน้อยเราก็ต้องเคยอ่านถูกไหมคะเราบอกว่าในฐานะที่เราเป็นผู้เสพข้อมูลเราจะแนะนำคนรอบข้างให้เป็นผู้เสพข้อมูลในกรณีป้าทุบรถอย่างชาญฉลาดได้อย่างไรอุ้ยคำถามง่ายๆประโยคสองประโยคโอเคนะคะกลุ่มเราจะมาดิสคัสกันแล้วเดี๋ยวเราจะนำเสนอเวลานำเสนอให้เวลากลุ่มละไม่เกิน2นาทีฉันต้องแบบเค้นกันหน้าดูนะคะแต่ก่อนที่เราจะตอบคำถามนี้ได้คิดว่าเราต้องรู้อะไรก่อนคะต้องรู้ก่อนว่าเอ๊ะแล้วความฉลาดทางดิจิตอลเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมคะความฉลาดของผู้เสพข้อมูลทางดิจิตอลต้อง

มีลักษณะเป็นอย่างไรเคยได้ยินคำว่า digital literacy ไหมคะ digital intelligence เคยได้ยินไหมคะลองหาข้อมูลก่อนลองหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก่อนนะคะว่าเอ๊ะความฉลาดทางดิจิตอลเนี่ยที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันคืออะไรนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วให้ลองตอบคำถามนี้ดูนะคะหลังจากหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตแล้วดิสคัสกันในกลุ่มแล้วอภิปรายกันเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเริ่มเลยค่ะจับเวลาเลยให้เวลา30 นาทีในการเตรียมตัวนะคะเสร็จเร็วกว่านั้นเราก็จะเริ่มอภิปรายเร็วกว่านั้นค่ะ

0: ไม่ใช่ผู้เสพนะคะน้องคนที่รถโดนทุบนะคะก็ไม่ใช่ผู้เสพนะคะผู้เสพข้อมูลคือใครคะคือเรานี่แหละค่ะเรานี่แหละจะรับข่าวสารเหล่านี้คนที่รับข่าวสารเหล่านี้จะต้องรับข่าวสารยังไงถึงจะเรียกว่าเป็นการรับข่าวสารเหล่านี้อย่างชาญฉลาดนะคะถ้าใครอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะให้ลองเสิร์ชคีย์เวิร์ดคำนี้ค่ะความฉลาดทางดิจิตอลนะคะแล้วดูว่าคืออะไรกันแน่นะคะลองเสิร์ชคีย์เวิร์ดคำนี้เลยค่ะความฉลาดทางดิจิตอลนะคะแล้วดูว่ามันคืออะไรกันแน่ตอนนี้หลายๆกลุ่มอะค่ะก็เริ่มเขียนแล้วนะคะว่าเราจะพูดอะไรกันบ้างนะคะอย่าลืมอย่างนึงนะคะว่าเรามีเวลานำเสนอ2นาทีนะคะแล้วก็สิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยจะเป็นมาจากกรณีศึกษาของป้าทุบรถด้วยนะคะอย่าลืมว่าเราอาจจะต้องลงรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีศึกษานี้ข้อมูลของกรณีนี้ด้วยนะคะเสร็จยังคะมีกลุ่มไหนยังไม่เสร็จมีไหมคะมีนะคะโอเคค่ะกลุ่มที่เสร็จแล้วนะคะอาจจะลองซ้อมพูดดูนะคะว่าเกิน2นาทีไหมนะคะหมดเวลานะคะหมดเวลานะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มนำเสนอกันเลยนะคะคิดว่าที่เดินไปดูก็เห็นหลายๆกลุ่มค่อนข้างจะพร้อมแล้วนะคะกลุ่มไหนก่อนดีคะยกมือเลยค่ะกลุ่มแรกได้เปรียบอยู่แล้วกลุ่มนี้เหรอคะเชิญเลยค่ะเอาไมค์เลยค่ะคุณป้ารู้จริงนะเดี๋ยวก่อนนำเสนอนะคะอาจารย์บอกแล้วนะคะว่านำเสนอกี่นาทีคะ2นาทีเพราะฉะนั้นเวลามาค่ะเวลามา
1: บอกช
0: ั่
1: วโมง
0: เดียวเริ่มเลยค่ะอาจารย์ขาเวลาเดินแล้วค่ะเอาไม่เป็นอันนี้เรื่องจริง
2: กลุ่มหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.และเพื่อนๆครูทุกคนนะคะข้อเท็จจริงในการเสพข้อมูลนะคะเสพวิเราหนึ่งข้อหนึ่งเราต้องใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวโดยเฉพาะเราต้องเสพข้อมูลที่เป็นจริงไม่คล้อยตามข่าวที่เขานำเสนอนะคะต่อไปข้อสองเราไม่เอามุมมองของเราเป็นเกณฑ์ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดมานำเสนอเพื่อแสดงภูมิรู้ของเราว่ายายป้าถูกหรือว่าคนที่โพสต์ถูกเราไม่เสพข่าวใส่ความคิดเห็นของตัวเองลงไปหรือชี้นำหรือสร้างกระแสหรือเรามโนข่าวไปเองต่อไปข้อ4แนะนำผู้เสพข่าวบนโลกออนไลน์และโลกให้อยู่ในความเป็นจริงให้อยู่บนโลกของความเป็นจริงมากที่สุดเพื่อเราจะได้รับข่าวสารที่แท้จริงค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มนี้ด้วยนะคะเยี่ยมค่ะเดี๋ยวเราวนทุกกลุ่มนะคะแล้วเรามาสรุปทีเดียวนะคะกลุ่มถัดไปแล้วกลุ่มไหนแล้วเราพูดก่อนเราได้เปรียบอยู่แล้วค่ะไม่ต้องกลัวค่ะยังไงต้องพูดทุกกลุ่มนะคะต้องบอกไว้ก่อนยังไงต้องพูดทุกกลุ่มค่ะได้พูดทุกกลุ่มนะคะ

0: เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอาจารย์เริ่มเลยค่ะ
1: การรับข่าวสารนะคะก็ควรศึกษาข่าวสารหลายๆด้านและควรมีอารมณ์ที่เป็นกลางนะคะไม่ควรแสดงอารมณ์เวลาอ่านข่าวสาร 2. ไม่แสดงตัวนะคะถ้าจำเป็นต้องแสดงตัวก็ควรที่จะมีความคิดสร้างสรรค์นะคะไม่แสดงความคิดเห็นที่เป็นด้านลบหรือด้านบวกนะคะก็ควรแสดงที่มีความคิดสร้างสรรค์ไม่งั้นก็จะเกิดการทะเลาะกันค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากนะคะกลุ่มถัดไปค่ะเชิญค่ะด้านหลังค่ะยังไงทำไมกลุ่มนี้ดูหน้ามาเยอะ
2: ครับสำหรับกลุ่มผมนะครับ กลุ่มประอิฐนะครับก็ทักษะในการความฉลาดทางทักษะนะครับของอินเทอร์เน็ตนะครับตื่นเต้น ก็นะครับก็อย่างแรกนะครับก็คือในกรณีที่เป็นป้าทุบรถใช่ไหมครับป้าขวนจามรถนะครับก็เราต้องศึกษานะครับข้อมูลของสื่อนะครับที่เอามาลงว่าใครผิดหรือว่ายังไงนะครับก็ไม่ต้องใส่อารมณ์ความคิดของตัวเองลงไปนะครับก็คือศึกษาให้เป็นกลางๆแล้วก็ให้ศึกษาข้อมูลที่เป็นอย่างรู้จริงนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการอะไรเนี่ยมีอ่ะก็คือต้องเวลาแสดงความคิดเห็นนะครับก็ต้องเคารพสิทธินะครับของผู้อื่นนะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มถัดไปเลยค่ะไหนคะกลุ่มไหนคะยืนเลย
3: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านวิทยากรแล้วก็ท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะก็จากหัวข้อที่ได้นะคะก็คือว่าในฐานะที่ท่านเป็นผู้รับข้อมูลนะคะที่เข้ามาในเรื่องของกรณีคุณป้าทุบรถนะคะเรามีคำแนะนำให้กับคนรอบข้างที่จะรับข้อมูลดิจิตอลในกรณีที่อย่างเชี่ยวชาญฉลาดได้อย่างไรจริงๆแล้วทุกคนเขาก็มีสิทธิในการวิจารณ์ข่าวต่างๆแต่ว่าข่าวเนี่ยมันมาจากหลายด้านนะคะเพราะฉะนั้นมันมีทั้งข่าวที่มาจากทางทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์หรือสื่อออนไลน์เงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาก่อนว่าแหล่งข้อมูลที่เราได้รับมามันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดแล้วข่าวนั้นมีข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใดเพราะข่าวแต่ละข่าวจะมีทั้งข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นของคนนั้นลงไปอะค่ะคราวนี้นอกจากที่เราจะเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอามาตรวจสอบว่าข้อมูลมันมีความถูกต้องจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วข้อที่3ก็คือเมื่อรู้แล้วเนี่ยเอาข้อมูลมาวิเคราะห์นะคะเอาข้อมูลมาวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเอามาประกอบกับการพิจารณาให้มันมีเหตุผลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้มีความรู้ในเรื่องดิจิตอลนะคะคราวนี้คือมันทีส่วนบุคคลว่าเขาจะวิเคราะห์วิจารณ์ในเรื่องนั้นอย่างไรมันไม่มีข้อจํากัดว่าคุณวิเคราะห์ว่าคุณเข้าข้างป้าแล้วคุณเข้าข้างอะไรเงี้ยมันจะเป็นการที่ผิดแต่การที่เราจะใช้สื่อให้มันถูกต้องคือเราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาในการที่เราจะใช้อย่างเงี้ย
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะกลุ่มถัดไปเลยค่ะเหลืออีกกี่กลุ่มนะ4แล้วนะคะอีก5กลุ่มเชิญค่ะทางนี้ค่ะด้านหน้า
4: เรียนท่านผู้อำนวยการวิทยากรแล้วก็เพื่อนครูทุกคนนะครับความฉลาดทางดิจิตอลตามที่ศึกษามี8ทักษะนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญครับในปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญกับในเราในชีวิตประจำวันมากทุกคนใจจดใจจ่อกับอุปกรณ์สื่อสารแต่ก่อนเรามีปัญหาในเรื่องของการต่อคิวซื้อของต่อคิวทำกิจกรรมหลายๆอย่างแต่ทุกวันนี้พอเทคโนโลยีเรื่องของการสื่อสารที่เป็นสมาร์ทโฟนหรือว่าสื่อดิจิตอลเข้ามาเนี่ยทำให้การรอคอยพวกนี้ไม่เกิดปัญหาเพราะเราสามารถยืนแล้วสามารถเล่นพวกนี้ไปได้นะครับก็ในกรณีป้าทุบรถขออนุญาตยกทักษะข้อที่6คือความคิดวิเคราะห์และมีวิจารณญาณที่ดีนะครับการใช้ทักษะความคิดวิเคราะห์พิจารณาเหตุผลสังเคราะห์ประเมินผลในเนื้อหาเหตุการณ์และปัญหาในการขัดแย้งต่างๆนะครับถ้าเรามีวิทยาญาณความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ในตัวเราเนี่ยถ้าเราควบคุมได้เราก็จะไม่พิมพ์หรือโพสอะไรออกไป

0: นะครับเพราะว่าเราพูดคุยกันน้อยถ้าเราพูดพอเราพูดคุยกันน้อยความรู้สึกเนี่ยคิดอยู่ข้างในเนี่ยจะถูกพิมพ์ออกมาในการสื่อสารนะครับแล้วก็ข้อที่8การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมคือไม่ควรยุ่งในข้อมูลที่ไม่เป็นจริงนะครับไม่บิดเบือนข้อมูลหรือแชร์ข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่เหมาะสมครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีท่านคณะวิทยากรนะครับสวัสดีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับแล้วก็สวัสดีตอนเช้าคณะครูโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับในกลุ่มของผมนะครับในปัจจุบันนะครับเราต้องยอมรับตัวเองก่อนว่าเราทุกคนนะครับอยู่ในฐานะพลเมืองของในยุคดิจิตอลนะครับสำหรับเกณฑ์การพิจารณาการแนะนำคนรอบข้างของเราให้เสพสื่อดิจิตอลอย่างชาญฉลาดในกรณีศึกษาเรื่องของป้าทุบรถนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะใช้ทักษะที่6ในเรื่องของการเปรียบเทียบความจริงในโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงนะครับเรื่องบางเรื่องมันแตกต่างกันนะครับเรื่องป้าทุบรถความจริงอาจเป็นอีกอย่างนึงแต่พอเรื่องนี้เข้าไปอยู่ในโลกของโซเชียลอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งขึ้นกับมุมมองของคนคนนั้นว่าเขาจะมองยังมองในเรื่องของป้าทุบรถนี้เป็นยังไงสมมุตินะครับความคิดเห็นส่วนตัวของผมผมยกกรณีตัวอย่างว่าผมเป็นทีมของป้าทุบรถผมเข้าไปโพสต์ในโซเชียลความคิดเห็นส่วนตัวว่าไปจอดหน้าบ้านเขาทำไมแต่หลายคนในที่นี้อาจจะไม่เห็นด้วยอาจจะเป็นทีมของผู้หญิงที่ไปจอดที่หน้าบ้านจอดแค่นี้ไม่ได้หรอไร้น้ำใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในเรื่องของการเสพสื่อได้อย่างมีได้อย่างชาญฉลาดนะครับผมมุ่งประเด็นไปที่ความคิดเห็นส่วนตัวครับถามว่าเรามันก็เป็นสิทธิของเราที่เราจะแสดงความคิดเห็นส่วนตัวลงไปในโซเชียลนะครับแต่ความคิดเห็นส่วนตัวของเรานั้นก็เปรียบเสมือนกับดาบสองคมที่จะทำร้ายเราเหมือนกันนะครับและกระบวนการสุดท้ายนะครับก็การใช้จริยธรรมนะครับและความเห็นอกเห็นใจกับผู้ร่วม
2: เขียนมาว่าไงอ่านไม่ออกซะแล้ว
1: การใช้จริยธรรมนะครับและความเห็นอกเห็นใจความรู้สึกกับผู้ร่วม
2: หมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาค่ะขอบคุณมากค่ะเยี่ยมมากนะคะกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มด้านหน้าสุดเลยค่ะ
3: ค่ะก็สวัสดีคณะคุณครูทุกท่านนะคะในวันนี้ที่กิจกรรมตอนช่วงเช้าก็ดูแล้วนะคะทำให้เห็นว่าทุกกลุ่มมีการคิดแล้วก็เป็นกระบวนการนะคะในความคิดของกลุ่มนี้นะคะก็ดูแล้วในเรื่องของทักษะการคิดตามที่อาจารย์แนะนำว่าต้องไปดูซิว่าเราอยู่ในกลุ่มทักษะกระบวนการคิดอย่างไรนะคะมาดูในเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยฟังข่าวดูข่าวแล้วก็คิดในโลกออนไลน์เนี่ยมันเยอะแยะไปหมดซึ่งเราอาจจะได้ข้อมูลไม่ชัดเจนหรือข้อมูลที่เราได้รับอาจจะไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปคิดว่าเราต้นเหตุเกิดจากอะไรสาเหตุจากอะไรแล้วก็ข้อยุติว่ายังไงนะคะคนก็ติดตามข่าวไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วตัวเราเองต้องมีความคิดนะคะว่าเราต้องคิดอย่างต้องใช้ความคิดไตร่ตรองให้ดีว่าเราควรจะเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมีการทักษะทางด้านคุณธรรมเข้ามานะคะก็คือเห็นอกเห็นใจกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็ดูซิว่าทั้งสองฝ่ายไม่ผิดแต่ว่าก็ต้องมาร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งกฎหมายแล้วก็บุคคลที่อยู่ในละแวกนั้นค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทุกกลุ่มด้วยนะคะรวมทั้งกลุ่มเมื่อกี้ที่เพิ่งพรีเซนต์ไปด้วยนะคะค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะรายละเอียดส่วนมากทุกกลุ่มก็ได้พูดไปแล้วนะคะก็เริ่มตั้งแต่ว่าเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรนะคะเราต้องรับข้อมูลอย่างเป็นเสพข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณถูกไหมคะทุกกลุ่มก็พูดมาแล้วนะคะเสร็จแล้วก็คือเราบอกว่าไงคะหลังจากที่เราดูแล้วใช่ไหมคะเรามีสิทธิ์มีความรู้สึกเรามีสิทธิ์เป็นทีมป้าหรือเรามีสิทธิ์เป็นทีมแม่ค้าหรือเรามีสิทธิ์เป็นทีมผู้เสียหาย

ที่โดนทุบรถเรามีสิทธิ์เป็นทีมใครก็ได้ถูกไหมคะมีสิทธิ์ไหมคะมีสิทธิ์นะคะไม่ใช่ว่าเราบอกว่าหลังจากที่เราวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราบอกว่าถ้าเราจะเลือกเป็นทีมไหนเนี่ยอย่างแรกเลยคือเราต้องวิเคราะห์ข้อมูลก่อนใช่ไหมคะแต่หลังจากเราวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเรามีสิทธิ์เลือกเป็นทีมใดทีหนึ่งถูกไหมคะแต่สิ่งที่สำคัญคืออะไรคะสิ่งที่สำคัญคืออะไรคะการแยกแยะการแชร์การโพสของเรานี่แหละค่ะสำคัญอย่างที่หลายๆทีมบอกไปใช่ไหมคะเราเลือกที่จะแชร์ข้อมูลบางอย่างใช่ไหมคะหลายๆครั้งทำไมเราเลือกแชร์ข้อมูลบางอย่างแต่ไม่เลือกแชร์ข้อมูลอีกตั้งหลายอย่างเพราะอะไรคะเอาแบบว่าเอาตามสัญชาตญาณนะคะยังไม่ต้องมาเรียนเรื่องความฉลาดทางดิจิตอลก่อนเราไม่เห็นด้วยอ่ะเราไม่เห็นด้วยเราเลยแชร์เราถูกใจเราเลยแชร์ถูกไหมคะคราวนี้เราลองมาดูกันว่าการแชร์เหล่านั้นก่อให้เกิดความเสียหายกับใครบ้างไหมอย่างในกรณีนี้นะคะหลายๆครั้งเนี่ยอย่างในกรณีนี้คนที่ก็จะมีคนหลายๆคนถูกโซเชียลบูลลี่แม้กระทั่งป้าทุบรถเองก็ยังถูกโซเชียลบูลลี่ใช่ไหมคะแม้กระทั่งคนที่โดนทุบรถใช่ไหมคะสาวเจ้าของรถก็โดนโซเชียลบูลลี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในการที่เราเลือกแชร์ข้อมูลเนี่ยนะคะเราต้องแชร์ข้อมูลที่บางคนบอกว่าต้องแชร์ข้อมูลที่เป็นจริงใช่ไหมคะนั่นก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ถ้ามันเป็นข้อมูลที่อย่างเช่นอะไรนะบุคคลบ้านสาวทุบรถอะไรอย่างเงี้ยค้นประวัติเราคิดว่าเราควรแชร์ไหมคะเพราะอะไรคะเพราะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขานะคะเขาต้องโดนขนาดนี้ไหมทราบไหมคะว่าการกระทำเหล่านี้การแชร์โพสต์โดยรู้เท่าไม่ถึงการของคนหลายๆคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยทำให้คนเกิดเป็นโรคซึมเศร้าทำให้อัตราการฆ่าตัวตายของคนในยุคดิจิตอลเนี่ยเยอะขึ้นโดยเฉพาะเด็กนักเรียนนักศึกษานะคะลูกศิษย์ของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรนะคะอย่างน้อยเนี่ยเราควรที่จะพูดกับนักเรียนของเราถ้าเรามีโอกาสนะคะในเรื่องนี้ด้วยนะคะที่อาจารย์ยกมาก็เหตุผลหนึ่งก็คือเป็นเรื่องนี้นะคะเพราะอาจารย์คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะคราวนี้เรากลับมาเราเรียนเรื่องอะไรอยู่นะกรณีศึกษาใช่ไหมคะคราวนี้เรากลับมาดูอินมากเรากลับมาดูเทคนิคที่เมื่อกี้เราใช้กันไปนะคะเทคนิคที่เมื่อกี้เราใช้กันไปเกี่ยวกับกรณีศึกษาเป็นไงคะเราบอกว่าการเลือกกรณีศึกษานั้นกรณีศึกษาที่เลือกมาจะต้องเป็นเรื่องที่เป็นยังไงคะอยู่เป็นประเด็นเป็นพื้นฐานในความเป็นจริงเป็นประเด็นคำว่าประเด็นหมายความว่าอย่างไรคะประเด็นคือมันมีข้อขัดแย้งค่ะมันดีเบตกันได้มันมาโต้แย้งกันได้สนุกดีนะคะบางคนบอกว่าเลือกที่จะไม่เอาประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้งมาคุยกันจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกมันก็สามารถทำได้ใช่ไหมคะแต่การเลือกประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้งมาคุยกันเนี่ยมันจะช่วยฝึกเด็กนักเรียนของเราเนี่ยให้สามารถที่จะให้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า constructive feedback นะคะก็คือสามารถที่จะให้เขาเรียกว่าข้อโต้แย้งแบบที่เป็น constructive ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะสร้างสรรค์นะคะสร้างสรรค์ไม่ทำร้ายฝ่ายตรงข้ามเป็นการฝึกของเด็กของเราด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะปัญหานะคะเป็นประเด็นเป็นเรื่องราวแห่งความเป็นจริงทำไมต้องเป็นเรื่องราวที่ based on true story หรือว่าเป็นเรื่องราวที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเพราะอะไรคะคนสนใจค่ะเราก็อยากจะดีเบตถูกไหมคะแม้ว่าเรารู้ว่าถ้าเราพูดไปเพื่อนอาจจะไม่เห็นด้วยแต่เราก็อยากจะพูดเพราะว่าเรามีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเรามีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วเรายังฝึกทักษะต่างๆให้เด็กได้ทำไมเมื่อกี้อาจารย์ต้องจับเวลาคะกระชับเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่การจับเวลาของการพรีเซนต์เนี่ยถ้าอาจารย์ไม่จับเวลาสิ่งที่เราพูดเนี่ยบางทีมันยังไม่สังเคราะห์วิเคราะห์มาใช่ไหมคะมันก็จะพูดไปเรื่อยแต่ถ้าที่เรามีการจับเวลาเมื่อไหร่นะคะนอกจากฝึกเด็กนะคะให้พร้อมกับการทำงานในอนาคตการทำงานในอนาคตมันไม่ได้ว่าคุณจะพรีเซนต์ได้นานเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมคะนอกจากฝึกเด็กในแง่นั้นแล้วเนี่ยก็คือให้เขารู้จักวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเลือกข้อมูลสังเคราะห์ข้อมูลที่จะนำเสนอให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรณีศึกษาค่ะเดี๋ยวกลับมานะคะเราจะมาพูดคุยกันสรุปนะคะพร้อมทั้งเราจะมีกิจกรรมโต้วาทีกันด้วยนะคะจริงๆแล้วเราจบไปแล้วเนาะ2เรื่องนะคะก็คือเรารู้แล้วแหละว่า active

0: นี่สำคัญยังไงรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีอะไรบ้างแล้วก็เรียนรู้ไปอย่างน้อย4รูปแบบหลักๆแล้วนะคะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของบทสรุปของมันบ้างเราจะมาสรุปและอภิปรายกันดีกว่านะคะในหัวข้อนี้นะคะเราก็จะพูดถึงนะคะในเรื่องของการผสมผสานวิธีต่างๆในการจัดการเรียนรู้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาโต้วาทีกันนะคะว่าเอ๊ะเราจะสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาดีหรือว่าเราจะสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมดีนะคะคราวนี้เดี๋ยวในหัวข้อแรกกันก่อนเลยนะคะการผสมผสานวิธีต่างๆในการจัดการเรียนรู้นะคะเราบอกว่า4วิธีเอาแค่4วิธีก่อนที่เมื่อกี้เราเรียนไปนะคะ4วิธีที่เราเรียนไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะจนถึงเมื่อเช้านี้นะคะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันมั้ยอาจารย์ว่าเอาแค่ความเหมือนก่อน4วิธีที่เราเรียนไปตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเช้าวันนี้อาจารย์ว่ามันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะเดี๋ยววิทยากรขอนั่งตรงนี้เลยนะเดี๋ยวขอผู้ช่วยเดินไมค์นิดนึงนะคะอาจารย์คะจันสุดหล่อด้านหลังเสื้อสีขาวค่ะขอช่วยเดินไมค์นิดนึงนะขอบคุณค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะแต่เราอาจารย์จะไม่แบ่งกลุ่มละด้วยเวลาเราเหลือน้อยนะคะเราจะมาพูดคุยกันนิดนึงว่า4วิธีที่เราเรียนไปนะคะได้แก่ classroom discussion cooperative learning problem based learning case study teaching เนี่ยนะคะมันมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไรนะคะมาพูดถึงเรื่องของความเหมือนก่อนนะคะเหมือนกันตรงไหนคะ4วิธีนี้ตรงไหนเหมือนกันบ้างคะอาจารย์ได้ยินเสียงคนไหนพูดปุ๊บเอาไมค์ใส่เข้าไปเลยค่ะ เหมือนกันยังไงคะ
1: ความเหมือนนะคะก็คือได้ทำงานเป็นกลุ่มอะค่ะทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำงานเป็นกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นนะคะ
0: เดี๋ยวนะคะเน้นการมีส่วนร่วมนะคะมองไม่เห็นช่างเทคนิคเราไปไหนแล้วคะมันเขาต้องทำอะไรสักอย่างนึงกับมันก่อนไอ้เนี่ยค่ะไม่ไม่ใช่สีปากกาอันนี้คือเมื่อเช้ามันก็เป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรเปลี่ยนเป็นสีดำก็ได้เพราะว่าเมื่อเช้าไอ้เนี่ยมันก็ไม่ชัดเนี่ยเห็น

สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพยากรณ์อากาศนะครับวันนี้วันเสาร์ที่25 กรกฎาคม 2569นะครับมาเริ่มต้นกันที่แผนที่อากาศนะครับวันนี้ครับเห็นว่าร่องมรสุมพาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบนนะครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทยครับแล้วก็บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนครับจะสังเกตว่ามีพายุโซนร้อนอยู่นะครับซึ่งชื่อโนอึนมีทิศการเคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศจีนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ภายในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะครับทําให้ประเทศไทยมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางบริเวณนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบนนะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในวันนี้ครับเขียนว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางขอบของภาคเหนือตอนบนครับทางภาคตะวันเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับในส่วนของคลื่นลมวันนี้ครับเขียนว่าทางทะเลอันดามันตอนบนครับมีคลื่นสูงขึ้นกว่าเมื่อวานครับก็อยู่ที่ประมาณ2 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับแต่ถ้ามีฝนฟ้าคะนองครับคลื่นจะสูงกว่านี้ได้ก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังกันด้วยครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยครับซึ่งจะมีผลกับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่30 กรกฎาคมนี้ครับในช่วงวันที่26-30 กรกฎาคมนี้ครับประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งครับในบางพื้นที่ของภาคตะวันเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับซึ่งก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนครับซึ่งทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและชายฝั่งภาคตะวันออกจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับสำหรับเรือเล็กครับโดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ขอให้งดออกจากฝั่งไปก่อนครับในช่วงวันที่26-30 กรกฎาคมนี้ครับสำหรับพายุโซนร้อนกำลังแรงโนอึนนะครับก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนนะครับในช่วงวันพรุ่งนี้หรือวันที่26 กรกฎาคมครับโดยพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณประเทศจีนนะครับขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศไว้ก่อนนะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับในวันที่26 และ 27ครับส่วนใหญ่ก็อยู่ตามขอบประเทศไทยแต่ก็จะเน้นนะครับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเป็นหลักนะครับถัดมาในวันที่28 และวันที่ 29 กรกฎาคมครับเห็นว่าพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับจะเพิ่มขึ้นในบริเวณด้านภาคตะวันเฉียงเหนือนะครับโดยเฉพาะซีกตะวันออกและสำหรับในวันที่30 กรกฎาคมนะครับเห็นว่าพื้นที่ฝนตกหนักก็จะขยับเข้ามาสู่บริเวณตอนกลางของประเทศไทยมากขึ้นนะครับในขณะที่ภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนตกชุกต่อเนื่องและเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับต่อมาเป็นพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้ครับภาคเหนือครับยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายดีนะครับ 70% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดครับ 31-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสครับสำหรับภาคตะวันเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่ครับและก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางตอนบนและทางด้านตะวันออกของภาคครับอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่นะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีครับอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดครับอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ครับอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสครับสำหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันครับมีฝนของ70%ของพื้นที่ครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งครับโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกตอนบนนะครับอย่างเช่นจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตครับอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่ครับและจะเกิดฝนตกหนักได้บางพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสครับครับในช่วงนี้นะครับก็มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาออกมานะครับในเรื่องของฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในช่วงวันที่ 26-30 กรกฎาคมนี้นะครับขอให้ประชาชนนะครับติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือรับสถานการณ์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค
1: อะไรนะครับ
2: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
2: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของขบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
2: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
1: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
2: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
1: เอ้ย
2: บังชู
3: บังชู
1: บีบิวตี้ฟูล
3: บิวตี้ฟูล
2: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
1: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
2: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยส์ที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
1: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามพระ

0: ิดผลิงซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเที่ยว
1: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
2: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
1: จริงด้วย
3: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
2: ไหนขอดูบ้างสิ
1: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
2: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเข็มอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
1: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
2: ้ขอโทษ
3: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
2: ค่ะ
1: เกือบไปแล้วมิล่าผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเรานายคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ

สวัสดีครับผมเชื่อนะครับว่าอวกาศนั้นเป็นสิ่งที่เด็กๆหลายคนเนี่ยใฝ่ฝันว่าสักวันนึงถ้าเขามีโอกาสนะฮะจะได้ขึ้นไปอยู่บนนั้นครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคงมีคนจำนวนไม่มากที่จะมีโอกาสดังกล่าวแล้วก็สมหวังนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องของอวกาศแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเป็นคนไทยเราคงนึกถึงท้องฟ้าจำลองครับแต่ว่าถ้าเป็นระดับสากลเนี่ยหลายๆคนนึกถึง NASAแล้วก็ทาง NASA นั้นเขาได้มีข้อมูลเรื่องราวต่างๆให้เราได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับอวกาศแล้วก็โลกของเรามากมายเลยทีเดียวทั้งสำหรับนักเรียนแล้วก็สำหรับคุณครูครับจากหน้าแรกของเว็บ nasa.gov นะฮะเราจะเห็นรายละเอียดต่างๆของโครงการจาก NASA กันครบถ้วนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานีอวกาศยานอวกาศสุริยะจักรวาลโลกของเราไปจนถึงเทคโนโลยีต่างๆครับแล้วก็แน่นอนนะฮะว่ามีทั้งภาพถ่ายแล้วก็ภารกิจของ NASA อย่างครบถ้วนรวมไปถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปของโลกครับอย่างเช่นเรื่องเฮอริเคนไอรีนที่มีภาพถ่ายจากดาวเทียมให้ได้ชมแล้วก็สังเกตกันอย่างใกล้ชิดครับแต่สิ่งที่เราจะเน้นในวันนี้นะฮะก็คือเนื้อหาบนเว็บไซต์ NASA ครับซึ่งถูกจัดเตรียมเอาไว้สำหรับครูผู้สอนแล้วก็เด็กนักเรียนครับโดยถูกจัดเตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็แบ่งแยกเนื้อหาให้เหมาะสมตามระดับชั้นเรียนซึ่งเรานะฮะสามารถเข้าไปยังส่วนต่างๆเหล่านี้ได้จากเมนูหน้าแรกที่เขียนเอาไว้ว่า for educatorsสำหรับครูผู้สอนและก็ for students สำหรับนักเรียนครับทั้ง2เมนูนี้นะฮะจะแบ่งตามระดับชั้นการศึกษาครับแต่ว่าเป็นระดับชั้นการศึกษาของทางสหรัฐอเมริกาเขานะฮะ

แต่ว่าเราก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ไม่ยากครับโดยถ้าเราเห็นข้อความที่เขียนว่าเกรด 5-8 อันนี้จะเทียบเคียงได้กับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5จนถึงมัธยมศึกษาปีที่2ครับถ้าเป็นเกรด 9-12 ก็จะเป็นมัธยมศึกษาปีที่3จนถึงมัธยมศึกษาปีที่6ครับยังไงผมแนะนำให้ลองไล่ดูเนื้อหาในแต่ละกลุ่มครับแล้วครูผู้สอนเนี่ยอาจจะต้องลองนำมาประยุกต์ใช้เองครับอย่างเช่นผมเลือกไปที่เกรด K-4 ซึ่งเป็นระดับเดียวกับชั้นประถมศึกษาตอนต้นครับเนื้อหาเนี่ยจะออกมาไม่ลึกมากครับแล้วก็มีการใช้ภาพประกอบค่อนข้างมากรวมไปถึงการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของเกมแล้วก็กิจกรรมต่างๆพร้อมด้วยคู่มือประกอบการสอนสำหรับคุณครูที่จัดเตรียมมาให้เรียบร้อยครับเช่นเดียวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่นในหัวข้อ Learning about clouds and how they are formed ที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องก้อนเมฆแล้วก็การก่อตัวของกลุ่มเมฆครับโดยมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้ทำตามแล้วก็มีวิดีโอให้เรียกดูประกอบได้ทันทีเด็กโตขึ้นมาหน่อยนะฮะก็จะมีเนื้อหาที่เข้มข้นมากขึ้นครับอย่างเช่นการทดลองสร้างจรวดเรื่องเกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาลแล้วก็สื่อการเรียนการสอนต่างๆมากมายครับความจริงต้องบอกนะฮะว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์ของ NASA นั้นดีมากๆครับจะมีปัญหาก็คือเรื่องเดียวจำนวนเนื้อหานั้นเยอะมากคือเยอะถึงขั้นที่ว่ามีการแตกแยกย่อยออกไปเป็นอีกหลายๆเว็บไซต์แล้วก็ทำให้เราถึงขั้นหลงทางบนเว็บไซต์ได้ง่ายๆครับเว็บไซต์ในส่วนการศึกษาเรียนรู้สำหรับนักเรียนก็เช่นกันครับจะถูกแบ่งเอาไว้ให้เรียบร้อยที่เห็นเด่นๆในกลุ่มเนื้อหาสำหรับเด็กก็คือจะมีเกมเสริมความรู้ต่างๆสอดแทรกเข้ามาเยอะครับอันนี้เนี่ยน่าจะช่วยชักจูงให้เด็กๆสนใจเรื่องโลกของเราแล้วก็อวกาศได้มากขึ้นและก็สนุกสนานขึ้นด้วยครับไม่กลายเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้อีกต่อไปส่วนที่ผมชอบอีกอย่างนึงนะฮะก็คือในส่วนของ Picture Dictionary หรือว่าพจนานุกรมภาพครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีภาพแล้วก็มีคำอธิบายต่างๆให้เรียบร้อยที่เกี่ยวข้องกับ NASA เรียกว่าเปิดภาพไปแล้วก็อธิบายไปแล้วก็ยังฝึกภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆไปในตัวด้วยครับ Picture Dictionary นะครับจะถูกแทรกอยู่ในหมวดการเรียนรู้สำหรับเด็กในกลุ่มเกรด K-4 โดยจะไล่เรียงภาพต่างๆตามอักษรภาษาอังกฤษครับตั้งแต่ A-Z ซึ่งเมื่อเราคลิกเข้าไปดูในแต่ละภาพก็จะพบกับคำอธิบายมีรูปภาพขนาดใหญ่แล้วก็แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมครับโดยครูผู้สอนอาจจะเลือกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียนนำมาใช้ครับหรือจะใช้เพื่อให้เด็กๆได้เล่นทายความหมายอันนี้ก็ได้เหมือนกันครับเช่นเดียวกับในส่วนของ Play and Learn ครับที่จะมีเกมหรือว่าแบบฝึกหัดให้ได้ฝึกทักษะต่างๆมากมายหลายแบบครับอย่างเช่น Roving on Mars ที่เด็กๆเนี่ยต้องช่วยลากเส้นทางเดินของยานสำรวจดาวอังคารจากต้นทางไปสู่ปลายทางให้ได้ครับโดยไม่ให้ชนกับเส้นกั้นต่างๆหรือว่าเกม Space Lunch ที่ฝึกทักษะให้แก่เด็กๆ ด้วยการผสานเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารสำหรับนักบินอวกาศแล้วก็ยังมีเกม Hide and Seek ที่ให้เด็กๆได้ลองเลื่อนเมาส์ค้นหาสัตว์ที่ซ่อนอยู่บนหน้าจอแล้วก็สามารถแวะต่อเข้าไปได้ที่ Infrared Zoo เพื่อดูภาพสัตว์ผ่านกล้องอินฟราเรดที่ครูผู้สอนเนี่ยสามารถอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของความร้อนแล้วก็อุณหภูมิในร่างกายได้ครับส่วนใครนะฮะที่อยากได้สื่อการสอนที่เป็นวิดีโออันนี้แนะนำให้เข้าไปที่ NASA Eclipse ครับในนี้เนี่ยจะแบ่งแยกวิดีโอเอาไว้ตามระดับชั้นแล้วก็ตอนนี้นะฮะมีวิดีโออยู่ประมาณ70เรื่องด้วยกันครับถ้าดูในเมนูฝั่งซ้ายของหน้า Eclipse ก็จะมี Teacher Toolbox ซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูลแล้วก็เครื่องมือการเรียนการสอนที่มีทั้งแบบโต้ตอบได้แล้วก็แบบโต้ตอบไม่ได้ครับอย่างเช่นการวัดปริมาณน้ำฝนการนับจำนวนครั้งของการเต้นของหัวใจใน1ปีหรือแม้กระทั่งเรื่องของภาวะโลกร้อนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับก้อนน้ำแข็งซึ่งกำลังมีปัญหาครับอีกส่วนนึงที่น่าสนใจนะฮะก็คือในส่วนของมัลติมีเดียครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทาง NASA เขาได้รวบรวมเอาสื่อต่างๆอย่างเช่นภาพถ่ายวิดีโอภาพ3มิติสื่อการเรียนการสอนอินเทอร์แอคทีฟรวมไปถึงเรื่องของรายการโทรทัศน์เข้ามาไว้ด้วยกันครับซึ่งตรงนี้สามารถเข้ามาชมกันได้ทุกเพศทุกวัยครับอย่างเช่นบรรดาภาพสวยๆจากนอกโลกเราสามารถหาชมได้จากในส่วนนี้ครับอย่างเช่น NASA Image Exchange ซึ่งเป็น Search Engine สำหรับค้นหารูปภาพบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ NASA ทั้งหมดมีภาพถ่ายจาก NASA Photography Office หรือว่าภาพจาก Dryden Image Gallery ซึ่งรวมอากาศยานที่เกี่ยวข้องกับ NASA เอาไว้ครบถ้วนครับตั้งแต่ยุคก่อนๆเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันถ้าเป็นภาพทางด้านดาราศาสตร์ให้ลองเลือกที่ Astronomy Picture of the Day โดยภาพท้องฟ้าแล้วก็อวกาศสวยๆมาให้เราชมกันเป็นรายวันครับแต่สำหรับคอลเลกชันภาพที่น่าชมมากที่สุดหนีไม่พ้น Great Images

in NASA ครับซึ่งถือเป็นชุดภาพที่มีการเผยแพร่แล้วก็ได้รับความนิยมมากหลายครั้งนะครับเราจะเห็นภาพเหล่านี้เนี่ยในสื่อต่างๆซึ่งเราสามารถใช้เมนูทางด้านซ้ายเพื่อเลือกหัวข้อหรือกลุ่มของภาพได้โดยภาพเหล่านี้ครูผู้สอนสามารถดาวน์โหลดไปประกอบการสอนหรือใช้ทำคู่มือได้เลยครับ

ต้องการได้เลยครับและที่พลาดไม่ได้นะครับก็คือ interactive features เพราะเป็นสื่อแบบที่โต้ตอบกันได้ระหว่างผู้ใช้แล้วก็ตัวเว็บไซต์หรือว่าเนื้อหาครับอย่างเช่น Spirit Mars Mission Complete ที่นำภาพซึ่งทาง NASA สำรวจดาวอังคารมาทำเป็นภาพพาโนรามาให้เราสามารถเลื่อนเมาส์ไปมาชมรอบด้านได้แล้วก็มีคำอธิบายเกี่ยวกับหุ่นยนต์สำรวจดาวอังคารที่เตรียมเอาไว้ให้เด็กๆได้ทำความรู้จักกับชิ้นส่วนต่างๆอย่างละเอียดครับถ้าอยากให้เด็กๆได้ลองสร้างโลกของตัวเองขึ้นมานะครับให้ลองเล่นที่ Planet Makeover ซึ่งเราสามารถกำหนดระยะห่างจากดวงดาวขนาดของดาวเคราะห์ชนิดของดาวแล้วก็อายุของดาวดังกล่าวได้ครับจากนั้นเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็สามารถดาวน์โหลดผลงานของตัวเองลงมาเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ได้ด้วยซึ่งตรงนี้นะฮะครูผู้สอนสามารถใช้บรรยายประกอบเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่อธิบายถึงลักษณะของโลกและก็ดวงดาวอื่นๆได้ชัดเจนครับหรือถ้าอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับยานอพอลโลนะครับให้ลองเลือกที่ Apollo 15 Driving on the Moon ซึ่งนอกจากจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับยานอพอลโล15แล้วนะครับเรายังเลือกดูข้อมูลของอพอลโลลำอื่นๆแล้วก็ภารกิจที่เกี่ยวข้องได้ด้วยครับแต่ที่ผมเชื่อว่าเด็กๆน่าจะสนใจมากที่สุดนะครับน่าจะเป็นเรื่องของ 3D Virtuality ครับซึ่งเป็นลักษณะของแกลเลอรี่แนวใหม่ที่เรียกกันว่า Augmented Reality เป็นการนำเอารหัสรูปภาพนะฮะเข้ามาแสดงแอนิเมชันและเราก็สามารถสั่งควบคุมการเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆได้ด้วยครับอย่างเช่น Robonaut 2ที่เป็นหุ่นยนต์นักบินอวกาศของ NASA หรือว่าเกม Image Burst ซึ่งมีขั้นตอนการใช้งานง่ายๆครับคือให้เราพิมพ์สัญลักษณ์ของ NASA ออกมาซึ่งจะมีลิงก์อยู่ทางด้านล่างของหน้าเว็บที่เขียนเอาไว้ว่า Click here to print the 3D V marker สิ่งที่ต้องใช้ก็คือกล้องเว็บแคมของคอมพิวเตอร์ครับซึ่งเมื่อเราเลือกแกลเลอรี่ได้แล้วก็จะมีหน้าต่างใหม่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ถามเราว่าจะให้เปิดกล้องเว็บแคมหรือไม่ซึ่งตรงนี้นะครับให้กด Allow ไปเลยครับท้ายสุดก็จะเห็นหน้าของเราปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีนี้นะครับให้เราส่องกระดาษที่มีสัญลักษณ์ของ NASA ไปที่หน้าจอเท่านี้เนี่ยระบบก็จะตรวจสอบสัญลักษณ์แล้วก็แสดงภาพต่างๆในแบบ3มิติให้เราเห็นบนหน้าจอครับจริงๆแล้วนะฮะถ้าลองค้นดูดีๆเนี่ยจะเห็นว่าในส่วนของ Interactive Features ยังมีอะไรให้เราค้นหาอีกมากมายเลยทีเดียวครับโดยทาง NASA นะเขาได้เตรียมเนื้อหาเอาไว้หลายอย่างแล้วแต่ละอันเนี่ยถูกออกแบบถูกสร้างขึ้นมาอย่างดีเนื้อหาได้สอดแทรกความรู้เอาไว้ให้เรียบร้อยครับแต่ว่าถ่ายทอดออกมาแบบสบายๆครับถ้าต้องสอนเกี่ยวกับเรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับอยากจะแนะนำให้เข้าไปที่ Global Ice Weaver ซึ่งเราต้องเข้าไปค้นจากลิงก์ด้านล่างของหน้านี้ครับที่เขียนเอาไว้ว่า View More Interactive Features โดยต้องบอกว่า presentation ตัวนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีมากเราสามารถเลือกดูแกลเซียร์กรีนแลนด์อาร์กติกและก็แอนตาร์กติกาได้ครับทั้งได้เห็นธารน้ำแข็งของจริงมีวิดีโอของน้ำแข็งที่ละลายแล้วก็ถล่มมีรายละเอียดของธารน้ำแข็งหลักของโลกไปจนถึงแนวโน้มการละลายของน้ำแข็งที่ต้องบอกว่าเห็นน่าเป็นห่วงอย่างมากครับโดยเฉพาะในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาท้ายสุดที่อยากแนะนำในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของ My NASA Data ครับที่นี่นะฮะได้รวบรวมเอาสถิติต่างๆรวมไปถึงเครื่องมืออีกหลายอย่างเลยทีเดียวที่ครูผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ครับให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ mynasadata.larc.nasa.gov ครับจากนั้นให้เลือกไปที่ Computer Tools โดยในส่วนนี้นะครับจะมีเครื่องมือให้เราเลือกใช้หลายอย่างแล้วก็มีการระบุเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าเหมาะกับเด็กนักเรียนในระดับชั้นใดอย่างเช่นถ้ากำลังเรียนเรื่อง latitude กับ longitude ก็ดูเครื่องมืออันแรกได้เลยที่เขียนว่า latitude longitude 2เครื่องมือนี้ทำงานร่วมกับ Google Maps แล้วก็สามารถแสดงพิกัดของตำแหน่งต่างๆบนโลกใบนี้ได้ด้วยครับทำให้เด็กนักเรียนเห็นภาพมากขึ้นว่าพิกัดใดอยู่ในส่วนใดของโลกครับ

เอาละครับและตอนนี้นะฮะเรามีตัวอย่างดีๆจากการนำเอาเว็บไซต์ NASA ไปปรับใช้กับการเรียนการสอนที่โรงเรียนบางพลีราชบำรุงไปดูกันเลยครับ

นะครับก็พบว่ามันมีฟังก์ชันของการใช้งานเนี่ยเป็นเมนูคำสั่งเนี่ยเยอะมากมายทีเดียวซึ่งสามารถแยกออกเป็นเหมาะสำหรับครูผู้สอนเหมาะสำหรับนักเรียนและเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปครับก็สำหรับนักเรียนก็แบ่งเป็นพาร์ทเป็นเกรดเป็นระดับชั้นก็ดีครับผมก็ได้ศึกษาไปสักระยะหนึ่งก็ที่สุดแล้วก็พบว่าเป็นเว็บที่มีความพร้อมสมบูรณ์ในเรื่องของการนำมาสอนในเรื่องของดาราศาสตร์และอวกาศได้เป็นอย่างดี

ในเว็บไซต์นั้นก็จะมีสื่อที่เป็นรูปภาพเป็นอิมเมจเป็นคลิปวิดีโอเป็นแอคทิวิตี้เป็นกิจกรรมแล้วก็เป็นลักษณะของเนื้อหาเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวก็ผมก็จะเลือกเอามาใช้ในกรณีที่ถ้าสอนในห้องเรียนเนี่ยแน่นอนหนังสือเรียนมันมีอยู่แล้วแต่ทีนี้สื่อที่เป็นวิดีโอเนี่ยมันจะให้มิติการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากการดูหนังสือเรียบๆง่ายๆเป็นสื่อที่น่าตื่นตาตื่นใจ

น่าสนใจมากเลยทีเดียวในการใช้คลิปวิดีโอส่วนรูปภาพเนี่ยของ NASA เนี่ยเป็นภาพที่อยากจะบอกว่างดงามนะครับงดงามมากกว่าภาพที่ผมได้โดยทั่วไปจากเว็บไซต์อื่นๆอาจจะเป็นเพราะว่า NASA เองเป็นคนเซตเป็นคนทำตรงนี้อยู่ใกล้กับต้นเหตุของภาพ NASA ดีมากภาพเนี่ยผมก็ใช้ประกอบในกรณีที่บรรยายเรื่องราวที่เป็นต้องสต็อปต้องนิ่งไว้เนี่ยก็เลือกภาพมาส่วนแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมเนี่ยก็จะมาใช้ประกอบในเรื่องของการทดลองซึ่ง NASA ก็ค่อนข้างจะพร้อมในเรื่องของบอกวัสดุอุปกรณ์บอกวิธีการก็บางเรื่องเอามาประยุกต์ใช้ในการสอนได้เป็นอย่างดีครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่พวกเราจะได้มาทำการเรียนรู้ในรายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับพวกเราในวันนี้นะครับครูก็จะมีสื่อที่ประกอบเทคโนโลยีในเรื่องของการใช้เว็บไซต์เพื่อประกอบการสอนพวกเราก็อยากให้พวกเราได้เข้าเรียนรู้เกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีอวกาศโดยเฉพาะยิ่งเทคโนโลยีอวกาศที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีความก้าวหน้ามีความทันสมัยแล้วก็เป็นประเทศที่อยู่อันดับต้นของโลกเลยก็คือสหรัฐอเมริกานะครับได้พยายามให้แนวความรู้กับคนทั่วโลกพยายามบุกเบิกอวกาศสร้างสิ่งที่น่าสนใจแสวงหาแล้วก็เพื่อการค้นพบนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในรายวิชาของพวกเราในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศเว็บที่ครูอยากจะให้พวกเราได้เรียนรู้เนี่ยเป็นเว็บจากสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งว่ากันว่าและเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศแล้วครูก็เห็นว่าเนื้อหาตรงนี้มันเหมาะสมกับพวกเราแล้วก็เราสามารถเรียนรู้ได้ร่วมกันที่นี่มีกิจกรรมที่นี่แล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ที่บ้านนะครับก็อยากจะพวกเราดูเข้ามาที่เว็บไซต์ของ NASA เนี่ยนะครับแล้วก็ในที่นี้จะให้ดู NASA คลิปซึ่งเป็นคลิปน่าสนใจอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องกำเนิดระบบสุริยะนะครับก็เริ่มตั้งแต่เมื่อประมาณ40,000กว่าล้านปีก่อนนะครับก็มาดูว่าความเป็นโลกของเราในดวงเนี้ยที่เราอาศัยอยู่เนี่ยก่อนหน้านี้มันมีความเป็นมาอย่างไรมีการกำเนิดอย่างไรพวกเราคงจะเห็นภาพที่หมุนอยู่เบื้องหลังนะครับมันเป็นเรื่องของกลุ่มดาวหรือการก่อกำเนิดดาวต่างๆที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลมีทั้งตั้งแต่ส่วนที่เป็นใจกลางของ

0: สุริยะก็คือดวงอาทิตย์ในที่นี้กำลังจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องว่าจากดวงอาทิตย์ไปดวงดาวต่างๆเนี่ยมันมีระยะห่างมีระยะทางเท่าไหร่แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะได้พูดถึงเรื่องดาวหางนะครับพูดถึงเรื่องเทหะวัตถุที่อยู่ในท้องฟ้าซึ่งพวกเราส่วนใหญ่ถ้าเห็นตกมาจากท้องฟ้าเราก็จะเรียกว่าดาวตกบางทีก็เรียกว่าผีพุ่งใต้นะครับอันนี้จริงๆแล้วมันก็คือสะเก็ดดาวต่างๆหรือเทหะวัตถุต่างๆที่มันกระจัดกระจายอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลของเราในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเด็กที่เข้ามาสู่รายวิชาเนี่ยซึ่งเป็นสาระพื้นฐานนะครับเป็นสาระพื้นฐาน1ใน4ของวิทยาศาสตร์เนี่ยพบว่าเมื่อเด็กได้เริ่มเรียนวิชาโลกดาราศาสตร์อวกาศแล้วเนี่ยเขามีความสนใจในเรื่องของอวกาศมากขึ้นมีความสนใจในเรื่องของกำเนิดโลกว่าจริงๆกำเนิดโลกกำเนิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรและดวงดาวต่างๆมันเป็นมาอย่างไรแล้วสงสัยเป็นมากมายมีคำถามต่างๆมากมายทีเดียวว่าดวงดาวอื่นมีไหมระบบสุริยะอื่นมีไหมแล้วก็ระบบสุริยะปัจจุบันจะอยู่แค่ไหนอย่างไรอะไรเงี้ยแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศเพราะเนื่องจากว่ากิจกรรมสาระที่เรียนอยู่เนี่ยก็จะเชื่อมโยงกับเรียลไทม์ชีวิตจริงๆในเวลานั้น
1: สำหรับวันนี้ที่ได้เรียนวิชาโลกดาราศาสตร์กับอาจารย์อำนาจนะครับก็เรียนที่ฉีกกรอบออกจากการเรียนแบบเก่าๆคือเรียนตามหนังสือเรียนเอกสารประกอบการเรียนหรือชีทนะครับการเรียนตามหนังสือก็คือมันเห็นแค่ภาพนิ่งครับเรียนก็คือจะไม่เข้าใจไม่เห็นว่ารูปธรรมว่าพระเรื่องนั้นๆจะเป็นอย่างไรก็คือวันนี้อาจารย์ก็มีคลิปมีสื่อวิดีทัศน์มาเปิดทำให้เข้าใจมากขึ้นแล้วนอกจากมีสื่อแล้วก็ยังได้เรียนรู้ในเว็บของ NASA นะครับซึ่งเว็บของ NASA ก็ได้มีความรู้ต่างๆที่นักเรียนหรือเยาวชนทุกคนนะควรเข้าไปดูนะครับ
2: สิ่งที่ได้เรียนวันนี้นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะว่ามันเหมือนจะเป็นสิ่งที่ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ใหม่อะค่ะก็คือได้เรียนรู้จักเว็บไซต์ค่ะซึ่งในเมื่อก่อนนี้มันไม่ค่อยมีเลยค่ะในเว็บไซต์ค่ะก็ได้เรียนได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนมากมาย
0: นักเรียนคิดว่าเทคโนโลยีอวกาศมีประโยชน์อะไรกับมนุษย์เราบ้างเพราะว่าอย่างน้อยเราเรียนเราได้ไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของเราหรือมนุษย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเพื่อก้าวสู่ความก้าวหน้าของมนุษย์ได้อย่างไรใครอยากแสดงความคิดเห็นบ้างครับว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากเทคโนโลยีอวกาศ
3: สำหรับเทคโนโลยีอวกาศครับก็จะสามารถแบบเราไปใช้ได้อย่างเรื่องเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ได้ครับอย่างเช่นเราสามารถมองประเทศของเราครับจากข้างบนได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยู่จากข้างล่างเนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นประเทศของเราได้เลยว่าแบบจะมีรูปร่างลักษณะแบบไหนหรือว่าส่วนไหนที่เป็นภูเขาเป็นที่ราบหรือเป็นทุ่งหญ้าครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเทคโนโลยีอวกาศครับเราสามารถส่งกล้องขึ้นไปข้างบนแล้วก็มองลงมายังพื้นโลกของเราครับทำให้เราเห็นลักษณะภูมิศาสตร์ได้ชัดเจนและแม่นยำมากขึ้น
0: ช่วยในการสำรวจทรัพยากร
3: ใช่ครับผม
0: ใช่ไหมครับใช้ในการพยากรณ์อากาศ
3: ใช่ครับก็อย่างเช่นการเคลื่อนที่ของพายุตาพายุแล้วก็การความกดอากาศต่างๆครับแล้วก็จะสามารถสำรวจได้ง่ายขึ้นครับ
0: โอเคขอบใจมากครับหัวหน้ามีความเห็นว่าไงครับในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรา
4: ก็เหมาะมากกับการศึกษาในปัจจุบันนี้ก็จะมีสื่อต่างๆมาเยอะแยะส่วนด้านการท่องเที่ยวนี่ก็มีหลายอย่างค่ะจากระบบดาวเทียมอะไรอย่างเงี้ย GPS ที่เราเห็นปัจจุบันนี้ค่ะ
0: ที่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุดเลยก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นบริษัทให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนะใช่ไหมครับก็เป็นผลพวงของเทคโนโลยีอวกาศเหมือนกัน
5: ก็วันนี้ที่เรียนกับอาจารย์รู้สึกชอบมากเลยครับเพราะว่าเป็นมาเหมือนฉีกกรอบเดิมๆของการศึกษาครับจากที่เราต้องนั่งเรียนแต่ในหนังสือหรือจากในชีตนะครับซึ่งมันจะเห็นแค่ก็คือเป็นแค่ภาพตรงนั้นนะครับแต่ว่าอาจารย์เขาได้ใช้เว็บไซต์ในการศึกษาทำให้เราได้เห็นภาพเสมือนของจริงครับซึ่งเหมือนกับว่าเราได้ไปอยู่กับที่ตรงนั้นจริงๆเราได้เห็นภาพจริงๆครับเลยทำให้เรารู้สึกมีความเข้าใจมากขึ้นครับ
0: ในห้องเรียนเนี่ยแน่นอนเลยพอหลังจากที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันอินเทอร์แอคทีฟกันระหว่างผมกับนักเรียนแล้วเนี่ยที่สุดตอนท้ายๆนักเรียนก็จะได้เข้าไปศึกษาได้ด้วยตนเองสืบค้นด้วยตนเองอันนั้นคือประโยชน์อันหนึ่งแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาเริ่มสืบค้นสิ่งที่เขาจะได้เนี่ยได้องค์ความรู้ที่เป็นเนื้อ

หาเป็นคอนเทนต์แต่ผมก็แนะนำเขาเพิ่มเติมว่าเขาต้องไปฝึกภาษาเพิ่มกันเพราะเว็บไซต์ NASA เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเขาก็ค่อนข้างจะต้องพัฒนาเรื่องภาษาก็อาจจะเป็นตัวบทตัวกระตุ้นให้เขาได้ภาษาอีกอันนึงได้ความรู้ได้ภาษาแล้วก็ได้เห็นภาพจริงๆเลยเหตุการณ์จริงๆก็ส่วนใหญ่เขาเรียกอะไรนะครับเครดิตของ NASA เนี่ยค่อนข้างน่าเชื่อถือภาพบางภาพเราเจอในเว็บไซต์อื่นๆเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจว่าเมคขึ้นมาหรือเปล่าหรือเป็นภาพทำขึ้นมาแต่พอเป็นเครดิตของ NASA เนี่ยทุกภาพเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนั้นเรื่องราวต่างๆที่ถูกบรรยายในคอนเทนต์ของภาพเหล่านั้นเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นอะไรนะครับเป็นตัวอินดิเคเตอร์เป็นตัวที่เขารับรองได้ยืนยันได้อันนี้คือประโยชน์ที่แน่ๆเลยของ NASA

0: ก็ถ้าดาราศาสตร์เนี่ยเขาสนใจในเรื่องของวิวัฒนาการเรื่องความเป็นมาของโลกของระบบสุริยะแล้วก็เลยไปถึงคำว่ากาแล็กซี่และก็เอกภพว่ามีความกว้างใหญ่ขนาดไหนจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคำถามที่ถูกถามบ่อยก็คือมนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เชื่อมโยงไปยังวิวัฒนาการของดวงดาวแต่ละดวงการกำเนิดชีวิตการมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นพอมันเป็นประเด็นอย่างเงี้ยปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนแล้วมันแพร่กระจายไปสู่สังคมของเขาเขาคุยกันใน Facebook ก็คุยกันในเรื่องของดวงดาวต่างๆในเรื่องของระบบของดาวในเรื่องของกาแล็กซี่อะไรเงี้ยก็เด็กสนใจมากขึ้นแล้วอยากจะบอกว่าแม้กระทั่งเด็กไม่ใช่แผนวิทย์คณิตนะหลายคนถึงกับเอ่ยปากเลยว่าเสียดายตั้งแต่แรกไม่เรียนแผนวิทย์คณิตวันนึงอยากจะกลับมาเป็นคนที่ให้ความรู้กับคนอื่นเรื่องดาราศาสตร์อวกาศทุกรุ่นมีหมดมีทุกรุ่นเลยชอบแบบเนี้ยชอบที่จะเรียนเด็กส่วนใหญ่จะฟีดแบ็กดีมากในวิชานี้นะไม่เคยเครียดด้วยแล้วก็เหมือนกับเรียนรู้ด้วยการค้นพบแปลกใหม่ตลอดวันนี้พวกเรานอกจากจะได้เรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับเธอแล้วเนี่ยก็พบว่าเธอได้ค้นพบเนื้อหาสาระการเรียนรู้จากการดูเว็บไซต์นะครับครูเชื่อว่านอกจากเธอจะได้ความรู้ในห้องนี้แล้วเนี่ยเธอก็ยังสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาเพิ่มเติมที่บ้านนักเรียนดูจากภาพเนี้ยจะเห็นได้ว่า เราไม่สามารถดูได้ง่ายๆรายการโทรทัศน์ไม่ค่อยให้เห็นนะครับแต่อันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ทำให้เรานั้นได้รับความรู้ก็อยากจะฝากเป็นการบ้านไปว่าเนื้อหาในเรื่องของการออกไปนอกยานอวกาศของนักบินอวกาศเนี่ยเขามีกิริยาอาการหรือมีภารกิจอย่างไรซึ่งภารกิจตรงนี้ก็จะทำให้เรามองเห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีอวกาศนะมีมากกว่าที่เรานึกที่เราพูดกันมาตลอดแต่เธอจะพบได้จากเนื้อหาสาระจากเว็บไซต์อันนี้
1: เว็บ NASA เนี่ยก็คือเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยนะคะแล้วเราได้เห็นของจริงเหมือนเอาของจริงมาให้เราได้ศึกษาอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เรารู้รายละเอียดเยอะขึ้นอะไรเยอะขึ้นค่ะนอกจากที่เราเรียนอยู่ในหนังสือที่แบบมีแต่ภาพเนื้อหาอะไรเงี้ยบางทีแบบเราเรียนไปเราไม่เข้าใจเราไปดูในเว็บไซต์มีคลิปมีของจริงให้ดูเราเข้าใจขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: ก็อยากจะเรียนกับเพื่อนครูนะครับที่ได้ชมรายการหรือได้พบกับการสัมภาษณ์อันนี้อยากจะบอกว่าเทคโนโลยีกับการเรียนการสอนเนี่ยปัจจุบันนี้มันคู่กันไปโดยเฉพาะยิ่งคุณครูที่บอกว่าฉันอายุเยอะแล้วฉันไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็อยากจะเรียนว่าปัจจุบันเทคโนโลยีเนี่ยเข้าใกล้ถึงตัวคุณครูมากที่สุดทั้งในเรื่องของซอฟต์แวร์ในเรื่องของเว็บไซต์ในเรื่องของโปรแกรมต่างๆเนี่ยถ้าคุณครูมีความสนใจสักนิดหนึ่งผมเชื่อว่าสื่อตรงเนี้ยจะทำให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานแล้วก็มีชีวิตชีวามีความกระตืออีกอย่างหนึ่งเป็นตัวช่วยครับทำให้คุณครูนั้นสอนได้ง่ายขึ้นก็อยากจะเรียนเชิญชวนนะครับใช้สื่อเทคโนโลยีกันเยอะๆนะครับเด็กนักเรียนจะได้เรียนอย่างมีความสุขครับ
2: ต้องยอมรับนะครับว่าเว็บไซต์ของ NASA นั้นเนี่ยโหมีข้อมูลมากมายมหาศาลให้เราเลือกเรียนรู้ได้ไม่หมดเลยทีเดียวโดยเฉพาะยิ่งนะครับเรื่องของโลกของเราอวกาศแล้วก็จักรวาลครับก็ยังไงต้องฝากคุณครูลองไปเลือกใช้ดูนะครับว่าจะหยิบชิ้นไหน

นำมาถ่ายทอดแล้วก็สื่อสารให้กับนักเรียนหรือจะนำไปประกอบการเรียนการสอนก็ตามแต่ผมเชื่อว่ายังไงซะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นแน่นอนแล้วก็เช่นเคยครับสำหรับใครที่มีคำแนะนำติชมรายการนะฮะฝากรบกวนส่งเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ thaiteachers.tv ครับรวมไปถึงถ้าใครไปพบเจอคุณครูท่านไหนมีเทคนิคการสอนมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะฮะเราจะไปติดตามแล้วนำมาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันในครั้งต่อไปแนะนำเข้ามาด้วยนะครับยังไงวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: the lights back on. Thank goodness for that. I can go and have a nice cup of tea and make these shelves. I love light.
1: We see when light is reflected into our eyes. What is creating the light for Frank?
2: สงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะ จากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2

ของแช่สารละลาย copper to sulfate จากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลาย copper to sulfate ก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย copper to sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย copper to ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่สองนะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ไปส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนจ์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก 3 ส่วน 4x ลบ 1 นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก 3 ครับและเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มา ฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก 3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ 2เท่ากับ y บวก 3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก 3ส่วน 4y ลบ 2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ 2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ 2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นคือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ x y นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 - x บวก square root 3 + x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ x y เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับแล้วโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a - b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 - x บวก square root 3 + x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3 - x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3 - x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ -3 นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็น -3 แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่า -3 นะครับก็คือช่วงนี้ครับอ่ะแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิด -3 ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r2 ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r2 นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ -1 ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุด -1 มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อน -1 นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับ -infinity นะครับจนถึงปิด -1 ครับ union กับปิด1นะครับจนถึง infinity ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุด -3 -1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของ -3 จนถึง3

โดยในเซตของ B นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต A ลบ B เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนและเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X Thai Select ในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทย Select Next Level ในภูมิภาคอเมริกาณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

กรกฎาคม2569เวลา 17:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังร้านสูตร LIC ส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกามีนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์และนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวมถึงทีมไทยแลนด์และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จ Princess Vlog คือรายการในรูปแบบวิดีโอบล็อกนำเสนอพระกรณียกิจพระอัจฉริยภาพและพระจริยวัตรส่วนพระองค์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเผยแพร่ทางออนไลน์ใน Tubi No. 1 Channelแต่ละครั้งพาผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมีความสนุกสดใสสร้างแรงบันดาลใจและทำให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระองค์มากยิ่งขึ้นและครั้งนี้ในโอกาสเสด็จไปทรงเป็นประธานในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้ทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลและส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กตอนที่204กับครัวอลังการร่วมกับนักแสดงหมายภาคภูมิร่มใสทองและอาโปณัฐวินวัฒนกิติพัฒน์ในภารกิจตามหาคำตอบว่าทำไมอาหารไทยถึงครองใจคนอเมริกันจนยอมต่อคิวหลายชั่วโมงพร้อมเปิดเบื้องหลังความสำเร็จของไทยซีเล็กสัญลักษณ์แห่งคุณภาพที่ผลักดันร้านอาหารไทยให้ก้าวสู่ระดับโลกผ่านการทำอาหาร3เมนูได้แก่ขนมผกากรองขนมเล็บมือนางและแซงว่าผลไม้กุ้งมีเชฟตุ๊กตาสุภัทราสารสิทธิ์เป็นผู้ช่วยในการทำอาหารด้วยโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโปรดผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเช่นสับปะรดผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มะม่วงแอปเปิ้ลเขียวและโปรดดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามสร้างความสดชื่นจึงทรงนำมาประยุกต์เข้ากับอาหารแต่ละจานและทรงทำอย่างพิถีพิถันร่วมกับนักแสดงไมล์และอาโปรวมถึงเชฟตุ๊กตาเพื่อให้มีสีสันน่ารับประทานรสชาติอร่อยและจัดจานอย่างสวยงามด้วยดอกไม้และแผ่นทองตกแต่งอาหารสำหรับขนมผกากรองเป็นขนมไทยสมัยใหม่มีการใช้สีผสมอาหารหลากหลายสีสันจับจีบอย่างประณีตเพื่อให้คล้ายดอกผกากรองส่วนขนมเล็บมือนางหรือขนมด้วงเป็นขนมไทยโบราณมีการใช้สีผสมอาหารและปั้นที่ดูน่ารับประทานรวมทั้งแซงว่าผลไม้กุ้งโดยแซงว่ากุ้งเป็นอาหารไทยโบราณและแซงว่าเป็นหนึ่งในอาหารจากกาเพชงเครื่องคาวหวานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยปรุงรสแบบน้ำยำมีส่วนผสมของสมุนไพรทรงประยุกต์นำผลไม้ที่โปรดมาทำเป็นแซงว่าผลไม้กุ้งเป็นอาหารทานเล่นเพิ่มความสดชื่นรายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กตอนที่204นี้จะออกอากาศวันที่26สิงหาคม2569เวลา 17:00 นทาง Facebook Fanpage To Be No. 1 Channelสำหรับไทยซีเล็กเป็นราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้กับร้านอาหารไทยที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้แบ่งเป็น4ประเภทตามเกณฑ์รูปแบบของร้านการตกแต่งร้านคุณภาพของอาหารและการบริการได้แก่ร้านแคชชวลซึ่งเป็นร้านอาหารไทยรสชาติดีให้ความรู้สึกเป็นกันเองในการเข้ารับบริการร้านหนึ่งดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีให้ความรู้สึกสะดวกสบายในการเข้ารับบริการร้านสองดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพเยี่ยมมีบรรยากาศสวยงามน่าประทับใจและร้านสามดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพยอดเยี่ยมมีบรรยากาศพิเศษหรูหราเหนือระดับนอกจากนี้ยังมีไทยซีเล็กผลิตภัณฑ์ซึ่งมอบให้ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปเป็นสินค้าส่งออกมีคุณภาพมาตรฐานสากลและยังคงอัตลักษณ์ของอาหารไทยทั้งนี้ประเทศที่มีร้านอาหารไทยได้รับราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่สหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐประชาชนจีนสหราชอาณาจักรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศแคนาดาโดยสหรัฐอเมริกามีร้านอาหารไทยได้รับราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กรวม270ร้านอยู่ในเขตอาณาของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครนิวยอร์กจำนวน63ร้านมีร้าน3ดาว1ร้านร้าน

0: ดาว19ร้านร้าน1ดาว39ร้านและร้านแคชชวล4ร้านเช่นร้านสูตร LIC เป็นร้าน2ดาวเน้นเรื่องบรรยากาศร้านการบริการและรสชาติอาหารไทยและร้านฉลองเป็นร้าน2ดาวที่เน้นคุณภาพของวัตถุดิบและคงอาหารไทยแท้ๆจากภาคใต้แต่ปรับให้เข้ากับรสนิยมของผู้บริโภคการเสด็จไปทรงบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยสีเล็กครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยสีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หลังจากเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569เสด็จไปทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคผู้ซื้อผู้นำเข้าอาหารไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาผู้มีอิทธิพลทางความคิดและสื่อมวลชนที่เข้าชมงานเป็นจำนวนมากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วันนี้เวลา 9:10 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่4เป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2517สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชนสา91ปีตลอดพระชนชีพได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงพระปรีชาสามารถวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสาธารณสถานต่างๆอีกเป็นจำนวนมากเช่นสถานสงเคราะห์คนชราวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 17:00 หม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอ และเวลา 11 นาฬิกาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมน

รีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:51 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบุรมผู้แทนพระองค์ไปยังวัดสุทธิวรารามเขตสาทรกรุงเทพมหานครในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2509เพื่อประสงค์ใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยตลอด3เดือนในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึงวันที่25ตุลาคม2569เพื่อทรงสืบสานโบราณประเพณีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกพระราชทานพระบรมราชูปถัมพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงดำรงอยู่สืบไปสำหรับวัดสุทธิเทพสำหรับวัดสุทธิวรารามเป็นวัดราชสันนิษฐานว่าเดิมชื่อวัดแคหรือวัดลาวสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีต่อมามีความเสื่อมโทรมจึงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดสุทธิวรารามและเมื่อวันที่12ตุลาคม2511พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดแห่งนี้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรัชสมัยที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายพระกฐินหลวงณวัดที่ไม่ใช่พระอารามหลวงปัจจุบันพระราชสุทธิวัชรสุทธีเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิกษุและสามเณรรวม31รูปทั้งนี้ในการทำบุญถวายเทียนพรรษามีอานิสงส์ช่วยให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองและมีปัญญาเฉลียวฉลาดดั่งแสงสว่างองคมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกพาสุองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่นให้แก่ครอบครัวในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจำนวน10คนซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อยกย่องแม่ผู้มีความประพฤติดีและอุทิศตนเพื่อครอบครัวและชุมชนมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีทำหน้าที่แม่อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรักความเอาใจใส่สนับสนุนให้ลูกได้รับการศึกษาและมีอาชีพสุจริตจากนั้นองคมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์น้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งในปี2569นี้ได้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญครอบคลุมประเทศไทยทำให้ปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนทั่วประเทศน้อยกว่าปี2568แต่ยังเพียงพอต่อความต้องการน้ำในช่วงหน้าแล้งสำหรับเขื่อนวชิราลงกรณ์ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 4,191 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ47ของความจุเขื่อนซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยแต่สามารถบริหารจัดการส่งน้ำในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองและในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสุพรรณบุรีด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าปัจจุบันกฟผ.สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้เฉลี่ยปีละ777ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กฟผ.ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นระหว่างที่24ถึง25กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิด74พรรษาสายแยรักจากแม่สู่ลูกมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการ

พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้บริหารกฟผ.ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมในพิธีภายในงานมีการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติการแสดงโดรนแปลอักษรจำนวน200ลำถ่ายทอดเรื่องราวสายใยแห่งความรักที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรชาวไทยสะท้อนถึงพระเมตตาความผูกพันการสืบสานพระราชปณิธานนอกจากนี้มีการแสดงจากศิลปินและการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนรอบพื้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อาทิข้าวเกรียบทุเรียนลูกชิ้นปั่นสดทองผาภูมิหมูเส้นสมุนไพรอาหารพื้นถิ่นบ้านปรังกาสีกาแฟช้างป่าตะกร้าพลาสติกผ้าทอมือเมืองท่าขนุนและผลไม้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.โรงเรียนวัดราชศรัทธาธรรมกรุงเทพมหานครสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลาจำกัดบริษัทเชียงใหม่โชคไพศาลขนส่งจำกัดโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมกรุงเทพมหานครและสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมัชฌิมาวาสวัดศรีนครารามวัดนาหลวงวัดสังฆคณารามจังหวัดอุดรธานีวัดคฤหบดีวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดอมรินทรารามวัดตาวรตัมเมาะวัดป่าห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดนราธิวาสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์มาลาวัดเพลงวัดโบสถ์อินทรสารเพชรวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครวัดธาตุคำจังหวัดเชียงใหม่และวัดประทุมคณาวาสจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทไทยฟู้ดกรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินจังหวัดชุมพรศิษย์คณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรุงเทพมหานครรุ่นที่1และบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสวตฉัตรวรวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นายธนากรวรวัฒนวรันกุลและคณะเหมืองหินบริษัทสิเอนจิเนียร์จำกัดสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์นิด้าคณะนิสิตเก่าภาควิชาเคมีเทคนิคคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่37และบริษัทกรุสยามจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางทั้งนี้บริเวณจุดคัดกรองท้องสนามหลวงมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาหมุนเวียนไปคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชา
ชาชน

ที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาอาทิสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาจัดอาหารกล่องและน้ำดื่มไปแจกจ่ายแก่ประชาชนระหว่างที่25-26กรกฎาคม2569วันละ500กล่องอันเป็นการสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางนางอริศราวังอุทัยณลำปางและครอบครัวโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมกรุงเทพมหานครสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9คณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรุงเทพมหานครและบริษัทกรุสยามจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระหัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างที่26-30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างที่26-30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพยุหยาตราทางชลมาร
1: คอะไรนะครับ
2: ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้

0: ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
1: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของกระบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
1: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
1: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
2: เอ้ย
1: บังชู
3: บังชู
2: beautiful
3: beautiful
1: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
2: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
1: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
2: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดเพลิงซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเดียว
2: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
1: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
2: จริงด้วย
0: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
1: ไหนขอดูบ้างสิ
2: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
1: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
2: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
1: ้ขอโทษ
0: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
1: ค่ะ
2: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราในคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ

รวมเอาเครือข่ายของบุคลากรทางการศึกษาครับและเป็นสื่อกลางในการสร้างข่ายของเพื่อนครูและยังนำเสนอแบบแผนของเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูด้วยครับวันนี้เห็นผมยืนอยู่ที่หน้าห้องที่ด้านหลังมีเทพีเสรีภาพและภาพของประธานาธิบดีบารักโอบามาแน่นอนครับวันนี้เราเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกามีการอบรมคุณครูครับในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสหรัฐอเมริกาศึกษาเพื่อคุณครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาครับวันนี้มีครูที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษากว่า80ท่านที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลมาอบรมกันสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการอบรมครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยเครือข่ายระหว่างหน่วยงานใดบ้างและเพื่อนครูที่มาอบรมจะเรียนรู้อะไรจากโครงการนี้บ้างวันนี้เราจะหาคำตอบกันครับ

0: ระบบ federal system หรือระบบสถาบันตลาดเนี่ยก็คือการที่มีรัฐบาลใหญ่ๆ2ระดับจริงๆ3นะ2ระดับระดับแรกก็คือเค้าเรียกว่าระดับ federal หรือรัฐบาลกลางใช่มั้ยฮะที่อยู่ที่วอชิงตันดีซีรัฐบาลกลางเนี่ยก็จะมีหน้าที่ดูแลในเรื่องสำคัญสำคัญของประชาชนของทุกมณฑลที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีด้วยกัน50มณฑล
1: ในความใหญ่ก็จะมีความหลากหลายความหลากหลายของประชากรความหลากหลายของประชาชนเชื้อชาติตอนนี้เนี่ยอย่างที่ทราบคือสหรัฐนี่มาจากประเทศที่เป็นประเทศผู้อพยพใช่ไหมคะมาจากอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสแต่ปัจจุบันเนี่ยอย่างตอนที่โอบามาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีอันนี้ถือว่าเป็นจุดในประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นความภูมิใจของคนอเมริกันมากเพราะว่าเขาต้องก้าวข้ามอะไรมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่าจะมีคนผิวสีเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีได้นี่นะคะหลายคนยังไม่เชื่อตัวเองว่าตอนนั้นเนี่ยโอบามาจะชนะขึ้นมา
2: เราจะมาทำการทำความเข้าใจวัฒนธรรมนะคะแล้วก็วัฒนธรรมทางการเมืองของสหรัฐอเมริกานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนังก็เป็นตัวอย่างหนังของนิกสันก็พูดถึงเรื่องเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นประธานาธิบดีที่ไปติดเครื่องดักฟังในตึกวอเตอร์เกตนะวอเตอร์เกตเป็นสถานที่ทำการของพรรคเดโมแครตนั่นเองนะคะซึ่งตอนหลังก็มีลำเรื่องนี้ขึ้นสู่ศาลสิ่งที่ได้จะได้จากเรื่องนี้ก็คือประเด็นเรื่องของการเมืองของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะประเด็นการเมืองภายในของเขาการหาเสียงการเลือกตั้งแล้วก็ยังได้ในเรื่องของกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีหรือว่า impeachment ตรงนี้ด้วยนะคะ

0: นั่นเป็นภาพบรรยากาศในห้องสัมมนาครับเนื้อหาวันนี้อัดแน่นทั้งวันครับเรามีการแนะนำเทคนิคการสอนที่น่าสนใจด้วยสิ่งที่เราอยากจะทราบคือว่าโครงการนี้เกิดขึ้นได้จากกี่หน่วยงานที่มาเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายรวมถึงคุณครูใช้เทคนิคอะไรใหม่ๆกลับไปบ้างครับวันนี้จะคุยกับแขกรับเชิญ2ท่านครับท่านแรกเป็นนักวิจัยประจำโครงการสหรัฐอเมริกาศึกษาคุณจันปายองค์สิริวิทยาครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อีกท่านนึงครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรดร.ประภีอภิชาติสกลครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีทั้ง2ท่านครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ก็ได้เห็นบรรยากาศแล้วก็เห็นภาพความสนใจของครูมากมายทีเดียวแต่สิ่งที่อยากจะทราบก่อนเลยคือว่าโครงการนี้เกิดขึ้นเนี่ยมีกี่องค์กรกี่หน่วยงานมาเชื่อมกัน
4: ค่ะก็คือโครงการสหรัฐอเมริกาศึกษาเนี่ยอยู่ภายใต้สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติของคณะรัฐศาสตร์จุฬาค่ะก็เราแต่ว่าโดยตัวโครงการเนี่ยคือได้เงินสนับสนุนจากมูลนิธิเอเชียแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศ
0: ครับแล้วการจะเริ่มอบรมสัมมนาแบบนี้แล้วเชิญอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับสังคมศึกษามาอบรมเนี่ยฮะเริ่มจุดเริ่มต้นนี่เริ่มได้ยังไงครับ
4: จุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือว่าเคยมีโครงการแบบนี้แล้วโดยอาจารย์ท่านอื่นอาจารย์ปราณีอะไรเงี้ยค่ะที่คณะรัฐศาสตร์เหมือนกันเคยทำแบบเดียวกันแล้วก็ประกอบกับว่าพอเราคิดว่าเราจะจัดกิจกรรมเนี่ยค่ะคือมันมีหลายคล้ายๆสเตคโฮลเดอร์คือมีหลายกลุ่ม target audience ที่เราอยากจะเจาะกลุ่มปกติที่เราเจาะก็คือเป็นการสัมมนาวิชาการทั่วไปซึ่งเราจัดเป็นประจำอยู่แล้วคนที่มาก็จะเป็นนักการทูตนักวิชาการแต่ทีนี้เราก็อยากจะขยายคือเป็นกลุ่มนักเรียนแล้วก็อาจารย์คือเป็นนักเรียนก็มีนักเรียนมัธยมนักเรียนมหาลัยนักศึกษาอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้เราก็คิดว่าพอถ้าสมมติว่าเป็นระดับมัธยมเนี่ยถ้าจะให้เกณฑ์มาทั้งหมดคงไม่ไหวไม่มีงบ
0: แล้วไม่รู้จะไปจัดตรงไหน
4: ใช่ไม่รู้จะไปจัดตรงไหน

0: ไหนเดี๋ยวจะมันจะไม่ครอบคลุมคือเราก็เลยคิดว่าดึงอาจารย์เข้ามาแล้วให้เขาไปกระจายต่อน่าจะคุ้มที่สุด
1: ครับผมแล้วอย่างมาที่ท่านอื่นๆที่มาร่วมงานอย่างเช่นของอาจารย์ประภีด้วยนะฮะตอนที่มานี่คือเราต้องใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวไหมเพื่อจะให้เกิดงานนี้หรือว่าเป็นการระหว่างหน่วยงานต่อหน่วยงานทำหนังสือส่ง
0: อันนี้ส่วนตัวมากกว่าเพราะว่าอาจารย์ให้ความช่วยเหลือโครงการเราเยอะมากคือเป็นที่ปรึกษาคือโครงการนี
1: ้
0: คำแนะนำส่วนใหญ่คือมาจากอาจารย์
1: ยังไงฮะอาจารย์แนะนำ
2: ค่ะก็คือจริงๆเราก็เริ่มจากตอนแรกเลยนะคะก็คือเห็นว่าจะมีการประกวดใช่ไหมคะประกวดเรียงความคราวนี้ก็คือก็บังเอิญตัวเองนี่ก็สอนเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาอยู่ด้วยนะคะคราวนี้ก็เห็นว่าโครงการนี้น่าสนใจแล้วก็อยากจะให้เด็กนักศึกษาที่สอนเอกอยู่เนี่ยค่ะอยากจะให้ลองความสามารถตรงนี้ดูว่าสามารถที่จะแข่งขันแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็เลยได้คุยกับทางคุณจันปายแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็เลยได้
0: โครงการเป็นการประกวดเรียนความสำหรับเด็กในมหาวิทยาลัย
1: ที
0: ่รับอุดมศึกษา
1: ที่เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา
0: ใช่ค่ะเป็นเรื่องอิทธิพลของวัฒนธรรมอเมริกันต่ออัตลักษณ์ของเยาวชนไทย
1: ต้องมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ช่วยร่วมมือกัน
0: ร่วมมือกันขอคำแนะนำอาจารย์มาตลอด
1: ระหว่างโครงการกับอาจารย์แล้วก็ไปที่โรงเรียนกับนักเรียนกับคุณครูอะไรแบบนี้แต่ทำไมถึงจัดงานวันนี้เพื่อเหมือนให้ความรู้คุณครูเรื่องเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาซึ่งคุณครูอาจจะไปหาที่ไหนก็ได้มีแหล่งเยอะแยะแต่ทำไมอยากจะให้รู้เพิ่มเติม
0: ก็คืออย่างแรกเนี่ยต้องออกตัวก่อนว่าโครงการสหรัฐอเมริกาศึกษาเนี่ยไม่ได้จัดขึ้นเพื่อโปรโมทว่าสหรัฐดีเราไม่ได้มีจุดประสงค์งานเนื่องจากว่าเราเป็นหน่วยงานทางวิชาการนะคะ
1: ค
0: ือจุดประสงค์ของเราเนี่ยคือเผยแพร่ข้อมูลให้ได้ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ให้ได้มากที่สุดต่อกลุ่มผู้รับข่าวสารให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่าเป็นอาจารย์เข้ามาเนี่ยน่าจะไปกระจายต่อได้เยอะที่สุด
1: แล้วก็เริ่มจากอาจารย์ที่อยู่ในกรุงเทพ
0: ใช่ค่ะอันนี้คือจะเรียกว่าเป็นโครงการนำร่องสำหรับเราก็ได้แล้วก็ประกอบ
1: แปลว่าจะมีไปที่อื่นอีก
0: ใช่คือเราตั้งใจมากคือหวังว่าจะทำให้ได้ภายในปีนี
1: ้
0: ที่ภาคตะวันออกภาคเหนือตอนที่เล็งๆเอาไว้นะคะ
1: ครับผม
0: แล้วก็เพราะว่าหนึ่งคือความรู้ที่เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยคืออย่างที่อาจารย์พูดไปในส่วนเซสชั่นของอาจารย์คือคุณเรียนรู้ได้จากทุกสื
1: ่อ
0: สื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุโทรทัศน์หนังภาพยนตร์อย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าในส่วนที่ว่าคุณจะต้องเอาไปสอนอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ือพวกนั้นเนี่ยสามารถมาลิงก์กันได้ใช่แต่ว่าเราต้องการให้ในส่วนที่ว่าเป็นเบสิกข้อมูลพื้นฐานซึ่งจะว่าไปแล้วข้อมูลพื้นฐานที่ถ้าโอเคถ้าคุณเซิร์ชตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่มีใครบอกคุณได้ว่าไหนถูกอันไหนผิดถูกไหมคะแต่ทีนี้คือเราไม่อยากให้นักเรียนหรืออะไรที่ไม่ใช่แค่นักเรียนค่ะแต่ว่าในเชิงของว่าไทยพับลิกอะค่ะคือว่าคนไทยทั่วๆไปอย่างเงี้ยค่ะได้รับข่าวสารแล้วไปคิดเอาเองหรือว่าคือเชื่อตามที่ได้รับมาไม่ว่าจะถูกหรือผิดซึ่งคิดว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าคนรุ่นเราแต่ว่าต้องมองถึงเด็กที่เด็กกว่าเราไปด้วยเจเนอเรชันถัดไปอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นยุคของสังคมข่าวสารคือคุณแข่งกันที่มันไม่ใช่แค่ความเร็วแล้วแต่คราวนี้คือความลึกและความถูกต้องคืออย่าง Twitter คุณทวีตอะไรก็ได
1: ้ครับครับอาจารย์ประภีคิดว่าจะทำยังไงให้เกิดสิ่งที่คุณจันปายพูดไปก็คือว่าเอาข้อมูลแล้วให้เด็กวิเคราะห์แล้วคุณครูจะต้องเป็นคนที่ส่งผ่านข้อมูลนี้ไปให้เด็กวิเคราะห
2: ์ค่ะก็คือตรงนี้ก็คือเริ่มจากว่าอย่างที่บอกว่าเราสามารถที่จะใช้สื่อนะคะเป็นตัวเหมือนกับดึงดูดนะคะความสนใจเด็กนะคะแล้วก็จริงๆต้องเริ่มจากครูถึงว่าเพราะว่าครูจะต้องสร้างใช่ต้องมีพลังแล้วก็ต้องถ่ายทอดตรงนั้นออกไปนะคะแล้วก็ครูต้องทำให้เห็นแล้วก็ครูต้องเหมือนกับช่วยผลักดันให้เด็กรู้จักวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะว่าเด็กไทยตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าถูกเน้นสอนเรื่องของการท่องจำซะมากกว่า
1: จำแม่นเลยนะ
2: ใช่จะจำแม่นแต่พอแบบข้อสอบออกมาลักษณะวิเคราะห์ปุ๊บจะทำไม่ได้
1: แล้วมีอะไรที่แนะนำวันนี้เพิ่มเติมครับว่าจะไปสอนวิเคราะห์เนี่ยสอน
2: วิเคราะห์ก็คือจริงๆมันต้องเกิดจากการที่ให้เด็กรู้จักเหตุและผลนะคะแล้วก็ถามว่าจะเริ่มจากยังไงก็คือต้องอ่านงานให้ได้มากขึ้นนะคะอาจจะต้องดูสื่อต่างๆข่าวต่างๆแต่ว่าให้มองในเชิงเป็นการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ
1: ์อย่าเพิ่งไปเชื่
2: ออย่าแต่เราต้องดูใช่ค่ะก็คือให้บอกข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันมีข้อมูลอยู่ข้อมูลจากหนังสือจากอะไรอย่าเพิ่งเชื่อแต่ว่าให้เราคิดว่ามันใช่หรือไม่ใช่ให้ฝึกจากตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ อย่างเป็นเหตุเป็นผลจากตัวเนื้อหาอีกทีหนึ่ง
1: เหมือนกับว่าพื้นฐานต้องมาค่อนข้างแน่นมีข้อมูลเยอะเก็บเอาไว
2: ้อันนั้นก็คือต้องศึกษาไปเรื่อยๆแต่ให้หัดที่จะวิพากษ์วิจารณ์คุยกับเพื่อนก่อนอย่างในกรณีของที่เรื่องของบินลาดินที่บอกเขาตายจริงไหม
1: เป็นต้น
2: ยังไม่เห็นเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้พูดคุยกันตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยต่อไปอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะ
1: มีเทคนิคใหม่ๆอะไรที่วันนี้เอามาแนะนำเพิ่มเติม
2: ที่เทคนิคที่เอามาใช้จริงๆก็จริงมันก็จริงๆเด็กๆเขาก็ดูกันอยู่แล้วนะคะก็อย่างเช่น
0: เพียงแต่ว่า
2: เรามาจัดเป็นหมวดหมู่ไปกรุ๊ปปิ้งมันนะเรียบเรียงมา
1: จากหนังก็ได้
2: หนังก็ได้จากเพลงก็ได้นะคะตะกี้เพิ่งคุยกับเด็กว่าเกมยังได้เลยนะคะเกมในที่นี้เนี่ยนี่หมายถึงว่าเกมที่ตอนนี้เล่นเกมคอมพิวเตอร์เลยนะคะม
1: ัน
2: ไปแอดวานซ์ถึงขนาดนั้นแล้วเพราะว่าใช่
1: ครับ
2: ให้เด็กเล่นเนี่ยเกมบางทียังสามารถที่ยังจะทราบถึงประวัติศาสตร์หรือว่าอะไรมากกว่านั้นด้วยอะค่ะ
1: ค
2: ่ะแล้วก็มีเพลงที่จะเกี่ยวมานะคะแล้วก็มีรูปภาพต่างๆการให้เข้าใจสหรัฐอเมริกามากขึ้นอาจจะต้องเข้าใจภาพเข้าใจอะไรบางอย่าง
1: ครับอาจารย์ครับสื่อใหม่ๆวิธีการสอนใหม่ๆนี่เกิดขึ้นตลอดเวลาไหมฮะแล้วถ้าครูไม่ตามจะเป็นไม่ได้ไหมว่าหนึ่งครูก็อาจจะตกยุคไปหรือครูยังสอนแบบเดิมๆอยู่จะไม่ทันเด็กแล้วนะเพราะเด็กหูเขาไวมากอะไรผมไม่รู้จะเป็นอย่างนั้นไหม
2: ก็คือจริงๆแล้วเป็นต้องบอกว่าเป็นเทคนิคเฉพาะของส่วนตัวของอาจารย์แต่ละท่านจริงๆนะคะตรงนี้แต่บังเอิญตัวเองได้ใช้ตรงนี้มาแล้วได้ผลนะคะก็เลยอยากจะมาขอถ่ายทอดตรงนี้ให้กับท่านอาจารย์ที่สอน
1: อะไรที่อาจารย์คิดว่าเป็นสิ่งใหม่ผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นสื่อหรือเป็นวิธีใหม่เป็นความรู้ใหม่ที่อยากจะบอกเพื่อนครูที่ชมรายการอยู่จะได้เอาไปใช
2: ้จริงๆแล้วสื่อนี้ก็คือแล้วแต่ท่านอาจารย์แต่ละท่านแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าอยากจะขอให้ติดตามข่าวสารนะติดตามความข่าวสารแล้วก็อัปเดตข้อมูลอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อาจารย์จะต้องมีนะคะนั่นแหละค่ะนั่นเป็นสิ่งที่ท่าน
1: เน้นตรงนั้นคือตามให้ทัน
2: ใช่ตามให้ทัน
1: โลกไป

0: ที่เทคนิคที่เอามาใช้จริงๆก็จริงมันก็จริงๆเด็กๆเขาก็ดูกันอยู่แล้วนะคะก็อย่างเช่น
1: เพียงแต่ว่า
0: เรามาจัดเป็นหมวดหมู่ไปกรุ๊ปปิ้งมันนะเรียบเรียงมา
2: จากหนังก็ได้
0: หนังก็ได้จากเพลงก็ได้นะคะตะกี้เพิ่งคุยกับเด็กว่าเกมยังได้เลยนะคะเกมในที่นี้เนี่ยนี่หมายถึงว่าเกมที่ตอนนี้เล่นเกมคอมพิวเตอร์เลยนะคะมันไปแอดวานซ์ถึงขนาดนั้นแล้วเพราะว่าใช่ใช่ให้เด็กเล่นเนี่ยเกมเนี่ยเกมบางทียังสามารถที่ยังจะทราบถึงประวัติศาสตร์หรือว่าอะไรมากกว่านั้นด้วยอะค่ะ
2: ค
0: ่ะแล้วก็มีเพลงที่ตะกี้เอามานะคะแล้วก็มีรูปภาพต่างๆการที่เข้าใจสหรัฐอเมริกามากขึ้นอาจจะต้องเข้าใจภาพเข้าใจอะไรบางอย่าง
2: ครับอาจารย์ครับสื่อใหม่ๆวิธีการสอนใหม่ๆนี่เกิดขึ้นตลอดเวลาไหมฮะแล้วถ้าครูไม่ตามจะเป็นไปได้ไหมว่าหนึ่งครูก็อาจจะตกยุคไปหรือครูยังสอนแบบเดิมๆอยู่จะไม่ทันเด็กแล้วนะเพราะเด็กหูเขาไวมากอะไรผมไม่รู้จะเป็นอย่างนั้นไหม
0: ก็คือจริงๆเราเป็นต้องบอกว่าเป็นเทคนิคเฉพาะของส่วนตัวของอาจารย์แต่ละท่านจริงๆนะคะตรงนี้แต่บังเอิญตัวเองได้ใช้ตรงนี้มาแล้วได้ผลนะคะก็เลยอยากจะมาขอถ่ายทอดตรงนี้ให้กับท่านอาจารย์ที่สอน
2: อะไรที่อาจารย์คิดว่าเป็นสิ่งใหม่ผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นสื่อหรือเป็นวิธีใหม่เป็นความรู้ใหม่ที่อยากจะบอกเพื่อนครูที่ชมรายการอยู่จะได้เอาไปใช
0: ้จริงๆแล้วสื่อนี้ก็คือแล้วแต่ท่านอาจารย์แต่ละท่านแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าอยากจะขอให้ติดตามข่าวสารนะคะติดตามความข่าวสารแล้วก็อัปเดตข้อมูลอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อาจารย์จะต้องมีนะคะนั่นแหละค่ะนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญ
2: เน้นตรงนั้นนะคือตามให้ทัน
0: ตาม
2: โลกไป
0: ใช่ค่ะ
2: ในการคัดเลือกครูที่จะเข้ามาร่วมโครงการนะครับอย่างวันนี้มา80กว่าท่านใช่ไหมเราเลือกจากไหนยังไงมีการคัดแบบไหนครับ
1: คือจริงๆจะบอก

0: ว่าเราไม่ได้คัดเลยคือเราแค่คัดจำกัดแค่พื้นที่คืออย
1: ่างที่บ
0: อกจำนวนที่นั่งด้วยค่ะพื้นที่คือเราส่งไปขอจดหมายบอกกล่าวอาจารย์ตามโรงเรียนต่างๆไปโดยบอกว่าเราขอตัวแทนเป็นอาจารย์ภาคสังคมหมวดสังคมมาอาจารย์โรงเรียนหนึ่งท่าน
1: นี่เป็นครูจากโรงเรียนในเมือง
0: ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลค่ะ
1: ปริมณฑลด้วยแสดงว่า อยู่ห่างออกไปหน่อยก็มีอยู่ใจกลางเมืองเลยก็มีหลากหลายแต่ผมเห็นการจัดที่นั่งฟังก็เป็นมีโต๊ะแล้วก็นั่งฟังเป
0: ็
1: นเรียงหน้ากระดานนึกว่าจะมีกิจกรรมอะไรอื่นเพิ่มเติมไหม
0: ตอนแรกเนี่ยที่แพลนเอาไว้เนี่ยกะว่าจะมีกิจกรรมมากมายแต่ทีนี้ด้วยความที่อันนี้เป็นโครงการแรกเราก็ไม่ทราบว่าท่านอาจารย์อย่างที่กังวลกับอาจารย์บอกว่าไม่รู้ว่าอาจารย์เขาจะเล่นกับเราไหมเขาจะแฮปปี้
1: แล้วอาจารย์กลัวอาจารย์แบบพี
2: ่กลัวอยู่กลัวเหมือนกัน
0: ตัวสันก็กลัวคือเพราะว่าคือโดยส่วนตัวคือจะบอกว่ามันก็มีช่วงห่างระหว่างวัยอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะในส่วนของผู้ที่เข้ามาอบรมแต่ทีนี้ว่าเราก็พยายามหาเกมอย่างเกมแฟนพันธุ์แท้อะไรเงี้ยคือเอามาผสมผสานให้มีส่วนร่วมบ้างแต่ว่าคือไม่ต้องถึงขนาดว่าให้เขาต้องแบบเปลี่ยนตัวเองมากมายเพราะว่าอาจารย์บางคนอาจจะไม่ถนัดที่จะต้องลุกออกมาแบบว่าเย้ยอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่ะแล้วผลเป็นไงฮะอาจารย์ประพีที่
2: ก็เท่าที่ดูสำหรับส่วนตัวที่ตะกี้สอนช่วงนั้นรู้สึกว่าอาจารย์ก็สนุกมีการพูดคุยต่อถึงตอนนั้นพูดถึงเรื่องหนังนะคะก
1: ็
2: มีการถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องหนังต่อมาว่าเคยดูหนังเรื่องนั้นไหมเรื่องนี้ไหมอาจารย์ยังไม่เกิดเลยหรืออย่างเงี้ยค่ะก็คือมาแชร์ความรู้กับเราด้วยเลยแบบนั้นนะคะ
1: แล้วจริงๆถ้าเกิดสมมติเรามีเวลาต่ออีกนิดหน่อยหรือว่าสถานที่ที
0: ่อำนวย
1: ในการที่จะทำกิจกรรมอะไรให้เขามารวมกลุ่มกันถกกันก็อาจจะเกิดการแลกเปลี่ยนกันนะ
0: ใช่คือจริงๆอยากให้มีแบบนั้นจำกัดด้วยเวลาอะไรเงี้ย
1: สำหรับในระดับมหาวิทยาลัยครับความร่วมมือหรือว่าเป็นเครือข่ายกับโรงเรียนมัธยมโรงเรียนอื่นๆในกรุงเทพต่างจังหวัดอะไรแบบนี
2: ้
1: เรามีโครงการลักษณะนี้อยู่เยอะไหม
2: ครับถ้าพูดถึงในเรื่องของเป็นตัวภาควิชานะคะ ภาควิชาเนี่ยก็จะเป็นภาควิชารัฐศาสตร์เนี่ยก็จะมีแบบถ้าเป็นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของสหรัฐอเมริกานะคะถ้าเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นออกค่ายอะไรเงี้ยมีอยู่แล้วที่ไปตามโรงเรียนต่างๆแต่ว่าตรงนี้ก็คือพอมารู้จักกับทาง SP เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเริ่มจุดเริ่มต้นที่ดีที่อาจจะได้ไปยังโรงเรียนต่างๆอะไรมากเพิ่มมากขึ้นเนี่ย
0: อาจารย์ก็เสนอมีอาจารย์มีคำแนะนำ
1: มีอะไรจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะ
0: อาจารย์ก็อยากให้จัดเป็นค่ายที่อาจารย์เสนอมานะ
2: ค
0: ่
2: ะ
1: ค่ายเป็นยังไงค่าย
0: อยากเป็นหมอแต่คราวนี้เนื่องด้วยภาครัฐศาสตร์ก็เป็นค่ายอยากเป็นทูตเน
2: ี่ย
0: ค่ะซึ่งอันนี้เราก็คุยไว้กับทางกระทรวงบ้างแล้วทางกระทรวงก็ค่อนข้างเห็นด้วยแล้วก็ยินดีอยากจะสนับสนุนแต่ทีนี้เราก็ต้องดูเรื่องทามมิ่งคราวนี้ก็ไปเรื่องบุคลากรอะไรก็เป็น process ของเขา
2: แล้วก็อีกอันนึงก็เป็นประกวดหนังสั้นที่เราคุยกันเอาไว้ว่าเป็นหนังสั้น
1: คืออะไร
2: จะเป็นหนังสั้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสหรัฐอเมริกาว่าเด็กมีความคิดยังไงแล้วจะสะท้อนออกมายังไงบ้างเงี้ย
1: ผมพยายามนึกตามว่าการทำค่ายหรือว่าการจัดหนังสั้นแบบนี
2: ้
1: มันจะเกิดการเรียนรู้ไหมฮะเด็กจะได้เรียนรู้
2: แน่นอนเลย
1: ยังไงบ้างครับ
2: ก็คืออย่างแรกเลยก็คือเขาต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลก่อนใช่ไหมคะติดตามข่าวสารข้อมูลนะคะ
0: แล้วก็ไม่ใช่แบบว่าถ่ายรูปแมคโดนัลด์มา
1: คงไม่ง่ายขนาดนั้น
0: ก่อนเลยใช่ไหม
2: ค้นคว้าในระดับ
0: แต่ว่าคือเด็กเดี๋ยวนี้คือต้องยอมรับเลยหนูคิดว่าอาจารย์ก็น่าจะเหมือนกันเด็กเดี๋ยวนี้คือเขาแอดวานซ์มาก
2: ใช่ค่ะเรื่องการทำโอ้ย
0: ใช่แล้วก็คือความรู้ความสนใจที่เขามีเนี่ยคือเขามีมุมมองที่น่าสนใจมากเด็กหลายๆคนเด็กยุคใหม่นะ
1: พี่แต่เราให้โอกาส
0: ใช่เราให้โอกาสแล้วเหมือนต้องมีคนสะกิดอย่างอาจารย์ก็จะสะกิดตลอดอาจารย์กระตุ้น
1: อาจารย์สะกิดอะไรบ้าง
2: ฮะต้องกระตุ้นเยอะ
1: สะกิดตรงไหนยังไง
2: ต้องแบบจริงๆต้องถ่ายทอดพลังอย่างที่พ่อว่าต้องถ่ายทอดเพราะเราต้องดูกระตือรือร้นซะก่อนนะคะแล้วเราก็ถ่ายทอดตรงนั้นไปเพราะนั้นเด็กจะอยู่นิ่งไม่ได
1: ้
2: ลักษณะแบบนั้นนะคะ
1: นี่คือที่อาจารย์พูดเนี่ยหมายถึงว่าคุณครูที่จะสอนเด็กต้องเป็นแบบนี้ต้องมีพลัง
2: คือสำหรับส่วนตัวคิดว่าพลังช่วยได้เยอะแต่ว่าถ้าท่านอื่นจะมาแนวอื่นนี่ก็มันเป็นทางเลือกอะค่ะเป็นช้อยที
1: ่แล้วแต่แต่ละท่านถนัดหรือมีความสามารถอะไรอยู
2: ่แล้วแต่ค่ะ
1: ครับแล้วมีอะไรจะแนะนำครับในแง่เทคนิคนะฮะคือผมว่าคุณครูบางท่านมีอยู่แล้ววิธีการของตัวเองแต่บางท่านอาจจะหาไม่เจอจะไปหายังไงทำยังไง
2: ถ้าสำหรับเทคนิคส่วนตัวแล้วคือที่วันนี้ที่พูดมาเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าจริงๆความเป็นอเมริกันถ้าพูดถึงในเรื่องของสหรัฐอเมริกาเนี่ย
1: คร
2: ับ มันไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนในตำราอย่างเดียวสามารถที่เรียนผ่านสื่อหรืองานต่างๆได้นะคะก็อยากจะให้อาจารย์เนี่ยพยายามติดตามสิ่งที่เป็นใหม่ๆนะคะสิ่งที่เหมือนกับต้องอัปเดตตัวเองตลอดเวลานะคะแล้วก็อาจจะเลือกงานจากตรงนั้นแล้วเราค่อยต่อยอดไปนะคะต่อยอดไปในลักษณะที่ให้เขาลงไปค้นคว้าศึกษาวิจัยจากเรื่องที่ตัวเองสนใจแล้วก็การเรียนก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
1: แล้วเราก็เชื่อว่าการที่เราจะสอนจะดูอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็หน่วยงานเดียวอาจจะไม่พอนะครับการเชื่อมโยงกันเครือข่ายบูรณาการกันก็เป็นสิ่งสำคัญในยุคนี้ไม่ทราบว่าทั้งสองท่านเห็นด้วยไหม
0: เห็นด้วยอย่าง
2: นี
0: ้คือเราคุยเรื่องนี้กันมาน
2: าน
0: ตั้งแต่เริ่มคุยคือด้วยความที่ว่าอย่างโครงการ ASP เองเนี่ยเพิ่งเริ่ม
1: คือ
0: นอกจากเป็นนักวิจัยโครงการเขียนคอลัมน์เขียนอะไรคือทำทุกอย่างก็คือก่อนนั้นนอกจากนั้นก็คือพยายามเน็ตเวิร์กสร้างเครือข่ายไปตามมหาลัยต่างๆเกษตรบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะธรรมศาสตร์คือเราพยายามจะคล้ายๆเหมือนแบบเข้าถึงให้ได้หลายหน่วยงานนะคะ
1: ครับแล้วก็จะลงไปที่โรงเรียน
0: ใช่ค่ะ
1: จะพยายามไปทั่วประเทศใช่
0: พยายามจะไปให้ทุกภาคอะค่ะ
1: ครับงั้นถ้ามีโครงการดีๆโครงการอื่นๆก็ได้นะครับก็นำเสนอบอกเรามานะฮะ
0: ยินดี
1: ครูจะนำเสนอต่อไปครับอาจารย์มีอะไรแนะนำครับเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายหรือว่าการนำเสนอเอาสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมาให้เพื่อนครูได้รู้กันทั่วประเทศ
2: ถ้าพูดถึงการสร้างเครือข่ายนะคะต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าสมมติว่าเราสอนถ้าเป็นคุณครูสอนไปอย่างเดียวเนี่ยคือแต่เราไม่รู้เลยว่าข้างนอกเนี่ยเป็นยังไงโรงเรียนอื่นเป็นยังไงการที่ทำให้เด็กสามารถรู้จักกับเด็กโรงเรียนอื่นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นการทำให้เหมือนกับเราต้องพัฒนาตัวเราเองด้วยเมื่อเราเทียบกับโรงเรียนอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้อาจารย์เนี่ยพยายามที่จะสร้างเครือข่ายหรือว่าพาเด็กทำกิจกรรมต่างๆให้เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะกิจกรรมเป็นส่วนที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนาความรู้เด็กได
1: ้ครับค่ะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับเราได้ประโยชน์อย่างยิ่งแล้วหวังว่าเครือข่ายนี้จะเกิดขึ้นมากๆและถ้ามีเครือข่ายที่โรงเรียนของเพื่อนครูก็บอกเรามาได้นะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับครู
3: สวัสดีค่ะ
1: ครูจริยานะครับ
3: คร
1: ูสอนชั้นไหนครับ
3: ม.4กับม.6ค่ะ
1: ม.4กับม.6สอนวิชา
3: วิชาเลือกค่ะ
1: วิชาเลือกซึ่งเป็นวิชาสังคม
3: ชื่อเป็นวิชาย ุโรป
1: ครับ
3: ในโลกปัจจุบันกับเอเชียตะวันออกแล้วก็สอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร
1: ์ครับวันนี้ได้ข้อมูลใหม่ๆเยอะมั้ยฮะ
3: ได้ใหม่ๆเยอะค่ะ
1: เหรอครับ
3: แล้วก็รู้วิธีสอนของอาจารย์พีอ่
1: ะ
3: แล้วใกล้เคียงกับดิฉันมาก
1: ยังไงฮะเทคนิคการสอนที่ได้ไป
3: ก็คือเราสอนประวัติศาสตร์ไม่จำเป็นต้องสอนประวัติศาสตร์ทำยังไงให้นักเรียนสนใจ
1: ไม่ต้องท่องจำอย่างเด
3: ีย
1: ว
3: ไม่ต้องท่องจำ
1: ตัวเลขพอสอน
3: ไม่ต้องเลยคุณเอาคุณพิมพ์ชีทให
1: ้
3: เพราะมันเป็นแพทเทิร์นไงอย่างเช่นดิฉันสอนมนุษย์ประวัติศาสตร์เนี่ยในไทยเนี่ยเขาไม่ค้นหาใช่ไหมคะดิฉันก็ไปค้นหาจากอินเทอร์เน็ตแล้วให้ดูอินเทอร์เน็ตแล้วให้ดูที่เอามาจากอินเทอร์เน็ตแล้วให้นักเรียนอย่างเช่นมนุษย์นีแอนเธอร์ทันเธอดูหน้าเธอสิบางคนทำไมหน้าเหมือนลิงก็มาจากนีแอนเธอร์ทันมันจะสนุกไงมันจะสนุก
1: เหมือนกับเขามองเพื่อนเลยใครหน้าเหมือนลิง
3: มี
1: ก็เป็นตัวอย่าง
3: ตัวอย่าง
1: คือดึงความสนใจของเด็กให้สนุก
3: สนุก
1: แล้วพอสนุกปุ๊บก็จะจำ
3: จำได้แล้วพอดีโอเน็ตออกเด็กตอบได
1: ้โอ้โหเป๊ะเลยอาจารย์อยากให้กิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นอีกไหม
3: อีกดี
1: นะ
3: เพราะว่าการที่เราอ่ะจะรู้จักใครเราต้องรู้จักพื้นฐานเขาจึงจะเข้าใจเขานะพอเข้าใจเขาแล้วมันก็เกิดความสัมพันธไมตรีเกิดสิ่งดีๆขึ้นเราจะได้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกัน
1: การจัดโครงการแบบนี้ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างหลายๆองค์กรนะฮะทำให้งานนี้เกิดขึ้นครูว่ามีความสำคัญมากไหมครับกับการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนของครู
4: มีความสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นแหล่งเรียนรู้โดยตรงอย่างสถานทูตเนี่ยไม่มีข้อมูลอะไรที่จะแม่นเท่ากับสถานทูตอยู่แล้วนะคะ
1: ของประเทศนั้นๆ
4: ใช่ค่ะ
1: เ
4: ป็นประสบการณ์ตรงของวิทยากรทุกท่านที่นำมาถ่ายทอดให้เราค่ะ
1: ครับผม
4: ค่ะ
1: แล้วของครูมีเครือข่ายอะไรที่ทำลักษณะนี้ไหมครับไปร่วมกับโรงเรียนอื่นหน่วยงานอื่นหรือมหาวิทยาลัยหรือว่าจะเป็นหลากหลายองค์กรที่จะทำเป็นเครือข่ายแล้วก็สร้างโครงการขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับ
4: โดยส่วนตัวดิฉันเป็นครูที่สอนผ่านกูรูออนไลน์อยู่แล้วค่ะ
1: ผ่านอะไรนะ
4: กูรูออนไลน์ค่ะเป็นออนไลน์ของสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1: ร่วมกันระหว่างใครบ้างฮะ
4: มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดิฉันเป็นคนให้ความรู้เรื่องรูปแบบการสอนก็สามารถนำกันความรู้ที่ได้ในวันนี้เนี่ยไปเชื่อมโยงผ่านออนไลน์ได้ค่ะกับครูทั่วประเทศที่เข้ามาหาเรา
1: อ๋ออย่างนี้ดีฮะเพราะฉะนั้นเครือข่ายนี้ออนไลน์มันก็ประเทศหรือบางท
4: ีไปทั่วประเทศค่ะ
1: ทั่วโลกเลยใช่ไหมฮะถ้าอยู่ตรงไหน
4: ถ้าอยู่ตรงไหนกับโลกก็ได้ค่ะ
1: อย่างโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานเหมือนกับเป็นเครือข่ายเป็นเน็ตเวิร์กเงี้ยนะฮะเราสร้างโครงการฝึกอบรมแบบนี้มาครูคิดว่าการมีเน็ตเวิร์กแบบนี
5: ้ครู
1: ครับรวมทั้งโทรทัศน์ครูด้วยที่เราเป็นสื่อกลางมันสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของไทยยังไงบ้าง
5: ก็แบบว่าเป็นสิ่งที่จุดประกายใหม่ๆ ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับในเรื่องของแบบว่าครูสามารถที่จะแบบว่าดูสื่อทางออนไลน์นักเรียนก็สามารถที่จะแบบว่าค้นหาข้อมูลหรือว่าเรียนกันทางออนไลน์ก็ได้

0: เดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งให้เกิดการเรียนรู้ที่น่าสนใจขึ้น
1: การเรียนรู้จะเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ได้ตลอดเวลาด้วย
0: ได้ตลอดเวลา
1: ในแบบนั้น
0: ใช่ครับ
1: ครูอยากให้เกิดอะไรขึ้นในการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมสัมมนาอะไรแบบนี้ฮะอยากมีกิจกรรมอะไรเพิ่มขึ้นอยากให้เกิดความร่วมมือแบบไหนเพิ่มเติมไหมที่จะทำให้ครูได้ประโยชน์ที่สุด
0: คืออยากให้แบบว่าจัดเวิร์กช็อปที่แบบว่ามีการแบ่งกลุ่มมีการทำงานเป็นทีมอย่างเงี้ยครับแล้วก็เสนอสัมมนาหรือว่าประเด็นที่แบบว่าแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันให้มันมากกว่านี้เพราะว่าที่ว่าเราฟังสัมมนานี่คือเราฟังจากท่านวิทยากรใช่ไหมซึ่งแน่นอนเราก็ได้รับความรู้มากอยู่แล้วว
1: ันนี้เป็นนั่งฟังอย่างเดียว
0: ใช่วันนี้เป็นนั่งฟังอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเราแลกเปลี่ยนความรู้กันเนี่ยเราก็จะมีเทคนิคเราก็จะได้เรียนรู้อะไรที่เพิ่มขึ้นระหว่างเพื่อนครูด้วยกัน
1: หมายถึงครูมองไปว่าเพื่อนครูที่มาแต่ท่านก็มีความสามารถ
0: ม
1: ี
0: ศักยภาพสูงแน่นอน
1: ถ้าได้มาแลกเปลี่ยนกันด้วย
0: ก็จะเกิดประโยชน์มากครับหรือแม้แต่การที่เราดูเรื่องโทรทัศน์ทางการศึกษาหรือว่าโทรทัศน์ครูอย่างเงี้ยก็เคยดูเหมือนกันที่ว่าทำแผ่นกระดาษ A4 9ช่องอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอาจารย์เขาก็ใช้ได้นะก็คือหมายถึงว่าสอนเด็กให้รู้จักการทำสื่อซึ่งมันก็จะเป็นคะแนนแล้วก็ทำให้เด็กไม่เบื่อในการเขียนรูประบายสีแล้วก็เขียนข้อความหรือข้อมูลที่เราเรียนรู้ลงไปแล้วก็ตอบคำถามจากใบกระดาษคำตอบ9ช่องอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าโอเคมากเลย
1: นั่นแหละครับคุณครูแต่ละท่านก็บอกว่าได้ประโยชน์อย่างยิ่งครับจากการที่มาอบรมแล้วก็เกิดขึ้นจากเครือข่ายความร่วมมือแบบนี้ครับซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนครูที่ดูอยู่อาจจะยังไม่มีโอกาสมาร่วมอบรมในโครงการนี้นะฮะแต่จะได้ประโยชน์ไปด้วยจากการนำเสนอผ่านโทรทัศน์ครูซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายที่จะช่วยเหลือเพื่อนครูครับและถ้าเพื่อนครูมีโครงการดีๆบอกเรามานะครับจะได้นำเสนอให้กับเพื่อนครูที่อยู่ห่างไกลอยู่ที่อื่นๆที่ไม่ได้ไปร่วมโครงการนั้นได้รับรู้ด้วยและได้ประโยชน์ไปด้วยครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับถ้าอยากชมรายการย้อนหลังสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ครับ www.thaiteachers.tv หรือชมทางโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU Band ครับวันนี้ผมลาไปก่อนพบกันครั้งหน้ากับ Teachers Network สวัสดีครับ

0: อนที่6มหัศจรรย์ศาลเจ้าปู่ย่าค้นหาแม่กบวันนี้เป็นวันสำคัญที่เด็กทุกคนจะได้ไปศาลเจ้าปู่ย่าเพื่อหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กบตามที่ครูมอบหมาย
1: เพื่อนๆเรามาครบกันทุกคนหรือยังจ๊ะ
2: เดี๋ยวฉันลองนับดูก่อนนะ1 2 3เอ๊ะขาดไปคนนึงนี
3: ่อีกแล้วอยู่ดีแน่ๆเลย
4: เพื่อนๆรอฉันด้วยฉันมาแล้ว
1: มาครบกันแล้วใช่ไหมดีเธอหอบอะไรมามากมายน่ะ
4: ก็ฉันไปซื้อเสบียงให้เพื่อนๆไงเผื่อใครหิววันนี้อากาศก็ร้อนมากๆด้วย
2: โอ้โหอยู่ดีนายนี่สุดยอดไปเลยนะกองทัพต้องเดินด้วยท้องจริง
3: ๆกองทัพของนายต้องเดินด้วยท้องจริงๆนะอยู่ดี
1: เอาล่ะเพื่อนๆเมื่อพร้อมแล้วเรามาทบทวนการบ้านที่คุณครูสั่งเราวันนี้กันก่อนนะซึ่งเราทุกคนต้องช่วยกันจำคำศัพท์วันนี้เรามาเที่ยวศาลเจ้าปู่ย่าเพื่อต้องหาคำในมาตราตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราแล้วมีใครจำแม่กบได้บ้างไหมอ่ะ
3: จำได้สิง่ายนิดเดียวมาตราตัวสะกดแม่กบคือคำที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดเช่นคำว่ากบพบดาบชอบเรียบ
1: หืมเก่งจังเลยสีเมืองแต่การบ้านของเราคือหาคำในมาตราตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราใครจำได้บ้างว่าตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราเป็นยังไงอ่ะ
4: ฉันจำได้ว่าตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราคือคำที่มีปอปาพอสำเภาพอพานและฟอฟันเป็นตัวสะกดเมื่ออ่านจะออกเสียงเป็นบอใบไม้สะกดใช่ไหมล่ะ
2: อยู่ดีนายนี่เจ๋งจริงๆเลยฉันตื่นเต้นที่จะหาคำศัพท์แล้วสิ
1: ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วงานพวกเราไปกันเลยดีกว่า
0: เด็กๆก็ไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในศาลเจ้าปู่ย่าเสร็จแล้วเด็กๆก็มาคุยกันว่าใครพบคำศัพท์ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กบกันบ้าง
1: ว้าวที่นี่สวยจังเลยนะว่าแต่เพื่อนๆพบเจอคำศัพท์ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กบในศาลเจ้าปู่ย่ากันบ้างไหม
2: ฉันเจอนะตั้งแต่เราไปเที่ยวจุดแรกที่เราไปจุดธูปทำความเคารพไหว้เทพไหว้ฟ้าดินกันไงฉันคิดว่ามีคำว่าธูปเคารพและคำว่าเทพนะ
3: โอ้โหมีคิดเธอช่างรวดเร็วจริงงั้นเวลาที่คนมาขอพรเทพเจ้าก็ต้องขอโชคลาภกับทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมล่ะฉันคิดว่าเธอเจอคำว่าโชคลาภกับทรัพย์แต่ฉันสงสัยว่าเวลาคนไทยเชื้อสายจีนมาไหว้เทพเจ้าหรือไหว้เจ้านั้นเขามาไหว้เพื่อไถ่บาปกันไหมนะ
4: สีเมืองงั้นก็มีคำว่าบาปอีกนะ
3: ใช่ๆอยู่ดีงั้นก็รวมเป็น3คำนะที่ฉันเจอแม่กบไม่ตรงตามมา

0: ราคือคำว่าโชคลาภทรัพย์และบาป
1: โหพวกเธอเก่งกันจังเลยนะทั้งมีขีดและสีเมืองแถมถูกต้องด้วยนะเพื่อนๆส่วนฉันตอนที่เราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ที่เล่าประวัติความเป็นมาของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อุดรธานีบ้านเรานี่แหละและมีรูปภาพสำคัญอยู่ฉันคิดว่าฉันพบกับคำว่าอพยพรูปภาพละเพื่อนๆถูกไหมอ่ะ
2: ถูกต้องนะบัวแดงเหลือใครนะที่ยังไม่ได้ตอบ
0: อ้าวอยู่ดีนายล่ะไปเจอคำไหนมา
3: เพื่อนๆวันหยุดสัปดาห์นี้ฉันดีใจมากที่ได้มาเที่ยวศาลเจ้าปู่ย่ากับพวกเธอนะตอนที่พวกเราเดินผ่านกองทัพหน้าเอ็งกอก็มีมังกรด้วยนะฉันคิดว่าฉันเจอแม่กบไม่ตรงมาตราคือคำว่าสัปดาห์กองทัพและอีกคำตอนที่ฉันไปซื้อไอติมหน้าบ่อปลาเจอไอติมรูปยีราฟด้วยคำว่ายีราฟด้วยนะได้ไหมเพื่อนเพื่อน
4: เพื่อนเพื่อนทุกคนหัวเราะชอบใจที่อยู่ดีเขาไม่ลืมเรื่องกินเลย
1: เพื่อนทุกคนเก่งมากเลยนะวันนี้พวกเราได้คำศัพท์แม่กบไม่ตรงตามมาตราทั้งหมดจากศาลเจ้าปู่ย่าเยอะมากมีคำว่าทูปเคารพเทพโชคลาภทรัพย์บาปอพยพรูปภาพสัปดาห์กองทัพแล้วก็อีราฟ
2: เย้ทีนี้เราก็มีคำตอบการบ้านที่จะทำไปส่งครูแล้วนะ
3: งั้นวันนี้เราไปชิมของอร่อยอร่อยหน้าศาลเจ้าปู่ย่าก่อนกลับดีไหมเพื่อน
0: ๆมีคิดกับบัวแดงว่ายังไงล่ะ
5: ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
4: เด็กๆทุกคนหลังจากแวะกินขนมและชิมของอร่อยอร่อยหน้าศาลเจ้าปู่ย่าแล้วเดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุข

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมรักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

คือปกติวิชาสุขศึกษาเนี่ยเป็นวิชาบังคับที่เรียนแค่สัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้นเมื่อสัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้นเนี่ยโอกาสที่จะพบเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อย

0: การเปลี่ยนแปลงทางเพศโดยต่อมิตูอิตาลีแกรนเป็นตัวกำหนดทำให้เราต้องเปลี่ยนแปลงเนี่ยอันเดอร์อาร์มแฮร์คืออะไรคะขนรักแร้นะคะมีขนรักแร้เปลี่ยนแปลงพิวบิกแฮร์คือขนเพชรนะคะขนซึ่งที่ในที่รักนะคะเทสติคอลคืออะไรคะอันท้าใหญ่ขึ้นที่เขาแล้วทั้งใหญ่ทุกอย่างขึ้นมาดูความผู้หญิงบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะคะอันเดอร์อาร์มแฮร์ขนรักแร้เหมือนกันเดียวเดียวนะผู้ชายผู้ชายนะคะฮิปกรอสคืออะไรฮิปเอลเอลหรอฮิปแบบฮิปอะไรคะสะโพกสะโพกก็ขยายใหญ่ขึ้นพิวบิกแฮร์ขนในที่เราไม่ได้แต่ขนอย่างเดียวเลยนะคะ menstruation ประจำเดือนมีเดือนแล้วแต่ตัวนี้แปลว่าอะไรคะฝันเปียกถูกต้องนะคะเห็นไหมมันทายกันได
1: ้พอเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกลางทางเวลามีคำถามอะไรเนี่ยเด็กจะติดต่อสื่อสารกับครูก็น้อยหรือครูจะอยากคุยกับผู้ครองก็น้อยเลยต้องมีช่องทางหนึ่งที่สามารถคุยกันได้ซึ่งสังเกตเห็นว่า Facebook กับ High Five เนี่ยเด็กเล่นกันเยอะมากเราก็อยากจะดึงตรงนี้เข้ามาเป็นประโยชน์ของเรื่องการเรียนการสอนแผนแรกที่เด็กก็คือเด็กเข้ามาสมัครให้นักเรียนเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะก็คือมีวันแรกที่เข้าสอนเราก็จะมีใบคำชี้แจงงานว่าจะต้องนักเรียนต้องเข้ามาสมัครที่เว็บนี้จริงๆแล้วเว็บไซต์นี้คุณไม่ได้เขียนขึ้นมาเองนะคะ Social Go เนี่ยมันเป็นเว็บฟรีมันเป็นเว็บสำเร็จรูปของต่างประเทศเพียงแต่สมัครเป็นสมาชิกแล้วก็แค่เปลี่ยนเป็นภาษาไทยขั้นตอนไม่ยุ่งยากค่ะครูทุกวิชาทุกกลุ่มสาระก็ใช้ได้ก็ทำได
2: ้และวิธีที่เราสร้างเว็บของตัวเองนั้นก็ไม่ยากครับให้เราเข้าไปที่ผลงานเผยแพร่และคลิกที่คู่มือการใช้ Social Go ในนี้ก็จะมีบอกวิธีอย่างละเอียดครับตั้งแต่การดาวน์โหลดและการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
3: ครั้งแรกก็ยังมีแบบสงสัยงงๆอยู่บ้างว่าอาจารย์เขาให้เข้าไปทำอะไรก็พอสมัครไปแล้วมันคล้ายๆกับ Facebook ค่ะ
1: คือหลังจากที่เด็กเขาสมัครกันครบหมดแล้วคุณว่าโอเค 100% ดูจากสมาชิกเนี่ย 100% และเด็กเข้ามาครบแล้วอันนี้เรียบร้อยผ่านขั้นตอนที่1แล้วครูก็แจกเป็นใบผู้ครองแจ้งให้ผู้ครองทราบว่าผู้ครองก็ควรสมัครเว็บนี้เด็กก็สมัครเว็บนี้ด้วยเป็นเว็บของครูซึ่งจะต้องชี้แจงชิ้นงานทุกอย่างอยู่ในเว็บหลังจากที่มีจดหมายแจ้งผู้ครองไปนะคะผู้ครองก็ตอบรับมาบ้างก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่จะสมัครยังไงพอหลังจากที่บอกเด็กเข้าไปอีกว่าเนี่ยนักเรียนทำไม่ได้ก่อนถ้านักเรียนไปสอนผู้ครองได้นักเรียนก็จะได้คะแนนเพิ่มนั่นคือกลยุทธ์ว่าคือการสอนเขาคือยิ่งเพิ่มความรู้ตัวเองนักเรียนเขาก็กลับไปสอนผู้ครองผู้ครองก็สมัครมาได้พอครูเห็นว่าผู้ครองสมัครได้ครูก็เข้าไปทักทายในเว็บเลยผู้ครองช่วยจะเข้ากลุ่มผู้ครองด้วยนะคะเพราะมันจะมีการจัดกลุ่ม

0: มีกลยุทธ์นิดนึงก็คือทุกวันศุกร์ครูจะอัปเดตคะแนนให้เขาว่าชิ้นงานอะไรส่งไม่ส่งและให้ผู้ครองต้องเข้ามาดูว่าผู้ครองต้องตรวจว่าส่งไม่ส่งเป็นการกระตุ้นผู้ครองจะต้องรู้แล้วต้องมีการตรวจงานได้แล้วนักเรียนก็รู้ว่าผู้ครองต้องรู้แล้วนะคะแนนเราไม่ได้ส่งการบ้านน่ะครูติ๊กทุกสัปดาห์เลยเพราะนั้นเขาก็จะไม่ค่อยหลุดตรงนี้ถ้าผู้ครองกับนักเรียนใส่ใจแต่ถ้าผู้ครองสงสัยอีกนักเรียนสงสัยเขาก็ตั้งคำถามอยู่ตอนนี้กลยุทธ์ที่2คือฝึกให้นักเรียนส่งข้อความหรือส่งเมสเซจครูก็จะใครส่งมาหาครูได้แล้วส่งจดหมายมาได้ครูก็จะติ๊กเหมือนว่าเป็นการให้คะแนนแต่เป็นการเช็คว่าเขาเข้ามาเป็นไหมซึ่งสอดคล้องกับศตวรรษการเรียนรู้ที่21ครูจะต้องส่งเสริมพัฒนานักเรียนอยู่แล้วเช่นได้แก่ทักษะการคิดทักษะการสื่อสารทักษะการใช้เทคโนโลยีทักษะชีวิตซึ่งครูทุกคนจะต้องตระหนักและรู้ว่าเราต้องพัฒนาศักยภาพนักเรียนเหล่านี้ขึ้นมาในจุดข้อแรกคือเรื่องของความสามารถในการสื่อสารเด็กก็จะมีการโต้ตอบมีการออนไลน์คุยกับครูพอครูเข้าไปทักเด็กก็จะตอบการฝึกการใช้ภาษาที่ถูกต้องมีข้อมูลกับการวางเมสเซจเหมือนข้อความจดหมายที่จะถามครูเพราะนั้นถ้าเขาเขียนภาษาไม่ถูกต้องครูก็จะคอมเมนต์เข้าไปบอกว่าต้องเขียนอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้นะคะส่วนที่2เรื่องของการคิดการคิดมีคิดแก้ปัญหาคิดสร้างสรรค์อย่างเช่นทำอะไรไม่ได้เขาก็สามารถสื่อสารถามคนนู้นถามคนนี้ได้เป็นการแก้ปัญหาในชีวิตจริงๆของเขาซึ่งต้องวางแผนต้องแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาส่วนอีกด้านหนึ่งเรื่องทักษะชีวิตก็คือในชีวิตประจำวันที่เขาเกิดขึ้นมีเหตุการณ์มีเรื่องราวอะไรเขาก็มาเล่าต่อกันฟังเสร็จแล้วก็มาวางในเว็บบ้างมาทำอะไรที่เป็นรูปแบบใหม่ๆอีกข้อหนึ่งเรื่องความสามารถการใช้เทคโนโลยีการใช้ไม่ว่า Excel ไม่ว่า Word PowerPoint ธรรมดาที่ครูสอนกันทั่วๆไปนั่นคือเทคโนโลยีแต่เราต้องการที่ขั้นสูงที่ใช้ทักษะการคิดด้วยซึ่งเด็กต้องคิดเองเช่นการทำบล็อกก็ต้องสรุปสั้นๆที่มาวางการก๊อปวางเนี่ยคนอื่นเขาก็รู้ต้องมีอ้างอิงเข้ามาเกี่ยวข้องคือเป็นการสอนในเรื่องที่เขาต้องใช้ในชีวิตประจำวันแต่ไม่สามารถสอนในห้องเรียนได้เพราะเวลาจำกัดในเรื่องของตัวชี้วัดและมาตรฐานของวิชาศึกษาอยู่แล้วมันมีในเว็บไซต์ของครูที่เขียนว่าอยากเรียนรู้เรื่องเพศนักเรียนอยากจะรู้เรื่องอะไรมากกว่านี้เข้าไปคลิกในเว็บครูเช่นทำไมไข่ดำเรื่องบางเรื่องเราไม่รู้ในหนังสือมันไม่มีแต่ในนั้นเป็นเรื่องที่มันควรจะรู้และถูกต้องนะคะ
1: เช่นอย่างเพศนี้เขาก็จะมีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเพศที่มากกว่าในห้องอะครับสมมติในห้องเขาไม่ได้สอนเรื่องนี้เพราะว่าเขินอายแล้วก็สามารถไปโพสหาอาจารย์บอกว่าอันนี้ผมอยากรู้มากขึ้นอันนี้ผมยังไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้แล้วอาจารย์เขาจะมีการตอบกลับมาครับ
2: ครูสมอนเขาก็จะใส่พวกเหมือนกับความรู้ออนไลน์เลยคือความรู้เกี่ยวกับวิชาสุขศึกษาเหมือนกับว่าได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่มีในห้องเรียนเราได้แบบเปิดโลกให้กว้างขึ
0: ้
2: น
0: ในสังคมออนไลน์ในเว็บของครูเนี่ยคนที่จะเข้ามาอันดับที่1ที่เน้นคือลูกศิษย์ของตัวเองคือนักเรียนในโรงเรียนที่ตัวเองสอนน่ะทุกห้องศึกษามันทุกห้องอยู่แล้วปัญหาที่1คือเรารู้จักแค่ใน50คน60คนในห้องเราหรือเปล่าไม่ใช่เราควรที่จะไปรู้จักม1อีก14 15ห้องข้างนอกเราต้องรู้จักกันด้วยเขาก็จะรู้จักกันโดยการที่ไปทักทายคุยกันซึ่งมีรูปภาพจริงคือเราจุดเน้นว่าต้องมีรูปภาพจริงทุกอย่างข้อมูลจริงหมดในชิ้นงานเนี่ยครูจะต้องดีไซน์ออกแบบว่าคุณต้องไปอ่านงานของเพื่อนทุกงานและคอมเมนต์ตัวที่1และจะมีชื่อคอมเมนต์เขาอยู่อันที่2ก็คือเพื่อนต่างห้องคอมเมนต์มาด้วยมันก็มีคะแนนเพิ่มเข้ามาด้วยมีเพื่อนต่างห้องคือเขาได้สังคมของเขาขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็จะมีผู้ปกครองซึ่งผู้ปกครองเนี่ยไม่ใช่แค่คอมเมนต์ลูกตัวเองผู้ปกครองก็ต้องคอมเมนต์ลูกคนอื่นด้วยแล้วการที่ไปคอมเมนต์เนี่ยไม่มีฟีดแบคด้านลบเลยโอ้เพิ่มนี้อีกนิดนึงสิเพิ่มนี้อีกหน่อยนึงนะทำเนี้ยปรับตัวหนังสือดีแล้วเพิ่มอีกนิดนึงเป็นการเชียร์อัพตลอดจะไม่มีการที่จะไปตำหนิกันนะคะมีการเชียร์ผู้ครองก็เช่นกัน
3: เดี๋ยวจะมีเรื่องของการทำคลิปวิดีโอและเดี๋ยวจะให้พวกเราเข้าไปดูเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนะคะแล้วก็เขาจะอัดใส่ YouTubeให้เราไปดูว่าเขาถ่ายทำอย่างไรซึ่งเข้าไปวางอยู่ในเว็บครูด้วย
4: จริงๆแล้วเราก็รู้จักกันมานานแล้ว
5: เออใช
4: ่คุณน่ารักผมก็
6: ไม่กดหนูนะ
7: บอกมาถ่ายรูปเขาไม่กดหรอ
5: สุดท้ายนี้นะก็คืออยากจะขอฝากเพื่อนๆทุกคนว่าอย่าเพิ่งมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนะ

0: คือเราไปโพสต์ลง YouTube แล้วเราก็เอาลิงก์อ่ะมาวางในเว็บของครูสุมนเพราะว่าวางเนี่ยเพื่อนหลายๆห้องเขาก็จะมาคอมเมนต์ว่าคนนี้ดีจังเลยที่แสดงผลงานอย่างนี้มันทำให้รู้เหมือนกับว่าเรื่องที่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ว่ามันจะส่งผลเสียยังไง
1: หลายคนตอนแรกผู้ครองก็แอนตี้ว่าทำไมครูต้องเอาลิงก์มาวางตลอดเราบอกว่าแค่ม.1ก็ได้แค่นี้นะคะเอาที่ถูกต้องไปก่อนส่วนโตขึ้นเขามีความการคิดการแก้ปัญหาหรือการสรรหาสิ่งที่ดีใส่เขาเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเองแต่ตอนนี้ขอให้เขาคล่องกับเรื่องที่ถูกต้องในสิ่งที่ปลอดภัยสำหรับตัวเขาก่อนค่ะ
2: พอมีเว็บเข้ามาเนี่ยตรงส่วนนี้คือช่วยเราได้อย่างนึงว่าเราได้รับรู้พฤติกรรมของลูกเราแทนที่ว่าบางทีเราจะต้องขับรถมาโรงเรียนเดินทางมาโรงเรียนหรือว่าเจอกันครั้งนึงก็คือตอนเปิดเทอมเรียกประชุมผู้ปกครองจะได้เจอกันมันไม่ใช่แล้วเราสื่อสารเร็วขึ้น
3: จากเดิมที่เราเป็นแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแทบไม่รู้จักคือไม่อยากจับคอมพิวเตอร์เลยอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มที่จะเข้าไปศึกษาแล้วก็มันเหมือนได้อะไรใหม่ๆแล้วก็บางทีลูกเนี่ยเข้าเน็ตหรือเข้าอะไรแล้วเนี่ยเราอยากจะเข้าไปดูว่าเขาทำอะไรบ้างกับคอมพิวเตอร์ตรงเนี้ยซึ่งถ้าเราไม่มีความรู้เลยเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปสืบค้นได้ว่าลูกเราทำอะไรกับอินเทอร์เน็ตตรงนั้นค่ะ
4: อย่างเขาจะเข้าไปดูคะแนนอันนี้ได้เท่าไหร่อันนี้อาจารย์สมมุติเขาก็จะมีแบบว่ามีจดหมายมาถ้าใครส่งช้าแกก็จะติ๊กสีแดงคือช้าถ้าติ๊กสีแดง2ตัวก็คือจะเป็นว่าคุณปลอมลายเซ็นแม่คือตรงเนี้ยคือแกจะมีเก็บรายละเอียดหมดเลยคือแม่ก็จะชอบเป็นอะไรที่มันอัปเดตคะแนนแล้วเราสามารถช่วยลูกเราได้ว่าต้องเตรียมงานอะไรบ้าง
1: เด็กหลายคนเนี่ยครูเหมือนจะดุเด็กจะรู้สึกห่างกันมากเลยหลังจากทำตัวนี้เด็กใกล้กับเรามากคุยทุกวันเช้ามาคือครูต้องเปิดเว็บขึ้นมาทุกวันเหมือนเป็นต้องเปิดตอบคำถามแต่ถ้าเขาตั้งคำถามมาแล้วครูก็ไม่ตอบทิ้งไว้วันก็ไม่ตอบ2วันไม่ตอบเขาไม่เข้าแล้วถามว่าสำเร็จไหมสำเร็จระดับหนึ่งแต่มันก็มีข้อแก้ไขที่เราต้องแก้ไขโซเชียลโกนี่มันเหมือนเปรียบเสมือนห้องเรียนเสมือนจริงนะคะมันเป็นห้องเรียนที่ครูกับนักเรียนสอนกันแต่ไม่เหมือนกับ Facebook ทั่วไปที่คุยธรรมดาแต่นี่มันห้องเรียนพอนักเรียนทำงานอะไรสำเร็จเขาก็มาอัพเก็บไว้เป็น e-portfolio เก็บผลงานของตัวเองไว้พอตอนนี้เทอมหนึ่งให้นักเรียนคุ้นเคยกับการคุยกับเพื่อนคุยกับอะไรลองเฟซส่งเพลงใส่เพลงใส่เสียงอะไรเรียบร้อยแล้วพอเทอมหน้าครูก็จะวางแผนว่าเขาควรจะต้องมีชิ้นงานอะไรเกิดขึ้นที่เกิดจากความคิดจริงๆของเขาโดยที่ไม่ก๊อปปี้หวังในการประเมินผลในวิชาสุขศาสนะมันจะแยกเป็น K เรื่องความรู้ A เรื่องเจตคติแล้วก็ P เรื่องการปฏิบัติเรื่อง K เนี่ยเราจะไม่เน้นเพราะบางทีการส่งงานเขาอาจจะไม่ได้ทำเองเขาอาจจะไปลอกไปก๊อปปี้ไปลอกเข้ามาในเรื่ององค์ความรู้เนี่ยจะต้องอยู่ในโรงเรียนซึ่งจะต้องสอบแต่อีก2ตัวที่คือเรื่องของ P เรื่องการปฏิบัติกับเจตคติเนี่ยฝ่ายเรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงานมีวินัยมีความรับผิดชอบทุกอย่างเนี่ยมันสอดแทรกในตัวของนักเรียนได้ตลอดอย่างมุ่งมั่นในการทำงานเขาทำงานสำเร็จเขาก็จะเพียรพยายามที่จะทำให้สำเร็จในการทำงานคืออันนี้ก็เป็นหนึ่งชิ้นงานหรือฝ่ายเรียนรู้เขาสามารถไปค้นหาเว็บอะไรก็

ได้แล้วก็มีแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องไม่ใช่ไปเอาของเขามาโดยที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงพอครูรู้ว่ามันผิดหรือเขาอ้างอิงมาผิดเนี่ยครูแก้ให้เขาทันทีเลยแล้วครูก็บอกว่าครูแก้ให้แล้วนะหนูอ้างอิงผิดจริงๆแล้วอีกอันนึงที่ต้องบอกเน้นอีกอันนึงนะคะตัวเองอย่าลืมว่าตัวเองสอนวิชาอะไรตัวเองไม่ได้สอนคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือเฉยๆเนื้อหาจริงๆอยู่ในห้องเรียนทุกอย่างอยู่ในห้องเรียนตัวนี้เป็นตัวเสริมที่บอกว่าในชั่วโมงห้องเรียนคาบเดียวมันไม่พอหรอกมันต้องมาคุยกันข้างนอกมันต้องมีงานชิ้นงานที่เรามาค้นคว้าหาความรู้ข้างนอกด้วยเพราะชีวิตจริงคือนอกห้องเรียนไม่ใช่ในห้องเรียนคือ 95% คือเรารู้ไม่พอเรารู้แล้วแค่จำเก็บไว้คนเดียวไม่ได้เราบอกต่อเป็นการย้ำความรู้ไปเรื่อยๆคือทำให้เรารู้ว่าทฤษฎีการเรียนรู้นั้นเด็กถ้าแค่ฟังครูพูดอย่างเดียวมันก็คือแค่จำแล้วมันก็จะลืมได้แค่ 5% มันจะมีขั้นสูงสุดขั้นมาว่าเข้าใจมีเรื่องวิเคราะห์สังเคราะห์มันมีทุกๆอย่างนะคะแต่สูงสุดที่ตอนนี้ที่นักทฤษฎีรู้แล้วว่ามันยั่งยืนถาวรนั่นคือทฤษฎีของการที่บอกต่อคือ 95% คือเรารู้ไม่พอเรารู้แล้วแค่จำเก็บไว้คนเดียวไม่ได้เราบอกต่อเป็นการย้ำความรู้ไปเรื่อยๆพอถามกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมันก็จะย้ำความรู้เข้าไปอีกย้ำแน่นขึ้นไปอีก

0: วิชากระบี่กระบองกลายเป็นวิชาที่กำลังจะหายไปจากการศึกษาไทยโดยมีกีฬาแขนงศิลปะป้องกันตัวจากต่างชาติเข้ามาแทนที่นั่นเป็นเพราะเด็กไทยมักมองว่าศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยไม่ทันสมัยเชยและน่าเบื่อจนทำให้คุณครูบางท่านรู้สึกท้อใจที่จะสอนให้นักเรียนเกิดความสนใจวันนี้รายการครูพบกูรูจึงขอเชิญครูแปลงประธานมูลนิธิมวยไทยชัยยามาช่วยแนะนำการสอนให้นักเรียนเกิดมุมมองใหม่ๆต่อวิชากระบี่กระบอง
1: เมื่อก่อนครูจะดูหนังจีนบ้างแล้วอยากเรียนไทเก๊กอยากเรียนเซาหลินอยากเรียนทุกอย่างที่มันเวอร์มากเลยชอบมากแต่ไม่เคยคิดถึงมวยไทยเมื่อก่อนมองแต่ว่ามันเป็นสมบัติล้ำค่าสมบัติชิ้นหนึ่งที่เราควรเก็บเราควรเก็บไว้เราควรส่งต่อแต่ตอนนี้พอเรียนลึกเข้าไปในวิถีเนี่ยมันเป็นวิถีของคนคนพุทธหรือคนไทยหรือคนที่มีศาสนาในโลกนี้ชาติไหนก็ตามถ้าไม่มีศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติเลยเขาเรียกคนเถื่อนครับเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นแต่ว่าทำจะมีได้ต่อเมื่อตรงนั้นมันมีลายเส้นมันมีการบันทึกมันมีการส่งต่ออย่างน้อยมีการพูดต่อเนี่ยคือมันเก่ากว่าการบันทึกอีกถ้าคุณมีตรงนี้คุณต้องภูมิใจและควรรักษาไว้ให้กับคนลูกหลานต่อไปมันหาค่าไม่ได้มันสำคัญกว่าสิ่งที่เราเห็นมาก่อนมันไม่ใช่กีฬามันเป็นสิ่งที่เหมือนคนไทยอ่ะเหมือนชาติไทยเหมือนวัฒนธรรมไทยที่อยู่ตรงนั้นทั้งหมดอ่ะตอนนี้ไม่คิดจะสอนคนหรอกคิดแต่ว่าอย่าอนุรักษ์เก็บไว้ในตัวเราที่เราชอบพอเรียนไปเรียนไปรู้สึกว่าเอ๊ะได้ช่วยครูเผยแพร่แล้วก็เริ่มมีคนสนใจมาถามสนใจอยากเรียน
2: คือผมอยากได้แบบฝึกใหม่ๆนะครับแบบฝึกใหม่ๆในการของเรื่องกระบี่กระบองนะครับในการแบบการรับการฟันเทคนิคต่างๆที่เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กสนใจในเรื่องของกระบี่กระบอง
3: ก็อยากจะได้เทคนิคในเรื่องของความรู้แปลกๆใหม่ๆในเรื่องของการที่หาค้นหาวิถีทางที่จะทำให้เด็กนั้นสนใจในเรื่องของการเรียนวิชากระบี่กระบองแล้วก็สนใจในเรื่องของวิชาศิลปะวัฒนธรรมไทยในเรื่องของกีฬาไทย
4: ลักษณะของวิชากระบี่เนี่ยมันจะเป็นวิชาที่อนุรักษ์ประเพณีไทยถ้าสมมติว่าเราได้เทคนิคที่มันค่อนข้างร่วมสมัยมานะคะมาสร้างแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจให้เด็กเกิดมีความรู้สึกว่าอยากเรียนในวิชานี้เพิ่มขึ้นก็จะทำให้วิชานี้มันได้สืบทอดแล้วก็สอนไปได้อีกนานๆ
5: การสอนกระบี่กระบองเป็นวิชาที่เด็กๆเองก็รู้สึกไม่ค่อยสนุกสนานกับมันเพราะงั้นก็หวังว่าถ้าเราได้ไปเวิร์กช็อปกับคุณครูแปลงแล้วเนี่ยเราก็จะได้เทคนิคได้รูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนได้เห็นสื่อการสอนแล้วก็ได้รูปแบบที่จะเอามาประยุกต์ใช้กับวิชาของเราเองเนี่ยให้มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะ

0: ระบองไม่ชอบเลยคือจะหนีแล้วไม่อยากเรียนอ่ะอาจารย์เจอไหมครับ
1: เขาไม่ค่อยสนใจแล้วครับเพราะว่าหนึ่งเพราะว่าเอ้ยครูครับผมจะเรียนแบบที่เป็นกีฬาแต่สมัยโบราณปู่ย่าตายายแล้วครับคือมันเพราะว่าเรียนไปทำไมมันไม่ค่อยมีประโยชน์แต่ว่าทำไมผมจะเรียนกีฬาอย่างอื่นทำไมจะไม่ได้อะไรมันเนี่ย
2: กระบี่กระบองเป็นกีฬาไทยที่รูปแบบของการเรียนการสอนเนี่ยมันจะมีขั้นตอนของมันที่ต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่หนึ่งจนถึงขั้นตอนสุดท้ายทีนี้เด็กรุ่นใหม่จะใจร้
0: อ
2: นใจร้อนแล้วก็ขาดความอดทนความมุ่งมั่นเพราะฉะนั้นในท่าบางท่าเช่นแม้เพียงแค่ท่าพรมนั่งพรมยืนเนี่ยก็เป็นอุปสรรคในการสอน
0: ทำอย่างไรที่เรามีอยู่ให้เด็กมันเกิดความรักการที่ทำตรงนี้ได้ก็เราต้องมีรูปแบบทุกคนมีรูปแบบในการเดิน1 2 3อยู่แล้วแต่ว่าขั้นตอนที่เราจะมาเดิน1 2 3บางครั้งก็มีกระบวนการเตรียมการสอนหรือนำเข้าสู่บทเรียนทุกคนใช่ไหมครับถ้ามีตัวนี้มันจะทำให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยกระบี่กระบองไม่น่าเบื่อนายอาจจะเท่ก็ได้นะครับก็ต้องจูนตรงนี้ไปแม้แต่พูดประวัติศาสตร์ได้ฟังนั่นคือการเล่าเป็นการจูนความคิดเข้ามากับวิธีปฏิบัติว่าก่อนที่ให้เป็นลำเนี่ยเรามีตรงไหนบ้างให้เขารู้สึกชอบไหมอาจารย์มีแนวอะไรคิดเพิ่มเติมไหมครับ
1: ผมคิดว่านะครับน่าจะเป็นการจัดกิจกรรมให้เด็กต้องมีแบบสอดแทรกพวกมีแบบต้องท่ารำด้วยแบบมีสอดแทรกพวกกิจกรรมต่างๆคือเพราะว่าเด็กทุกวันนี้คือเขาหนึ่งคือเขาไม่สนใจแล้วใช่ไหมฮะทีนี้เขาเกิดความเบื่อหน่าย
3: ก็น่าจะเหมือนกันนะ
0: ครับ
3: คือสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดเด็กไม่สนใจเนี่ยมันต้องหาแรงกระตุ้นเป็นในเรื่องของกิจกรรมหรือว่าอะไรคือให้เขาได้มีการกระทำร่วมกันนะแล้วเราจะเป็นผู้คอยดูแล้วก็เป็นผู้ที่คอยชี้แนะเขาเล็กๆน้อยๆแล้วก็ให้เกิดความรักความชอบในตัวนี้เอง
2: ก็ด้วยความที่เราก็คงจะกังวลเรื่องหลักสูตรเพราะในหลักสูตรต้องยอมรับว่าเราเนี่ยต้องปฏิบัติตามหลักสูตร
0: ใช่ครับใช่
2: แกนกลาง2551ทีนี้ตัวชี้วัดที่กำหนดให้เนี่ยเราต้องมาตีให้แตกว่าจะเอากระบี่กระบองไปพัฒนาเด็กให้เกิดตามตัวชี้วัดหรือจุดประสงค์ที่ต้องการอย่างไรนี้ถ้าเกิดเรามุ่งกับจะให้เกิดตรงนั้นมากนักมันก็ทำให้กระบี่กระบองมันด้อยค่าลงเพราะเราต้องการให้เด็กแข็งแรงเราต้องการให้เด็กเคลื่อนไหวได้ทักษะในการเคลื่อนไหวถูกต้องดังนั้นพอเราต้องเอาหลายๆเรื่องมาผสมกันแล้วกระบี่กระบองยังคงอยู่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ท้าทายก็เลยคิดว่าก็เห็นด้วยที่จันว่าก็คือทำยังไงดีให้เด็กเขารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวรอบตัวเขาทั้งหมดเลยขณะเดียวกันเราก็พยายามที่จะต้องใส่เรื่องราวที่เป็นขั้นตอนของกระบี่กระบองเนี่ยยังเหมือนเดิมแต่เราไม่มุ่งเน้นสเต็ปอย่างกระบี่กระบองครบถ้วนทุกประการแต่ยังคงมีอยู่นะคะแต่ต้องพยายามประยุกต์สอดแทรกแล้วก็ทำให้สนุก
4: ถ้าสมมติว่าเรามีวิธีการหรือการจัดกิจกรรมที่ทำให้เด็กเกิดแรงจูงใจมีแรงผลักที่จะให้แกแบบมันเรียนได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้มันก็จะมีแรงจูงใจที่ทำให้เด็กเนี้ยอยากเรียนแล้วก็ไม่เบื่อหน่ายในวิชานี้
5: ครูรู้เริ่มต้นการเวิร์กช็อปโดยการสาธิตเทคนิคการสอนไปเล่นไปเพื่อใช้ในการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนให้มีสมาธิอยู่กับการฝึกของคุณครูตลอดชั่วโมงเรียน
0: ก็นี่คือเดี๋ยวเราก็มาเข้าสู่การว่าเราจะเอาเทคนิคยังไงมาทำให้เด็กรู้สึกอยากสนุกกับการเรียนมากกว่าเราไม่ได้มาเรียนพื้นฐานกันนะครับเราเพียงแค่เราจะชี้ประเด็นว่าถ้ามีขั้นตอนฝึกอย่างนี้แล้วเจอปัญหาจะทำยังไงมากกว่านะครับตรงนี้ก็จะคุยกันแล้วก็มีการลองทำดูแล้วก็เอาไปใช้นะครับให้ครูไปใช้ด้วยเราร่วมกันตรงนี้ว่าอันนี้เราก่อนเรียนกระบี่กระบองทุกคนมีครูเราขอนิดนึงนะครับขอไว้ครูบาอาจารย์นิดนะครับพวกเรานะครับพี่หนึ่งนะครับครับนะครับเอาเข้าที่ไว้เอาการดับกระบี่ครับการหมัดพร้อมนะครับเราก็สั่งเรื่องนี้แหละครับสั่งไปว่าผมอธิบายว่าเอ๊ะทำเพื่ออะไรให้ดาบนี้อยู่ใน45องศาเราใช่ไหมครับเพื่อฟันเราไม่โดนมือไม่ถลายไปไหนถ้าคุณทำอย่างนี้มันก็แนวตรงนี้ก็เปิดใช่ไหมครับเปิดอันนี้แนวนี้ถ้าหน้าโผล่มาโดนตีแน่ๆคุณต้องอยู่หลังดาบหลังกระบี่ให้ได้ก็เนี่ยเราต้องบอกวิธีก่อนแล้วไม่ต่ำกันไปต่ำไปโมเมนตัมไม่พอตีหน้าตัวเองแน่นอนใช่ไหมครับ1คืบหรือเกินจากครึ่งดาบมันเนี่ยเป็นตัวรับเว้นแต่คุณจะรับเททิ้งเกินครึ่งได้อธิบายเสร็จแล้วเราจับตัวหลักก็พยายามจดตัวนี้ไว้นะครับหน้าที่เขาอาจจะสั่งไปสั่งมาสมมติสั่ง10ครั้งบางคนครั้งแรกทำตามหน่อยนึงเริ่มเบื่อก็ไงก็ได้ฉันยิงไงก็ได้ใช่ไหมฮะเจอนะเจอนะเดี๋ยวทีนี้เดินไปเลยฟัดทำไมเผลอทำไมเขาก็รู้สึกตื่นตัวได้

0: ก็เดินไปตรวจไปสั่งไป10ครั้ง5ครั้งแล้วก็ฟาดเล่นไปซึ่งการฟาดเราอย่าไปโหมแรงๆนี่ไม่นะครับเดี๋ยวหน้าแตกนะแล้วก็ตีอย่าตีงี้ไปปลายดาบจะดีดจะหาเขาเราตีแค่ประมาณนี้ก็ได้นะกลัวดาบชนเขาเราตีแค่นี้พอแค่นี้ประมาณนี้แล้วก็สักสั่งพักก็จะเริ่มลาๆเป๋ๆเนี่ยระหว่างเล่นเนี่ยเขาจะลืมตัวอาจจะคุยกันนี่อยู่ฮะผมฟาดคนนี้ก็ได้อย่างเงี้ยทุกคนต้องระวังตัวทั้งแถวแล้วก็พอสั่งกลับปั๊บกลับเข้าที่นะครับเข้าที่นี้ก็ต้องบอกว่าประโยชน์มีนะครับไม่ใช่มีคุณเข้าที่ทำไมเราต้องเข้าเฝ้าเราต้องมีระเบียบวินัยในการจัดแถวในการยืนนะครับทุกอย่างต้องบอกว่ามีประโยชน์หมดเลยไหมทุกอย่างมันใช่ตรงไหนอันนี้ปาดคอคนไม่ได้ครับติดครับเห็นไหมมันป้องกันตัวตั้งแต่เตรียมแล้วเนี่ยมันก็คือแค่นี้สองท่าเนี่ยแค่ท่าเตรียมและค่าที่คุณพร้อมสู้เนี่ยมันใช้ได้แล้วอ่ะนี่ก็บอกเข้าที่ปั๊บผมก็เดินตรวจไปใครระวังมากขึ้นนะมากขึ้นเสร็จแล้วทุกคนพร้อมกัดปุ๊บฟาดเลยเงี้ยเล่นไปเลยทุกคนเฮ้ยขนลุกแล้วตกใจตีฉันทำไมเห็นไหมขนลุกไหมยังขนลุกเลยไหมเพราะมันไปเลยเราไม่อาการพูดนิ่มๆสอนๆเนี่ยแต่ว่าพอเข้าที่ปั๊บตีเลยเขาจะได้การรับที่ถูกวิธีมากขึ้นนะครับเราไม่ต้องสอนรับเลยเขารับเองใช่ไหมครับเวลาไม่เสียเรารัดด้วยเมื่อกี้ได้สองท่าเนี่ยจริงมันสามารถปรับใช้ตั้งเยอะแยะเลยว่าเมื่อกี้แล้วทำไงคนตีไม่มีครูตีคนเดียวมันจะได้ยังไงนักเรียนจะเป็นยังไงก็ฝึกขั้นตอนจากง่ายๆไปสู่ยากแล้วก็ได้เลยได้ผลว่าคือเอาคนสองคนเนี่ยมาประกบกันซะเลยโดยแค่ให้รู้จักวางแนววางแนวไงคือมดยกอย่างว่าดูนะครับตัวอย่างว่าเมื่อกี้พอเข้าที่เสร็จแล้วนะครับพอคุณเตรียมการ์ดครับการ์ดคนนี้จะลุกคนหนึ่งถอยคนหนึ่งก็คือท่าเดียวกันเห็นไหมก็คือวางแนวของการต่อสู้วางแนวที่ตีพอดีเลยโดยไม่ยังเงื้อตีเลยซึ่งมันอันตรายในการเสี่ยงตีเลยอย่างเงี้ยแล้วเข้าที่ไว้เหมือนเดิมครับก้าวปั๊บผมไปเงี้ยเข้าที่สั่งเงี้ยคุณก็ได้มั่นขึ้นเรื่อยๆไงมั่นขึ้นเรื่อยปั๊บเนี่ยได้ตรงนี้แล้วนะครับเราก็รู้สึกได้ขึ้นแล้วเดี๋ยวเพิ่มแรงตีอีกทีนึงเข้าไปนะครับเอาลองคันนี้อาจารย์ลองดูเข้าคู่ดูสลับดูเป็นวิธีการที่ทำให้เราตื่นตัวแน่นอนเด็กตื่นตัวแน่นอนคือก็ได้เล่นด้วยแต่เราก็ไม่เสียโครงสร้างเดิมยังต้องจดดาบเหมือนเดิมเข้าที่ต้องการเหมือนเดิมอย่างเงี้ยวิธีการที่ว่าทำให้เด็กรู้สึกมันมีอะไรมากกว่าที่มาถึงจับจดหน้า10ทำไปก่อน10 20ครั้งแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนท่าใหม่นะเขาก็ไม่ได้ความคิดไปอย่างเงี้ยผมว่าเป็นวิธีที่ผมทำแล้วได้ผลนะ
1: สำหรับวันนี้ครูจะสอนเรื่องนะครับการใช้กระบี่ในเรื่องท่าตี
2: หล่อเลย
1: โอเคไหมล่ะท่าตีก็มีอยู่ตีอึ๊บ1ป้องกัน1หรือ2นะครับตีก็มี1วาดลงมาตี2นะครับโอเคนะครับคุยให้เราฝึกแล้วก็เดี๋ยวคุยทำการทดสอบว่าใครจะตีสวยตีดีกับคู่ของตัวเองนะฮะเมื่อกี้นะครับครูสังเกตดูแล้วในการตีการรับของเรานะครับครูดูแล้วเหมือนการจะเฉื่อยชาเท่าไหร่นะครับทีนี้ครูจะทำการทดสอบนะครับครูจะเดินไปหาคู่หาคนนั้นแล้วครูจะทำการตีว่าเราทำได้ไหมถูกท่าไหมนะครับการรับได้ไหมหรือว่าการตีได้ไหมนะครับครูสุ่มทีนี้ตั้งการรอท่ารอนะครับครูสุ่มดูว่าใครมีความแข็งแรงป้องกันตัวเองได้นะครับมีการต่อสนองปึ๊บโอเคเยี่ยมเดี๋ยวหาโดนใครยังไม่ตั้งการ์ดเฮ้ยโอ้โดนเลยอันนี้โดนเลยยังไงครับยังไงเอาใหม่ดิปึ๊บต้องรอเลยเอาใหม่1 2ปึ๊บต้องรอเลย1 2 3ปึ๊บกันปึ๊บเฮ้ยนี่ทีเด็ดเอาเลยนะเอายังไงเอาใหม่ตั้งท่าไปกันใหม่การประมาณนี้เพราะว่าครูตีแบกแหะอย่างนี้สำหรับเด็กที่ผมสอนไปเมื่อกี้นะเป็นเขามีความ ตอบสนองในการทั้งกลัวทั้งแบบว่าเหมือนว่าครูจะตีแรงแต่ก็ไม่ใช่ทำให้เด็กสนุกรู้สึกว่าเด็กนักเรียนจะมีความกระตุ้นขึ้นมาจากเมื่อก่อนที่ว่าไม่มีเลยเรียนกระบี่กระบองเป็นวิชาที่ไม่อยากเรียนน่าเบื่อทีนี้พอผมใช้เทคนิคต่างๆแล้วก็มาแอคชั่นให้ดูการตีกระบี่ยังไงแอคชั่นยังไงเด็กรู้ว่าโอ้โหเท่เป็นเท่ก็เลยมีความผมรู้สึกว่าเด็กมีความตั้งใจที่อยากจะเรียนกระบี่ขึ้น

0: เป็นการแบบฝึกประสัมผัสว่าในยามที่แบบว่าเราไม่ได้เตรียมตัวไว้ก็จะแบบว่าต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลา
1: ได้ทักษะค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นการเรียนรู้เพื่อแบบเป็นการป้องกันตัวเองอยู่แล้วมันก็คือเป็นทักษะในชีวิตเราได้ค่ะใช้ได
2: ้ครูเขาเปลี่ยนการเรียนการสอนนะคะคือทำให้มันสนุกขึ้นแล้วก็บรรยากาศที่เล่นวันนี้คือได้ร่วมกับเพื่อนๆหลายๆคนคือครูเขาเดินสอนให้ทั่วถึงอะค่ะอยากให้คนไทยอนุรักษ์ของไทยๆไว้แบบไปเล่นของต่างประเทศแบบยังไงคะไปทำของต่างประเทศหมดคือแล้วของไทยเราไม่มีให้คนอื่นเห็นนะคะ
3: ยกกระบี่ขึ้นมานักเรียนนะการไว้ระดับหน้านะหน้าของนักเรียนเนี่ยยืนนะคะยืนแยกขาออกมาอีกนิดนึงมือซ้ายกำระดับหูแล้วยื่นกระบี่ออกไปค่ะป้องกันระดับหน้าเห็นยังคะนะแล้วจังหวะที่คนที่จะทำการตีเราขึ้นมาเรียนนักเรียนให้เรียนถอยซ้ายมานะเปรียบเสมือนว่าเราเป็นคนรับตั้งการ์ดไว้นะ
4: คุณครูลักษีเริ่มชั้นเรียนด้วยการสอนท่าไม้รับเพื่อให้นักเรียนทราบและลองฝึกพร้อมกันจากนั้นก็ได้นำเอาเทคนิคการสอนไปเล่นไปมาใช้โดยให้ตัวแทนนักเรียนออกมาช่วยคุณครูซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความตื่นตัวและรู้สึกมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น
3: ได้รับเทคนิคของการที่ว่าจะมานำเข้าสู่บทเรียนคือการตั้งการ์ดหรือเป็นกิจกรรมที่สร้างแรงกระตุ้นให้เด็กมีความพร้อมที่อยากจะเรียนในวิชานี้ซึ่งก่อนๆเนี้ยเด็กอาจจะไม่พอเห็นวิชานี้อาจจะไม่อยากเรียนนะคะไม่อยากเรียนพอเรานำตัวนี้เข้ามาเนี่ยมันเป็นการสร้างมันมีสิ่งเล้ามาทำให้เด็กเนี่ยอยากเรียน
2: ถ้าเรียนแบบเดิมมันจะแบบว่าเป็นลำเป็นไม้แต่อันนี้จะได้แบบเป็นตีต่อสู้กับเพื่อนอันนี้ก็ถ้าให้เลือกเรียนก็เลือกเรียนอันนี้มากกว่าค่ะ
5: บางทีก็ตื่นเต้นนิดนึงแต่ว่าก็สนุกดีค่ะเพราะว่าแบบก็แบบฝึกประสบการณ์จริงๆด้วยค่ะ
2: ก็ถ้าเกิดได้ตีแบบนี้ก็ให้ระวังตัวบ้างเพราะว่าเนี่ยตีกับเพื่อนก็ได้แผลมาเต็มเลยค่ะ
6: ต่อไปเป็นเทคนิคในการเทคนิคที่ว่าจะใช้ในการนำเข้าสู่บทเรียนได้เหมือนกันหรือใช้ตอนจบขั้นตอนสูงก็ได้เพราะการทำอย่างนี้คือต่อไปจะให้ฟันเทียนให้ดับโดยจุดไฟไว้ที่ปลายเทียนนะครับว่าฟันยังไงเทียนจะได้ไม่ล้มไม่โดนเทียนแล้วควรให้โดนไส้เทียนเท่านั้นความแม่นยำตรงนี้เท่ากับคนนั้นสามารถกำหนดเส้นทางในการฟังได้แม่นๆแล้วตามที่ต้องการคือเรียกได้เป้าหมายที่ต้องการทุกอย่างการฝึกตัวนี้หนึ่งทำให้เขารู้สึกว่าท้าทายดีเหมือนกันฉันอยากลองเล่นรัวฟันดับไหมยากไหมเนี่ยลองดูซึ่งแน่นอนนักเรียนใหม่ๆจะฟันสเปรย์สปะโดนยากเรามีกติกาแค่3ครั้งนะห้ามเกินหรือก็ทำล้มวิดพื้นโอเคเดี๋ยวลองให้ทดสอบความรู้สึกอาจารย์ว่าถ้าฟันไม่ดับเนี่ยหรือดับเนี่ยรู้สึกจะเป็นยังไงหรือก่อนฟันเป็นยังไงสัมผัสสังเกตตัวเองดีอย่างเนี้ยมันก็น่ามีผลกับเด็กเหมือนกันอันนี้เมื่อได้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาเด็กให้เด็กรู้สึกท้าทายและแข่งขันได้โดยอยากจะเป็นการจัด

0: แบ่งเด็กในกลุ่มก็ได้ว่ามีทีมกี่ทีมแล้วส่งทีมมาแข่งกันแล้วทีมไหนชนะได้พักก่อนได้กินน้ำก่อนหรือได้ทำอะไรก่อนที่เป็นประโยชน์ก็ได้แล้วก็เอาทีมแพ้เป็นลงโทษไปเลยให้ทำกันฝาดพื้นทำอะไรก็ได้มันก็ได้เหมือนกัน
1: หลังจากที่คุณครูถาวรสอนท่ารำตามปกติแล้วก็ได้นำเอาเทคนิคการฟันเทียนมาใช้ในท้ายชั่วโมงเรียนเพื่อทดสอบทักษะที่เรียนมาและยังช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความท้าทายอยากจะทำให้ได้จนต้องกลับไปฝึกต่อที่บ้าน
2: วันนี้ครูก็จะมีอย่างนึงก็คืออยากจะให้เรานั้นได้ทดสอบในเรื่องของความแม่นยำนะก็ให้ทั้ง4คนเนี้ยฟันเปลวเทียนให้ดับโดยให้ใช้ฟันได้ทั้งหมด3ครั้งเท่านั้นห้ามเกินนี้ลองดูซิว่าใครจะดับเปลวเทียนได้และมีข้อแม้ว่าห้ามไปตีเล่มเทียนเล่มเนี่ยตีปั๊บนะบอกให้ดับเปลวเทียนเปลวเทียนจะอยู่ข้างบนนะไม่ใช่บอกพอบอกว่าดับเปลวเทียนปั๊บตีเอานี่ล้มอันนี้ถือว่าผิดกติกาถือว่าไม่ถูกต้องนะครับตีแล้วทำไงได้ตีปึ๊บนะโอเคนะโอ้โหไม่ครั้งที่หนึ่งโอ้โหหนึ่งละครั้งที่สองโอ้โหคืออ้าวครั้งที่สองต่อไปครั้งที่สามโอ้โหอันนี้ลองดูครูบ้างสิว่าจะดับไหมถือว่าดับไม่ดับ
3: ไม่ด
2: ับ ใครว่าดับยกมือขึ้นเอาคะแนนไปก่อนเลยไม่ต้องเลยอ้าวลองดูนะครับตี
4: เด็กเขารู้สึกกระตือรือร้นและมีความสนใจเขารู้สึกตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเขารู้สึกอยากจะได้ว่าจะมีในสัปดาห์ต่อไปนะจะมีเกมอะไรมาเล่นอีกไหมในวิชากระบี่เด็กเขารู้สึกสนใจพอรู้สึกสนใจมันก็ง่ายสำหรับครูผู้สอนที่ทำการสอนต่อเนื่องต่อไปการที่เราจะให้เด็กได้ชอบในวิชานี้เนี่ยหนึ่งคือบางครั้งเนี่ยครูผู้สอนเราเองเราจะต้องมีหนึ่งคือลูกเล่นด้วยเป็นกันเองกับเด็กแต่ในที่นี้มิได้หมายความว่าเป็นกันเองในลักษณะที่เลยเถิดแต่เป็นกันเองในที่นี้ก็คือว่าคือเราทำยังไงให้เกิดมีความรู้สึกรักในวิชานี้นะแล้วก็อยากให้เขาเรียนรู้แล้วติดตามไปกับเรา
5: ก็รู้สึกว่ามันยากมากเลยค่ะเพราะว่า ฟันไม่เป็นแล้วฟันเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมดับแต่ถ้าเกิดแต่พอมาฟันอีกทีข้างหลังมันก็ดับเพราะว่าครูเขาก็สอนว่าแบบสอนเทคนิคว่ามันควรจะตีทางนี้ศิลปะป้องกันตัวต่างๆมันก็มีจุดเด่นที่ต่างกันอย่างนี้มันก็มีจุดเด่นที่คือท่าไล่ลำมันก็จะสวยกว่าไทควันโดคาราเต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: สำหรับตัวผมก็คงให้ความสนุกสนานแล้วก็ความมันนะครับแต่ว่าก็ดีมันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเราด้วยครับก็สืบต่อกันมา
1: Guru สาธิตกิจกรรมการปัดป้องธนูเพื่อใช้ในการทดสอบทักษะพื้นฐานการปัดป้องโดยเปรียบเทียบกับการรบในสมัยก่อนซึ่งไม่ได้ใช้เพียงการรับดาบในระยะประชิดเท่านั้นแต่ยังต้องอาศัยการปัดป้องหอกหรือธนูอีกด้วย
0: ครับต่อไปก็เราจะมาเริ่มฝึกทักษะฝึกทักษะด้วยแล้วก็การเล่นในตัวเปิดการเรียนด้วยซึ่งเดิมทีเราใช้พองใช้หอกจำลองได้หมดนะครับแต่วันนี้เราสาธิตว่าเอาตะเกียบก็ได้นะครับถึงยังจริงๆเราใช้ปิงปองก็ได้ใช้เทนนิสก็ได้หรือช็อกก็ได้นะครับได้หมดหลายวิธีที่ทำให้เขาไม่เจ็บตัวเอาถุงพลาสติกมัดกลมๆแล้วกว้างก็ได้มันก็ไม่เจ็บหรอกครับทำให้พ่อแม่สบายใจนะครับการโดนตาโดนอะไรเขาซึ่งเราต้องระวังด้วยแล้วส่วนพื้นที่จริงเราอยากให้มีกำแพงนะครับให้เขาหนีได้อยู่ในหลังกำแพงนั่นแหละเขาก็ไปไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็อยู่แนวข้างๆก้าวมาหน้ามาได้ไม่เป็นไรยิ่งคนยิ่งหนีอยู่แล้วมีกล้าเข้าหรอกเราฟังอยู่เด็กก็จะหนีเราแต่ว่าอยู่กำแพงก็ไม่กล้าชนละก็หลบอยู่แนวนั้นนะครับซึ่งเราระวังถ้าเล่นหลายคนนะครับระวังเรื่องระยะด้วยช่องไฟด้วยเพราะว่าถ้าเราทำไม่ดีเกิดมุ่งแต่ตรงนี้กลัวตัวเองตีเพื่อนตีไม้ได้ตีกระบี่ได้แต่ตาเพื่อนบอดก็ไม่คุ้มเราอีกครับเดี๋ยวเรามาลองยิ่งกันว่าจะลองเล่นรวมเลยผมเล่นเป็นการปราทิศนะครับแล้วไปใช้กันนะครับก็ทุกคนก็เตรียมพร้อมตั้งใจทุกคนก็เข้าที่ก็ต้องคุยแล้วก็พร้อมได้เลยโอเคนะพร้อมนะครับทุกคนพร้อมตื่นตัวตลอดเวลานะครับดีครับดีครับเห็นไหมเราก็เล่นสนุกไม่น่ากลัวครับนะครับเห็นไหมในวิธีนี้เราก็ปรับแล้วก็อธิบายต่อว่าสามารถปรับใช้ได้ในการสปีดตัวเองเท้าได้เหลี่ยมได้โดยระหว่างฝึกก็ดูว่าเด็กได้เท้าเหลี่ยมไหม

0: ที่สอนผู้ของครูมีการฉากในหลบเงี้ยฉากออกเงี้ยครับก้าวไฟในเงี้ยมันต้องมีบอกหมดยุบย่อทันไหมปัดเป็นไหมเราก็ดูอาการว่าท่าทางนั้นมันเป็นยังไงว่าไม่ใช่มาแล้วสเปสปะจนไม่สวยเลยเงี้ยบุคลิกของดาบก็เสียไปเส้นที่เราตั้งใจให้เป็นโครงสร้างของดาบเราก็เสียไปเราก็สังเกตตอนฟังด้วยเราก็ได้ลีลาที่เราอยากจะใส่อะไรตรงนั้นไปด้วยว่าทำตรงนี้เล่นๆแต่เขาได้วิชาในระหว่างเรียนด้วยมันเราไม่เสียโอกาสนะเล่นไปไม่เสียเปล่าไม่ใช่วันนี้ให้ฝึกดาบจะไปเล่นอย่างอื่นว่ายน้ำคนละเรื่องครับได้กำลังเหมือนกันแต่คนละเรื่องเพราะนั้นหลบในเชิงดาบเราก้าวเท้าในเชิงที่เราบอกไว้ว่าต่อไปเดี๋ยวฟังเป็นหลบอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยหรือก้าวไฟไปนะครับอย่างเงี้ยถอยไปไม่ได้โดนแน่ๆอย่างเงี้ยคิดเขาจะรู้ว่าเราสร้างโครงให้เขาแล้วตามพื้นฐานเบสิกดาบแต่ละที่นะครับตรงนี้คือหลักการของเราว่าทำเพื่อตรงนี้แล้วคุณประยุกต์ใช้เอา
1: จากคราวที่แล้วที่เราได้พูดถึงทักษะของการต่อสู้จำได้ไหมทักษะการต่อสู้ในเมื่อเราเป็นผู้ที่ต้องต่อสู้ดังนั้นเราจะมีอยู่สองแบบก็คือหนึ่งเป็นฝ่ายรุกกับเป็นฝ่ายรับเดี๋ยวทบทวนท่าฝ่ายรุกหน่อยนะพร้อมเต็มตัวตั้งท่า
2: พร้อมกำหมัดขึ้น
3: คุณครูกัญญารัตน์ได้ทบทวนท่าของทั้งฝ่ายรุกและฝ่ายรับซึ่งได้สอนไปในชั่วโมงที่แล้วก่อนที่จะทำการทดสอบทักษะของนักเรียนโดยนำเอากิจกรรมการปัดป้องธนูมาใช้
2: เดี๋ยวคุณครูจะโยนบอลเนี่ยไปให้หนูทีละคนหน้าที่เราก็คือสมมติว่าเนี่ยคืออุปกรณ์ที่ไม่พึงประสงค์อะไรก็ตามที่มันลอยมาหาเราหนูฟันทิ้งให้หมดเลยนะพร้อมลองดูตัวอย่างเขาเดินคอยเก็บบอล นะคะ1 2 3ตีให้โดนตีให้โดนตีให้โดนตีให้โดนตีให้โดนคอยเก็บบอลเร็วเลยค่ะเร็วเลยค่ะตีให้โดนตีให้โดนนั่นนี่ห่างกันหน่อยนะห่างกันหน่อยปึ๊บตีให้โดนตีให้โดนอย่างงั้นอย่างงั้นตีให้โดนตีให้โดนตีให้โดน
1: นักเรียนคิดว่าอุปกรณ์ที่เราเอามาใช้เนี่ยในความเป็นจริงของชีวิตเรามีอะไรบ้างเอ่ยที่มันจะลอยมาหาเราโดยที่เราไม่พึงประสงค์ลูกบอลถ้าลูกบอลมันลอยมาหาเรานักเรียนทํายังไงกับมันคะเราปัดใช่เหตุผลหลักก็คือเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเมื่อสักครู่นี้ใครบ้างเอ่ยที่ตีโดนลูกบอลใบเนี้ยใครตีโดนบ้างยกมือขึ้นใครตีโดนโอ้ส่วนใหญ่โดนเนาะถามความรู้สึกตอนที่ลูกบอลที่เพื่อนโยนไปให้หนูเนี่ยแล้วหนูก็ตีโดนเปี้ยงอย่างเงี้ยความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างรู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกสะใจเพราะฉะนั้นทักษะแรกที่นักเรียนตีลูกบอลใบนี้เป็นทักษะในการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากสิ่งที่ไม่พึงประสงค์
2: ผู้หญิงเนี่ยเรื่องของการเล่นกระบี่ถ้าให้เขาได้ตีต่อสู้กันเอง2คนเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเขาจะไม่ค่อยกล้าข้อแรกก็คือเขากลัวเสียงของมันเวลาไม้กระบี่มันกระทบกันเนี่ยมันน่ากลัวข้อที่2ถ้าเราจะเพิ่มทักษะท่าทางให้มันดูเข้มแข็งให้มันดูจริงจังเนี่ยก็จะยิ่งทำให้เด็กรู้สึกไม่กล้ามากยิ่งขึ้นแต่พอเราเอาวัสดุอุปกรณ์มาเสริมเพื่อฝึกทักษะของการป้องกันตัวเองเนี่ยน่าจะเป็นหนทางที่ช่วยทำให้การสู้หรือการรุกการรับเนี่ยมันสนุกมากขึ้นและเด็กเห็นผลชัดเจนขึ้นนะคะดีมากเลยเพราะว่าเราดูจากใบหน้าของเขาเนี่ยแววตาแล้วก็รอยยิ้มแล้วก็จากความตื่นตัวที่เขาจะมาเล่นกับเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาสนใจแล้วก็ไม่มีอาการว่าไม่อยากเล่นแล้วหรืออยากจะเลิกแล้วแต่มีอาการที่ว่ายังอยากเล่นต่อไป
4: ก็มันตื่นเต้นมันสนุกดีค่ะปัดเวลาปัดถ้าสมมติตีไม่โดนเราก็จะแบบอุ๊ยทำไมตีไม่โดนแต่ถ้าสมมติตีโดนอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกแบบดีใจค่ะว่าเราตีโดนอะไรอย่าง
5: มันก็สนุกกว่า
6: คือสนุกกว่า
5: ปกติ
6: ใช่ค่ะสนุกกว่าเล่นกันปกติเพราะว่าเล่นกันปกติมันก็คือมีแค่กระบี่กับกระบี่ค่ะ
5: พออย่างนี้มันมีอุปกรณ์อย่างอื่นมาช่วยด้วยมันก็เลยสนุกขึ้น
4: ก็สนุกดีค่ะมันเป็นการฝึกทักษะชนิดหนึ่งที่แบบทำให้เราได้แบบได้เรียนรู้จากสิ่งที่เราไม่เคยได้เรียนรู้
7: อย่างแรกที่ด่านที่เพื่อนๆพูดไปก็คือแบบเหมือนป้องกันอันตรายได้และอย่างที่สองสำหรับส่วนตัวหนูแล้วหนูว่าถ้าเกิดสมมติเราแบบเราได้มีโอกาสไปเจอชาวต่างชาติเราก็สามารถแบบถ่ายทอดวัฒนธรรมของเราได้ว่าแบบประเทศไทยของเราก็มีอะไรมากกว่าที่คิดค่ะ
8: แล้วสำคัญคือตัวเราเนี่ยครูนี่แหละรักวิชาไหมถ้ารักวิชารักความเป็นครูแล้วก็อยากจะถ่ายทอดสิ่งนี้ให้เขาเราต้องมาจากข้างในก่อนแล้วเราบอกว่าเบื่อจังเลยสอนก็มีคนเรียนเราก็เซ็งๆเหมือนกันความเซ็งจากเราก็ถึงลูกศิษย์เหมือนกันพอถึงปั๊บมันก็ไม่เกิดสองทางก็ไม่เกิดแล้วมันต้านกันแล้วครูยังเบื่อเลยนะตรงนี้คือปัญหาด้วยมันถ้าเรารักตรงนี้ผมเจอมากับ30ปีเนี่ยรู้สึกเราให้ความรักกับเขาแล้วรักวิชาของเราอยากทำเนี่ย รู้สึกเราไม่เหนื่อยเราสนุกกับตรงนั้นมากกว่าพอสนุกเสร็จปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปรับมาใช้ตรงนั้นมันเกิดรู้สึกว่าเราได้ผล

ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร R ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ 2a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ anr ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรู้ออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า s infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า s infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมลู่ออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a1 คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็นa1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น

1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5 r และพี่นะครับก็จะย้าย5 r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2 r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ5 r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่าsn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 ครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s8 ส่วน s4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s4 ส่วน s2 นะครับก็จะเป็น a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a1 ตัด a1 ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a1 ตัด1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะว่ามันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆ นะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: อนที่17มดแดงแฝงดอกสร้อยเย่ๆปิดเทอมแล้วมีขีดจะให้คุณพ่อพามาหนองประจักษ์ทุกวันเลย
1: พ่อพามาเที่ยวทุกวันก็ได้แต่หนูอย่าลืมว่าต้องทำการบ้านช่วงปิดเทอมด้วยนะ
0: น่าเบื่อที่สุดมีขีดไม่ทำการบ้านได้ไหมคะ

0: ทำการบ้านไม่สนุกเหมือนมาเที่ยว
1: งั้นพ่อพาหนูไปดูอะไรตรงนู้นดีกว่า
0: เอ้ยไอ้เจ้ามดแดงบ้าออกไปนะนี่แน่นี่แน่
1: ออกมาห่างๆก็พอไม่ต้องไปเหยียบมันนะลูก
0: ทำไมล่ะคะมดพวกนี้ไม่มีประโยชน์เลย
1: นี่ไงล่ะที่พ่ออยากให้หนูดู
0: อะไรคะคุณพ่อแปลกจัง
1: รังของมดแดงที่ลูกเหยียบไงล่ะพวกมันจะต่อตัวกันจากใบไม้ใบหนึ่งไปอีกใบหนึ่งแล้วใช้แรงดึงใบไม้ขนาดใหญ่เข้าหากันปล่อยเส้นใยสีขาวเชื่อมไปทีละใบทำไปทุกวันถ้ามีลมพัดแรงหรือมีคนมาทำลายมันก็ต้องเริ่มสร้างรังใหม่อีกถ้ามันคิดแต่เที่ยวเล่นไม่ขยันสร้างรังและหาอาหารพวกมันก็อาจจะตายก็ได
0: ้โชคดีจังที่หนูไม่ต้องสร้างรังและหาอาหารเหมือนพวกมันน่ะ
1: แต่หนูก็มีหน้าที่นะทำการบ้านทบทวนบทเรียนไงล่ะ
0: แต่หนูไม่ทำก็ไม่ตายเหมือนมดนี่คะ
1: ถ้าไม่มีความรู้ไปทำงานก็ไม่มีเงินไปซื้อข้าวกินพ่อกับแม่น่ะอยู่กับหนูตลอดชีวิตไม่ได้มีคิดฟังกลอนดอกสร้อยบทนี้นะลูกเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยทำการบ้านไม่สนุกแต่ถ้าเราอดทนกับเรื่องที่ไม่สนุกได้เหมือนมดหนูจะได้ทำงานที่หนูชอบไงล่ะ
0: เจ้ามดแดงยังสร้างรังทุกวันได้ทำไมหนูจะทำการบ้านทุกวันบ้างไม่ได้หนูไม่ยอมแพ้เจ้ามดแดงหรอกหนูจะเป็นพยาบาลให้ได้เลย

สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหาย

0: โดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีครับผมเชื่อนะครับว่าอวกาศนั้นเป็นสิ่งที่เด็กๆหลายคนเนี่ยใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งถ้าเขามีโอกาสนะฮะจะได้ขึ้นไปอยู่บนนั้นครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคงมีคนจำนวนไม่มากที่จะมีโอกาสดังกล่าวแล้วก็สมหวังนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องของอวกาศแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเป็นคนไทยเราคงนึกถึงท้องฟ้าจำลองครับแต่ว่าถ้าเป็นระดับสากลเนี่ยหลายๆคนนึกถึง NASAแล้วก็ทาง NASA นั้นเขาได้มีข้อมูลเรื่องราวต่างๆให้เราได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับอวกาศแล้วก็โลกของเรามากมายเลยทีเดียวทั้งสำหรับนักเรียนแล้วก็สำหรับคุณครูครับจากหน้าแรกของเว็บ nasa.gov นะฮะเราจะเห็นรายละเอียดต่างๆของโครงการจาก NASA กันครบถ้วนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานีอวกาศยานอวกาศสุริยะจักรวาลโลกของเราไปจนถึงเทคโนโลยีต่างๆครับแล้วก็แน่นอนนะฮะว่ามีทั้งภาพถ่ายแล้วก็ภารกิจของ NASA อย่างครบถ้วนรวมไปถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปของโลกครับอย่างเช่นเรื่องเฮอริเคนไอรีนที่มีภาพถ่ายจากดาวเทียมให้ได้ชมแล้วก็สังเกตกันอย่างใกล้ชิดครับแต่สิ่งที่เราจะเน้นในวันนี้นะฮะก็คือเนื้อหาบนเว็บไซต์ NASA ครับซึ่งถูกจัดเตรียมเอาไว้สำหรับครูผู้สอนแล้วก็เด็กนักเรียนครับโดยถูกจัดเตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็แบ่งแยกเนื้อหาให้เหมาะสมตามระดับชั้นเรียนซึ่งเรานะฮะสามารถเข้าไปยังส่วนต่างๆเหล่านี้ได้จากเมนูหน้าแรกที่เขียนเอาไว้ว่า for educatorsสำหรับครูผู้สอนและก็ for students สำหรับนักเรียนครับทั้ง2เมนูนี้นะฮะจะแบ่งตามระดับชั้นการศึกษาครับแต่ว่าเป็นระดับชั้นการศึกษาของทางสหรัฐอเมริกาเขานะฮะแต่ว่าเราก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ไม่ยากครับโดยถ้าเราเห็นข้อความที่เขียนว่าเกรด 5-8 อันนี้จะเทียบเคียงได้กับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5จนถึงมัธยมศึกษาปีที่2ครับถ้าเป็นเกรด 9-12 ก็จะเป็นมัธยมศึกษาปีที่3จนถึงมัธยมศึกษาปีที่6ครับยังไงผมแนะนำให้ลองไล่ดูเนื้อหาในแต่ละกลุ่มครับแล้วครูผู้สอนเนี่ยอาจจะต้องลองนำมาประยุกต์ใช้เองครับอย่างเช่นผมเลือกไปที่เกรด K-4 ซึ่งเป็นระดับเดียวกับชั้นประถมศึกษาตอนต้นครับเนื้อหาเนี่ยจะออกมาไม่ลึกมากครับแล้วก็มีการใช้ภาพประกอบค่อนข้างมากรวมไปถึงการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของเกมแล้วก็กิจกรรมต่างๆพร้อมด้วยคู่มือประกอบการสอนสำหรับคุณครูที่จัดเตรียมมาให้เรียบร้อยครับเช่นเดียวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ครับอย่างเช่นในหัวข้อ Learning about clouds and how they are formed ที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องก้อนเมฆแล้วก็การก่อตัวของกลุ่มเมฆครับโดยมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้ทำตามแล้วก็มีวิดีโอให้เรียกดูประกอบได้ทันทีเด็กโตขึ้นมาหน่อยนะฮะก็จะมีเนื้อหาที่เข้มข้นมากขึ้นครับอย่างเช่นการทดลองสร้างจรวดเรื่องเกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาลแล้วก็สื่อการเรียนการสอนต่าง

มากมายครับความจริงต้องบอกนะฮะว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์ของ NASA นั้นดีมากๆครับจะมีปัญหาก็คือเรื่องเดียวจำนวนเนื้อหานั้นเยอะมากคือเยอะถึงขั้นที่ว่ามีการแตกแยกย่อยออกไปเป็นอีกหลายๆเว็บไซต์แล้วก็ทำให้เราถึงขั้นหลงทางบนเว็บไซต์ได้ง่ายๆครับเว็บไซต์ในส่วนการศึกษาเรียนรู้สำหรับนักเรียนก็เช่นกันครับจะถูกแบ่งเอาไว้ให้เรียบร้อยที่เห็นเด่นๆในกลุ่มเนื้อหาสำหรับเด็กก็คือจะมีเกมเสริมความรู้ต่างๆสอดแทรกเข้ามาเยอะครับอันนี้เนี่ยน่าจะช่วยชักจูงให้เด็กๆสนใจเรื่องโลกของเราแล้วก็อวกาศได้มากขึ้นและก็สนุกสนานขึ้นด้วยครับไม่กลายเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้อีกต่อไปส่วนที่ผมชอบอีกอย่างนึงนะฮะก็คือในส่วนของ Picture Dictionary หรือว่าพจนานุกรมภาพครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีภาพแล้วก็มีคำอธิบายต่างๆให้เรียบร้อยที่เกี่ยวข้องกับ NASA เรียกว่าเปิดภาพไปแล้วก็อธิบายไปแล้วก็ยังฝึกภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆไปในตัวด้วยครับ Picture Dictionary นะครับจะถูกแทรกอยู่ในหมวดการเรียนรู้สำหรับเด็กในกลุ่มเกรด K ถึง4โดยจะไล่เรียงภาพต่างๆตามอักษรภาษาอังกฤษครับตั้งแต่ A ถึง Z ซึ่งเมื่อเราคลิกเข้าไปดูในแต่ละภาพก็จะพบกับคำอธิบายมีรูปภาพขนาดใหญ่แล้วก็แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมครับโดยครูผู้สอนอาจจะเลือกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียนนำมาใช้ครับหรือจะใช้เพื่อให้เด็กๆได้เล่นทายความหมายอันนี้ก็ได้เหมือนกันครับเช่นเดียวกับในส่วนของ Play and Learn ครับที่จะมีเกมหรือว่าแบบฝึกหัดให้ได้ฝึกทักษะต่างๆมากมายหลายแบบครับอย่างเช่น Roving on Mars ที่เด็กๆเนี่ยต้องช่วยลากเส้นทางเดินของยานสำรวจดาวอังคารจากต้นทางไปสู่ปลายทางให้ได้ครับโดยไม่ให้ชนกับเส้นกั้นต่างๆหรือว่าเกม Space Lunch ที่ฝึกทักษะให้แก่เด็กๆ ด้วยการผสานเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารสำหรับนักบินอวกาศแล้วก็ยังมีเกม Hide and Seek ที่ให้เด็กๆได้ลองเลื่อนเมาส์ค้นหาสัตว์ที่ซ่อนอยู่บนหน้าจอแล้วก็สามารถแวะต่อเข้าไปได้ที่ Infrared Zoo เพื่อดูภาพสัตว์ผ่านกล้องอินฟราเรดที่ครูผู้สอนเนี่ยสามารถอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของความร้อนแล้วก็อุณหภูมิในร่างกายได้ครับส่วนใครนะฮะที่อยากได้สื่อการสอนที่เป็นวิดีโออันนี้แนะนำให้เข้าไปที่ NASA Eclipse ครับในนี้เนี่ยจะแบ่งแยกวิดีโอเอาไว้ตามระดับชั้นแล้วก็ตอนนี้นะฮะมีวิดีโออยู่ประมาณ70เรื่องด้วยกันครับถ้าดูในเมนูฝั่งซ้ายของหน้า Eclipse ก็จะมี Teacher Toolbox ซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูลแล้วก็เครื่องมือการเรียนการสอนที่มีทั้งแบบโต้ตอบได้แล้วก็แบบโต้ตอบไม่ได้ครับอย่างเช่นการวัดปริมาณน้ำฝนการนับจำนวนครั้งของการเต้นของหัวใจใน1ปีหรือแม้กระทั่งเรื่องของภาวะโลกร้อนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับก้อนน้ำแข็งซึ่งกำลังมีปัญหาครับอีกส่วนนึงที่น่าสนใจนะฮะก็คือในส่วนของมัลติมีเดียครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทาง NASA เขาได้รวบรวมเอาสื่อต่างๆอย่างเช่นภาพถ่ายวิดีโอภาพ3มิติสื่อการเรียนการสอนอินเทอร์แอคทีฟรวมไปถึงเรื่องของรายการโทรทัศน์เข้ามาไว้ด้วยกันครับซึ่งตรงนี้สามารถเข้ามาชมกันได้ทุกเพศทุกวัยครับอย่างเช่นบรรดาภาพสวยๆจากนอกโลกเราสามารถหาชมได้จากในส่วนนี้ครับอย่างเช่น NASA Image Exchange ซึ่งเป็น Search Engine สำหรับค้นหารูปภาพบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ NASA ทั้งหมดมีภาพถ่ายจาก NASA Photography Office หรือว่าภาพจาก Dryden Image Gallery ซึ่งรวมอากาศยานที่เกี่ยวข้องกับ NASA เอาไว้ครบถ้วนครับตั้งแต่ยุคก่อนๆเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันถ้าเป็นภาพทางด้านดาราศาสตร์ให้ลองเลือกที่ Astronomy Picture of the Day โดยจะมีภาพท้องฟ้าแล้วก็อวกาศสวยๆมาให้เราชมกันเป็นรายวันครับแต่สำหรับคอลเลกชันภาพที่น่าชมมากที่สุดหนีไม่พ้น Images in NASA ครับซึ่งถือเป็นชุดภาพที่มีการเผยแพร่แล้วก็ได้รับความนิยมมากหลายครั้งนะครับเราจะเห็นภาพเหล่านี้เนี่ยในสื่อต่างๆซึ่งเราสามารถใช้เมนูทางด้านซ้ายเพื่อเลือกหัวข้อหรือกลุ่มของภาพได้โดยภาพเหล่านี้ครูผู้สอนสามารถดาวน์โหลดไปประกอบการสอนหรือใช้ทำคู่มือได้เลยครับเพราะเลือกดาวน์โหลดได้ทั้งแบบความละเอียดสูงแล้วก็ความละเอียดต่ำเหมาะกับการใช้งานทุกรูปแบบการดาวน์โหลดนะครับก็แค่คลิกเลือกแล้วก็บันทึกภาพลงในโฟลเดอร์ที่ต้องการได้เลยครับและที่พลาดไม่ได้นะครับก็คือ interactive features เพราะเป็นสื่อแบบที่โต้ตอบกันได้ระหว่างผู้ใช้แล้วก็ตัวเว็บไซต์หรือว่าเนื้อหาครับอย่างเช่น Spirit Mars Mission Completeที่นำภาพซึ่งทาง NASA สำรวจดาวอังคารมาทำเป็นภาพพาโนรามาให้เราสามารถเลื่อนเมาส์ไปมาชมรอบด้านได้แล้วก็มีคำอธิบายเกี่ยวกับหุ่นยนต์สำรวจดาวอังคารที่เตรียมเอาไว้ให้เด็กๆได้ทำความรู้จักกับชิ้นส่วนต่างๆอย่างละเอียดครับถ้าอยากให้เด็กๆได้ลองสร้างโลกของตัวเองขึ้นมานะครับให้ลองเล่นที่ Planet Makeover ซึ่งเราสามารถกำหนดระยะห่างจากดวงดาว

ของดาวเคราะห์ชนิดของดาวแล้วก็อายุของดาวดังกล่าวได้ครับจากนั้นเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็สามารถดาวน์โหลดผลงานของตัวเองลงมาเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ได้ด้วยซึ่งตรงนี้นะฮะครูผู้สอนสามารถใช้บรรยายประกอบเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่อธิบายถึงลักษณะของโลกและก็ดวงดาวอื่นๆได้ชัดเจนครับหรือถ้าอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับยานอพอลโลนะครับให้ลองเลือกที่ Apollo 15 Driving on the Moon ซึ่งนอกจากจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับยานอพอลโล15แล้วนะครับเรายังเลือกดูข้อมูลของอพอลโลลำอื่นๆแล้วก็ภารกิจที่เกี่ยวข้องได้ด้วยครับแต่ที่ผมเชื่อว่าเด็กๆน่าจะสนใจมากที่สุดนะครับน่าจะเป็นเรื่องของ 3D Virtuality ครับซึ่งเป็นลักษณะของแกลเลอรี่แนวใหม่ที่เรียกกันว่า Augmented Reality เป็นการนำเอารหัสรูปภาพนะฮะเข้ามาแสดงแอนิเมชันและเราก็สามารถสั่งควบคุมการเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆได้ด้วยครับอย่างเช่น Robonaut 2ที่เป็นหุ่นยนต์นักบินอวกาศของ NASA หรือว่าเกม Image Burst ซึ่งมีขั้นตอนการใช้งานง่ายๆครับคือให้เราพิมพ์สัญลักษณ์ของ NASA ออกมาซึ่งจะมีลิงก์อยู่ทางด้านล่างของหน้าเว็บที่เขียนเอาไว้ว่า Click here to print the 3D V marker สิ่งที่ต้องใช้ก็คือกล้องเว็บแคมของคอมพิวเตอร์ครับซึ่งเมื่อเราเลือกแกลเลอรี่ได้แล้วก็จะมีหน้าต่างใหม่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ถามเราว่าจะให้เปิดกล้องเว็บแคมหรือไม่ซึ่งตรงนี้นะครับให้กด Allow ไปเลยครับท้ายสุดก็จะเห็นหน้าของเราปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีนี้นะครับให้เราส่องกระดาษที่มีสัญลักษณ์ของ NASA ไปที่หน้าจอเท่านี้เนี่ยระบบก็จะตรวจสอบสัญลักษณ์แล้วก็แสดงภาพต่างๆในแบบ3มิติให้เราเห็นบนหน้าจอครับจริงๆแล้วนะฮะถ้าลองค้นดูดีๆเนี่ยจะเห็นว่าในส่วนของ Interactive Features ยังมีอะไรให้เราค้นหาอีกมากมายเลยทีเดียวครับโดยทาง NASA นะเขาได้เตรียมเนื้อหาเอาไว้หลายอย่างแล้วแต่ละอันเนี่ยถูกออกแบบถูกสร้างขึ้นมาอย่างดีเนื้อหาได้สอดแทรกความรู้เอาไว้ให้เรียบร้อยครับแต่ว่าถ่ายทอดออกมาแบบสบายๆครับถ้าต้องสอนเกี่ยวกับเรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับอยากจะแนะนำให้เข้าไปที่ Global Ice Weaver ซึ่งเราต้องเข้าไปค้นจากลิงก์ด้านล่างของหน้านี้ครับที่เขียนเอาไว้ว่า View More Interactive Features โดยต้องบอกว่า presentation ตัวนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีมากเราสามารถเลือกดูกราเซียกรีนแลนด์อาร์กติกและก็แอนตาร์กติกาได้ครับทั้งได้เห็นธารน้ำแข็งของจริงมีวิดีโอของน้ำแข็งที่ละลายแล้วก็ถล่มมีรายละเอียดของธารน้ำแข็งหลักของโลกไปจนถึงแนวโน้มการละลายของน้ำแข็งที่ต้องบอกว่าเห็นแล้วน่าเป็นห่วงอย่างมากครับโดยเฉพาะในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาท้ายสุดที่อยากแนะนำในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของ My NASA Data ครับที่นี่นะฮะได้รวบรวมเอาสถิติต่างๆรวมไปถึงเครื่องมืออีกหลายอย่างเลยทีเดียวที่ครูผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ครับให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ mynasadata.larc.nasa.gov ครับจากนั้นให้เลือกไปที่ Computer Tools โดยในส่วนนี้นะครับจะมีเครื่องมือให้เราเลือกใช้หลายอย่างแล้วก็มีการระบุเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าเหมาะกับเด็กนักเรียนในระดับชั้นใดอย่างเช่นถ้ากำลังเรียนเรื่องลัตติจูดกับลองจิจูดก็ดูเครื่องมืออันแรกได้เลยที่เขียนว่าลัตติจูดลองจิจูด2เครื่องมือนี้ทำงานร่วมกับ Google Maps แล้วก็สามารถแสดงพิกัดของตำแหน่งต่างๆบนโลกใบนี้ได้ด้วยครับทำให้เด็กนักเรียนเห็นภาพมากขึ้นว่าพิกัดใดอยู่ในส่วนใดของโลกครับ

เอาละครับและตอนนี้นะฮะเรามีตัวอย่างดีๆจากการนำเอาเว็บไซต์ NASA ไปปรับใช้กับการเรียนการสอนที่โรงเรียนบางพลีราชบำรุงไปดูกันเลยครับ

ผมได้ศึกษาเว็บของ NASA นะครับก็พบว่ามันมีฟังก์ชันของการใช้งานเนี่ยเป็นเมนูคำสั่งเนี่ยเยอะมากมายทีเดียวซึ่งสามารถแยกออกเป็นเหมาะสำหรับครูผู้สอนเหมาะสำหรับนักเรียนและเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปครับก็สำหรับนักเรียนเนี่ยก็แบ่งเป็นพาร์ทเป็นเกรดเป็นระดับชั้นก็ดีครับผมก็ได้ศึกษาไปสักระยะหนึ่งก็ที่สุดแล้วก็พบว่าเป็นเว็บที่มีความพร้อมสมบูรณ์ในเรื่องของการนำมาสอนในเรื่องของดาราศาสตร์และอวกาศได้เป็นอย่างดี

ในเว็บไซต์นั้นก็จะมีสื่อที่เป็นรูปภาพเป็น image เป็นคลิปวิดีโอเป็น activity เป็นกิจกรรมแล้วก็เป็นลักษณะของเนื้อหาเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวก็ผมก็จะเลือกเอามาใช้ในกรณีที่ถ้าสอนในห้องเรียนเนี่ยแน่นอนหนังสือเรียนมันมีอยู่แล้วแต่ทีนี้สื่อที่เป็นวิดีโอเนี่ยมันจะให้มิติการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากการดูหนังสือเรียบๆง่ายๆเป็นสื่อที่น่าตื่นตาตื่นใจ

0: น่าสนใจมากเลยทีเดียวในการใช้คลิปวิดีโอส่วนรูปภาพเนี่ยของ NASA เนี่ยเป็นภาพที่อยากจะบอกว่างดงามนะครับงดงามมากกว่าภาพที่ผมได้โดยทั่วไปจากเว็บไซต์อื่นๆอาจจะเป็นเพราะว่า NASA เองเป็นคนเซตเป็นคนทำตรงนี้อยู่ใกล้กับต้นเหตุของภาพ NASA ดีมากเพราะนั้นภาพเนี่ยผมก็ใช้ประกอบในกรณีที่บรรยายเรื่องราวที่เป็นต้องสต็อปต้องนิ่งไว้เนี่ยก็เลือกภาพมาส่วนแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมเนี่ยก็จะมาใช้ประกอบในเรื่องของการทดลองซึ่ง NASA ก็ค่อนข้างจะพร้อมในเรื่องของบอกวัสดุอุปกรณ์บอกวิธีการก็บางเรื่องเอามาประยุกต์ใช้ในการสอนได้เป็นอย่างดีครับ
1: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่พวกเราจะได้มาทำการเรียนรู้ในรายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับพวกเราในวันนี้นะครับครูก็จะมีสื่อที่ประกอบเทคโนโลยีในเรื่องของการใช้เว็บไซต์เพื่อประกอบการสอนพวกเราก็อยากให้พวกเราได้เข้าเรียนรู้เกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีอวกาศโดยเฉพาะยิ่งเทคโนโลยีอวกาศที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีความก้าวหน้ามีความทันสมัยแล้วก็เป็นประเทศที่อยู่อันดับต้นของโลกเลยก็คือสหรัฐอเมริกานะครับได้พยายามให้แนวความรู้กับคนทั่วโลกพยายามบุกเบิกอวกาศสร้างสิ่งที่น่าสนใจแสวงหาแล้วก็เพื่อการค้นพบนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในรายวิชาของพวกเราในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศเว็บที่ครูอยากจะให้พวกเราได้เรียนรู้เนี่ยเป็นเว็บจากสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งว่าและเป็นว่ากันว่าและเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศแล้วครูก็เห็นว่าเนื้อหาตรงนี้มันเหมาะสมกับพวกเราแล้วก็เราสามารถเรียนรู้ได้ร่วมกันที่นี่มีกิจกรรมที่นี่แล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ที่บ้านนะครับก็อยากจะพวกเราดูเข้ามาที่เว็บไซต์ของ NASA เนี่ยนะครับแล้วก็ในที่นี้จะให้ดู NASA คลิปซึ่งเป็นคลิปน่าสนใจอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องกำเนิดระบบสุริยะนะครับก็เริ่มตั้งแต่เมื่อประมาณ40,000 กว่าล้านปีก่อนนะครับก็มาดูว่าความเป็นโลกของเราในดวงเนี้ยที่เราอาศัยอยู่เนี่ยก่อนหน้านี้มันมีความเป็นมาอย่างไรมีการกำเนิดอย่างไรพวกเราคงจะเห็นภาพที่หมุนอยู่เบื้องหลังนะครับมันเป็นเรื่องของกลุ่มดาวหรือการก่อกำเนิดดาวต่างๆที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลมีทั้งตั้งแต่ส่วนที่เป็นใจกลางของระบบสุริยะก็คือดวงอาทิตย์ในที่นี้กำลังจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องว่าจากดวงอาทิตย์ไปดวงดาวต่างๆเนี่ยมันมีระยะห่างมีระยะทางเท่าไหร่แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะได้พูดถึงเรื่องดาวหางนะครับพูดถึงเรื่องเทหะวัตถุที่อยู่ในท้องฟ้าซึ่งพวกเราส่วนใหญ่ถ้าเห็นตกมาจากท้องฟ้าเราก็จะเรียกว่าดาวตกบางทีก็เรียกว่าผีพุ่งใต้นะครับอันนี้จริงๆแล้วมันก็คือสะเก็ดดาวต่างๆหรือเทหะวัตถุต่างๆที่มันกระจัดกระจายอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลของเรา
0: ในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเด็ก

ที่เข้ามาสู่รายวิชาเนี่ยซึ่งเป็นสาระพื้นฐานนะครับเป็นสาระพื้นฐาน1ใน4ของวิทยาศาสตร์เนี่ยพบว่าเมื่อเด็กได้เริ่มเรียนวิชาโลกดาราศาสตร์อวกาศแล้วเนี่ยเขามีความสนใจในเรื่องของอวกาศมากขึ้นมีความสนใจในเรื่องของกำเนิดโลกว่าจริงๆกำเนิดโลกกำเนิดมาตั้งแต่

0: แล้วก็ยังได้เรียนรู้ในเว็บของ NASA นะครับซึ่งเว็บของ NASA ก็ได้มีความรู้ต่างๆที่นักเรียนหรือเยาวชนทุกคนนะครับควรเข้าไปดูนะครับ
1: สิ่งที่ได้เรียนวันนี้นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่ามันเหมือนจะเป็นสิ่งที่ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ใหม่อะค่ะก็คือได้เรียนรู้จักเว็บไซต์ค่ะซึ่งในเมื่อก่อนนี้มันไม่ค่อยมีเลยค่ะในเว็บไซต์ค่ะก็ได้เรียนได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนมากมาย
2: นักเรียนคิดว่าเทคโนโลยีอวกาศมีประโยชน์อะไรกับมนุษย์เราบ้างเพราะว่าอย่างน้อยเราเรียนเราได้ไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของเราหรือมนุษย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเพื่อก้าวสู่ความก้าวหน้าของมนุษย์ได้อย่างไรใครอยากแสดงความคิดเห็นบ้างครับว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากเทคโนโลยีอวกาศ
3: สำหรับเทคโนโลยีอวกาศครับก็จะสามารถแบบเราไปใช้ได้อย่างเรื่องเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ได้ครับอย่างเช่นเราสามารถมองประเทศของเราครับจากข้างบนได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยู่จากข้างล่างเนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นประเทศของเราได้เลยว่าแบบจะมีรูปร่างลักษณะแบบไหนหรือว่าส่วนไหนที่เป็นภูเขาเป็นที่ราบหรือเป็นทุ่งหญ้าครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเทคโนโลยีอวกาศครับเราสามารถส่งกล้องขึ้นไปข้างบนแล้วก็มองลงมายังพื้นโลกของเราครับทำให้เราเห็นลักษณะภูมิศาสตร์ได้ชัดเจนและแม่นยำมากขึ้น
2: ช่วยในการสำรวจทรัพยากร
3: ใช่ครับผม
2: ใช่ไหมครับใช้ในการพยากรณ์อากาศ
3: ใช่ครับก็อย่างเช่นการเคลื่อนที่ของพายุตาพายุแล้วก็การความกดอากาศต่างๆครับเราก็จะสามารถสำรวจได้ง่ายขึ้นครับ
2: โอเคขอบใจมากครับหัวหน้ามีความเห็นว่าไงครับในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรา
4: ก็เหมาะมากกับการศึกษาในปัจจุบันนี้ก็จะมีสื่อต่างๆมาเยอะแยะส่วนด้านการท่องเที่ยวนี่ก็มีหลายอย่างค่ะจากระบบดาวเทียมอะไรอย่างเงี้ย GPS ที่เราเห็นปัจจุบันนี้ค่ะ
2: ที่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุดเลยก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นบริษัทให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนะใช่ไหมครับก็เป็นผลพวงของเทคโนโลยีอวกาศกัน
3: ก็วันนี้ที่เรียนกับอาจารย์รู้สึกชอบมากเลยครับเพราะว่าเป็นมาเหมือนฉีกกรอบเดิมๆของการศึกษาครับจากที่เราต้องนั่งเรียนแต่ในหนังสือหรือจากในชีทนะครับซึ่งมันจะเห็นแค่ก็คือเป็นแค่ภาพตรงนั้นนะครับแต่ว่าอาจารย์เขาได้ใช้เว็บไซต์ในการศึกษาทำให้เราได้เห็นภาพเสมือนของจริงครับซึ่งเหมือนกับว่าเราได้ไปอยู่กับที่ตรงนั้นจริงๆเราได้เห็นภาพจริงๆครับเลยทำให้เรารู้สึกมีความเข้าใจมากขึ้นครับ
2: ในห้องเรียนเนี่ยแน่นอนเลยพอหลังจากที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันอินเทอร์แอคทีฟกันระหว่างผมกับนักเรียนแล้วเนี่ยที่สุดตอนท้ายๆนักเรียนเขาจะได้เข้าไปศึกษาได้ด้วยตนเองสืบค้นด้วยตนเองอันนั้นคือประโยชน์อันหนึ่งและเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาเริ่มสืบค้นสิ่งที่เขาจะได้เนี่ยได้องค์ความรู้ที่เป็นเนื้อหาเป็นคอนเทนต์แต่ผมก็แนะนำเขาเพิ่มเติมว่าเขาต้องไปฝึกภาษาเพิ่มเหมือนกันเพราะเว็บไซต์ NASA เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเขาก็ค่อนข้างจะต้องพัฒนาเรื่องภาษาก็อาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้เขาได้ภาษาอีกอันนึงได้ความรู้ได้ภาษาแล้วก็ได้เห็นภาพจริงๆเลยเหตุการณ์จริงๆก็ส่วนใหญ่เขาเรียกอะไรนะครับเครดิตของ NASA เนี่ยค่อนข้างน่าเชื่อถือภาพบางภาพเราเจอในเว็บไซต์อื่นๆเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจว่าเมคขึ้นมาหรือเปล่าหรือเป็นภาพทำ CG ขึ้นมาแต่พอเป็นเครดิตของ NASA เนี่ยทุกภาพเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนั้นเรื่องราวต่างๆที่ถูกบรรยายในคอนเทนต์ของภาพเหล่านั้นเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นตัวอินดิเคเตอร์เป็นตัวที่เขารับรองได้ยืนยันได้อันนี้คือประโยชน์ที่แน่ๆเลยของ NASA

ก็ถ้าดาราศาสตร์เนี่ยเขาสนใจในเรื่องของวิวัฒนาการเรื่องความเป็นมาของโลกของระบบสุริยะแล้วก็เลยไปถึงคำว่ากาแล็กซี่และก็เอกภพว่ามีความกว้างใหญ่ขนาดไหนจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคำถามที่ถูกถามบ่อยก็คือมนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เชื่อมโยงไปยังวิวัฒนาการของดวงดาวแต่ละดวงการกำเนิดชีวิตการมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นพอมันเป็นประเด็นอย่างเงี้ยปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนแล้วมันแพร่กระจายไปสู่สังคมของเขาเขาคุยกันใน Facebook ก็คุยกันในเรื่องของ

0: ดวงดาวต่างๆในเรื่องของระบบของดาวในเรื่องของกาแล็กซี่อะไรเงี้ยก็เด็กสนใจมากขึ้นแล้วอยากจะบอกว่าแม้กระทั่งเด็กไม่ใช่แผนวิทย์คณิตนะหลายคนถึงกับเอ่ยปากเลยว่าเสียดายตั้งแต่แรกไม่ได้เรียนแผนวิทย์คณิตวันหนึ่งอยากจะกลับมาเป็นคนที่ให้ความรู้กับคนอื่นเรื่องดาราศาสตร์อวกาศทุกรุ่นมีหมดมีทุกรุ่นเลยชอบแบบเนี้ยชอบที่จะเรียนเด็กส่วนใหญ่จะฟีดแบ็กดีมากในวิชานี้นะไม่เคยเครียดด้วยแล้วก็เหมือนกับเรียนรู้ด้วยการค้นพบแปลกใหม่ตลอดวันนี้พวกเรานอกจากจะได้เรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับเธอแล้วเนี่ยก็พบว่าเธอได้ค้นพบเนื้อหาสาระการเรียนรู้จากการดูเว็บไซต์นะครับครูเชื่อว่านอกจากเธอจะได้ความรู้ในห้องนี้แล้วเนี่ยเธอก็ยังสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาเพิ่มเติมที่บ้านนักเรียนดูจากภาพเนี่ยจะเห็นได้ว่า เราไม่สามารถดูได้ง่ายๆรายการโทรทัศน์ไม่ค่อยให้เห็นนะครับแต่อันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ทำให้เรานั้นได้รับความรู้ก็อยากจะฝากเป็นการบ้านไปว่าเนื้อหาในเรื่องของการออกไปนอกยานอวกาศของนักบินอวกาศเนี่ยเขามีกิริยาอาการหรือ มีภารกิจอย่างไรซึ่งภารกิจตรงนี้ก็จะทำให้เรามองเห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีอวกาศนะมีมากกว่าที่เรานึกที่เราพูดกันมาตลอดแต่เธอจะพบได้จากเนื้อหาสาระจากเว็บไซต์อันนี
1: ้เว็บ NASA เนี่ยก็คือเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยนะคะแล้วเราได้เห็นของจริงเหมือนเอาของจริงมาให้เราได้ศึกษาอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เรารู้รายละเอียดเยอะขึ้นอะไรเยอะขึ้นนะคะนอกจากที่เราเรียนอยู่ในหนังสือที่แบบมีแต่ภาพเนื้อหาอะไรเงี้ยบางทีแบบเราเรียนไปเราไม่เข้าใจเราไปดูในเว็บไซต์มีคลิปมีของจริงให้ดูเราเข้าใจขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: ก็อยากจะเรียนกับเพื่อนครูนะครับที่ได้ชมรายการหรือได้พบกับการสัมภาษณ์อันนี้อยากจะบอกว่าเทคโนโลยีกับการเรียนการสอนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันคู่กันไปโดยเฉพาะยิ่งคุณครูที่บอกว่าฉันอายุเยอะแล้วฉันไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วเขาอยากจะเรียนว่าปัจจุบันเทคโนโลยีเนี่ยเข้าใกล้ถึงตัวคุณครูมากที่สุดทั้งในเรื่องของซอฟต์แวร์ในเรื่องของเว็บไซต์ในเรื่องของโปรแกรมต่างๆเนี่ยถ้าคุณครูมีความสนใจสักนิดหนึ่งผมเชื่อว่าสื่อตรงเนี้ยจะทำให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานแล้วก็มีชีวิตชีวามีความกระตือรือร้นอีกอย่างหนึ่งเป็นตัวช่วยครับทำให้คุณครูนั้นสอนได้ง่ายขึ้นก็อยากจะเรียนเชิญชวนนะครับใช้สื่อเทคโนโลยีกันเยอะๆนะครับเด็กนักเรียนจะได้เรียนอย่างมีความสุขครับ
2: ต้องยอมรับนะครับว่าของ NASA นั้นเนี่ยโหมีข้อมูลมากมายมหาศาลให้เราเลือกเรียนรู้ได้ไม่หมดเลยทีเดียวโดยเฉพาะยิ่งนะครับเรื่องของโลกของเราอวกาศแล้วก็จักรวาลครับก็ยังไงต้องฝากคุณครูลองไปเลือกใช้ดูนะครับว่าจะหยิบชิ้นไหนนำมาถ่ายทอดแล้วก็สื่อสารให้กับนักเรียนหรือจะนำไปประกอบการเรียนการสอนก็ตามแต่ผมเชื่อว่ายังไงซะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นแน่นอนแล้วก็เช่นเคยครับสำหรับใครที่มีคำแนะนำติชมรายการนะฮะฝากรบกวนส่งเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ thaiteachers.tv ครับรวมไปถึงถ้าใครไปพบเจอคุณครูท่านไหนมีเทคนิคการสอนมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะฮะเราจะไปติดตามแล้วนำมาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันในครั้งต่อๆไปแนะนำเข้ามาด้วยนะครับยังไงวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: What?
1: Get on with your homework!
0: I am.
2: Vampire homework.

Nyo, nyo ti nyo fa pa wakout.

0: Yes, the light's back on. Thank goodness for that. I can go and have a nice cup of tea and make these shelves. I love light.
1: We see when light is reflected into our eyes. What is creating the light for Frank?
2: เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับ ซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน 3 ข้อ ข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่ 2 เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่ 3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉย เดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วมาดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถ เป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี้ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A พรามเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A พรามแต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin θ เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมุติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos θ อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่า ถ้าสมมติว่าพี่แทน AY เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน Y แต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน X ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉื่อยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉื่อยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรม tracker นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a prime เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะหา ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งพี่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ชีวิตจากดินสู่ดาวใครว่ามีแต่ในนิยายหากแต่เป็นเรื่องจริงของผู้ชายที่ชื่อว่าสมจิตจงจอหอนักชกไทยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนซึ่งกว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นดาวได้อย่างทุกวันนี้ชีวิตในวัยเด็กต้องผ่านความยากลำบากมามากมายแต่สิ่งที่ทำให้เขายืนหยัดต่อสู้มาได้ถึงขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากคุณครูทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือเขาตลอดระยะเวลาที่ยังอยู่ในรั้วของโรงเรียนนางรองพิทยาคมและด้วยเหตุผลข้อนี้จึงเป็นที่มาที่ทำให้เขาต้องกลับมาที่โรงเรียนแห่งนี้เพื่อมาตามหาครูผู้มีพระคุณของเขานั่นเอง
1: สวัสดีครับผมสุจิตจงจอหอครับในสมัยที่เป็นเด็กนักเรียนนะครับผมก็จะเป็นเด็กตัวเล็กๆเล็กที่สุดในห้องนะครับแต่ว่าเป็นเด็กที่เรียนในระดับปานกลางครับแต่ว่าจะได้เก่งในเรื่องกีฬาเล่นได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็เล่นได้ดีด้วยนะครับและวันนี้ครับได้กลับมาที่โรงเรียนนางรองพิทยาคมครับอยากจะมาหาอาจารย์ท่านนึงครับที่อยากเจอมากก็คืออาจารย์มิเมคินวันดีตามกันไปเลยครับว่าผมจะหาอาจารย์เจอหรือเปล่าครับชมครับนี่แหละครับคือต้นไม้นะครับคือต้นยูคาที่ครั้งแรกที่ผมมาอยู่โรงเรียนเนี้ยแล้วก็ได้ปลูกเป็นต้นแรกและทุกวันนี้ก็ยังอยู่ครับ20ปีผ่านไปครับ

0: อนนี้เรามาห้องผู้อำนวยการนะครับคนใหม่เราต้องเข้าไปสักการะไปไหว้กัน
1: คร
0: ับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
3: สวัสดีครับ
2: ว
3: ะ
2: คร
3: ับ ส
2: วัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: พอมาอยู่นานไงครับย้ายมานานไงครับ
4: ผมเพิ่งมาเมื่อวันที่13
0: คร
4: ับ กุมภาที่ผ่านมานี่เอง
5: การกลับมาพบครูที่รักและผูกพันของเขาในวันนี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเมื่อได้สอบถามคุณครูสุวิชัยน้อยพรหมรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคมก็พบว่าครูแต่ละท่านได้ย้ายไปสอนที่โรงเรียนอื่นและบางท่านก็เกษียณราชการไปแล้ว
6: สบายดีครับ
0: จำลูกศิษย์ได้ไหมครับ
6: จำได้ตลอดเลยเพราะว่าเป็นคนดังจำได้ตลอดเลย
0: อย่ายึกยักจำได้ไหมครับ
6: จำได้ครับจำได
0: ้ครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคมครับท่านคืออาจารย์สุวิชัยน้อยพรหมครับอาจารย์สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: เมื่อกี้ก็ไปพบท่านพอมา
6: ครับครับ
0: แล้วก็เพลินอยากจะมาถามอาจารย์ว่าจะตามหาอาจารย์ที่เก่าๆนะครับว่าไปอยู่ไหนบ้าง
6: ครับ
0: โดยเฉพาะอาจารย์วิเมคินตอนนี้อาจารย์ทราบไหมครับว่าท่านย้ายไปอยู่ที่ไหนครับ
6: อาจารย์วิเมคินเป็นรองผู้อำนวยการอยู่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย
0: ์ครับ
6: ปัจจุบันครับ
0: อาจารย์วาสนาโกษาทองนะครับ
6: อาจารย์วาสนาเกษียณอายุแล้วครับ
0: เกษียณอายุแล้วอยู่ที่ไหนครับ
6: หน้าโรงพยาบาลนางรอง
0: หน้าโรงพยาบาลนางรอง
6: ครับ
0: แล้วอาจารย์รวยรินนะครับ
6: อาจารย์รวยรินเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย
0: ์ครับสมปองนะครับ
6: อาจารย์สมปองสุภาพรมเป็นครูที่โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
0: สมัยก่อนอาจารย์สอนคณิตศาสตร
6: ์สอนสอนคณิตศาสตร์ของสมจิต
0: จำเป็นฝ่ายปกครองด้วยใช่ไหม
6: ช่วงนั้นเป็นฝ่ายปกครองด้วยช่วงนั้น
0: คำว่าอย่ายึกยักใช่อาจารย์ไหมที่พูดว่าอย่ายึกยัก
6: ใช่ครับ
0: ถูกต้องคนนี้แหละครับ
6: นักเรียนสมัยทุกวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนมัธยมศึกษานะครับเขาขาดอยู่แค่สองอย่างนั่นนะคือการมีวินัยในตัวเองคือพยายามให้นักเรียนสร้างวินัยในตัวเองให้ได้มันจะยากแล้วก็แล้วแต่พยายามสร้างอันที่สองก็คือให้มีคุณธรรมในตัวเองเพราะว่าถ้าได้สองอย่างนี้ความรับผิดชอบมันก็จะมีตามมาเมื่อความรับผิดชอบตามมาปั๊บทำอะไรก็แล้วแต่มันจะบรรลุผลจะไม่มีคำว่าอย่ายึกยัก
0: และวันนี้ได้กลับมาเจออาจารย์อีกครั้งนึงก็อยากจะขอบคุณนะครับที่อาจารย์สั่งสมวิชาทั้งในเรื่องการเล่าเรียนถึงเรื่องการปฏิบัติตัวเรื่องคำพูดที่อาจารย์เคยบอกเคยสอนคือสิ่งนี้ก็เก็บไปใช้เป็นชีวิตประจำวันแล้วก็จะเอาไปสอนลูกสอนหลานต่อไปเกี่ยวกับเรื่องการวางตัวการทำตัวการทำตัวให้ถูกระเบียบไปหน่อยอย่ายึกยักนี่จะต้องเอาไปพูดต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยขอบคุณอาจารย์มากที่สั่งสอนครับถ้าอย่างนั้นนะครับผมขออนุญาตลาอาจารย์สุชัยเพื่อจะไปพบอาจารย์ท่านอื่นนะครับยังไงผมก็จะไม่ยึกยักต่อไปครับนะครับขออนุญาตลาอาจารย์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: และเมื่อได้ทราบว่าครูแต่ละท่านย้ายไปที่โรงเรียนไหนบ้างเขาก็เริ่มออกเดินทางไปตามหาครูซึ่งครูท่านแรกที่เขาอยากไปหานั้นในอดีตท่านใช้ชื่อว่าคุณครูวิเมคินวันดีอดีตครูสอนเกษตรที่โรงเรียนนางรองพิทยาคมและย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
0: ตอนนี้เรามาจากโรงเรียนนางรองพิทยาคมครับเพื่อที่จะตามไปเซอร์ไพรส์อาจารย์วิเมคินวันดีซึ่งตอนนี้ท่านได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมเราก็จะมาเซอร์ไพรส์ท่านนะครับว่าระยะเวลาที่ห่างเหินกันหลายปีเนี่ยเจอลูกศิษย์แล้วจะเป็นยังไงบ้างจะจำลูกศิษย์คนนี้ได้หรือเปล่านะครับแต่ลูกศิษย์คนนี้จำอาจารย์ได้เสมอครับตอนนี้ความรู้สึกตื่นเต้นนะครับก็มีตื่นเต้นตรงที่ว่าอาจารย์แกจะทวงเรื่องไก่แกคืนหรือเปล่าเพราะว่าผมชอบขโมยไก่แกกินครับเพื่อนหลายคนร่วมวิริยกรรมกันครับคือบางวันไก่ตายเองบ้างบางวันก็จงใจให้ไก่ตายบ้างนะฮะก็พอหลังจากที่ไก่ตายก็ไปรายงานอาจารย์ว่าอาจารย์ครับวันนี้ไก่ตาย2ตัว3ตัวอาจารย์เขาก็โอเคเอาไปทำกินกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้กินไก่ทุกวันครับ
7: ตอนที่อยู่เรียนเนี่ยนะครับเรียนผมนี่ตอนนั้นผมเป็นครูผู้สอนกับสอนวิชาเกษตรกรรมซึ่งจะต้องสอนนักเรียนม.1 ม.2 ม.3 ทั้งหมดก็ได้สอนสมจิตนะครับแล้วก็ให้เขาทำการเลี้ยงไก่นะครับซึ่งสอนในวิชาการเลี้ยงไก่กระทงนะครับแล้วก็มีเล้าไก่แบ่งไก่นะครับให้เขาเลี้ยงหรือจัดเวรให้เขาเลี้ยงไก่กับเพื่อนๆนะครับเขาก็เลี้ยงไก่ นะครับในช่วงก็เริ่มตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับตั้งแต่เอาเอ้า
0: โอ้ยจันเมาอะไรผมเนี่ย
7: เอ้าโอ้ยคณะบอกว่าไม่มา
0: โอ้ยมายังไงน้องเพิ่งมาหาจัน
7: กับโอ้ดีใจดีใจดีใจเปลี่ยนชื่อแล้ว
0: เมทินัน
7: ใช่
0: วันดี
7: เปลี่ยนชื่อจะอยู่ที่เดิมเป็นวิเวคินแต่ว่าอยู่ที่
0: เดิมไม่ต้องเปลี่ยนเพราะต้องเป็นให้อย่างนึง
7: ว่า
0: เป็นผู้อำนวยการแล้วตอนนี
7: ้โอ้คงจะเป็นไปตามลำดับขั้นตอน
0: ครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับอาจารย์วิเวคินวันดีนะครับซึ่งสมัยก่อนก็สอนผมตั้งแต่ม.1 นะครับถึงม.3สมัยก่อนอาจารย์ก็ชื่อว่าวิเมคินเป็นอาจารย์สอนเกษตรแต่ตอนนี้ท่านย้ายมาเป็นรองผอ.อยู่ที่โรงเรียนโนนสวรรค์พิทยาคม
7: ครับ
0: ตอนนี้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออะไรครับอาจารย
7: ์เมธินันท์วันดีครับ
0: เมธินันท์วันดี
7: ครับทุกครั้งที่เจอสมจิตนะครับก็ไม่ได้ว่าเจอเฉพาะที่เขาโด่งดังแล้วนะครับทุกครั้งที่เจอลูกศิษย์โดยเฉพาะสมจิตคือความผูกพันมันมีกันเยอะนะครับทุกครั้งที่เจอเขาก็ดีอกดีใจอ่ะนะครับชื่นชมสิ่งแรกที่เห็นเขาแปลกไปก็คือเมื่อก่อนเขาตัวเล็ก
0: ครับ
7: นะครับแล้วเขาพัฒนาตัวเองขึ้นนะครับจนเครื่องรูปร่างโครงสร้างใหญ่เป็นนักมวยความภูมิใจของคนที่เป็นครูเนี่ยกับที่มีลูกศิษย์เนี่ยครับก็คงไม่มีอะไรภูมิใจเท่ากับว่าลูกศิษย์ตัวเองที่ตัวเองสอนมาเนี่ยมีความก้าวหน้าแล้วก็ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ
0: สิ่งที่ระลึกถึงอาจารย์นะครับก็คือความรู้ที่อาจารย์มอบให้เราความทุ่มเทที่อาจารย์มอบให้เราตั้งแต่เราเข้าเรียนมัธยมม.ต้นเราเป็นเด็กเป็นลูกชาวนานะครับก็ได้เข้าไปศึกษาเป็นมีโอกาสเรียนได้แค่ถึงม.3แต่สิ่งที่เราอยู่แค่ถึงม.3เนี่ยเราได้เก็บเกี่ยวความรู้เก็บเกี่ยวความดีที่อาจารย์ให้เยอะไว้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการทำอาชีพเรื่องการเล่นกีฬานะครับเป็นอาจารย์สอนเกษตรกรรมแต่ว่ามาสอนกีฬาด้วยทุกอย่างเลยนะครับลงทุนทุ่มให้กับเด็กเยอะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไก่ก็ให้เลี้ยงจริงๆให้เด็กมาศึกษาจริงๆงบประมาณอะไรก็ของอาจารย์เองอะไรหลายๆอย่างนะครับคืออาจารย์เป็นคนที่รักลูกศิษย์จริงๆทุ่มเทให้กับลูกศิษย์

0: มากในช่วงที่เราเป็นนักเรียนอยู่เราเลยรู้สึกว่าเป็นอาจารย์คนหนึ่งที่เราผูกพันมากอีกเรื่องนึงครับคือเรื่องที่อาจารย์ให้โครงการไปทำให้เราเขียนโครงการมาว่าเราจะทำการเกษตรอะไรแล้วอาจารย์ก็จะตามไปดูเป็นภาพบรรยากาศที่ประทับใจถึงทุกวันนี้นะครับว่าครั้งหนึ่งผมเคยเขียนโครงการว่าจะปลูกพริกเป็นพริกสวนนะครับเป็นพริกขี้หนูก็อาจารย์ก็ตามมาดูถึงบ้านจริงๆซึ่งเราก็ตกใจพอควรนะครับว่าแต่โชคดีระวังแผนซับซ้อนมากเป็นพริกที่แม่ปลูกไว้ครับอาจารย์ก็มาดูแล้วก็แนะนำเลยว่าพริกอย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์ก็มาดูพริกว่าการปลูกพริกจะเป็นยังไงปลูกห่างกันไหมว่าจะพืชเยอะไหมอะไรเงี้ยประเมินว่าผ่านหรือไม่ผ่านสุดท้ายก็อาจารย์บอกว่าโอเคโครงการนี้ผ่านแล้วคิดดูกี่หมู่บ้านแล้วครับตะเวนนับถือจริงๆครับ
1: เขาก็จะวางแผนไงแผนเราไว้ว่าวันนี้ไปเยี่ยมคือมันจะเยี่ยมได้เฉพาะเสาร์กับอาทิตย
0: ์
1: นะครับก็จะอาทิตย์นี้ไปเยี่ยมใครอาทิตย์นี้ไปเยี่ยมใครเยี่ยมใคร30กว่าคนเกือบ40นะ
0: คร
1: ับ ครับก็ใช้เวลาประมาณเกือบ2เดือน
2: มีวีรกรรมของพี่สมจิตด้วยที่อาจารย์จำได้ไม่มีลืมเรื่องขโมยไก่ยังไง
1: ตอนนั้นเนี่ยถ้าวีรกรรมของสมจิตเองเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราสอนการเลี้ยงไก่กระทง
0: ใช่คร
1: ับการเลี้ยงไก่กระทงหรือไก่เนื้อก็บอกเขาว่ามันเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงว่าเลี้ยงสัตว์แล้วสัตว์จะไม่ตายนะครับแต่เขาให้มีเรทในการตาย 5% ทำไมเขาคิดที 5% ก็คำนวณให้เขาดูว่าเนี่ยเราซื้อลงทุนมาแค่นี้ถ้าไก่100ตัวเนี่ยถ้าตาย5ตัวเรายังได้กำไรอยู่นะ อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าด้วยที่เขากับเพื่อนเขาเนี่ยมีความรับผิดชอบสูงไก่ชุดที่เขาเลี้ยงเนี่ยมันจะไม่ตายด้วยซ้ำมั้งทีนี้เขาก็เลยใช้ช่องไอ้ตัวนี้แหละที่ว่าเรทนี่มั้ย
0: เรท 5% เน
1: ี่ย 5% นี่แหละครับก็สุดแล้วก็คือเขาใช้เรทตัวนั้นแหละ
0: ครับเรท 5% นะครับ
1: นั่นแหละครับ
0: ก็ใช้ลูกมะพร้าวนะครับโยนใส่หลังคาบ้างปึ้งไก่ตกใจชัก2ตัวก็บรรยายงานอาจารย์ว่าวันนี้ไก่เสียชีวิต2ตัวแล้วตอนนั้นก็ทำนาด้วยก็ฟางครับฟางที่มีอยู่ใช้ให้เป็นประโยชน์ครับเอามาอบซะนะครับไก่2ตัวอบเพื่อนก็ตำน้ำจิ้มก็ไม่เป็นไรอยู่ในเรท 5% ครับอาจารย
2: ์พี่ตกจิตครับถึงวันนี้ความรู้วิชาการด้านการเกษตรเนี่ยครับส่งผลอะไรถึงตัวพี่บ้างครับความรู้วิชาที่อาจารย์ถ่ายทอดให
0: ้ความรู้วิชาที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดให้เกี่ยวกับเรื่องเกษตรนะครับสิ่งแรกเลยที่ได้คือพูดถึงวิถีชีวิตพอเพียงนะครับในการทำการเกษตรคุณมีเนื้อที่1ไร่หรือ2ไร่แล้วแต่ทำทุกอย่างให้มันเป็นการเกษตรมันเป็นวิถีที่เหลือเราก็ให้ชาวบ้านได้หรือจะเหลือเยอะเราก็ไปขายได้เป็นเงินอีกเพราะนั้นมันเป็นบ่งบอกได้เลยว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยอยู่กับวิถีชีวิตการเกษตรเนี่ยเราอยู่ได้เลี้ยงตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่ผมชอบมากการเกษตรคือการปลูกผักเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรแล้วแต่ครับแล้วก็มีบ่อน้ำเนี่ยครับเพราะมันเป็นครบวงจรเพราะนั้นสิ่งที่อาจารย์ถ่ายทอดมาและสอนมาเนี่ยถึงแม้เราเองไม่มีโอกาสได้ทำเป็นอาชีพแต่เราก็สามารถที่จะเก็บความรู้เนี่ยบอกกับคนอื่นได้ต่อไปครับวันนี้ก็มีพวงมาลัยมามอบให้กับอาจารย์นะครับว่าลูกศิษย์คนนี้รักอาจารย์เสมอนะครับมีอาจารย์มีอะไรให้ลูกศิษย์รับใช้ก็บอกครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณมากครับอยากจะบอกสมจิตว่าความดีเนี่ยนะครับไม่มีขายนะก็ให้สร้างให้ทำเอาเองแล้วก็การสร้างความดีเนี่ยมันก็รู้สึกจะไม่ยากเท่ากับการรักษาความดี
0: ใช่
1: ครับก็ฝากสมจิตไว
0: ้ครับขอบคุณครับอาจารย์จะเอาไก่คืนครับตกลงไม่เอาแล้วคร
1: ับ ไม่เอาแล้วครับ
3: ครูบอกกับทีมงานว่าในอาชีพครูนั้นคงไม่มีอะไรที่มีความสุขไปกว่าได้เห็นความสำเร็จของลูกศิษย์ที่ตัวเองสอนและยิ่งได้เห็นลูกศิษย์กลับมาหาครูในวันนี้ก็ยิ่งปลื้มเป็นทวีคูณครูท่านต่อไปที่เขาไม่พบไม่ได้นั่นก็คือคุณครูวาสนาโกษาทองอดีตครูสอนสังคมศึกษาโรงเรียนนางรองพิทยาคมซึ่งปัจจุบันท่านเกษียณราชการและพักอยู่ที่บ้านในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
0: ์ตอนนี้ไม่เจออาจารย์วาสนามาประมาณ1ปีครับล่าสุดที่เจอก็คือวันเกษียณอายุราชการท่านผมก็มาเซอร์ไพรส์มาร้องเพลงออกมาหลังเวทีครับท่านก็ดีใจครับเพราะว่าเห็นลูกศิษย์เราไปร่วมร้องเพลงให้ในวันเกษียณอายุราชการและวันนี้ก็เป็นวาระอีก1ปีที่ได้เจอนะครับผมเชื่อว่าท่านต้องตกใจครับว่าอยู่ๆเรามาได้ยังไง

0: เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลนางรองนะครับทราบข่าวจากอาจารย์นะครับบอกว่าบ้านอาจารย์วาสนาเนี่ยอยู่ในซอยที่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลนางรองเพราะฉะนั้นเราจะเดินลุยเข้าไปเลยครับว่าอาจารย์อยู่บ้านหรือเปล่าไปแบบสดๆให้ท่านเซอร์ไพรส์กันเลยครับเดี๋ยวตามผมไปเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์วาสนาครับ
1: ค่ะ
0: โอ้ยอยู่ในบ้านในบ้านอาจารย์สวัสดีครับโอ้สบายดีนะครับ
1: สบายดีค่ะ
0: ไปเดี๋ยวไปคุยกันในบ้านดีกว่าอาจารย์
1: ค่ะเชิญค่ะ
0: โอ้ดูบ้านสะอาดน่าอยู่อ่ะบ้านอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านอาจารย์วาสนาโกสาทองนะครับ
2: อาจารย์รู้สึกไงครับที่พี่สมจิตเขามาตามหาบ้านคุณครูจนเจอครับ
1: ดีใจค่ะโอ้พูดไม่ออก
0: ครับก็มันประมาณ20ปีใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โทร35 20ปีครับที่ไม่เคยเจออาจารย์เลย
2: อะไรที่ยังทำให้ระลึกถึงอาจารย์วาสนาเสมอ
0: คำแรกเลยครับถ้าเบิดเอ่ยถึงอาจารย์วาสนาโกสาทองนี่ต้องนึกถึงอาจารย์ตัวเล็กๆนี่พวกเธอตั้งใจเรียนหน่อยนะเหมือนอาจารย์แม่ครับเพราะว่าคนตัวเล็กแต่มีพลังเราก็เลยประทับใจตรงนี้ครับว่าเป็นอาจารย์ตัวเล็กแต่ว่าพลังในการสอนเยอะมากสมัยเป็นนักเรียนผมว่าอารมณ์ดีใช่ไหมครับ
1: ค่ะผอมๆ เล็กๆมีเขี้ยว
0: โอ้มีเขี้ยว
1: แล้วก็โซน
0: โซนนะ
1: โซนอยู่ข้างหลังโซนสมาธิสั้นค่ะก็จะทำยังไงก็ได้ที่จะให้เขาหยุดฟังเพราะนั้นครูก็สมเจตจะไม่ค่อยได้ยิน
0: ครับ
1: ครูสอนคือถ้าสอนเสียงดังเนี่ยเขาก็จะไม่ใส่ใจก็เลยว่าพูดเสียงปกติเขาก็จะเงี้ยหูฟัง
0: นี่คือจิตวิทยาอย่างดีมาก
1: แล้วก็ลักษณะว่าที่จำได้เพราะว่าเขาชอบนั่งข้างหลังค่ะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วเขาก็หลบไปหลบมาอยู่ข้างหลัง
0: โยกซ้ายโยกขวา
1: แวบเป็นล่องล่องแวบไปล่องนี้ล่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาไม่ค่อยได้ยินนี่ค่ะ
0: เป็นคนที่แบบว่าถามว่าสนใจไหมก็สนใจครับแต่ว่ามันเป็นวิชาที่อาจารย์สังคมเป็นวิชาที่นักกีฬานักมวยอย่างผมเนี่ยมันเรียนแล้วปวดหัวมากคือความรู้น้อยสมาธิสั้นก็จะอยู่ด้านหลังก็จะแอบไปโต๊ะนู้นทีขยโยกไปโต๊ะนี้ทีฟังมั่งคุยกับเพื่อนมั่งอะไรเงี้ย
1: คนส่วนใหญ่มักถามว่าสมจิตเรียนเก่งไหมทำไมต้องถามว่าเรียนเก่งไหมเด็กทุกคนเขาจะเก่งของเขาคือถ้ามาเก่งรวมทั้งหมดเลยนี่มันอัจฉริยะที่ผิดมนุษย์เลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาจะเก่งเขาด้านใดหนึ่งให้รู้จักตัวเองคือความฉลาดเขารู้จักตัวเขาเองนะเขาจึงประสบความสำเร็จครูจะบอกว่าอย่างนั้นค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเขาไปได
0: ้ค่ะคมไหมครับคมไหมครับไม่คมจริงๆเลยสิ่งที่ประทับใจอาจารย์วาสนาเลยอันดับแรกก็คือเป็นอาจารย์ตัวเล็กที่ผมชื่นชมอยู่แล้วว่าเป็นคนตัวเล็กแต่มีพลังจิตมีพลังอำนาจที่ทำให้นักเรียนทุกคนเชื่อฟังและถ้าทุกคนเชื่อฟังแล้วทุกคนเอาข้อคิดที่คุณครูสอนเอาเก็บไปใช้เนี่ยอย่างผมเนี่ยเอาไปเก็บไปใช้ถึงทุกวันเนี่ยมันรู้สึกว่าสิ่งที่อาจารย์สอนมันมีค่าจนกว่าเราจะเสียชีวิตจนเราตายเลยจริงๆมันเก็บอยู่กับเราเสมอว่าคำคมบางคำที่อาจารย์ให้ผมอย่างแค่คำว่าพ่อขายนาส่งควายเรียนเนี่ยมันเป็นบางคนอาจจะเป็นฟังก็ขำๆแต่ถ้าคิดดีๆนะมันจะเป็นสิ่งที่สะท้อนจิตใจตัวเองว่าเราควรจะตั้งใจเรียนควรจะเชื่อฟังครูบาอาจารย์ต้องเราต้องเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนเพื่อที่จะให้อนาคตเราดีเพื่อจะช่วยเหลือพ่อแม่พ่อแม่เราลำบากเพราะเรานี่คือคำสอนของอาจารย์ที่ประทับใจมากครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมามอบให้นอกจากพวงมาลัยมาไหว้ครูครับขอบคุณครับอาจารย์

0: อันแข็งแรงร่ำรวยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะขอให้สมจิตเนี่ยนะมีความเจริญก้าวหน้าในกิจการถ้ามีอะไรผิดพลาดอย่าได้ท้อถอยอย่าได้เสียใจเพราะว่าถนนไม่โรยด้วยกีบกุหลาบ

0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีปัญหาเราก็จะไม่รู้คุณค่าของชีวิต
1: ครับ
0: ค่ะ
2: ครูอีกท่านที่เขาหานั่นก็คือคุณครูรวยรินชนะกุลครูสอนภาษาไทยปัจจุบันท่านย้ายไปสอนที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมด้วยเพราะสมจิตไม่ได้พบครูมานานมากแล้วเขาจึงอยากทำให้ครูประหลาดใจโดยให้ทีมงานแจ้งครูเพียงว่าวันนี้สมจิตไม่ได้มาด้วยและจะขอสัมภาษณ์ครูเท่านั้น
3: อินสเลตเทคนิคอาจารย์วิริน
0: ค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะดิฉันนางรวยรินชนะกุลค่ะนามสกุลเดิมกลมกระโทกนะคะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: ผมสมจิตจงจะขอครับอาจารย
0: ์อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรไหนมาไม่มาไหนมาไม่มาม
3: าเซอร์ไพรส์โอ้ยยังสวยเหมือนเดิมนี่ครับอาจารย์รวยรินชนะกุลครับอาจารย์สอนภาษาไทยผม
0: ไหนบอกไม่มา
3: ไหนบอกไม่มาได้ไงจะมางั้นลูกศิษย์จะคิดถึงครูได้ยังไงล่ะ
0: เอ้าคิดถึงทาง
3: หลายปีนะ
0: หลายปีจ้ะมือทำไมเย็นเห็นครูทำไมมือเย็น
3: ตื่นเต้นอาจารย
0: ์โดนดุไหม
3: ตื่นเต้นตื่นเต้นนี่แหละครับท่านผู้ชมอาจารย์รวยรินกลมกระโทกครับนี่คือนามสกุลเดิมครับเมื่อตอนสมัยที่สอนผมที่โรงเรียนนารองพิทยาคมนะครับพอหลังจากย้ายมาอยู่ที่บุรีรัมย์พิทยาคมก็มีครอบครัวเปลี่ยนเป็นอาจารย์รวยรินชนะกุลนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครั้งครับถามจริงๆเมื่อกี้จำเสียงลูกศิษย์ไม่ได้หรอครับ
0: จำไม่ได้ค่ะเสียงหล่อกว่าเดิม
3: โอ้แน่นอนเลยนะครับก็คืออาจารย์มาอยู่นี่กี่ปีแล้วครับ
0: อยู่ปีนี้ปีที่2ค่ะ
3: ปีที่2
0: ค่ะ
3: หลังจากที่ย้ายหลายๆโรงเรียนมา
0: ค่ะ11โรง
3: ครับยังจำอดีตของลูกศิษย์ได้ไหมครับที่สมัยเรียนเป็นไงบ้าง
0: ต้องยกความดีเขาอย่างนึงเขามีความกตัญญูกตเวทีตรงนี้ถือว่าเป็นความกตเวทีของเราอีกอย่างนึงคนที่มีความกตัญญูกตเวทีจะไม่เคยอับจนอับโชคในชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปตอนนี้เขาประสบผลสำเร็จแล้วค่อนข้างจะสูงแล้วก็คงจะสูงยิ่งขึ้นไปอีกคิดไว้อย่างนั้นค่ะ
3: และอีกเรื่องนึงอาจารย์จำได้ไหมที่อาจารย์ไปบ้านผมกับอาจารย์เมธขี่มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าเมธของโรงเรียนแตกๆๆๆไปดูว่าปลูกพริก
0: ใช
3: ่ครับแม่จำภาษาไทยแต่ว่าไปดูปลูกพริกก็พาคือแกสวยมากแกขาวสมัยนั้นครับเราก็เห็นแกเดินกลางแดด
0: สมัยนั้น
3: ฮะฝุ่นก็เยอะ
0: ค่ะ
3: เราก็เห็นว่าความเป็นครูเนี่ยก็คือแบบว่าจะต้องแบบแดดร้อนก็ไม่ได้แ
0: ต่ยังเยี่ยม
3: แต่อาจารย์นี่แบบลุยพื้นที่เลยต้องแสดงความสุดยอดว่าอาจารย์
0: ทุกวันนี้ครูก็ยังทำอย่างนั้น
3: ยังทำอยู
0: ่ค่ะ
3: โอ้โห
0: ย
3: ัง
0: ทำอยู่ค่ะ
3: นี่คือแม่
0: ไปทุกที
3: ่แม่พิมพ์ของชาติจริงๆครับที่ได้สั่งสอนลูกศิษย์แล้วก็เอาใจใส
0: ่
3: ดูความเป็นอยู่ของลูกศิษย์นี่คือคนที่เป็นครูจริงๆครับที่สอนให้เราระลึกถึงเราก็ไม่ลืมท่านอยู่แล้วครับ
0: บางทีเราก็คิดว่าความเป็นครูเนี่ยเป็นอะไรที่เด็กอาจจะไม่ใส่ใจเพราะตอนเขาเป็นเด็กๆนะคะเราก็พยายามอบรมบ่มให้เขาทั้งปรับทั้งปรุงอันนี้เขาเป็นคนที่ปรับได้ปรุงได้นะคะแล้วก็เขาประสบผลสำเร็จขนาดนี้อย่างน้อยๆคนอื่นไม่มาแต่สมจิตมาครูดีใจค่ะ
3: วันนี้ก็เตรียมพวงมาลัยนะครับ จะมามอบให้อาจารย์ระลึกถึงอาจารย์ว่าครั้งหนึ่งที่อาจารย์เคยสั่งสมวิชาร่ำเรียนให้กับผมผมก็ขอบคุณอาจารย์มากครับ
0: ว่าเจริญเจริญยิ่งขึ้นไป
3: ครับ
0: จ้ะขอบคุณมากที่มาเยี่ยมและให้ครูมีกำลังใจยิ่งข
3: ึ้
0: น
3: ครับสวัสดีครับ

0: ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เรามาพบกับอาจารย์นวรินทร์นะครับมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งครับที่เราจะต้องไปพบก็คืออาจารย์สมปองสุภาพรมนะครับซึ่งอาจารย์นวรินทร์เนี่ยอาสาครับขับรถไปถึงที่โรงเรียนกนกศิลป์เลยนะครับลองไปดูครับว่าอาจารย์ความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงแล้วก็จะจำลูกศิษย์คนนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์นวรินทร์พาท่านผู้ชมไปครับ
1: จำสมอาจารย์นวรินทร์ได้หรือเปล่าไม่รู้
0: เฉยขึ้นจำไม่ได้
2: และที่หมายสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมซึ่งคุณครูสมปองสุภาพรมครูสอนศิลปศึกษาได้ย้ายมาสอนที่นี
1: ่ศิลปกรรมอาจารย์สมปองคะพาลูกศิษย์มาหาลูกศิษย์เก่านางรองพิทยาคม
3: ปีอาจารย์จะเจอกัน
4: อย่าคิดว่าจะไปมาหาครูซะแล้ว
1: อาจารย์เนี่ยจำเขาได้ไหมเหมือนเดิมไหม
3: ได้เหมือนเดิม
0: ครับ
1: ถ้าไงเดี๋ยวครูขออนุญาตกลับก่อนเนาะ
0: ครับขอบคุณมาก
1: มาเจอแล้วค่ะคนเก่า
0: ขอบคุณนะครับ
1: จ้ะ
0: ในทางปลอดภัยครับอาจารย
1: ์ขอบคุณอาจารย์สมปองคะ
0: ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับอาจารย์สมปองสุภาพรมนะครับซึ่งเป็นอาจารย์สอนศิลปะอยู่ที่โรงเรียน

0: โรงพิทยาคมครับและตอนนี้20ปีครับที่อาจารย์ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมแห่งนี้ซึ่งผมกับอาจารย์ไม่เจอกันเลยวันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้มาเจออาจารย์อีกครั้งหนึ่งแต่อาจารย์ก็ยังสมาร์ทรูปหล่อเหมือนเดิมครับรูปหล่อคารมดีเหมือนเดิมนะครับนี่คืออาจารย์สมปองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: วันนี้เขากลับมาหาอาจารย์อาจารย์รู้สึกไงบ้าง
2: ภูมิใจครับไม่เคยคิดว่าสมัยที่เขาเรียนหนังสือเนี่ยเคยได้ความเป็นครูนี่ไม่อยากให้ไปต่อยมวยเพราะตัวเองเป็นครูอยากให้เขาเรียนหนังสืออย่างเดียวแต่ถ้าถึงวันนี้ถ้าผมสามารถสอนให้เขาเลิกต่อยมวยได้ผมคงเสียใจตลอดชีวิตเพราะวันนี้เขาคือแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกภูมิใจกับเขามาก
0: สิ่งที่นึกถึงนะประทับใจก็คือการที่อาจารย์ได้สอนนะครับในเรื่องการเรียนในเรื่องการเป็นคนใจเย็นในเรื่องของความเอาดนตรีนี่ครับเป็นสิ่งที่อาจารย์สอนว่าดนตรีหรือการเล่นกีฬาก็แล้วแต่ทําให้สุขภาพใจเราก็ดีตอนเด็กเราขี้เกียจเรียนครับแต่ว่าพอมารู้ว่าดนตรีมันช่วยอะไรกับเราบ้างทุกวันนี้ยังเสียดายว่าทําไมเราไม่ได้ดนตรีตั้งแต่สมัยนั้นพอโตมาเราเป็นคนที่ชอบในเรื่องการศิลปะชอบในเรื่องการร้องเพลงชอบในเรื่องการแสดงก็เลยคิดเสียดายย้อนกลับหลังว่าโอ้โหเราน่าจะเรียนดนตรีนะสมัยนั้นถ้าเรียนดนตรีนี่อาจจะเก่งเหมือนอาจารย์ก็ได้
1: อาจารย์สมปองครับสมัยพี่สมจิตเป็นนักเรียนนะครับยังพอจําได้ไหมว่าเป็นยังไงบ้าง
2: สมัยเป็นนักเรียนนะเนื่องจากตอนนั้นที่เขาอยู่มันไกลจากโรงเรียนมากผมยังคิดว่าเมื่อก่อนผมก็เป็นเด็กที่ลําบากเกี่ยวกับเรื่องการเรียนเพราะครอบครัวยากจนเขายังอุตส่าห์สู้ฝ่าฟันมาเรียนจนถึงที่นางรองจากนนทบุรีมาบางครั้งเขาจะมาสายบ่อยบางครั้งเขาหายไปก็ทราบจากเพื่อนกลุ่มคู่ผู้ชายว่าเขาชอบไปต่อยมวยคนเรานะครับถ้ามองเห็นความสามารถตัวเองแล้วค้นหาตัวเองเจอเนี่ยไม่ผิดหรอกที่เขาไม่ได้เริ่มตีมาแต่เล็กคนเราย่อมมีความสามารถแตกต่างกันย่อมไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเรียนเก่งบางคนอาจจะเรียนไม่เก่งแต่ความสามารถของเราไม่เหมือนกันไปถึงที่สุดไปถึงเป้าหมายนั่นแหละคือนะครับสิ่งที่ตัวเองควรจะค้นหาแล้วก็เขาก็สำเร็จทุกวันนี้ก็ภูมิใจกับเขาครับภูมิใจอย่างมาก
0: ครับวันนี้ก็เตรียมพวงมาลัยมาไหว้อาจารย์นะครับก็ขอบพระคุณอาจารย์ที่อาจารย์ได้สั่งสอนแล้วก็ให้ผมร่ำเรียนจนวันนี้วันหนึ่งในชีวิตของลูกศิษย์อาจารย์ได้ทำชื่อเสียงกับประเทศชาติและหวังหน้าลูกศิษย์คนนี้ก็จะนำความเจริญมาสู่ประเทศชาติต่อไปครับขอบคุณครับอาจารย์ครับทางแข็งแรงครับ
2: ขอให้เป็นคนดีแล้วเป็นคนดีของประเทศชาติตลอดไปนะต้องมีความมุ่งมั่นต่อไปทำดีที่สุดแล้ว
0: ครับ

0: ถึงแม้วันนี้เขาต้องเดินทางไปพบครูหลายแห่งแต่ความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางก็หายเป็นปลิดทิ้งเมื่อได้พบกับครูที่เคยสั่งสอนและอบรมมาเขาบอกกับทีมงานว่าใจและอิ่มใจที่ได้กลับมาหาครูอีกครั้งและเขาก็จะกลับมาหาครูทุกท่านอีกแน่นอน
1: วันนี้นะครับผมสมจิตจงจงหอรู้สึกดีใจมากๆครับที่20ปีได้กลับมาเจออาจารย์อีกครั้งนึงผมเชื่อเหลือเกินครับที่ผมได้ดีทุกวันนี้เพราะผมมีอาจารย์ที่ดีและทุกวันนี้เชื่อเหลือเกินครับว่าคำสั่งคำสอนของอาจารย์สอนเราให้เป็นดีเราก็เป็นคนดีถึงทุกวันนี้ครับฝากถึงนะครับฝากถึงลูกศิษย์ทุกคนทั่วประเทศเลยนะครับที่มีครูบาอาจารย์เราได้ดีมาก็เพราะอาจารย์อาจารย์เคยสั่งสอนเราเพราะฉะนั้นอยากให้ลูกศิษย์ทุกคนมีวันใดวันหนึ่งให้กลับไปหาท่านบ้างและวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมสมจิตจงจงหอรู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจเหลือเกินครับที่ได้มาพบกับอาจารย์เก่าคุณครูเก่าๆที่เคยสอนเรามาวันนี้คงต้องกล่าวคำลาก่อนนะครับฝากถึงลูกศิษย์ทั่วประเทศครับรักครูมากๆนะครับสวัสดีครับ

0: หลายครั้งที่คนเราก้าวมาถึงจุดหมายในชีวิตได้ก็เพราะมีเข็มทิศที่คอยชี้ทางสว่างให้เราและสำหรับผู้ชายคนนี้ภัทรพลมณีอ่อนหรือหมอล็อตนายสัตวแพทย์ป่าคนแรกของประเทศไทยซึ่งเข็มทิศที่นำพาให้ก้าวขึ้นมายืนอยู่บนเส้นทางของการเป็นหมอรักษาสัตว์ที่อุทิศตัวเองเพื่อสังคมจนเป็นที่กล่าวขานของคนทั่วไปนั่นก็คือคุณครูทุกท่านที่คอยชี้แนะและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เขาตั้งแต่สมัยที่ยังใช้ชีวิตอยู่ในรั้วโรงเรียนสุรวิทยาคารแม้ในวันนั้นจะไม่มีใครเชื่อว่าเด็กหนุ่มจอมเหี้ยวที่ทำให้ทุกคนในโรงเรียนต้องหนักใจได้ไม่เว้นแต่วันจะกลายมาเป็นคนที่มีจิตอาสาได้ก็ตามฉะนั้นครั้งนี้เราจึงขอนำทุกท่านร่วมเดินทางไปกับเขาเพื่อย้อนรำลึกถึงความทรงจำในอดีตกับคุณครูผู้เปรียบเสมือนเข็มทิศชีวิตของเขากันค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายสัตวแพทย์ภัทรพลมณีอ่อนหรือหมอล็อตนะครับเรียนต่อที่สุรินทร์ก็ตั้งแต่ม.2ถึงม.6ที่โรงเรียนสุรวิทยาคารจังหวัดสุรินทร์ครับด้วยความที่ว่าเราเป็นลูกตำรวจแล้วก็เพื่อนในชั้นเรียนก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นเด็กเรียนกลุ่มที่เด็กเกเรหน่อยเวลาที่เราดำรงชีวิตอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราเข้ามาหากลุ่มเด็กเกเรเนี่ยเราก็จะไม่ไปสุดโต่งกับเขาจะมีลิมิตที่เหมาะสมแต่เมื่อไหร่ที่เราเข้ามาอยู่กลุ่มเด็กเรียนนั่นคือเราต้องตามเขาให้ทันนอกจากนั้นเนี่ยผมก็ยังเป็นนักกีฬาประจำโรงเรียนอยู่ด้วยเพราะงั้นถ้าถามว่าบทบาทของผมเองในโรงเรียนเนี่ยจะเห็นทีจะมีดีแค่อย่างเดียวก็คือเรื่องเล่นกีฬานะครับแล้ววันนี้เองก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เราได้กลับมาที่บ้านแล้วเราก็ได้มีโอกาสระลึกถึงอาจารย์ได้ว่าคิดว่าจะกลับไปเยี่ยมอาจารย์นะซึ่งอาจารย์คนแรกที่คิดว่าอยากจะไปเยี่ยมก็คืออาจารย์ปริญญาสุขภูลนะฮะอาจารย์ที่สอนพละศึกษาแล้วก็สุขศึกษานะครับซึ่งอาจารย์คนนี้นี่เองนะครับเป็นตัวจุดประกายเริ่มต้นในการเล่นกีฬาของผมเอง
0: สิบกว่าปีแล้วที่เขาไม่ได้กลับมาที่โรงเรียนสุรวิทยาคารการกลับมาโรงเรียนครั้งนี้จึงทำให้เขาตื่นเต้นเป็นพิเศษ
1: การตัดสินใจในการเป็นหมอเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่ว่ามันอยู่ในช่วงม.6ที่เราต้องเอ็นทานนะฮะแล้วเราเห็นว่ารุ่นพี่หลายๆคนเนี่ยเล่นบาสเก่งมากเอ็นติดวิศวะเอ็นติดหมออะไรพวกนี้แล้วเขาก็ต้องเลิกเล่นบาสด้วยผลที่ว่าเรียนวิชาชีพพวกนี้มันเรียนหนักไม่มีเวลาเล่นกีฬาก็ต้องเลิกเล่นมันก็เลยเกิดปมคำถามในจิตใจแล้วว่าเรียนหนักเรียนยากถึงขนาดไม่มีเวลาเล่นกีฬาเลยเหรอเรียนก็เรียนแค่ตอนกลางวันตอนเย็นก็มีเวลาว่างหรือมันเอาเวลาไปทำอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าอยากจะรู้คำตอบด้วยตัวเองว่ามันจริงหรือไม่จริงก็เลยตัดสินใจที่จะเรียนแพทย์แต่เนื่องจากว่าพอมาคิดว่าแพทย์มันน่าจะยากพอมาคิดอีกทีสัตวแพทย์น่าจะยากกว่าเพราะว่าคนเนี่ยมันพูดได้แต่สัตว์เนี่ยมันพูดไม่ได้แล้วมันมีหลายชนิดก็คิดว่าน่าจะยากกว่าก็เลยเลือกเรียนสัตวแพทย์นี่ฮะถึงแล้วครับโรงเรียนผม
0: ครูท่านแรกที่เขาทั้งผูกพันและประทับใจนั่นก็คือคุณครูปริญญาสุขภูลครูสอนสุขศึกษาและพละศึกษาในอดีตนั้นครูเป็นทั้งครูและเป็นโค้ชให้กับทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ด้วยซึ่งตัวเขาเองบอกว่าหลังจากที่เขามาเล่นบาสเกตบอลกับครูก็ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะก่อนหน้านี้เขาเป็นเด็กค่อนข้างเกเร
1: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะอยู่แถวไหนนะฮะเพราะว่าวันนี้ก็ประมาณเกือบ10โมงแล้วเดี๋ยวเราลองเดินหาดูข้างหน้าดูสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: โอ้โห
3: เ
2: ด
3: ี๋ยวไม่มา
2: โอ้โหนี่หล่อนะเนี่ยอาจารย์
3: จริ ง
2: มาเฮ้ยนึกว่าเฮ้ยนกชัดชัยที่ไหนเนี่ยโอ้โห
1: อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้เราก็อยู่กับท่านอาจารย์ปริญญาสุขภูลนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ท่านเป็นอาจารย์สอนวิชาพละศึกษาแล้วก็สุขศึกษานะครับแล้วก็ท่านก็เป็นโค้ชบาสเกตบอลของโรงเรียนแล้วก็ของจังหวัดสุรินทร์ด้วยครับ
5: อะไรที่ยังทำให้หมอระลึกถึงอาจารย์ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหน
1: ก็คงจะเป็นเรื่องของการเล่นกีฬาละครับเพราะว่าคือคำว่าน้ำใจนักกีฬาหรือว่าการมุ่งมั่นทุ่มเทในการฝึกซ้อมหรือในการที่จะทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานปัจจุบันให้มันประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องมีความอดทนแล้วมันต้องมีความคิดที่มันต้องรอบคอบนะแล้วก็ยิ่งตอนที่สมัยที่เราแข่งกีฬาเนี่ยมันจะมีเวลาจำกัดมันจะมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาต้องใช้ไหวพริบใช้ปฏิภาณบางครั้งเนี่ย ตอนแข่งกีฬาโค้ชซึ่งก็คืออาจารย์จะสั่งอีกอย่างนึงแต่บางครั้งพอลงไปในสนามจริงๆเนี่ยเราจะต้องมีการปรับแปลงพลิกแพลงแผนการเล่นด้วยตัวเราเองด้วยไม่ใช่ว่าจะต้องอิงตามแผนที่โค้ชว่าเสมอไปเพราะว่าหน้างานมันต้องมีการพลิกแพลงตลอดเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยเวลาผมทำงานเนี่ยงานในป่าเนี่ยหรืองานต้องตัดสินใจเนี่ยมันต้องใช้ไหวพริบและปฏิภาณพอสมควรนะการตัดสินใจเฉพาะหน้าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราได้จากการเล่นกีฬาได้จากการเรียนรู้ในการที่ได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แล้วก็อาจารย์ได้เทรนเรามาในตอนเล่นในตอนเป็นนักบาสเกตบอล
5: ถึงวันนี้หมอประทับใจอะไรคุณครูปริญญาบ้างครับ
1: ประทับใจในเรื่องของการวางแผนการเป็นผู้นำทีมการวางแผนในการที่จะส่งนักกีฬาเข้าไปเล่นไปแข่งขันตามแผนที่วางไว้เพราะอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นจอมแท็กติกคนหนึ่งนะจำได้ว่าตอนซ้อมเนี่ยมีทั้ง A1 ถึง A5 B1 ถึง B4 มีแผนการเคลื่อนไหวต่างๆซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยตัวหลักๆในการเคลื่อนไหวที่จะรันแผนเนี่ยคือผมแล้วผมเองต้นเล่นบาสเนี่ยทักษะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าตัวที่จะรันสเต็ป A1 A2 B1 B2 เนี่ยจะมีผมเป็นตัวให้สัญญาณในการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นณเวลานี้เองเนี่ยมันก็ปลูกฝังกับเราในเรื่องของการวางแผนอย่างผมเองเนี่ยผมทำงานในป่าแล้วการทำงานในป่าเนี่ยมันคาดเดาสถานการณ์หรือมันคอนโทรลสถานการณ์ไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยการวางแผนการคิดแผนล่วงหน้าการคิดพลิกแพลงแผนในการทำงานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอย่างอาจารย์ปริญญามีแผน A1 ถึง A5 B1 ถึง B4 เวลาผมทำงานในป่าผมก็มีแผนผมเหมือนกันแล้วตั้งแต่แผนกอถึงแผน Z ก1 ก2 Z1 Z2 เราต้องมิกกันให้ได้ต้องแมทกันให้ได้ให้เข้าสถานการณ์เพราะนี่คือรูปแบบวิธีการคิดในการทำงานปัจจุบันว่าเราต้องพลิกแพลงไปตามสถานการณ์ต้องใช้ไหวพริบและปฏิภาณไม่มีอะไรตายตัวไม่มีแพทเทิร์นตายตัวมีแต่ว่าแพทเทิร์นที่เหมาะสมกับณเวลานั้นเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้มา
4: ครับก็รู้สึกภูมิใจที่ว่าสิ่งที่เราได้สั่งสอนเขามันมีส่วนที่เขาได้นำเอาไปใช้ได้บ้างเพราะว่าเรื่องที่เราอบรมสั่งสอนเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่มีในตำราเรียนแต่มันเป็นเรื่องที่นักเรียนนักกีฬาจะต้องไปเจอกับสถานการณ์จริงแล้วเขาจะต้องใช้ไหวพริบตรงนั้นอะแก้ปัญหาไม่ว่าจะตั้งแต่ฝึกซ้อมจนกระทั่งถึงแข่งขันจนจบเขาจะต้องมีจิตใจที่หนักแน่นที่เยือกเย็นไม่ว่าแพ้ไม่ว่าชนะเขาต้องยอมรับผลของมันแล้วก็มาปรับใช้กับชีวิตเขาให้เขาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอยู่ได้แล้วคนรอบตัวเขาก็มีความสุขกับการทำงานของเขาผมก็รู้สึกภูมิใจสิ่งที่เราได้ให้เขาไปถึงมันจะเป็นจุดเล็กๆแต่เราก็รู้สึกภาคภูมิใจ
1: วันนี้ก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นโอกาสที่ดีนะฮะแล้วก็เป็นโอกาสที่อยากจะทำมานานแต่ว่าบางทีก็มีเขินอยู่บ้างจะมาใช้คำว่ามาขอบพระคุณอาจารย์แล้วก็มาคารวะแล้วก็ที่ช่วยวางรากฐานที่แน่นแล้วก็ที่สำคัญในการดำรงชีวิตของผมถ้าเกิดอาจารย์มีอะไรให้ผมช่วยกับน้องๆหรือช่วยมาสอนหรือช่วยมาเทรนให้อะไรพวกนี้ก็ยินดีแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ออกไปจากโรงเรียนนี้มันก็คือสุรัตน์วิทยาคารนะครับโรงเรียนของเราครับอาจารย
6: ์ขอบคุณมากครับ
4: ขออวยพรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราชาวสุรินทร์เคารพก็ขอให้แค้วคาดปัดเป่าให้หมออย่าได้ประสบพยันตรายใดๆแล้วก็ส่งเสริมให้หมอมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปให้สุขภาพแข็งแรงด้วยครับ
6: ขอบคุณครับ
1: หลังจากที่เราเจอทางท่านอาจารย์ปริญญามาแล้วนะครับท่านต่อไปเนี่ยเราจะไปตามหากันว่าอาจารย์เลขาภูริภูมิท่านอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ห้องประชาสัมพันธ์ซึ่งเราจะประกาศเสียงตามสายดูว่าอาจารย์เลขาเนี่ยท่านอยู่ที่ไหน
0: และในวันนี้เขาอยากทำให้ครูแปลกใจด้วยโดยในระหว่างที่ทีมงานกำลังสัมภาษณ์ครูอยู่นั้นเขาก็จะพูดความประทับใจถึงครูโดยประกาศออกทางเสียงตามสายของโรงเรียนเพื่อทำให้ครูประหลาดใจ
1: ขออภัยท่านผู้สอนทุกท่านนะครับกับผมนายสัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อนหรือหมอล็อตนะครับซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่แห่งนี้นะครับวันนี้เนี่ยกลับมาเยี่ยมโรงเรียนแล้วก็มาตามหาครูที่ผมรักและเคารพอยู่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านก็คือท่านอาจารย์เลขาภูริภูมินะครับซึ่งท่านอาจารย์เลขาเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีแรงบันดาลใจให้กับผมในเรื่องของก การทำงานจิตอาสาการอุทิศตัวทำงานให้กับสังคมนะครับวันนี้เนี่ยผมจะไปตามหาท่านถ้ายังไงถ้าท่านอาจารย์เลขาได้ยินเสียงนี้แล้วนะครับขอให้ท่านรออยู่ที่ห้องนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปเข้าพบนะครับขอบพระคุณครับ
7: เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าจากที่หนึ่งเขาว่าเขาไม่มาที่น้องก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะมา
8: สว
7: ั
8: สด
7: ี
8: คร
7: ับ
8: นี่ได้ยินเสียงตามสายใช่ไหมครับเนี่ย
7: โอ้ยตื่นเต้นมากเลย
8: ท่านตื่นเต้นสิครับแหมผมนี่ต้องตื่นเต้นอาจารย
7: ์ตื่นเต้นมากไม่นึกว่าเธอจะประกาศเสียงตามสาย
8: จริงไหมครับ
7: ไม่รู้ว่า
8: เป็นเสียงหล่อไหมฮะ
7: เสียงหล่อมากก่อนไหมเสียงคุณหมอล็อตทำเซอร์ไพรส์มากแล้วก็หน้าตาก็หล่อขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนจากที่เขาเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาจะผอมมากผอมแล้วก็เก้งก้างเวลาเล่นบาสเนี่ยเขาจะเป็นเซนเตอร์เวลาเล่นเซนเตอร์ถ้าเขาพลิกตัวไม่ได้เขาทำไม่ได้แล้วเขาจะอารมณ์เสียเขาจะอารมณ์เสียใช่ไหม
1: ใช่
7: แล้วเราก็จะดุเขาอาจารย์ปริญญาก็เสียงดังก็จะดุเขาเราก็จะคอยให้กำลังใจเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อย่างเงี้ยให้กำลังใจหรือถ้าทีมแพ้เราก็จะเป็นแม่ยกอัดฉีดลูกละร้อยสมัยนั้นเนาะร้อยหนึ่งก็แพงเนาะลูกละร้อยใครลงใครจุดลงได้ลูกละร้อยอย่างเงี้ยพวกนี้ก็คึกขืมได้กำลังใจก็จะสู้แล้วสุดท้ายเราก็ชนะ
1: ก็ชนะฮะ
7: ก็ชนะ
9: เราไปขอสปอนเซอร์อะไรจากอาจารย์บ้าง
1: ก็จะมีหลักๆจะเป็นเรื่องชุดบาสเกตบอลชุดบาสเพราะว่าเราอยากได้ชุดดีๆสวยๆสั่งตัดตามลายของเรานะฮะก็เลยมาขอกับอาจารย์ขอสปอนเซอร์เป็นชุดกีฬาเป็นค่าน้ำค่าอะไรในการซ้อมบ้างผมยังเก็บไว้อยู่ครับอาจารย
7: ์โอ้ดีมากเลย
1: นะฮะตอนนั้นอาจารย์เป็นสปอนเซอร์ก็จะมีชื่อนามสกุลอาจารย์ติดอยู่ไว้ที่เสื้อแล้วพอเราก็จะใส่แข่งเขาก็บทบาทของอาจารย์เลขาในฐานะที่เป็นคุณครูสอนภาษาไทยนะครับคือผมเนี่ยตอนอ่านหนังสือตอนย่อบทความตอนเขียนเรียงความเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่เพราะว่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องให้ความละเอียดให้ความใส่ใจแล้วเราไม่ค่อยสนใจกับเรื่องพวกนี้แต่การนำมาใช้ในปัจจุบันเนี่ยผมทำงานเนี่ยผมต้องสรุปความผมต้องเขียนบทความต้องเป็นอาจารย์สอนพื้นฐานเรื่องภาษาไทยนี่คือสิ่งสำคัญมากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าผมเนี่ยอยู่ในสังคมอยู่ในฐานะผู้ที่คอยสื่อสารเพราะถ้าเกิดผู้ที่คอยสื่อสารให้กับสังคมได้รู้เนี่ยถ้าสื่อสารไม่รู้เรื่องนั่นคือจบนะครับก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์เลขามากเลยครับที่ได้ขัดเกลาตรงนี้นะฮะ
7: คือในการสอนนะคะถ้าเราจะเอาแต่ข้อสอบเนี่ยมาวัดกันน่ะมันก็คงไม่ใช่เราก็ต้องดูที่ว่าความสามารถของเด็กอยู่ตรงไหนยังไงอย่างทุกวันนี้น่ะจะสอนเด็กอยู่2เกรด
1: คร
7: ับ คือเด็กวิทย์เข้มกับเด็กอ่อนเราก็ต้องปรับเขาเขียนอะไรมาก็ต้องให้เต็มเพื่อเป็นกำลังใจฉะนั้นอย่างของหมอล็อตเขาก็เขียนมาแล้วก็ให้ผ่านอย่างเงี้ยเขาก็เฮ้ยแล้วผ่านเขาก็ดีใจอันนี้คือการสร้างกำลังใจให้กับนักเรียน
1: ตอนนั้นอาจารย์เป็นที่ปรึกษาอยู่สีม่วงแล้วผมอยู่ม.6เป็นสุดท้ายของผมแล้วด้วยแล้วผมเป็นประธานสีโ
7: อ
1: ้ตอนนั้นนี่รู้สึกสีม่วงเราจะได้ถ้วยรวม
7: ได้แทบทุกอย่าง
1: ได้แทบทุกอย่างเลยฮะตอนนั้นผมแข่งบาสผมก็ได้แชมป์แล้วผมก็คิ้วแตกก็ขึ้นไปรับถ้วยนะฮะแล้วก็ส่วนเรื่องของงานจิตอาสานอกสถานที่เนี่ยก็จะมีงานรณรงค์เก็บขยะหรือประชาสัมพันธ์อะไรให้ทางจังหวัดนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันได้ซึมซับให้กับเราที่เรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยเป็นแค่คนหนึ่งในสังคมถ้าตัวเราดีเนี่ยสังคมอาจจะไม่ดีก็ได้แต่ถ้าสังคมดีเนี่ยตัวเราก็ดีเพราะฉะนั้นการทุ่มเทการเสียสละหรือคำว่าจิตอาสาที่เป็นคำศัพท์ใหม่ที่ทุกคนได้ยินอยู่ณเวลานี้เนี่ยมันเป็นนิยามที่ทางท่านอาจารย์เลขาเนี่ยได้นำเสนอได้แสดงให้กับเราเห็นตอนที่พาเราไปร่วมกิจกรรมมันก็ทำให้เราเด็กในกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าเป็นเด็กเกเรเด็กที่ซนอะไรพวกนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเราก็มีประโยชน์นะเพียงแค่ว่าเราเลือกที่จะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตัวเราก็จะมีประโยชน์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อยู่สังคมก็จะมองเราว่าเราคือขยะของสังคมหรือคือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เพราะมันอยู่ที่ตัวเราที่จะเลือก

เคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเศษ1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเศษ1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้าทีนั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเศษ1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียว

กันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

0: สิ่งที่ต้องคิดหากอยากเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต 1. จะถูกติดตามทวงหนี้ในทุกช่องทางทาง SMS เบอร์โทรศัพท์บ้านมือถือและที่ทำงานซึ่งเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น. 2. ติดเครดิตบูโรการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจะทำให้เสียเครดิตสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติการติดเครดิตบูโรจะทำให้การขอสินเชื่อหรือเครดิตประเภทอื่นๆนั้นยากขึ้น 3. ถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้เสียเวลาไปศาลและอาจต้องเสียเงินเพื่อจ้างทนายความ 4. โดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ภายใน30วันหลังศาลมีคำพิพากษา 5. เกิดความเครียดด้วยผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดก็จะทำให้ตัวเราเกิดความเครียดขึ้นจนส่งผลต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแย่ลงอีกด้วยแล้วหากจ่ายหนี้ไม่ไหวต้องทำอย่างไรไม่ให้เสียเครดิตเป็นหนี้ห้ามหนีข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่มีหนี้และอยู่ในสภาพตึงมือจ่ายไม่ไหวสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ซึ่งสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงแล้วเราจะจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร 1. การขอประนอมหนี้หากรู้ตัวว่าไม่ไหวในการจ่ายชำระหนี้ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ช่วยดังนี้ยืดเวลาชำระหนี้ปรับยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงลดดอกเบี้ยให้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเราในปัจจุบัน 2. การรวมหนี้บัตรเครดิตการรวมยอดหนี้บัตรเครดิตหรือที่เรียกว่า refinance บัตรเครดิตคือการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยการรวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบให้มารวมกันอยู่ก้อนเดียวทำให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลงช่วยปรับโครงสร้างหนี้และเลิกจ่ายขั้นต่ำในแต่ละบัตรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายการใช้บัตรเครดิตนั้นมี2ด้านทั้งด้านดีและด้านที่เป็นโทษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยทางการเงินของผู้ใช้บัตรทุกคนและอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
2: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก
3: ์

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: สวัสดีครับพบกับรายห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับวันนี้จะปลูกฝังให้เด็กๆนักเรียนรักการอ่านกันครับไม่รู้เรื่องรักการอ่านเด็กไทยอ่านหนังสือน้อยเนี่ยตัวเลขล่าสุดจะเป็นไงก็ตามนะครับแต่เชื่อว่าน้อยแน่ๆผู้เชี่ยวชาญ2ท่านในวันนี้ครับท่านแรกครับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นนักแปลด้วยครับแปลหนังสือเกี่ยวกับวรรณกรรมเยาวชนและเป็นกรรมการตัดสินวรรณกรรมเยาวชนครับอาจารย์ภูษฎีนาวาวิจิตรครับท่านที่2ครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะและผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษาเขต1ครับผู้อำนวยการวิทยาบริบูรณ์ทรัพย์ครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับผมพูดผิดอะไรไปไหมฮะว่าเด็กไทยอ่านน้อยมาก
1: คงไม่ผิดค่ะ
0: คงไม่ผิดนะพอเห็นด้วยไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: ใช่เลยนะครับ
2: ครับ
0: แต่ตัวเลข7บรรทัดต่อปี8บรรทัดต่อปีอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากัน
2: ครับ
0: แต่ที่แน่น้อยวันนี้ครับลองมาดูไอเดียดีๆครับ7ไอเดียดีๆเขาปลูกฝังการรักการอ่านให้กับเด็กๆของเขาเขาทำอย่างไรและมีไอเดียอะไรบ้างไปชมกัน3ไอเดียก่อนครับเชิญครับ
3: มีอะไรบางอย่างโดดเด่นกำลังเกิดขึ้นที่โรงเรียนเวอร์เน็ตในสต็อกพอร์ตนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการอ่านและยังเกี่ยวกับการทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้น
4: During their hibernations at Monash University Medical Library. They were both born in Bethlehem for about 52 years.
5: ตอนนี้เป็นวิชาพละค่ะนักเรียนกำลังเล่นแบดมินตันกันแต่ทุกคนจะต้องหยุดเล่นเพื่ออ่านเป็นเวลา20นาที ช่วงที่ต้องหยุดทุกอย่างเพื่ออ่านจบแล้วแซลลี่กับฉันจะคุยกันในช่วงบ่ายนะคะเราจะดูรูประหว่างคุยกันแล้วก็ช่วยกันคิดกิจกรรมสำหรับหน้าร้อนคิดว่าการหยุดทุกอย่างเพื่ออ่านเช้านี้เป็นยังไง
6: ฉันว่ามันก็ดีนะคะฉันได้ภาพจากวิชาต่างๆคณิตศาสตร์ภาพพนักงานธุรการห้องเรียนศาสนาแล้วก็ภูมิศาสตร์ด้วยฉันได้ภาพที่ดีแล้วต่อไปเราก็ต้องตัดต่อภาพให้มีภาพเด็กๆขี่จักรยานภาพวีรบุรุษขี่จักรยานซึ่งมันจะเหมาะมากกับการแข่งจักรยานค่ะ
5: เด็กๆมีความเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเมื่อเห็นฉันถือกล้องมาพวกเขาก็จะพูดว่าช่วยถ่ายรูปให้ผมหน่อยผมอยากให้มีภาพผมอ่านหนังสือและนั่นก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกทัศนคติต่อการบันทึกภาพการอ่านหนังสือมันแย่มากเด็กไม่อยากจะถูกถ่ายภาพตอนอ่านหนังสือเพราะรู้สึกเหมือนพวกบ้าเรียนเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะถูกบันทึกภาพไว้แต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วล่ะ
3: โครงการหยุดทุกอย่างเพื่ออ่านเป็นหนึ่งในโครงการที่มุ่งเปลี่ยนทัศนคติแนวนี้
5: ผมสามารถจะอ่านหนังสือได้ครับถ้าผมต้องการแต่ผมก็เลือกที่จะไม่อ่านถ้าเลือกได้ระหว่างดู DVD หรือว่าดูอะไรสักอย่างกับการอ่านหนังสือเล่มโตเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วนำไปเขียนผมเลือกดู DVD เพราะว่ามันง่ายกว่าครับ
6: เรามักจะได้ยินพวกเด็กๆพูดว่าไม่ชอบอ่านหนังสือฉันไม่เชื่อว่าเด็กทุกคนจะรู้สึกแย่มากกับการอ่านหนังสือนะคะสิ่งที่เด็กๆหมายถึงก็คือผมยังไม่ชอบสิ่งที่ผมได้อ่านมาดังนั้นมันน่าจะเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กทุกคนแล้วก็จัดการอ่านให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าเราได้จุดประกายให้กับพวกเขาและฉันก็คิดว่าเราทำได้แล้วในระดับหนึ่ง
5: ผมไม่ค่อยจะชอบอ่านหนังสือมากเท่าไหร่นักแล้วครับแต่ก็เพิ่งจะอ่านหนังสือจบไปเล่มนึงแล้วก็รู้สึกชอบมากเลยการอ่านมันเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่เราต้องทำในชีวิตอย่างนั้นจริงไหมล่ะครับผมเองก็อาจจะทำต่อไปแล้วก็เรียนรู้วิธีการอ่านอีกสักหน่อยนึงนะครับ
6: การวัดผลที่ออกมามี A5 ตัวรวดจนถึง C ได้เพิ่มขึ้นจาก134เป็น162ได้มากขึ้นเกือบ2เท่าภายใน3ปีเพราะว่าการเรียนรู้แล้วก็การอ่านเขียนโดยผ่านการเรียนรู้เป็นจุดสำคัญในการพัฒนาของเราค
3: ่
6: ะ
3: นิกิฮีบรรณารักษ์ของโรงเรียนเป็นแรงสำคัญผู้อยู่เบื้องหลังโครงการอ่านหนังสือหลายโครงการในโรงเรียนการเกณฑ์เด็กนักเรียนมาเป็นบรรณารักษ์เป็นความคิดริเริ่มของเธอ
5: เรามีเด็กประมาณ80คนที่รอจะมาเป็นบรรณารักษ์ค่ะแล้วก็มีนักเรียนที่มาเป็นบรรณารักษ์10คนมาทำงานแล้ว5ครั้งใน2สัปดาห์ในช่วงพักกลางวันแล้วก็2ครั้งในช่วงพ
3: ักบรรณารักษ์นักเรียนช่วยดำเนินระบบของห้องสมุดให้ยืมคืนหนังสือแต่ที่สำคัญกว่าก็คือการมีส่วนของพวกเขาช่วยเด็กคนอื่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอ่าน
2: I'm creating a customer service questionnaire at the library to see what people think of it when they come in and everything to do.
7: Is that what we talked about in the meeting yesterday?
2: Yeah.
7: Excellent. Thank you.
5: ฉันชอบการเป็นบรรณารักษ์นักเรียนค่ะฉันอยากเป็นมาตั้งแต่มาที่ห้องสมุดแล้วอยากจะช่วยคนอื่นในเรื่องการอ่านแล้วก็แนะนำหนังสือให้พวกเขา
3: ห้องสมุดกลายเป็น2ส่วนเมื่อวิชาภาษาอังกฤษสำหรับชั้นม.1ย้ายมาใช้พื้นที่ด้วยสัปดาห์ละครั้ง
0: โหเขาหยุดทุกอย่างเลยนะครับทำอะไรอยู่ให้หยุดเลยเพื่อมาอ่านแล้วก็ให้เด็กอ่านตามความต้องการของตัวเองแล้วก็เป็นมีบรรณารักษ์นักเรียน3วิธีนี้ใช้ในบ้านเรานี่ได้ไหมฮะพอว่าไงครับ
8: ปัจจุบันนี้นะครับโครงการนี้เราทำอยู่แล้ว
0: อ๋อแล้ว
8: ครับส่วนใหญ่โรงเรียนแล้วนี่ก็จะใช้ในช่วงเวลาที่หลังจากครบธงชาติบ้างแล้วก็ก่อนจะเข้าห้องเรียน
0: ครับ
8: ให้เด็กทุกชั้นทุกคนเนี่ยได้มีส่วนในการอ่าน
0: เราหยุด
8: 15นาทีคือตอนนั้นจะไม่เข้าห้องเรียนครับ
0: เราหยุดกี่นาทีนะ
8: 15นาที
0: 15นาที
8: เด็กแล้วก็ให้เด็กฝึกษาอ่านในสิ่งที
0: ่ครับ
8: เขาสนใจหรือว่าที่โรงเรียนจะจัดหมุนเวียนไปให้อ่าน
0: oh.
8: แล้วก็บางครั้งบางโรงเรียนก็จะเป็นตอนก่อนเรียนก่อนกลับบ้าน
0: mm.
8: นะครับการอ่านอย่างนี้เนี่ยเราในประเทศไทยเราเนี่ยโรงเรียนของเราทำเกือบทุกแห่ง
0: แล้วเด็กอ่านกันไหมฮะ
8: เด็กอ่านครับ
0: ไม่ใช่พอให้หยุดปุ๊บเด็กไปเล่นเกมหรือไปทำอย่างอื่นเลย
8: การอ่านตรงนี้เนี่ยจะอยู่ในการดูแลของครูประจำชั้นหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
0: ครับผมอาจารย์ปุษฎีครับคิดว่าการที่ให้เด็กเลือกเลยอยากอ่านอะไรชอบอะไรความต้องการเขาเอาเลยดียังไงฮะ
1: ก็อย่างน้อยก็ทำให้เด็กไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ
0: ครับ
1: ค่ะคือเริ่มจากสิ่งที่เขาชอบ
0: ครับ
1: สิ่งที่เขาสนใจก่อนเนี่ยก็น่าจะเป็นการเริ่มที่ดี
0: การจัดบรรณารักษ์นักเรียนนะครับให้เด็กนักเรียนมาเป็นบรรณารักษ์เนี่ยมันจะไปเสริมสร้างให้เขาอ่านมากขึ้นได้ยังไงฮะ
8: สำหรับในเรื่องนี้นะครับในโรงเรียนจะเรียกว่าเกือบทุกแห่งนะครับ
0: ครับ
8: เราจะมีนักเรียนที่มาช่วยงานห้องสมุดเนี่ยเราเรียกเด็กเหล่านี้ว่าบรรณารักษ์น้อยจะทำหน้าที่ช่วยบรรณารักษ์ของโรงเรียนห้องสมุดในการแนะนำหนังสือยืมหนังสือจัดเก็บหนังสือซ่อมหนังสือแต่ก่อนที่จะเป็นตรงนี้ได้เนี่ยจะรับการอบรมฝึกจากบรรณารักษ์ว่าต้องทำงานอย่างไรภารกิจหน้าที่อย่างไร
0: แต่พอว่าเขาจะได้อ่านด้วยไหมฮะ
8: เขาอ่านครับไม่ฉะนั้นเขาจะไม่ฉะนั้นเขาจะไม่ค่อยจะชี้แจงเพื่อนได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเขาจะรู้เรื่องหนังสืออยู่ตรงไหน
0: อันนี้ตามความสมัครใจ
8: ตามความสมัครใจตามผู้สนใจครับ
0: ครับ
1: คิดว่าเขาจะต้องเป็นเด็กที่รักการอ่านอยู่แล้วค่ะคนที่มาเป็นบรรณารักษ์น้อยนะคะ
8: ค
1: ือต้องมีพื้นอยู่แล้วที่จะอยากอ่านหนังสือชอบอ่านหนังสืออยากมาทำงานในห้องสมุดอยากแนะนำให้เพื่อนๆได้อ่านหนังสือบ้าง คือที่เมื่อกี้เราพูดกันว่าเด็กไทยอ่านหนังสือน้อยเนี่ยไม่ใช่ทุกคนค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งไอเดียนี้อาจจะก็เหมาะกับเด็กที่ชอบอ่านอยู่แล้วแต่เราคงจะดึงเด็กที่ไม่ชอบอ่านบางคนเกลียดการอ่านเลยก็มีเนี่ยให้กลับมาอ่านใน3ไอเดียแรกเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะได้ผลมากแค่ไหนเรื่องไหนเหมาะกับเด็กไทยอันไหนอาจจะไม่เหมาะกับเด็กไทย
1: อย่างที่ท่านหมอพูดไว้เรื่องการหยุดทุกอย่างเพื่ออ่านหนังสือเนี่ยจะเห็นว่าของไทยก็ทำแบบไทยคือว่าเราทำแบบอังกฤษไม่ได้ที่อังกฤษเขาจะทำชนิดที่ว่าไม่ว่ากำลังทำอะไรอยู่เรียนอะไรอยู่คุณครูที่สอนวิชานั้นก็ให้ความร่วมมือ
0: กริ้งปุ๊บหยุดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ไทยทำแบบนี้ไม่ได้
1: ไทยก็ทำอย่างที่อาจารย์ที่พอเล่าว่าใช้เวลาช่วงก่อนเข้าเรียนตอนเช้าซึ่งนั่นก็เป็นวิธีที่ปรับสถานการณ์ของโรงเรียนไทยมาทำกิจกรรมอันนี้ค่ะซึ่งก็ดีค่ะ
0: ในมุมมองของอาจารย์มีช่วงเวลาไหนอีกไหมฮะที่อาจจะเหมาะกับเด็กไทยมากกว่านอกจากตอนก่อนเข้าเรียนตอนเช้าหรือว่าก่อนเลิกเรียน
8: เรียนอย่างนี้ครับในตารางเรียนของเด็กเนี่ยนะครับแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะมีชั่วโมงบางคาบที่จะจัดไว้สำหรับไปศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่เขาสนใจในห้องสมุด
0: ครับ
8: นอกจากตารางที่ผมว่าแล้วเนี่ยนะครับที่จะจัดหยุดเพื่อการอ่านอย่างเดียวนะครับแล้วเราก็เวลาที่เด็กมีเวลาที่เขาจะเป็นเวลานอกจากการเรียนการสอนก็สามารถจะใช้บริการห้องสมุดได
0: ้
8: ซึ่งเดี๋ยวนี้ห้องสมุดเนี่ยเรามีหลายรูปแบบไม่ใช่หนังสืออย่างเดียวนะครับ
0: เป็นทั้ง
8: ห
0: ้องสมุด
8: ที่อ่านโดยระบบDVD เป็นระบบของคอมพิวเตอร์ระบบต่างๆนะครับก็เป็นถือว่าเป็นสื่อที่ให้เด็กได้เรียนรู้ได
0: ้
8: นะครับได้หลายแบ
0: บฟังที่ผอ.บอกก็หมายถึงว่าในแต่ละโรงเรียนอาจจะมีการเลือกช่วงเวลาหรือวิธีการที่แตกต่างกันไปได้
8: ใช่ครับ
0: ที่เหมาะสมใช่ไหมฮะเพราะบางทีต่างจังหวัดก็อาจจะมีรูปแบบอีกแบบนึง
8: ถูกครับ
0: กรุงเทพอีกแบบนึงเมืองใหญ่อีกแบบนึงอะไรเงี้ยนะนั่น3วิธีไปแล้วนะครับมีทั้งหมด7นะฮะตรงนี้ผมให้ดูอีก3ก่อนแล้วเดี๋ยวลงมาคุยกันต่อครับว่า3วิธีที่ว่าเนี่ยเหมาะหรือไม่เหมาะกับบ้านเราอย่างไรเชิญชมครับ
9: So today's lesson is reading for pleasure so you can go and choose anything you want whether it's a fiction book
7: A non-fiction book, magazine, local newspaper, or the daily newspapers. We don't mind what you read, but what we'd like you to do now is just go and find something to read. Come back to your seat, sit down and enjoy.
2: Would you wear them?
10: No. No, they wouldn't.
6: We dedicate เรายกคาบเรียนภาษาอังกฤษ1คาบของเราให้กับทักษะการใช้ห้องสมุดเพื่อจะกระตุ้นให้นักเรียนอ่านตลอดเวลาค่ะเราอ่านกันในวิชาภาษาอังกฤษแต่จะให้การอ่านแพร่ไปทั้งโรงเรียนเพื่อให้เด็กพัฒนาวัฒนธรรมการอ่านขึ้นมานิกกี้ทำได้ดีมากนะคะเธอทุ่มเทมากในวิชาห้องสมุดทำให้เด็กๆสนุกไปกับการอ่านในเด็กนักเรียนชายเราก็พบว่ามันช่วยผลักดันให้พวกเขาอ่านไม่ได้อ่านเพียงเพื่อวิชาภาษาอังกฤษแต่เปลี่ยนจากวิธีการอ่านแบบดั้งเดิมที่ให้นักเรียนอ่านนิยายมันก็สำคัญเช่นกันพวกเขาไม่จำเป็นต้องอ่านนิยายอาจจะเริ่มด้วยการ์ตูนหรือนิตยสารหรืออ่านหนังสือพิมพ์เมื่อพวกเขาสนใจแล้วก็อาจจะอ่านต่อไปได้เลยล่ะผมกำลังอ่านการ์ตูนเพราะว่ามันค่อนข้างน่าสนใจครับแล้วก็มีรูปภาพด้วยถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจเราก็จะเห็นภาพว่าพวกเขาทำอะไรกัน
11: มันดีตรงที่คุณสามารถจะอ่านอะไรก็ได้ในโรงเรียนนะคะปกติแล้วฉันไม่ค่อยจะได้นั่งลงแล้วก็หยิบหนังสือมาอ่านต่อหน้าคนอื่นนักเพราะคิดว่ามันน่าอายแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็อ่านมันจึงไม่เป็นปัญหาอีกแล้วล่ะค่ะ
6: ส่วนมากเวลาที่ผมได้อ่านหนังสือก็คือในคาบเรียนนะครับการที่เราได้นั่งลงแล้วก็อ่านหนังสือและไม่ถูกรบกวนในระหว่างที่เรียนมันดีจริงๆเลยล่ะครับ
12: เป็นเรื่องของการหาว่าการอ่านระดับไหนที่จะทำให้คุณรู้สึกสบายใจมีเด็กจำนวนมากนะคะที่ไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากการทำตัวที่ไม่เหมาะสมเพราะว่าพวกเขาไม่ได้รู้สึกสบายใจกับสิ่งที่จัดมาไว้ตรงหน้ามันเกี่ยวกับการสร้างความมั่นใจให้แก่เด็กๆแล้วก็ยังรวมทักษะทุกอย่างเอาไว้ด้วยค่ะ
3: หนึ่งในวิธีสร้างความมั่นใจให้เด็กๆที่ดูเหมือนจะได้ผลก็คือการนำนักเรียนที่อายุต่างกันมาจับคู่อ่านด้วยกัน
6: มีอยู่ชั้นม.1 ค่ะแล้วฉันก็อยู่ชั้นม.4 เราจับคู่กันโดยที่คนนึงเรียนชั้นปีที่สูงกว่าแล้วอีกคนนึงต่ำกว่าจากนั้นเราก็จะผลัดกันอ่าน
13: Okay, for the reading this morning, so reading with your partners, the book that we've all got this morning.
2: I like.
11: ฉันชอบอ่านหนังสือค่ะเพราะว่าถ้าฉันไม่เข้าใจอะไรแคลลี่ก็อธิบายให้ฉันฟังได้นะคะ
3: Maybe why it does. แต่ละปีโรงเรียนจะจัดกิจกรรมการอ่านเขียนเป็นบทเรียนที่มีหัวข้อต่อเนื่องหัวข้อส่วนมากเป็นเรื่องกีฬาเพราะจะดึงความสนใจจากนักเรียนชายได้ซึ่งไม่ใช่เด็กที่กระตือรือร้นในการอ่าน
13: You know what you're about to start is our Wernerth Summer Challenge, which is to do with the Tour de France this year. Okay? So as a form, we need to try and get as many challenges as possible completed. So today, what you're going to start on is the challenges you have in front of you. You've chosen the ones that you're interested in, and off you go.

0: ช่วง20นาทีแรกของวันมันอาจจะน่าเบื่อมากค่ะแต่ตั้งแต่มีการนำกิจกรรมใหม่นี้เข้ามามันก็น่าสนใจมากขึ้นและเด็กๆที่คุณเห็นเมื่อเช้านี้ซึ่งเป็นเด็กที่ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือสักเท่าไหร่ก็จะมีโอกาสได้อ่านอะไรสักอย่างแม้ว่าจะเป็นบทอ่านจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าอาจจะเป็นจากแผนที่แล้วก็ได้ใช้ทักษะอะไรสักอย่างหนึ่งที่พวกเขาต้องการ
1: Maybe you could talk about the fact that you live very close to Wyrneth Low, and we're right on the edge of Derbyshire, and there's some fantastic cycling paths in this area, aren't there?
0: มันเป็นการจัดชั้นเรียนแบบแนวดิ่งเริ่มตั้งแต่ชั้นม.1ไปจนถึงชั้นม.6เป็นห้องที่คละความสามารถเด็กค่ะจึงจะมีทั้งเด็กที่ไม่ได้เป็นนักอ่านเลยรวมกับเด็กในกลุ่มหัวกะทิของเราการผสมกันในชั้นเรียนและในกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นสามารถกระตุ้นและส่งเสริมด้านการให้คำปรึกษาของทักษะการอ่านภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาได้เป็นอย่างดีฉันคิดว่ามันได้ผลอย่างมากค่ะต่อทัศนคติของโรงเรียนและนักเรียนที่มีต่อการอ่าน
2: ความคิดอีกอย่างหนึ่งคือการเปลี่ยนโรงเรียนทั้งหมดให้เป็นชมรมหนังสือขนาดใหญ่เพื่อให้ทั้งนักเรียนคุณครูและทีมงานได้พูดคุยกันถึงเรื่องที่ตัวเองกำลังอ่าน
3: อีก3ไอเดียนี่คราวนี้เป็นการเหมือนกับช่วยกระตุ้นเพิ่มแล้วครับอู๋มีอะไรมาล่อหลอกกันเยอะแบบนี้เหมาะกับเด็กไทยไหมครับพอคิดว่ายังไงฮะ
4: เหมาะครับเพราะว่าแรงจูงใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับอายุตัวอย่างเช่นที่โยธินบูรณะนะครับ
3: ผม
4: เราให้เด็กเนี่ยส่งเสริมการและการอ่านแล้วก็การอ่านเนี่ยคือไม่ใช่อ่านแบบอ่านแล้วไม่รู้เรื่องหรือเปล่าไม่ร
3: ู้
4: เราจะมีการประเมินแล้วก็ให้เด็กอ่านแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็เขียนเป็นประโยชน์ที่ได้จากการอ่านแล้วก็ลงไว้ในสมุดอย่างเงี้ยครับสมุดรักษาของโยธินบุรณะนะซึ่งเด็กจะเขียนแล้วก็บันทึกครั้งที่มีการอ่านให้ครูท่านดูก่
3: อ
4: นแล้วก็ให้ผู้ปกครองทราบอีกผู้ปกครองจะรู้ว่าเด็กของตัวเองเนี่ยอ่านหนังส
3: ือ
4: ได้แค่ไหนมีความรู้มากขึ้นอย่างไ
3: ร
4: อันนี้เป็นกระบวนการหนึ่งที่เราใช้อยู่ในเมืองไทย
3: เราต้องมีตรวจให้คะแนนด้วยไหมฮะ
4: ไม่เป็นคะแนนครับ
3: ไม่เป็นคะแนน
4: โครงการที่เราจัดให้นักเรียนเขาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่อย่างนี้ครับเรามีโครงการส่งเสริมเขาเรียกว่าอ่านดีมีรางวัล
3: แล้วพอให้รางวัลอะไรฮะ
4: ก็อาจจะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆสำหรับให้เด็กเป็นกำลังใจเช่นว่าเขาอ่านแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการประกวดว่าอ่านได้มากแค่ไหนอ
3: ่
4: านได้มากเพียงไรได้กี่เรื่องต่อปีนะฮะแล้วเราก็มีสุดยอดนักอ่าน
3: สุดยอด
4: มีประกาศนียบัตรให้ครับปีนึงเนี่ยเด็กที่ขยันอ่านเขาจะอ่านได้เยอะมากเป็นร้อยๆหลายๆร้อยเรื่องก็จะเอาส่งข้อมูลมาแล้วเราก็จะมีการประกวดแข่งขันกัน
3: ถามมุมมองอาจารย์ผู้ใหญ่ทั้งสองท่านครับพ่อแม่เห็นเด็กอ่านอุ้ยดีๆลูกอ่านไปเลยแต่ถ้ามาดูเอาลูกอ่านการ์ตูนนี่เอาละสิฮะมักจะมีปัญหาเด็กอ่านการ์ตูนผิดไหมครับ
5: สำหรับการ์ตูนเนี่ยนะคะถ้ายกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นเขาจะมีการ์ตูนซึ่ง เล่าเรื่องต่างๆมากมายทั้งในเชิงวิชาการก็มีนะคะวิทยาศาสตร์แล้วก็ เศรษฐศาสตร
3: ์
5: นำมาทำให้อ่านง่ายขึ้นแล้วมีภาพประกอบแต่การ์ตูนที่สามารถจะนำไปทำหนังสืออะไรก็ได้ทั้งนั้นที่ต้องระวังก็คือหนังสือการ์ตูนไม่ใช่สำหรับเด็กอย่างเดียวเท่านั้นคนไทยมักคิดว่าการ์ตูนเป็นหนังสือเด็กที่จริงไม่ใช่
3: ครับพอคิดว่ายังไงฮะการอ่านการ์ตูนของเด็กนะฮะ
4: ผมมีความคิดว่าหนังสือการ์ตูนเป็นหนังสือที่เด็กให้ความสนใจเป็นหนังสือเล่มแรก
3: ครับ
4: เพราะมันมีรูป มีภาพ
3: ครับ
4: นะครับเพราะถ้าอ่านหนังสือเป็นเล่มเนี่ยเด็กมองแล้วชักขี้เกียจ
3: เปิดมายุงตีกันหมดเลยตัวหนังสือหมดเลย
4: ตัวอักษรแต่ถ้าผ่านการ์ตูนเนี่ยเด็กจะชอบ
3: ครับ
4: การ์ตูนนี้ผมถือว่าเป็นหนังสือที่ส่งเสริมให้เด็กอ่านได
3: ้
4: แต่ต้องเลือก
3: นี่ก็เป็นอีก3วิธีการ3ไอเดียที่เขานำมาฝากกันยังเหลือสุดท้ายฮะอันนี้ถือว่าเป็นภาพใหญ่ภาพรวมเลยครับจะเป็นไอเดียแบบไหนไปชมกันเลยครับ
6: ฉันกำลังอ่านอัตชีวประวัติที่เธอเขียนชื่อแจ็คกี้เดย์ดรีมค่ะ
7: แล้วนั่นได้บอกอะไรเกี่ยวกับบ้านพักคนชราหรือเปล่า
6: เธอเขียนว่าแม่เธอไม่ดีกับเธออย่างไรบ้างอะไรทำนองนั้นผมเพิ่งจะบอกครูว่าผมชอบอะไรเกี่ยวกับหนังสือนั่นมันกำลังจะมีเล่มที่2ออกมาซึ่งผมก็รออยู่นะครับเขาทำสิ่งผิดมากๆครับและทำเรื่องแย่ๆด้วย
7: แต่เธอชอบอ่านหนังสือฆ่าหมดกันใช่ไหมแต่ว่าไม่ชอบอ่านหนังสือแนวแฟนตาซีแต่ว่าชอบอ่านหนังสืออย่างเช่นรหัสลับดาวินชีบ้างหรือเปล่า
6: ผมได้อะไรจากมันมากครับมันช่วยส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษของผมมันทำให้ผมรู้สึก
0: มีความมั่นใจมากขึ้นเวลาที่ออกไปพูดหน้าห้อง
7: ฉันได้อ่านหนังสือที่ฉันไม่เคยคิดจะอ่านมันเลยและฉันก็กลับชอบมันซะด้วยนะคะฉันมักจะหลีกเลี่ยงพวกหนังสือแนวแฟนตาซีแต่ว่าฉันชอบเรื่องที่ฉันอ่านอยู่นี้แล้วก็รู้สึกดีที่จะได้อ่านเล่มต่อไปและมันดีที่รู้ว่าเด็กๆกำลังอ่านและแมทธิวจะอ่านหนังสือที่ฉันได้แนะนำเข้าไปด้วยนะคะมันเป็นเรื่องดีทีเดียวค่ะ
8: หลายปีมานี้ผมตกใจกับจำนวนเด็กที่อ่านหนังสือน้อยมากนะครับเรามักจะถามเด็กในชั้นเรียนว่าใครอ่านเรื่องอะไรบ้างแล้วพวกเด็กๆก็ไม่ได้อ่านเลยครับแต่ตอนนี้ผมสังเกตว่าเด็กๆอ่านหนังสือกันมากขึ้น

0: อย่างดีเลยค่ะ
1: สิ่งสำคัญของชมรมหนังสือคือให้ครูนักเรียนและเจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการอ่านที่ดี
2: Okay, this is what I've got to read next.
3: You've got to read it backwards, though.
4: Yeah, you've got to read.
2: Yeah. Why?
3: It's Japanese.
2: Like manga.
5: That type of books go from the back to the front.
0: การสนับสนุนเป็นเรื่องที่จะต้องมีค่ะคุณจะต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกๆคนตั้งแต่ผู้อำนวยการไปจนถึงคนทำความสะอาดถ้าหากว่าไม่มีใครตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านเห็นว่าการอ่านนั้นช่วยให้เด็กๆประสบความสำเร็จแล้วคุณจะทำได้ไม่ถึงไหนถ้ามีคนบอกนักเรียนว่าการอ่านเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหรือว่าเขาเกลียดการอ่านหรือการอ่านเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นหมายถึงเขาได้สร้างภาพลบให้แก่เด็กซึ่งเด็กอาจจะหันหลังกลับแล้วก็จากไปเลยดังนั้นถ้าคุณไม่ชอบอ่านฉันก็ไม่ชอบอ่านเหมือนกันถ้าไม่มีแบบอย่างที่ดีแล้วนักเรียนก็ไม่รู้ว่าจะไปเรียนรู้จากใคร
6: I'm just taking our three students to meet their reading champions because of break time Sandra and Astra work in the canteen then they can't come to the library so we decided to take 5 minutes out just to introduce everybody and so they can talk about the Chris Bradford book.
7: Right, did you enjoy the book?
8: Yeah, but I thought it was a bit like Harry Potter.
7: Oh, I didn't. I've not read any Harry Potter books, but I've read Shogun, which is a grown-up version.
9: I enjoyed that book. It was good.
7: And this is very similar.
9: Did you enjoy
10: it? It was probably right near the start where he's just landing.
9: I like that
10: about his parents.
9: When he's on the ship, because he loves it.
11: Yeah, I like that.
1: Reading is
12: การอ่านถือเป็นเรื่องสำคัญลำดับแรกแม้จะเป็นช่วงก่อนที่นักเรียนจะเข้าร่วมก็ตามนักเรียนชั้นป.6จากโรงเรียนต่างๆได้ตอบแบบสอบถามในเรื่องนิสัยการอ่านของตัวเอง
13: สิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือการเลือกเด็กๆเข้าโปรแกรมการให้คำปรึกษาตอนนี้เธอมีความคิดที่ดีและเธอก็ได้เลือกแบบสอบถามออกมาแล้ว
0: เด็กคนนี้บอกว่าเขาไม่ชอบอ่านหนังสือเลยเขาคิดว่าการอ่านมันน่าเบื่อมากและเขาก็จำหนังสือเล่มสุดท้ายที่อ่านไม่ได้อีกด้วย
13: เด็กคนนี้ไม่ชอบอ่านค่ะเพราะว่าเขาไม่ประสบความสำเร็จในการอ่านเราควรจะจับคู่เขากับใครสักคนหนึ่งที่เลือกหนังสือที่เหมาะสมได้คนที่สามารถจะนำเขาไปทีละขั้นผลักดันเขาให้รักการอ่านเราต้องการที่ปรึกษาที่ดีสำหรับเด็กคนนี้คนที่ผลักดันเขาได้เราทำแบบนี้ได้ใน3ปีไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแผนระยะ10ปีฉันพูดได้ว่าเรื่องโครงการหยุดทุกอย่างเพื่ออ่านนั้นเราเห็นว่าเด็กๆสนุกกับมันถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงวิชาพละเด็กๆจะนั่งลงแล้วก็สนุกกับการอ่านและพวกเขารู้ล่วงหน้าเป็นอย่างดีว่ามันกำลังจะมาในขณะที่พวกเขายังไม่พร้อมหรือว่าไม่ได้นำหนังสือมาแต่ว่ายิ่งนานเข้าโครงการก็ดำเนินไปเรื่อยๆและเด็กๆก็นำสิ่งที่เขาสนใจที่จะอ่านมาด้วยค่ะ
14: โอ้โหสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในโรงเรียนไทยไหมครับเปลี่ยนทั้งโรงเรียนนะครับเป็นชมรมหนังสือขนาดใหญ่เลยฮะจะเป็นไปได้ไหมครับ
15: เป็นไปได้ครับเป็นกิจกรรมที่เราสามารถจัดขึ้นได้ในโรงเรียน
14: ครับ
15: ซึ่งปัจจุบันวันนี้เนี่ยเราก็จะมีจัดเรียกว่าสัปดาห์หนังสือสัปดาห์ห้องสมุดทั้งโรงเรียนเลยการที่เราจัดกิจกรรมให้พลิกเหตุการณ์ให้โรงเรียนเนี่ยเป็นเหมือนห้องหนังสือโรงเรียนใหญ่ๆเกี่ยวกับเรื่องหนังสือเนี่ยนะครับผู้ที่จะมีบทบาทในการที่จะให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้เนี่ยก็ต้องอาศัยหลายอย่างเช่นในบ้านพ่อแม่ถ้าเป็นตัวอย่างนะครับ
14: ครับ
15: อ่านหนังสือให้ลูกอ่านหนังสือดูแลอย่างดี
14: ครับ
15: ที่โรงเรียนนะครับเป็นแน่นอนในภารกิจของครูที่ต้องปฏิบัติแล้วก็สังคมเราต้องเป็นสังคมแห่งการและการอ่าน
14: ครับ
15: ทุกคนมีแต่อ่านภายในก็เจอแต่คนอ่านหนังสืออ่าน
14: อ
15: ย่างตัวอย่างที่เราเห็นที่ญี่ปุ่นขึ้นรถประจำทางก็อ่านทุกคนอ่านหมดไม่คุยกันอ่านอย่างเดียว
14: ญี่ปุ่นนี่เห็นขึ้นรถไฟใต้ดินนี่เห็นเลย
15: ทุกคนอ่านหมด
14: แต่ที่อังกฤษนี่ก็เหมือนกัน
15: ครับ
14: แล้วเขาคนแม่ครัวกับเด็กนักเรียนก็คุยกันเรื่องหนังสือเรื่องอะไร
15: ของเราอาจจะยังไม่ถึงตรงนั้นนะครับแต่ต่อไปเนี่ยถ้าเรามีการส่งเสริมทุกคนให้มีส่วนในการพัฒนาความรู้จากการอ่านหนังสือเนี่ยในอนาคตอันใกล
14: ้
15: มันเป็นไปได้ครับ
14: อาจารย์ครับการจะเริ่มต้นให้เกิดสิ่งนี้ผมว่ายากแต่จะทำยังไงให้เกิดบรรยากาศเนี่ยโดยรวมอาจจะเป็นกลุ่มเล็กก่อนก็ตามจะกระตุ้นเด็กบอกเด็กยังไงให้เขาหันมาอ่าน
15: ถ้าผมอยู่ในฐานะปีเป็นฝ่ายบริหารโรงเรียนนะครับเราก็คงจะสามารถที่จะใช้การสิ่งที่เรามีอยู่ในมือเช่นมุมต่างๆที่จะจัดกิจกรรมให้เด็กอ่านได้แล้วก็มีการเสริมเช่นผมมีคอมพิวเตอร์ที่เราจัดสื่อรายวิชาสาขาต่างๆไว้ให้เด็กได้ไปอ่านดูเลือกดูได้ตลอดจนตั้งชมรมนะครับกิจกรรมนักเรียนเนี่ยเขาจะมีชมรมนักการอ่านชมรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาต่างๆซึ่งจะต้องไปค้นคว้าจะต้องไปหาจากห้องสมุดจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆจริงเราเนี่ยครับมันจะเป็นการเริ่มต้นสร้างนิสัยและการอ่านโดยไม่ต้องบังคับ
14: ครับ
15: ถ้าเราไปบังคับทุกคนต้องอย่างนี้บางทีอาจจะเกิดแนวทางต่อต้าน
14: ต่อต้าน
15: ว่าอย่างนี้ไม่ชอบเพราะฉะนั้นก็ต้องปลูกฝัง

0: ให้เด็กเริ่มรักกันอาจจากการทำกิจกรรมจากการจัดสิ่งต่างๆเนี่ยในสภาพแวดล้อมเนี่ยทำได
1: ้ครับผมอาจารย์มีอะไรแนะนำเรื่องการสนับสนุนให้เด็กอ่านครับเพราะเขาบอกว่าการสนับสนุนเนี่ยสร้างบรรยากาศโดยรวมเนี่ยสำคัญมาก
2: ใช่ค่ะถ้าพูดถึงที่ญี่ปุ่นอยากยกตัวอย่างที่ญี่ปุ่นคือเขาสร้างบรรยากาศของการอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กเล็กๆยังอ่านหนังสือไม่เป็นนะคะก
1: ็
2: จะมีหนังสือเล่มแรกซึ่งเป็นหนังสือที่ทนต่อไม่ว่าจะกัด
1: การฉีกขยำเคี้ยวอะไร
2: ถ้าลงไปอาบน้ำ
1: เลย
2: ก็ได
1: ้
2: เล
1: ่
2: มแรกนะคะหนังสือเล่มแรกของเด็กแล้วที่จริงเขาก็จะสนับสนุนให้แม่อ่านหนังสือให้เด็กฟังค่ะตั้งแต่เล็กๆเลยแล้วเด็กได้จับได้จับต้องหนังสือได้ฟังเสียงที่คุณแม่เล่าให้ฟังแล้วก็หลังจากนั้นพอโตขึ้นคุณแม่ก็จะเป็นคนหาหนังสือให้อ่านตามวัย
1: ทำไมสิ่งนี้ไม่เกิดกับแม่ไทยฮะ
2: เนี่ยสิคะก็คงต้องเริ่มบอกคุณแม่ทั้งหลายว่าการซื้อหนังสือที่คิดว่าแพงเนี่ยนะคะให้ลูกอ่านเพื่อที่เด็กจะได้มีความรู้มีช่วยได้หลายเรื่องทั้งอารมณ์ทั้งสังคมทั้งอะไรทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะแพงนะคะแต่ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ะเพราะว่าลูกคนจะโตขึ้นแล้วไม่เหมือนคนอื่นคือจะมีความสามารถมีความรู้อะไรมากมายเพราะว
1: ่
2: าอ่านหนังสือเนี่ยเราได้หลายอย่างจากหนังสือค่ะ
1: สุดท้ายครับอยากให้ทั้งสองท่านฝากถึงครูไทยที่จะมีวิธีการยังไงเพิ่มเติมไหมหรือว่ามีอะไรฝากเป็นโอ้โหเป็นคาถาก็ได้ฮะให้เด็กไทยรักการอ่านมากขึ้นเชิญเลยครับอาจารย์ครับ
0: ครับก็เรียนคุณครูเรื่องการรักการอ่านเนี่ยเป็นถึงที่เป็นการเริ่มต้นของการศึกษาที่เด็กจะต้องทำความเข้าใจกับวิชาสาระต่างๆถ้าเด็กอ่านหนังสือชอบอ่านหนังสือเนี่ยก็จะเป็นบันไดแห่งการพัฒนาความรู้องค์ความรู้หลากหลาย
1: คร
0: ับ แล้วต่อไปเด็กก็จะมีความสามารถในการเรียนดีขึ้นก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เขาเกิดความภาคภูมิใจว่าเขามีความรู้มากเข้าใจดีแล้วก็ศึกษาค้นคว้าได
1: ้ครับ
0: ซึ่งเป็นตัวเป็นบันไดเป็นพื้นฐานเป็นสิ่งแรกเลยครับที่จะกระตุ้นก็คือต้องให้เด็กรักการอ่านอ่านมากๆก็จะเรียนเก่งๆครับ
1: ครับผมอาจารย์พุทธศรีครับ
2: ค่ะหนังสือสร้างโลกทัศน์ให้กับคนทุกคนที่ได้อ่านนะคะแล้วก็จะให้ความรู้ให้ความบันเทิงให้อะไรได้ทุกอย่างเลยแต่ที่สำคัญคือต้องเป็นหนังสือดีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูก็ตามเนี่ยค่ะก็อยากจะฝากว่าช่วยเลือกหนังสือดีๆนะคะอยากให้คุณแม่อ่านหนังสือมากขึ้นด้วยเพื่อที่จะไปแนะนำให้ลูกอ่านแล้วอ่านกับลูกอะไรเงี้ยเพราะว่าการอ่านหนังสือให้ลูกฟังเนี่ยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมากเลยในครอบครัวค่ะคุณพ่อก็อ่านได้นะคะ
1: ครับฟังแล้วครับไม่ใช่แค่ไอเดียสุดท้ายไอเดียที่7ที่ทำให้ทั้งโรงเรียนเป็นชมรมรักการอ่านบางทีเราต้องทำให้บ้านเราด้วยเมืองเราด้วยจังหวัดเราด้วยประเทศเราด้วยเป็นทั้งชมรมใหญ่ๆที่รักการอ่านทั้งหมดในที่สามไปนะครับก็คงเริ่มต้นจากตัวท่านเองแหละครับใกล้ตัวสุดลองดูนะครับทั้งคุณครูและคุณแม่ผู้ปกครองขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับอาจารย์ปุษฎีอาจารย์วิทยาขอบคุณนะครับสามารถชมรายการย้อนหลังได้ครับทั้งตอนนี้และตอนอื่นๆของห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและอื่นๆอีกของโทรทัศน์ครูครับที่ www.thaiteachers.tv ครับและแสดงความคิดเห็นก็เชิญนะครับพบกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในวันพฤหัสบดีหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ครับพบกับผมแล้วก็รายการครูมืออาชีพครับในโครงการโทรทัศน์ครูนะครับซึ่งดำเนินโครงการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเราได้ชมการบูรณาการระหว่างวิชาในตอน Science Gets Fruity กันไปแล้วนะครับซึ่งน่ารักมากๆเลยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับขอต้อนรับอาจารย์รัตดาผู้เกียรติสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์รัตดาเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในระดับประถมนะฮะเมื่อวานนี้อาจารย์ได้ชม Science Gets Fruity ไปแล้วใช่มั้ยครับ
1: ได้ชมแล้ว
0: ผมมีคำถามแรกก่อนเลยว่าปกติเราเรียนวิชาเป็นเดี่ยวๆใช่มั้ยเป็นคณิตศาสตร์สังคมศาสตร์ภาษาไทยอะไรก็ว่าไปนะถ้าเปรียบเทียบระหว่างการเรียนแบบเดี่ยวๆกับการเรียนแบบรวมกันหรือว่าบูรณาการเนี่ยอะไรดีกว่าหรือแย่กว่ายังไงฮะ
1: จริงๆเรื่องของการเรียนการศึกษาในปัจจุบัน

0: นี่ยนะ
1: ครับ
0: มันก็ไม่ต่างจากสมัยคุณพ่อเรียนหรอกนะก็คือเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยคณะเด็กไทยทุกคนต้องเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานคือเรียน8กลุ่มสาระการเรียนรู
1: ้
0: กับ1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ก็ยังคงมีอยู่เพียงแต่ว่าเรื่องบางเรื่องหรือหน่วยบางหน่วยที่เราสอนเด็กเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็สอนคณิตศาสตร์ก็สอนสังคมก็สอนมันก็เลยกลายเป็นว่าสอนซ้ำซ้อนไงพอสอนซ้ำซ้อนเนี่ยเด็กก็รับแต่ความรู้เด็กก็เรียนเนื้อหาเยอะมากจนกระทั่งกลายเป็นว่าปัจจุบันนี้เด็กเรานี่หัวโตนะความรู้เยอะความรู้เยอะแต่ว่าเอาไปใช้ไม่เป็นทีนี้บูรณาการเนี่ยมันเป็นการนำโลกของความเป็นจริงเอามาสู่ในห้องเรียนถ้าเราดูรายการเมื่อวานเนี่ยจะพบว่าครู3คนนี้แล้วก็มาปรึกษากันจะมีครูฟิสิกส
1: ์
0: ครูชีวะ
1: คร
0: ูดนตรีสามคนนี้ก็จะมาคุยกันว่าเอ๊ะถ้าเขาจะสอนชีวะเขาจะเอาชีวะเป็นหลักชีวะนี่ก็จะเป็นเรื่องของผักผลไม้เขาก็มองว่าเอ๊ะถ้าฟิสิกส์จะสอนเกี่ยวกับผักผลไม้มันเกี่ยวอะไรกับผักผลไม้ได้บ้างครูฟิสิกส์ก็มองไปถึงเรื่องเสียงไงเรื่องของเสียงการเกิดเสียงคลื่นเสียงมันมีการเดินทางยังไงมันต้องผ่านอากาศยังไงเขาก็จะมีการออกท่าทางโดยใช้ดนตรี
1: คลื่นหน้าตาเป็นยังไง
0: ใช่ใช่ไหมคลื่นเสียงมันจะเหมือนกับคลื่นน้ำอะไรเนี้ยใช่อย่างเงี้ยนะทีนี้พอครูวิทยาศาสตร์ครูชีวะแกก็มองว่าไอ้ผักผลไม้นี่มันมาจากตรงไหนของส่วนไหนของพืชนะตัวผักกับผลไม้มันต่างกันตรงไหนผักเนี่ยทำไมถึงเรียกผักทำไมเราไม่เรียกมะเขือเทศว่าผลไม้ทั้งที่เราเอามาประกอบอาหารก็ได
1: ้
0: เรามากินเล่นก็ได
1: ้
0: ถูกไหมทำไมเราไม่เรียกแอปเปิลว่าเป็นผัก
1: เป็นผัก
0: แต่เราเรียกว่าผลไม้ทำไมเราไม่เรียกส้มว่าเป็นผักใช่ไหมฮะตรงนี้แหละมันก็เลยจุดประกายให้เด็กอยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วผักผลไม้มันต่างกันยังไงนะครูคนนี้แกก็เริ่มเข้ามาสู่เรื่องของพืชส่วนประกอบของพืชว่าพืชเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างรากลำต้นใบดอกผลเมล็ดเพราะฉะนั้นผักเนี่ยมันจะเป็นส่วนไหนนะมันอาจจะผลก็ได
1: ้
0: มันอาจจะเป็นส่วนใบก็ได
1: ้
0: มันอาจจะเป็นส่วนของลำต้นก็ได
1: ้
0: ซึ่งเด็กทุกคนต้องเรียนอยู่แล้วในวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องของส่วนประกอบของพืชถูกไหมฮะ
1: ครับผมคือดูแล้วมันสนุกแน่นอนนะครับอาจารย์ถ้าผมมีคุณครูแบบนี้นะผมไม่มีทางหลับในห้องเรียนเลยนะครับแต่ว่าผมว่าคนที่ชมอยู่อาจจะมีความกังวลหรือข้อสงสัยนิดนึงว่าระหว่างการเรียนเป็นวิชาเดี่ยวๆไปกลับมาเรียนแบบบูรณาการคือผสมรวมกันนี้แบบไหนจะเรียนแล้วได้ความรู้หรือได้เนื้อหาแบบเต็มๆบวกกันนะครับอาจารย
0: ์คือถ้าถามว่าอย่างไหนจะดีกว่ามันขึ้นอยู่กับเรื่องที่ครูสอนเพราะว่าบูรณาการไม่สามารถบูรณาการได้ทุกเรื่องแต่เราจะต้องดูว่าเรื่องที่เราจะต้องให้เด็กได้เรียนรู้เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่เราสามารถมาบูรณาการได
1: ้
0: นะถ้าเรายกตัวอย่างของเมื่อวานเนี่ยเขาบูรณาการได้3วิชาแต่ครูไทยเราสามารถทำได้ถึง8วิชาก็ได
1: ้
0: นะเอายกตัวอย่างเมื่อวานแล้วกันว่าเขาก็สอนเรื่องผักผลไม้ไปแล้วใช่ไหมเขาก็สอนเรื่องของการจำแนกการจำแนกมันเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
1: ์
0: ซึ่งเด็กไทยเราเนี่ยทุกวันนี้จำแนกเป็นอยู่แล้วแต่นึกไม่ออกว่านี่คือทักษะการจำแนกอย่างเช่นคุณพอเวลาคุณพอเรียนหนังสือต้องมีกระเป๋าไปโรงเรียนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ในกระเป๋าต้องมีสมุด
1: ครับ
0: ต้องมีหนังส
1: ือ
0: ต้องมีดินสอมีปากกา
1: ครับ
0: เราจะจัดแยกว่าช่องนี้เราจะใส่หนังสือนะ
1: ครับ
0: ช่องนี้เราจะใส่สมุดนะถ้ามีเรามีกล่องดินสอเราจะบอกช่วงบนนี่เราจะใส่ดินสอยางลบนะข้างล่างจะเป็นปากกานะนี่คือทักษะการจำแนกซึ่งเป็นทักษะหนึ่งในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง13ทักษะแต่ครูเนี่ยนึกไม่ออกว่าจะสอนจำแนกอย่างไร
1: ก็ได้แต่บอกไปเลย
0: นี่เขาก็บูรณาการแล้วให้เห็นว่าการที่จำแนกผักกับผลไม้เนี่ยครูคนนี้เขาใช้ว่าอะไรที่เอาไปปรุงอาหารถือว่าเป็นผักเขาใช้เกณฑ์ตัวนี้แต่ถ้าถามว่าเด็กคิดต่างจากนี้ได้ไหมได้เด็กอาจจะบอกว่าผักแยกออกเป็นหรืออย่างเอาไปปรุงอาหารมันอาจจะมีทั้งตัวที่เป็นจากใบอาจจะมาจากลำต้นอาจจะมาจากรากอาจจะมาจากผลเพราะจะเห็นว่าตรงนี้สามารถจำแนกได้อีกถ้าเด็กเข้าใจตัวนี้เขาจำแนกได
1: ้อย่างนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่หรือว่าอาจารย์ดูอยู่หรือว่าคุณครูดูอยู่หลายท่านเนี่ยครับอาจจะแบบว่าเอ๊ะเรียนฟิสิกส์ยังไงไม่เห็นมีสูตรหรือทักตัวไม่มีการเขียนกระดานนี้ e เท่ากับ mc square อย่างเงี้ย

0: แล้วจะไปสอบได้ยังไงแล้วแบบจะไปใช้กับชีวิตได้ยังไงครับอาจารย
1: ์ทีนี้ในส่วนของเรื่องของการสอบเพื่อจะไปศึกษาต่อในขั้นสูงเนื้อหาที่เขาได้ก็คืออย่างเช่นเรียนเรื่องพืชส่วนประกอบของพืชนี่เต็มๆเลยปกติเวลาเราสอนอยู่ทุกวันนี
0: ้
1: หรือจะสมัยที่คุณพอเรียน ครูจะวาดรูปต้นไม้ใช่ไหม
0: บ
1: นกระดานใช่ไหมแล้วก็ชี้ว่านี่เขาเรียกว่าใ
0: บ
1: นี่คือก้านนี่คือริมใบนี่คือต้นนี่คือรากนี่คือผลนี่คือดอกถูกไห
0: ม
1: แต่การบูรณาการอย่างนี้เนี่ยเด็กทุกวันนี้เขากินผักกินพืชกินผลไม้อยู่แล้วแต่เขาไม่รู้หรอกว่ามันมาจากตรงไหนมันมาจากส่วนไหนตอนเรียนในห้องก็เรียนบนกระดานแต่พอไปถึงบ้านก็ทำกับข้าวโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องงั้นคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่นี่นะคะสามารถที่จะเปิดตู้เย็นนะแล้วก็ไปคุยกับลูกเลยอ่ะตรงนี้ดูมาแล้วลูกตรงนี้เป็นส่วนไหนล่ะงั้นในที่เชื่อทีวีที่เราออกไปเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเด็กนะพ่อแม่ก็ดูได
0: ้
1: พอดูเสร็จพ่อแม่ก็ไปสอนเด็กเลยยังหอมเนี่ยที่เราหอมแดงอ่ะ
0: ค
1: ุณพ่อรู้จักหอมแดงใช่ไหม
0: ครับผม
1: หอมแดงเนี่ยคุณพ่อว่าตรงไหนเป็นส่วนของลำต้น
0: ตายแล้ว
1: นึกไม่ออก
0: ใช่ไหมไม่ออกจริงครับกินเป็นอย่างเดียวฮะ
1: ส่วนที่เรากินเนี่ยเขาเรียกว่ากลีบใบทำหน้าที่สะสมอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันนี้นะแต่ส่วนที่เป็นต้นจริงๆอ่ะ
0: คร
1: ับ คือถ้าไปดูลำต้นของหอมเราจะเห็นว่ามีรากงอกออกมาใช่ไหมส่วนนิดเดียวแค่นั้นอ่ะนั่นแหละคือลำต้นของหอมนั่นแหละทีนี้พ่อแม่เนี่ยพอดูอย่างนี้ปั๊
0: บ
1: หรือดูจากรายการปั๊บพ่อแม่เขาสามารถที่จะเปิดตู้เย็นถามลูกเลยอย่างเงี้ยรู้จักหัวใจเท้าไหม
0: รู้จักครับ
1: หัวใจเท้าเป็นรากหรือเป็นต้นจะดูยังไง
0: ผมเดาว่าเป็นลำต้นนะ
1: จริงๆแล้วหัวใจเท้าเป็นรากมันฝรั่งเป็นลำต้นถ้าจะดูตรงไหนดูตรงตาตรงไหนที่มีตาเราจะเห็นชัดอย่างนี้เป็นต้นนะงั้นพ่อแม่จะมีส่วนร่วมกับลูกสอนลูกไปได้ด้วยกันเลยพอเรียนเรื่องนี้ปั๊บผักผลไม้จะเห็นว่ามันมีสีต่างๆนะถ้าลูกไม่ชอบกินพ่อแม่ทำไงก็เอาตัวเนี้ยมาบูรณาการก็คือเอาไอ้ส่วนของความรู้กอทก็คือการงานพื้นฐานอาชีพทำอาหารเลยออกแบบไปเลยสมมติเรามีพริกหยวกเรามีบรอกโคลีเรามีแครอทเราทำยังไงถึงอยากให้ลูกกินอาหารลองให้ลูกออกมาที่ว่าอยากจะได้ยังไงบ้างนะฮะ
0: ลูกเลือกมาแล้วก็เดี๋ยว
1: มาเลยมา
0: ผส
1: มหรือจะกำหนดว่าเราจะมีผักสัก3สีก็เรียนเรื่องสีพอเรียนเรื่องสีเรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตก็เป็นเรื่องของคณิตศาสตร์งั้นวิชาเมื่อวานที่เราเรียนไปเนี่ยที่เขาบูรณาการที่เราดูเนี่ยได้หมดเลยทุกวิชานะสังคมก็ได้เรื่องอาชีพไงถ้าเราจะปลูกผักเราควรจะปลูกผักฤดูไหนเราควรจะปลูกผักชนิดใดในประเทศเราที่เราสามารถปลูกแล้วเนี่ยไม่ต้องไปเทลงกลางถนนเพราะปลูกเหมือนกันทำเหมือนกันเราต้องให้เด็กไทยคิดแบบนั้นนะตรงนี้ครูแหละจะเป็นคนที่จะช่วยตรงนี้ซึ่งจะเห็นว่าตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ละครูสังคมต้องช่วยละครูกอทต้องช่วยออกแบบแพ็กเกจละอย่างเงี้ย
0: นี่มันเหมือนไปเพิ่มหน้าที่ให้คุณครูหรือเปล่าครับ
1: จริงๆแล้วเน
0: ี่
1: ย
0: หน้าที่เดิมที่ก็น่าจะหนักอยู่แล้ว
1: คือคำว่าคารุก็หนักอยู่แล้วล่ะ
0: ครับ
1: มันก็แปลว่าหนักอยู่แล้วยังไงครูก็ต้องหนักอยู่แล้วล่ะ
0: ครับ
1: แต่ทำยังไงกับสิ่งที่เราต้องสอนเด็กที่เราสอนแบบแบ่งไปเรื่อยๆทุกคนต่างคนต่างสอนแล้วก็ซ้ำซ้อนกันทำยังไงที่จะมารวมกันแล้วเด็กเรียนแล้วสนุกคุณพรจะเห็นเมื่อวานเนี่ยเด็กของเขาเนี่ยสนุกมากเลย
0: ใช
1: ่ถ้าเป็นคุณพรจะเลือกเครื่องดนตรีจากผักอะไร
0: กีตาร์คร
1: ับ ถ้ากีตาร์คุณจะใช้อะไร
0: ฟักทองเพราะดูแล้วมันน่าจะใหญ่สุดที่พอจะทำได
1: ้ถ้าฟักทองก็ได้หรือจะเป็นน้ำเต้าของก็ได้แล้วมาผ่าใช่ไหม
0: ครับผม
1: แล้วก็ส่วนเนื้อออกใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วเนื้อพอออกแล้วเอาไปไหน
0: เนื้อออกเอาไปทำอาหาร
1: นี่ไงกอท
0: อ
1: ปรุงอาหารโดยใช้ฟักทองปรุงอะไรได้บ้างมันจะแตกยอดแตกหน่อไปได้อีกเยอะเลยตรงนี้เราจะมองความสามารถเด็กได้ว่าเด็กคนไหนถนัดอะไรอย่างที่ถามคุณพ่อว่าจะทำอะไรคุณพ่อบอกทำกีตาร์ใช่ไหมแต่เด็กบางคนเขาเลือกทำแตรถ้าคนไทยเราถ้าเป็นที่มันยาวๆหน่อยหัวใจเท้าแล้วมาทำขลุ่ยดิถูกไหมแล้วก็เป่าเป็นดนตรีถ้าเด็กสามารถเป่าดนตรีจากขลุ่ยที่ทำด้วยหัวใจเท้าได้ออกมาเป็นเพลงขอโทษนะครูดนตรีต้องให้สี่นะ
0: ใช่
1: ให้ไปเลย
0: สุดยอดมาก
1: ไม่ต้องไปหวงคะแนนให้ไปเลยค่ะเพราะเขาเรียนรู้ตัวโน้ตแล้วใช่ไหมเขาสามารถประดิษฐ์เครื่องดนตรีโดยใช
0: ้
1: ผักถูกไหมหรือผลไม้แล้วก็สามารถทำเป็นเพลงได้อ่ะสุดยอดเลยนี่แหละครูไทยต้องให้สี่เลย
0: โอ้ยมันไปไม่ค่อยรู้มันไปไม่รู้จบ
1: ไม่จบเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละสิ่งที่เราอยากสอนเด็กไทยไงเพราะฉะนั้นครูไทยต้องกระตุ้นให้เด็กบอกว่าพอฟักทองเสร็จปั๊บเอาไปไหนต่อทำอะไรได้บ้างอย่างนี้เป็นต้น
0: แต่มันฟังดูเหมือนว่าอะไรก็รวมได้อะไรก็มาบูรณาการกันได้นะครับจนมันเหมือนกับว่ามันไม่มีขอบเขตเลยครับอาจารย์อย่างนี้มันดีหรือไม่ดี
1: ตรงนี้ครูเขาก็ต้องทำเขาเรียกว่าเตรียมแผนครูต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน
0: แล้วไม่ใช่คนเดียวด้วย
1: ทั้งหมดเลยทุกวิชามาคุยกันเช่นครูคณิตศาสตร์ต้องบอกว่าเขาจะสอนแต่เขาจะสอนบวกลบคูณหารเขาจะสอนเรื่องรูปทรงเขาจะสอนเรื่องช่างตวงวัดมันได้หมดนะถ้าเป็นครูภาษาไทยบอกโอเคเลยถ้างั้นจะเอาเรื่องผักผลไม้เนี่ยมาแต่งเป็นนิทานหรือถ้าเป็นครูภาษาอังกฤษบอกว่าถ้างั้นก็ให้เรียนคำศัพท์ผักผลไม้จากเป็นเขียนเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างนี้เป็นต้น
0: ค
1: ือครูที่จะทำบูรณาการจะต้องมีขอบเขตว่าเนื้อหาที่ครูจะสอนเนี่ยจะสอนเกี่ยวกับอะไรโดยใช้ตัวผักผลไม้เป็นแกนครูทั้งหมดที่จะทำบูรณาการจะต้องไปดูมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ว่าต้องเรียนอะไรบ้างแล้วก็มาคุยกันว่าถ้าเราจะเอาเรื่องนี้เราจะอะไรเป็นหลักเราจะวิทยาศาสตร์เป็นหลักหรือจะสังคมเป็นหลักหรือคณิตศาสตร์เป็นหลักนะแล้วเราก็มาดูว่าเรื่องไหนที่มันสามารถมาบูรณาการด้วยกันได้
0: เมื่อวานนี้อาจารย์ตอนได้เห็นตอน Science Gets Fruity ครั้งแรกเลยอาจารย์รู้สึกยังไงฮะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยครูไทยเราเนี่ยนะคะเราทำอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าครูไทยเราเนี่ยยังเหมือนกับยังไม่มีใครไปมองไปเจอนะฮะรายการเรานี่แหละจะเป็นรายการที่จะบอกครูว่าถ้าใครทำอะไรที่เกี่ยวกับตรงนี้เนี่ยบอกมาเลยทางรายการเราจะไปถ่ายทำเพื่อจะบอกว่าเมืองไทยเนี่ยเราก็มีครูดีๆเยอะมีอะไรที่ครูไทยเราทำได้เยอะเพียงแต่ว่ายังไม่มีใครได้เห็นปกติเราไม่เคยมาโชว์กันว่าเราสอนอะไรถูกไหมครูต่างคนต่างก็สอนในโรงเรียนตัวเองถูกไหมแต่ครูเนี่ยควรจะมาแชร์ความคิดกันนั้นเราก็มองว่ารายการทีเชอร์ทีวีเนี่ยจะเป็นรายการที่บอกครูทั้งประเทศไทยว่าเรามีครูดีที่ไหนสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคุณมีเทคนิคอะไรที่จะ
0: แ
1: ชร์มาแบ่งปันกับครูคนอื่นๆซึ่งเรียนเชื่อว่าถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะฮะครูไทยเราเนี่ยจะมีประกายคือจุดประกายครูไทย
0: และให้
1: เขาแรงบันดาลใจที่เขาสามารถที่จะพอเห็นตรงนี้เฮ้ยตรงนี้เราก็ทำนี่นะเราทำได้ดีกว่าเขาด้วยอันนี้ฉันเชื่อว่าถ้าครูไทยทุกคนได้มาร่วมกันคิดแบบนี้แล้วก็จัดการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการซึ่งอย่างที่บอกคุณพอแล้วว่าไม่ใช่ทุกชั่วโมงแต่เราต้องเลือกเรื่องที่เด็กสนใจ
0: และพรุ่งนี้ครับเรายังอยู่กับอาจารย์ลัดานะครับเราจะไปดูตัวอย่างของการบูรณาการ8กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนไทยนี่เองฮะว่าเป็นยังไงถ้าอยากทราบก็ต้องติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ลัดามากนะครับและเราสองคนต้องลาไปก่อนครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ

ครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCGค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะการเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาล

ันค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะคะพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะครับเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่า anti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 prime end และก็3 prime end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH กรุ๊ปนะคะและ OH กรุ๊ปเนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า 3 prime end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกหนึ่งหรืออีกสายหนึ่งเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ

1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนด์คริกนะครับเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟ

0: The Esterborn ค่ะ Ford for the Esterborn นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH Group นะคะและ Ford Phase Group ค่ะต่อไปนะคะ Double Stranded นะคะแล้วก็ Anti Parallel หรือ Anti Parallel นะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกียร์คู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5 Palm N แล้วก็ T Palm N นะคะระหว่าง Double Stranded DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
1: ลาย

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ที่โรงเรียนบ้านบางกะปิโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครอาจารย์ชัยวัฒน์คันชิตชัยครูคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีความเชื่อมั่นว่าในชั่วโมงการเรียนคณิตศาสตร์นอกจากการเรียนรู้หลักการทางคณิตศาสตร์แล้วสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนและรู้วิธีนำไปใช้คือการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมที่คุณครูได้วางแผนการสอนไว้อย่างเป็น

0: ขาบอกว่าตัวประกอบของจำนวนนับที่เป็นจำนวนเฉพาะจะสามารถเขียนในรูปการคูณกันแล้วได้ตัวนั้น
1: อาจารย์ชัยวัฒน์กำลังทบทวนความเข้าใจให้กับนักเรียนเกี่ยวกับตัวประกอบของจำนวนนับเพื่อเชื่อมโยงสู่การสอนเนื้อหาหลักในวันนี้คือเรื่องตัวหารร่วมมาก
0: ตัวไหนที่เป็นตัวที่หาร10ลงตัวและเป็นตัวที่มากที่สุด
2: 2
0: เราจึงเรียก2เนี่ยแหละว่าเป็นหอลอมอของ6กับ10ถ้าครูวงกลมตัวที่มันมี3คือตัวนี้ครับเลข1กับเลข2ใช่ป่ะแล้วตัวที่มากที่สุดก็คือ2เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าตัวหารร่วมตัวที่มากก็คือหอลอมอนะครับของ6กับ10ก็คือ2เวลาหาในเรื่องของหอลอมอเด็กจะติดกระบวนการทางคณิตศาสตร์มากเกินไปครับโดยวิธีการแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบอยู่ในรูปของจำนวนเฉพาะคูณกันแล้วก็ดูทุกจำนวนที่ซ้ำกันดึงออกมานั่นคือรูปแบบของการหาหอลอมอถ้ามีซ้ำกัน2ตัวก็จับมาคูณกันกับอีกวิธีนึงก็คือวิธีการหันสั้นถ้านักเรียนเข้าใจเนี่ยก็คือจะหาคำตอบได้แต่ว่าเหมือนกับว่าต้องจำรูปแบบในการหาว่าต้องหารได้ทุกตัวนะตรงนี้ต้องแยกมาเหมือนกันนะถ้าเรียนแยกผิดก็คือผิดเลยแต่ที่นำเสนอเนี่ยเป็นลักษณะของการให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงโดยนำกลุ่มสิ่งของนะครับนำกลุ่มสิ่งของ3อย่างมาให้นักเรียนเนี่ยได้ปฏิบัติ
3: ถ้าเรียนดูนะหนังสือครูมีกี่เล่ม6เล่มลูกแก้วครูมีกี่ลูก12
0: ของ3สิ่งก็คือหนังสือ6เล่มนะครับดินสอสี8แท่งนะครับแล้วก็ลูกแก้ว12ลูกเราตั้งคำถามให้นักเรียนเนี่ยได้คิดว่าเอ๊ะเราจะแบ่งยังไงให้ได้กลุ่มจำนวนกลุ่มเนี่ยมีสิ่งของเนี่ยมากที่สุด
3: ครูบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยแบ่งอยากจะจัดกลุ่มอ่ะให้มันมีจำนวนกลุ่มเท่าๆกันและมีกลุ่มมากที่สุดเราจึงเรียกมันว่าหอละมอหารร่วมมากนักเรียนคิดว่าจะแบ่งจากกลุ่มน้อยหรือจะแบ่งจากกลุ่มมากนักเรียนจะแบ่งจาก6จำนวนที่เป็น6หรือว่าจะแบ่งจากจำนวน12แล้วทำให้เราแบ่งง่ายถ้าครูแบ่งอ่ะเธอดูง่ายๆเลยแบ่งอย่างละเล่มไอ้นี่1อันแล้วก็ตัวนี้1อันได้เป็น1ชุดใช่ป่ะ1ชุดอันนี้ได้กี่กลุ่มบอกครูสิอันนี้ได้กี่กลุ่ม6กลุ่มกลุ่มละ1เล่มอันนี้ได้กี่กลุ่ม8กลุ่มกลุ่มละ1แท่งอันนี้ได้กี่กลุ่ม12กลุ่มมันยังไม่เยอะเลยกลุ่มมันแค่เท่าไหร่กลุ่มมันแค่อย่างละเล่มใช่ป่ะแล้วถ้าครูแบ่ง2ล่ะได้ป่ะแบ่ง2ครูได้ครบกลุ่มมั้ย3กลุ่มใช่ป่ะได้แล้ว3กลุ่มเอ๊ะแล้วตัวนี้ถ้าครูแบ่ง2ครูได้กี่กลุ่ม
2: 4
3: 1 2 3 4นึกออกไหมครับ4กลุ่มนะครับใช่ป่ะแล้วลูกแก้วล่ะนี่1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่มแล้วก็6กลุ่มได้6กลุ่มเอ๊ะมันน่าจะใช่หรือเปล่าลองดูต่อถ้าครูแบ่ง3ได้มั้ยหนังสือได้มั้ยหนังสือได้ตกลงตะกี้นี้เราแบ่ง1เนี่ยได้แน่แบ่งอย่างละ1กลุ่มได้แน่2กลุ่มละ2ชิ้นได้มั้ยได้แล้วถ้าครูแบ่งจาก3ล่ะอันนี้ได้มั้ย
2: ได้อ
3: ันนี้ได้ไหม
2: ได
3: ้ได้เท่ากันไม่เหลือเศษอันนี้แบ่ง3ได้ไหม
2: ไม่ได้
3: เพราะอะไรอ่ะ8แบ่ง3ไม่ได้เพราะอะไรอ่ะนี่ไง3นี่ไง3แต่อันนี้ได้มั้ยไม่ได้3ไม่ได้ย้อนกลับไปที่กลุ่มน้อยแล้วย้อนกลับไปที่กลุ่มน้อยตกลง3ไม่ได้ใช่ป่ะแล้วถ้าครูแบ่งเป็น4เล่มได้มั้ยกลุ่มละ4ทำไมอ่ะ
2: เหลือ
3: 4อันนี้ไม่เท่ากัน4ได้มั้ยไม่ได้ทันทีเลย4ก็ไม่ได้5ได้มั
2: ้
3: ย
2: ไม
3: ่ได้แล้วไม่ได้แล้ว5นี่มัน1ได้ป่ะไม่ได้ง่ายมั้ยดังนั้นจบแล้วตกลงได้กลุ่มละเท่าไหร่กลุ่มละกี่อย่าง
2: 2
3: เยอะสุดใช่ป่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนจึงได้ข้อสรุปว่าได้ข้อสรุปว่าอะไรครับจะได้กลุ่มละ2ชิ้นจะได้กลุ่มละ2ชิ้นและมีทั้งหมดกี่กลุ่ม
2: 4
3: และมีทั้งหมด
0: 13กลุ่มถูกป่ะเข้าใจแล้วแล้วถ้าครูมีอุปกรณ์ให้นักเรียนแบ่งทำได้ไหม
2: ได
0: ้อ่ะเดี๋ยวนักเรียนจัดกลุ่มตามที่เราจัดกลุ่มไว้แล้วหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มยืนขึ้นเชิญออกหน้าห้องเลยมารับอุปกรณ์มาเลย

0: ลายอย่างที่ให้มานับตัวเลขหรือว่าเอามาวางเป็นกลุ่มอะค่ะ
1: เราจัดกลุ่มสิ่งของแจกนักเรียนเนี่ยไปเป็นกลุ่มเท่าๆกันหมดเลยนะครับที่มีตุ๊กตา10ตัวนะครับมียางลบ30ก้อนแล้วก็มีกล่องของขวัญอยู่25กล่องแต่เวลาเราตั้งโจทย์ให้นักเรียนเนี่ยเราจะตั้งโจทย์ที่แตกต่างกันเพื่อที่นักเรียนเนี่ยจะได้ทำไม่เหมือนกันในแต่ละกลุ่มเขาจะได้ถกเถียงกันเองในแต่ละกลุ่มเริ่มจับกลุ่มเลยคำถามแต่ละกลุ่มต้องตอบคุยได้ว่าคำถามที่1จะจัดได้มากที่สุดนะครับจะจัดได้มากที่สุดกลุ่มละกี่ชิ้นเท่าๆกันคำถามที่2จะจัดได้อย่างละกี่กลุ่มและรวมทั้งหมดกี่กลุ่ม
2: สองละสามเนี่ยให้คุณ
3: รวมสองออกกี่ชิ้นเอาชิ้นเอาลูกตาออก4ชิ้นไม่เกี่ยวข้องแยกไว้ต่างหาก
2: สองละสามได้4กลุ่ม
3: กระดาษ
2: โอ้กลุ่มละ4เลยนะคะ
3: ลูกตา
1: พอแจกสื่อนะครับอุปกรณ์ให้นักเรียนได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็จะมีนักเรียนเขาเถียงกันเองนะครับแต่ละกลุ่มเริ่มเอาสิ่งของมาเริ่มแบ่งบางคนเริ่มจับจากน้อยมากบางกลุ่มเริ่มจับจากตัวมากก่อน
4: กล่องสามตุ๊กตาสาม
1: บางครั้งครูผู้สอนเนี่ยจะให้เขาลองทำเองเลยทุกอย่างโดยที่ไม่ไกด์ไลน์ไม่บอกแนวทางเด็กกว่าจะหาจุดหรือแนวทางในการสรุปด้วยตัวของเขาเองเนี่ยยากครับให้นักเรียนเนี่ยทำไปทำผิดทำถูกเรื่องของเขาใช่ครับในกระบวนการเนี่ยปล่อยเขาก่อนแต่ว่าในเรื่องของการสอนครูต้องสั่งที่ถูกต้องไป
3: เวลาแบ่งตัวไหนแบ่งกลุ่มละสิบเลยได้ไหมแบ่งกลุ่มนี้สิบเลยได้ไหมได้ไหนต่อไปกล่องแล้วได้มั้ย10กล่องแบ่ง10ได้มั้ยไม่ได้ถ้าไม่ได้เราก็ต้องกลับมาแบ่งใหม่แบ่งตัวนี้แบ่งใหม่
1: คือเลือกจำนวนที่น้อยที่สุดแล้วดูตัวประกอบที่มากที่สุดตรวจสอบไปหารตัวต่อไปถ้าตัวประกอบที่มากที่สุดของมันก็คือตัวมันเองไม่ได้เลือกตัวประกอบตัวถัดไปที่มากรองลงมาไปตรวจสอบถ้าหารได้จะเป็นหอละม
2: อตุ๊กตามี10กล่องมี15ยางลบมี25เอาตุ๊กตาก็จะกลายเป็น2กลุ่มกล่องก็จะกลายเป็น3กลุ่มยางลบก็จะกลายเป็น5กลุ่ม

0: ที่นักเรียนได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยนักเรียนจะเห็นเลยว่านักเรียนเขาเองเขาจะต้องนับจริงจากจำนวนนับเขาก็จะเห็นความสัมพันธ์ของจำนวน
1: สรุปว่าตัวเองแบ่งกันยังไงอ่ะ
2: เป็นกลุ่มละ4กลุ่ม
0: กลุ่ม3จัดได้ไหมกลุ่มละ8เธอจัดได้ไหมไม่ได้ตกลงจัดได้กลุ่มละเท่าไหร่ครับ4ทำไมอ่ะ7จัดได้ไหมอ่ะ7จัดไม่ได้เพราะเหลือเศษใช่ครับได้4ตกลงแล้วรวมได้กี่กลุ่มครับ
3: 14กลุ่มครับ
0: การเรียนคณิตศาสตร์องค์ประกอบความรู้ทุกอย่างเนี่ยมันมาจากการปฏิบัติถ้าเกิดให้เขาได้ปฏิบัติเองได้เห็นเองได้อะไรเองแล้วเราค่อยโยงสู่ในเรื่องของจำนวนหรือตัวเลขให้เขาเห็นชัดเจนเนี่ยครูเองก็จะไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากต่อการสอนเพราะว่าเอาสถานการณ์จริงมาสรุปกลุ่มที่5ยกมือจะได้กลุ่มละกี่ชิ้นกลุ่มที่5
3: 5ช
0: ิ้นไหนแค่อธิบายได้ว่าทำไมถึงไม่จัด10
4: เพราะมันจะเหลือ4
0: เพราะมันเหลือเศษตัวไหนเหลือเศษ
4: 15
0: 15คือของกล่องมันจัดไม่ได้10เลยมาหารมาจัดเป็นอะไรแทน
4: 5
0: ถูกต้อง

บางเรื่องท่านอาจจะมองว่ามันเสียเวลาต่อการนำเสนอนะแต่บางครั้งถ้าคุณครูเองยอมเสียเวลานะครับเลือกมาสักบางจุดบางเรื่องที่นำเสนอนักเรียนได้มันจะจำติดความรู้สึกเข้าไปตลอดนะครับแล้วเขาเองก็จะมีความเข้าใจ

0: ื่อชัยวัฒน์ขันจิตชัยครับเป็นครูสอนกลุ่มสาระการรู้คณิตศาสตร์ครับสอนโรงเรียนบ้านบางกะปิเป็นระยะเวลา7ปีแล้วครับคนที่เป็นครูนะครับในเวลาการสอนเนี่ยต้องนึกก่อนเลยว่าเด็กเนี่ยต้องมีความรู้เป็นศูนย์คือความรู้เท่ากันหมดทุกคนถ้าเรามานึกว่าเด็กเนี่ยมีความรู้มาแล้วแล้วเราสอนไปโดยที่เดินเรื่องไปเลยในเนื้อหาสาระของเราอาจจะทำให้อาจารย์ผู้สอนเนี่ยรู้สึกผิดหวัง
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเดี๋ยวนักเรียนวันนี้เราจะขึ้นเรื่องรูปสี่เหลี่ยมนักเรียนเคยเรียนรูปสี่เหลี่ยมมาแล้วตอนป.5นะครับเคยเรียนสี่เหลี่ยมทั้งหมดมีกี่ชนิดใครทราบบ้าง7ชนิดอะไรบ้างครับจัตุรัสมันการวิเคราะห์หลักสูตรการเตรียมการสอนการรู้จักการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นเด็กในกลุ่มเรียนเก่งเด็กกลุ่มอ่อนเราจะมีวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรโดยให้เขามีส่วนร่วมตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราสมควรที่จะมีการทบทวนเสียมสุดท้ายคือเสียมใดๆก็ได้หรือสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าสี่เหลี่ยม7ชนิดเนี่ยนักเรียนพูดได้ไหนลองจำแนกครูสิครับรูปแรกที่นักเรียนเห็นเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมอะไรสี่เหลี่ยมจัตุรัสจัตุรัส

0: สมบัติมันคืออะไรด้านก่อนเกี่ยวกับด้านด้านทุกด้านยาวเท่ากันมุมล่ะเรื่องมุ
1: ม
2: ในเรื่องของสูตรต่างๆในการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมเราก็ต้องมาทบทวนก่อนว่าสมบัติของสี่เหลี่ยมเนี่ยมีอะไรบ้างสี่เหลี่ยมมีทั้งหมดกี่ชนิดแล้วแต่ละชนิดเนี่ยเราจัดเป็นเซตจัดเป็นหมวดหมู่ได้ไหมนะครับแล้วก็เราสามารถใช้คำถามของเราเนี่ยเป็นตัวชี้นำให้เด็กมาถึงจุดมุ่งหมายของเราในการเรียนการสอนให้ได
0: ้สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมด้านขนานมีด้านเป็นยังไงครับด้านตรงข้ามยาวทำไมกันเท่ากันด้านนี้กับด้านนี้ด้านนี้กับด้านนี้เอ๊ะด้านตรงข้ามยาวเท่ากันเนี่ยเราเคยพูดไปแล้วสี่เหลี่ยมรูปหนึ่งที่มีสมบัติย่านตรงข้ามยาวเท่ากันคืออะไรเสื่อมเหมือนผ้ามันน่าจะมาจากสี่เหลี่ยมนี้ไหมมีคนบอกสี่เหลี่ยมผืนผ้าจับเอียงเดี๋ยวครูจะจัดให้ดูตรงนี้นะครับลองดูก่อนตะกี้นี้นักเรียนบอกสี่เหลี่ยมผืนผ้าเมื่อสักครู่นี้นะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าสกอร์ใช่ไหมสกอร์บอกมาจากสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วทําไมจับเอียงเอียงปุ๊บยิ่งเอียงเยอะเท่าไหร่เห็นไหมครับความสูงของมันก็ทําไมลดลงใช่ไหมครับสังเกตถ้าเอียงเยอะเยอะเยอะขึ้นความสูงลดลงไหมลดลงแต่ด้านตรงข้ามยังทําไมกันอยู่เท่ากันแล้วมุมล่ะมุมนี้กับมุมนี้ก็เท่ากันสมบัติของด้านก็ยังเท่ากันอยู่ด้านตรงข้ามทําไมกันยาวเท่ากันด้านนี้กับด้านนี้ก็ยาวเท่ากันนี่คือสมบัติของสี่เหลี่ยมด้านขนานแต่รูปนี้คือสมบัติของสี่เหลี่ยมอะไรนะผืนผ้าจึงบอกได้ว่ามันคล้ายกันใช่ไหมครับคือด้านตรงข้ามทําไมกันยาวเท่ากันยกเว้นมุมเท่านั้นเองนักเรียนอีกรูปหนึ่งเรียนคงเคยเล่นบ้างแหละนะอันนี้คืออะไรเอ่ยหัวเราะสี่เหลี่ยมรูปว่าวเสียมรูปว่าวเนี่ยมีสมบัติยังไงกับด้านด้านตรงข้ามหรือเปล่าใช่ตรงข้ามไหมอันไหนคือตรงข้ามด้านติดกันด้านติดกันยาวเท่ากันอยู่กี่คู
1: ่
0: 2คู่เสียมข้างหมูทําไมมียังไงมีสมบัติอย่างไรเกี่ยวกับด้านมีด้านขนานกันกี่
1: ค
0: ู่กี่คู
1: ่
0: คู่เดียวคู่เดียวคู่ไหนอันนี้เป็นด้านไหนครับด้านบนกับด้านล่างหรือว่าด้านข้าง
1: ด
0: ้
1: านบนก
0: ับ
1: ด
0: ้
1: านล
0: ่
1: าง
0: ด้านบนกับด้านล่าง
3: การถามนำเพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและการใช้สื่อการสอนง่ายๆที่เห็นภาพชัดเจนทําให้นักเรียนได้ทบทวนคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมและพร้อมที่จะเข้าสู่การเรียนในขั้นตอนต่อไป
2: พอเด็กจับจุดได้เสร็จตรงนี้สําคัญมากๆถ้าครูไม่ชี้นําในเรื่องของการจัดเซตให้เด็กว่ากลุ่มไหนที่มีลักษณะคุณสมบัติเหมือนกันหรือสมบัติเหมือนกันเราใช้คำถามชี้นำไปเรื่อยๆเด็กจะจัดเซตได้โดยตัวของเขาเอง

0: สูตรสี่เหลี่ยมมันก็เยอะแต่ว่าอาจารย์สามารถทำให้เราเข้าใจง่ายโดยจัดแยกเป็น4หมวดเช่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสผืนผ้าขนมเปียกปูนด้านขนาดจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะว่ามีคุณสมบัติหลายๆอย่างที่คล้ายกันค่ะ
1: จากพื้นที่ที่เรียนบอกว่ากว้างพูนยาวครูพูดใหม่ได้ไหมกลายเป็นอะไรตรงนี้เป็นฐานตรงนี้เป็นอะไรสูงมันจะกลายเป็นอะไรได้ฐานคูณกับสูง
2: จากที่ข้อหากว้างคูณยาวในสี่เหลี่ยมผืนผ้าครูก็ชี้ให้เห็นซิตัวกว้างเนี่ยถ้าเราวางอย่างนี้เราจะเรียกว่าอะไรตรงนี้ก็จะเรียกด้านฐานด้านนี้เรียกว่าอะไรเรียกด้านสูงเราไม่จำเป็นว่าจะต้องเรียกกว้างคูณยาวไม่ต้องใช้สูตรที่ฟิกอย่างนั้นถ้าเราพูดเหมือนกันหมดเลยเราใช้ฐานคูณกับสูงปั๊บมันจะกลายเป็นรูปที่เป็นเซตเดียวกันทั้งหมด
1: แต่กี้นี้เราเรียนเรื่องผืนผ้าเสี่ยมผืนผ้าพอจับโยปั๊บเป็นรูปอะไรนะ
3: เสี่ยมด้านขนาน
1: เสี่ยมด้านขนานนักเรียนสังเกตเห็นไหมความสูงมันลดลงไหมครับลดลงเรื่อยๆแต่ถ้าครูมีกรรไกรตัดตรงนี้ปั๊บแล้วครูเอามาแปะด้านนี้มันจะกลับกลายเป็นรูปอะไร
3: เส
1: ี่ยมผืนผ้าเหมือนเดิมครูถามว่าถ้าเกิดครูให้นักเรียนเปรียบเทียบจากเสี่ยมผืนผ้ารูปเดิมพอจับโยปั๊บนักเรียนคิดว่าความสูงมันต่างไปไหมต่างลงครูถามว่าความยาวเท่าเดิมไหมความยาวหรือฐานเนี่ยเท่าเดิมไหมครับเท่าเดิมอะไรที่ต่างไปส่วนสูงส่วนสูงต่างไปครูถามว่ารูปแรกรูปที่สองรูปไหนมีพื้นที่เยอะกว่ากันรูปแรกถูกไหมครับ

0: รู้ที่มาก่อนว่าหาได้ยังไงอาจจะพิสูจน์ให้เด็กดูก่อนอาจจะเป็นการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมสองรูปหรือจะเป็นเรื่องของสี่เหลี่ยมคางหมูเราจะเอาสี่เหลี่ยมคางหมูสองรูปมาประกบหน้าหลังกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแล้วครึ่งหนึ่งก็จะกลายเป็นคางหมูแล้วเราก็บอกที่มาของสูตรพอหลังจากนั้นคุณเข้าใจที่มาเสร็จคุณท่องจำอย่างเนี้ยเรียนได้ความรู้ทั้งสองแบบมันจะจำได้อย่างยั่งยืนกว่า
1: ไหนชูเลยอุปกรณ์ที่เตรียมไว้หนังยางมีแล้ว1 2 3 4 5 5กลุ่ม
2: เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นในเรื่องการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมนักเรียนในภาคปฏิบัติพร้อมกับอุปกรณ์ง่ายๆที่อาจารย์ชัยวัฒน์ให้เตรียมมาจากบ้าน
0: ที่เลือกให้นักเรียนใช้หนังยางไม่ให้ใช้เชือกหรือว่าอุปกรณ์อื่นเนี่ยเป็นเพราะว่าหนังยางเนี่ยมีความยืดหยุ่นแล้วก็หาได้ง่ายเด็กสามารถที่จะนำหนังยางตรงเนี้ยไปใช้ประโยชน์ได้อีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายนอกเหนือจากตรงนี้รวมถึงสื่อที่จะนำเสนอในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสและโยกไปโยกมาจะทำมุมแหลมมุมป้านมุมฉากแล้วแต่ในเรื่องของการเรียนการสอนแต่ละอย่างขึ้นอยู่กับครูผู้สอนจะสามารถมองเห็นตรงจุดนี้เอาไปทำอะไรได้บ้างการสอนครั้งหนึ่งถ้าจะไม่ให้เด็กลืมเนี่ยก็คือควรมีแบบฝึกหัดอย่างตัวอย่างที่ให้นักเรียนลงปฏิบัติจริงนะครับเรื่องรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยแล้วก็ได้มีการประมวลผลด้วยตัวของเขาเองโดยมีการสุ่มว่าเขาจะได้เนี่ยในเรื่องของสี่เหลี่ยมอะไร
3: จงสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้มีความยาวรอบรูป12เมตรพร้อมทั้งหาพื้นที่แนวการคิดปฏิบัติสร้างรูปให้ดูหนึ่งรูป
0: เพราะฉะนั้นเด็กจะต้องมีความรู้ในเนื้อหาเรื่องของสูตรทั้ง7ชนิดอยู่แล้วเมื่อเขารู้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านเรื่องสมบัติของด้านเรื่องสมบัติของมุมเรื่องสมบัติของเส้นทแยงมุมเขาก็จะสามารถนำมาแก้ปัญหาตรงนั้นได
4: ้เขาให้เขียนสูตรการหาพื้นที่ด้วย2เอาสูตรการหาพื้นที่มันสูตรว่าอะไร
5: 1 2คูณผลคูณของเส้นทแยง
4: สี่เหลี่ยมรูปทรงลักษณะมันจะเป็นแบบนี้
5: ตารางเมตรก็ต้องแก้สมการคือเราต้องหาเลขอะไรก็ได้ที่คูณกันแล้วมาหาร2ก็ได้เท่ากับ4แก้สมการก็คือ4คูณกับ2เท่ากับ8
4: 2กับ4แหละมันรวมตัวสุดแล้วมันก็ง่ายสุดด้วยอ
5: ่
4: ะ
5: ก็เป็น2กับ4
0: ก่อนที่เราจะลงภาคปฏิบัติเนี่ยเราจะมีการวางแผนว่าให้เขาทำด้วยดินสอก่อนนะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยลักษณะของอุปนิสัยของเขาแล้วเขาจะทำเลยจะไม่มีการวางแผนเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องสอนขั้นตอนในการวางแผนให้เขาก่อนว่าทำทีละสเต็ปทำทีละขั้นนะอย่าเพิ่งใจร้อนเวลาเราทำในรายละเอียดอะไรต้องครบสัญลักษณ์บางอย่างเช่นถ้ามุมเป็นมุมฉากถ้าเขาไม่ใส่ฉากมาทำให้ต้องมาถามกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นในรายละเอียดอย่างเนี้ยก็จะบอกเขา
1: สัญลักษณ์อะไรอีกที่หายไปอย่างนี้คุณรู้ไหมเส้นทแยงมุมมันทำไมสมบัติของเส้นทแยงมุมเส้นทแยงมุมมันตัดยังไงใส่สัญลักษณ์ใส่สัญลักษณ์ให้ครบครับ
0: ถ้าเรามองเห็นในสิ่งที่มันเป็นข้อผิดพลาดอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยแล้วเราใส่รายละเอียดตรงนี้ลงไปเขาจะจำ
1: อันนี้คืออะไรเส้นกลางนี่คืออะไรครับ
6: เส้นกิ่ง
1: ต้องทำไมกับฐานตั้งฉากแล้วอย่างนี้ไม่เห็นไม่เขียนมาคุณรู้ไหม

0: ยังไงวางแผนยังไงเนี่ยลูกเต้าตรงนี้นักเรียนยาวเท่าไหร่
1: ตรงนี้ค่ะ
2: 4เมตรค่ะ
0: 4เมตรยังไงครับ 2.5 กับ 1.5 ไหน 2.5 อยู่ไหนโจทย์บอกว่าจงสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปว่ามีเส้นพยางค์มุม2และ4และมีพื้นที่4สูตรการหาพื้นที่เศษหนึ่งสองคูณผลคูณเส้นพยางค์มุมพอแทนค่ามาเศษหนึ่งสองคูณผลคูณเส้นพยางค์มุมคือ2คูณ4ตัด2ไปใช่ไหมครับได้4พอดีถูก

0: อ่ะไปพักได้ครับ
1: ค่ะ
0: นักเรียนถามที่2นักเรียนได้เกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมอะไรครับสูตรพื้นที่ว่ามา
2: ได้ได
0: ้มีสูตรอื่นไหม
2: มีค่ะ
0: อะไรเอ่ย
3: เส้นเส้นสอง
4: คูณ
3: ผลบวกของเส้นระยะผล
0: เอาให้แน่ผลบวกเส้น
3: คูณ
4: ผลคูณ
0: ผลคูณเราไม่จำเป็นต้องบวกอะไรไม่มีอะไรจะบวกนะครับนักเรียนหาพื้นที่มาโจทย์บอกว่าอะไรให้หาพื้นที่โดยบอกความยาวรอบรูปมาก่อนอื่นนักเรียนจะหาด้านได้ต้องทำยังไงก่อนจงสร้างเสี่ยมจัตุรัสให้มีความยาวรอบรูป12เนี่ยหาอะไรให้ได้ก่อนหาร4ถูกต้องพอหาร4ได้เท่าไหร่
2: 3
0: ได้3นั่นแหละคือด้านแล้วนักเรียนก็ตอบมาว่าด้านคุณด้านสี่เหลี่ยมยาว3ถูกต้องหมดเลยอ่ะเชิญพักครับใช้ได้
5: ค่ะวันนี้หนูได้เรียนเรื่องการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะวันนี้หนูได้ความรู้ค่ะหนูได้รู้คุณสมบัติของพื้นที่สี่เหลี่ยมค่ะสนุกมากค่ะเพราะว่าครูเขาพยายามจะคิดที่จะหาอะไรที่ทำให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นค่ะก็ได้ทำเองแล้วมีอุปสรรคปัญหาอะไรแล้วก็ช่วยกันแก้ไขอะค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นั้นสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับทั้งชีวิตประจำวันที่เรามีตัวเลขอะไรอยู่รอบตัวเยอะแยะไปหมดหรือว่าจะเป็นพื้นฐานในการจะเรียนวิชาที่ซับซ้อนขึ้นยากขึ้นต่อไปในอนาคตแล้วก็จะเลือกสายอาชีพของตัวเองต่อไปที่สำคัญครับว่าเราจะเรียนจะสอนคณิตศาสตร์กันอย่างไรให้เกิดผลให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเหมาะกับเด็กไทยที่สุดห้องเรียนของเราครับก็พาไปดูหลายๆที่ที่เขามีตัวอย่างการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับที่ประเทศฮังการีมีหลายอย่างที่น่าจะเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งครับผ่านผู้เชี่ยวชาญ2ท่านของเราครับท่านแรกครับอาจารย์สุรัตน์อินทสังอาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับ
1: ครับ
0: ท่านที่2ครับเป็นครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวัดตำหนักเหนือชื่นวิทยานุสรณ์จังหวัดนนทบุรีครับดร.ขัตติยาด้วงสำราญครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีทั้งสองท่านครับถามประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์ก่อนอย่างของอาจารย์ขัตติยานี่คงเต็มเปี่ยมสอนมากี่ปีแล้วฮะ
2: สอนมา30ปีแล้วค่ะ
0: โอ้โหเด็กประถมอย่างเดียวเลยไหม
2: ประถมอย่างเดียวเลยค่ะ
0: อาจารย์สุรัตน์นี่ได้มีโอกาสสอนเด็กผมมัธยมอะไรอย่างนี้บ้าง
1: ก็มีบ้างฮะแต่ส่วนใหญ่จะสอนนักศึกษาที่จะออกไปเป็นครูสอนคณิตศาสตร์อีกทีนึง
0: โอ้เยี่ยมเลยฮะแล้วก็ประสบการณ์ที่ฮังการีทราบอาจารย์ก็มีด้วย
1: ครับผมตอนที่เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรีครับตอนนั้นเรียนอยู่ที่ต่างประเทศก็มีโอกาสได้ไปเหมือนกับโครงการแลกเปลี่ยนไปเรียนรู้คณิตศาสตร์นะที่ประเทศฮังการีที่เลือกที่นี่เพราะว่าทราบว่าประเทศทางยุโรปตะวันออกเขาเก่งหรือเขามีคนที่ชอบคณิตศาสตร์อยู่เยอะนะครับเราก็เลยอยากจะไปดูว่าเอ๊ะ
0: สอนกันยังไง
1: จริงๆก็จะไปดูว่าคณิตศาสตร์อะไรที่เขาเรียนแล้วเขาสนุกจริงอย่างที่เราเคยฟังหรือเคยอ่านมาหรือเปล่าง
0: ั้นเราต้องไปดูกันต่อว่า
1: ครับผม
0: เขาเรียนเขาสอนกันยังไง
1: ครับ
0: ไปชมกันเลยนะครับว่าเขาสอนคณิตศาสตร์กันอย่างไรที่

0: ฮังการีเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีซึ่งอยู่ภายใต้การยกครองของเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและรวมอยู่ในค่ายโซเวียตจนถึงเมื่อไม่นานมานี้การสอนคณิตศาสตร์ประถมศึกษาในฮังการีเน้นประสิทธิภาพเป็นหลักและมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อยุทธศาสตร์การสอนคำนวณแห่งชาติฉบับเดิมของอังกฤษและเวลรายการนี้พาไปเยี่ยมชมการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมของฮังการีรวมถึงติดตามกิจกรรมในห้องเรียนเรื่องราวเริ่มขึ้นในโรงเรียนอนุบาลนี่คือชั้นเรียนอนุบาลปีสุดท้ายแต่เด็กเล็กๆเหล่านี้อายุเฉลี่ย 5-6 ปีเทียบเท่าชั้นประถมศึกษาปีที่1ในอังกฤษ
1: Here they learn to count up to 10 and the relationships up and down, before and after, left and right, and so on. And they use proper mathematical language from the start.
2: Jobb kezed mutatója. Melyik a jobb kezed mutatója? Nagyon jó. Első, számoljuk. Első, második, harmadik, negyedik. Ez milyen sor volt?
3: Vízszintes.
2: Jó, nézzük meg a függőleges sorokat. Első függőleges, nézzük meg. Első, második, harmadik, negyedik. Ez melyik kezed? Ez. Ez melyik kezed? Ez a jobb, a bal oldalra kérem, jó? Hol lenne a párja, ha képzeletbe ezt az egészet áthajtanád ide? Itt. Akkor tessék kijavítani. Szuper, nagyon jó, ügyes. Négy, öt.
0: ที่นี่ปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ด้วยวิธีฝึกควบคุมวัตถุและรูปร่างเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบทเรียนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน
2: Ugyan ez az utolsó lesz most. Itt az első. Ami itt az utolsó, itt lesz az első, de pirosba. Vigyázz, nagyon nehéz. Azaz. Nagyon jó, megtaláltad.
0: เด็กๆต้องเรียงแถวสีแดงในทิศตรงข้ามกับแถวสีเขียวและเหลืองที่ทำไ
2: ปformáját. Miért mondjuk? Formáját, jó? Nem azt nézzük most, baba. Ezt nézzük, és ezt. Rendben? Három szöglap. Kicsi körlap. Nagy körlap. Négy nagy négyzetlap. És utána milyen? Most nézzétek a tieteket. Ez. Jó lesz így, jó?
0: ในชั้นเรียนอนุบาลเด็กเรียนรู้วิธีจับดินสอวาดรูปและระบายสีแต่ยังไม่ได้เขียนแล้วทำไมจึงเน้นฝึกควบคุมรูปร่าง
4: เหตุผลที่เราใช้วัตถุสิ่งของแต่ไม่สอนอ่านเขียนตัวหนังสือเพราะว่าไม่อยู่ในหลักสูตรการสอนระดับอนุบาลของเราค่ะเราจะมีหน้าที่พัฒนากล้ามเนื้อสำหรับการเรียนรู้ของเด็กเราจึงต้องจัดการวาดรูประบายสีเป็นกิจกรรมประจำวันเพื่อที่จะนำเด็กเข้าสู่ขั้นแรกของการเรียนรู้นะคะมันเป็นเรื่องที่กล้ามเนื้อทุกส่วนของมือจากนิ้วถึงสองมือล้วนสำคัญต่อการพัฒนาทักษะในด้านการเขียนของเด็กให้ดีที่สุดค่ะประโยชน์ของการฝึกกล้ามเนื้อในชั้นอนุบาลก็คือช่วยให้เด็กหัดเขียนได้ง่ายขึ้นมากเลยทีเดียวและเมื่อขึ้นชั้นประถมศึกษานี่ก็จะเป็นทักษะพื้นฐานในการเขียนให้กับพวกเขาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
5: โอ้อาจารย์ครับเด็กเล็กๆ เขาไม่เน้นตัวเลขเลยนะครับมีรูปทรงมีสีสันแล้วก็ให้ฝึกให้หยิบให้จับแค่นั้นเอง
6: ใช่ค่ะ
5: ครูเราใช้วิธีนี้อยู่ไหม
6: ครับครูเราส่วนใหญ่ใช้วิธีนี้อยู
5: ่ครับ
6: เพราะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยมันจะฝึกกล้ามเนื้อจะมีกล้ามเนื้อเล็ก

0: นะคะแล้วก็กล้ามเนื้อใหญ่ที่ขาเราเรียกว่ากล้ามเนื้อใหญ่นี่กล้ามเนื้อเล็กเนี่ยสำคัญมากเลยในการที่เราจะให้เด็กเนี่ยวาดรูประบายสีหรือตามจินตนาการของเด็กเนี่ยจะเป็นการฝึกทักษะคณิตศาสตร์เริ่มต้นค่ะเพราะอย่างที่เราดู BT Arm นะคะของฮังการีก็ทำแบบนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยของประเทศไทยเรานะมันเป็นระเบียบเลยว่าเราต้องทำแบบนั้น
1: ทำแบบนั้นหมายถึง
0: ว่าไม่ให้เขียนตัวเลขในระดับก่อนประถมศึกษาเนี่ยค่ะ
1: ระดับอนุบาลเนี่ย
0: ระดับอนุบาลเนี่ยค่ะ
1: บอกไว้ชัดเจนเลยเหรอ
0: ชัดเจนเลยว่าห้ามเขียนกอไก่คอไข่หรือว่าบวกเลขหรือเลข1 2 3 4
1: แต่ทำไมครูหลายท่านในบางโรงเรียนยังทำอยู่ฮะ
0: ใช่บางโรงเรียนยังทำอยู่ผู้ปกครองส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็คิดว่าทำไมล่ะโรงเรียนนั้นอ่ะเขาสอนแต่ทำไม
1: ลูกเขียน1ถึง10ได้แล้ว
0: ใช
1: ่อะไรอย่างเงี้ย
0: นะอาจารย์เน
2: า
0: ะ
2: เด็กบางพ่อแม่บางคนบอกเก่งนะลูกเขียนได้แล้ว
0: แล้วรีพ่อแม่อยู่ที่บ้านก็สอนลูกเขียนด้วย
1: อ้าวผมถามงี้แล้วก็เป็นแบบนั้นก็เก่งก็เขียนได้ก่อนเพื่อนแล้วไม่ดียังไงฮะ
0: พอมาถึงชั้นป .1
1: ครับ
0: กล้ามเนื้อเล็กที่เด็กฝึกมาเนี่ยมันจะไม่คงที่แล้วไงคะพอเขียนกอไก่เนี่ยมันจะไม่สวยเลยมันจะเย้ๆเลยแล้วครูเนี่ยไม่สามารถจะแก้ได้อันนี้เป็นปัญหาที่สำคัญมากเลยใช่ค่ะแล้วก็เด็กจะไม่มีจินตนาการเพราะว่าจินตนาการของเด็กเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราฝึกมาตั้งแต่ประถมนะหรือว่าอนุบาลเลยเนี่ยนะเด็กจะมีจินตนาการว่าสมมุติว่าวาดรูปก็ได้กล้ามเนื้อมันจะได้หมดค่ะจินตนาการของเด็กความรู้สำคัญแต่จินตนาการนี่สำคัญกว่านะคะ
1: ครับอาจารย์มันมีผลอย่างนั้นจริงเหรอฮะการที่ให้เด็กเล็กเนี่ยฝึกเอาบังคับให้เขียน1 2 3 4หรือกอไก่ขอไข่ก่อนตั้งแต่ยังเล็กๆพอขึ้นมาประถมจะเกิดผลอย่าง
2: น
1: ี้
2: พอเขียนเป็นแล้วมันก็ติดครับผมส่งเสริมจินตนาการอย่างที่ว่านะครับจินตนาการเนี่ยมันจะขาดหายไปนะครับเพราะนั้นจินตนาการเนี่ยต้องไม่บังคับนะบังคับเนี่ยฝึกขาฝึกแขนฝ
1: ึ
2: กเล่นนะครับ
1: ครับ
2: เขาเลยบอกว่า
1: ให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
2: ให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเหมือนว่าพร้อมที่จะเตรียมตัวที่จะเรียนรู้ในเรื่องที่ยากๆต่อไปถ้าร่างกายพร้อมสมองจินตนาการพร้อมไม่ว่ายากแค่ไหนก็สามารถที่จะเรียนรู้ได
1: ้ครับทีนี้ครูที่จะสอนคณิตศาสตร์นะครับ ควรจะเป็นครูแบบไหนที่มาสอนเด็กอนุบาลนะครับเด็กเล็กเด็กก่อนประถมเนี่ยจะต้องเป็นแบบไหนถึงจะเหมาะสมครับ
2: ครับมันต้องมีความแตกต่างกันแน่นอนนะครับสำหรับครูที่สอนเด็กเล็กสอนเด็กโตขึ้นมาหน่อยหรือว่าสอนผู้ใหญ
1: ่
2: เขาเลยต้องมีสาขาปฐมวัย
1: แยกเลย
2: แยกเลยคือเด็กเล็กเนี่ยมันจะซนนะครับแต่แล้วก็พูดด้วยเหตุผลเนี่ยบางทียัง
1: ไม่มี
2: ไม่คุยเรื่องจะเล่นอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นต้องมีความอดทนสูงนะครับแล้วก็ที่สำคัญต้องมีจิตวิทยาสูงนะเข้าใจว่าเด็กในแต่ละวัยเนี่ยเขาทำแสดงออกพฤติกรรมแบบนั้นเนี่ยเขากำลังเรียกร้องความสนใจหรือเขากำลังดีใจหรือเสียใจนะครูจะต้องรู้ตรงนั้นเพื่อที่จะตอบสนองกับความต้องการของเด็กเนี่ยได้ถูกต้อง
1: ผมฟังดูเหมือนกับต้องใจเย็น
2: ต้องใจเย็นครับ
1: แล้วก็ช่างสังเกตอะไรอย่างนั้นไหมฮะ
2: ใจเย็นใจดี
1: ใจดีด้วย
2: ใจดีด้วยนะฮะใจดีแต่ว่าครูเนี่ยจะเป็นแบบอย่าง
1: ครับ
2: นะฮะเด็กเล็กๆเนี่ยชอบเรียนแบบ
1: ครับอาจารย์ขติยามีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะก็ลักษณะหรือทัศนคติของครูควรจะเป็นยังไง
0: ท่านอาจารย์พูดเนี่ยถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าเด็กอนุบาลเนี่ยนะคะจะมีด้วยกัน2เรื่อง
1: ครับ
0: คือเรื่องแรกคือทัศนคติเรื่องที่2คือคุณลักษณะ
1: ค
0: ือทัศนคติเนี่ยหมายความว่าครูเนี่ยจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพของครูว่าเราเนี่ยเป็นครูแล้วเราเป็นครูระดับไหนระดับอนุบาลและอนุบาลเนี่ยเราควรจะเรียนรู้ไง
1: เ
0: ราควรจะเรียนรู้ว่าอนุบาลเนี่ยเด็กอนุบาลเป็นอย่างไรแล้วเราต้องรักเด็กเราต้องชอบเด็กเราต้องมีความรู้ในการที่จะให้ความรู้กับเด็กเราต้องมีจิตวิทยาด้วยแล้วก็รู้จักเด็กทุกคน
1: อ
0: ันนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญเลยว่าครูอนุบาลเนี่ยควรจะมีอ
1: ัน
0: นี้คือเป็นคุณลักษณะและเป็นทัศนคติที่ดีของครูประถมวัยควรมีค่ะ
1: ครับเราได้ประเด็นแบบนี้ในช่วงแรกที่ดูทีนี้เด็กที่โตขึ้นไปอีกหน่อยครับประถมต้นๆเขาก็จะมีวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจที่ฮังการีลองไปดูกันครับ
3: เด็กเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ในโรงเรียนเมื่ออายุได้ 6-7 ปีเทียบเท่ากับประถมศึกษาปีที่2ในอังกฤษครูประจำชั้นสอนทุกวิชารวมถึงคณิตศาสตร์ครูใช้สิ่งของที่คุ้นเคยเพื่อแต่งเรื่องเข้าสู่หัวข้อการบวก
4: mokja lesz így munkuskának. Gréta?
5: Öt.
4: Milyen művelettel tudtad ezt kiszámolni? Mondd el nekem, hogyan mondanád a matematika nyelvén. Mártonka?
5: Háromnál.

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะ
2: ก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทําแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็ก
3: ๆการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได
0: ้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3
4: ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที 1. เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
0: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
3: ด็อกเตอร์ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลโดย

0: วิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
1: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มแห่งปัญญา

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: สวัสดีกันก่อนดีกว่า
1: ค่ะ
0: พร้อมหรือยังเอ่ยโอเค1 2 3สวัสดีสวัสดียินดีที่พบสวัสดีเพื่อนๆด้วยสวัสดีสวัสดีโอเคเดี๋ยวเราจะมาเข้ากิจกรรมของเรากิจกรรมแรกนะคะโดยการส่งเทียนเพื่อจะอธิษฐานขอให้ตั้งใจแล้วก็ขอให้คิดถึงว่า

0: ครูปลาจะมีนิทานมาเล่าให้ฟังหนึ่งเรื่องอัศวินผู้นี้นะเขาเป็นผู้องคลักษ์พระราชาแต่ว่าอัศวินผู้นี้นะมีนกแก้วคู่ใจด้วยนะสวัสดีจ้าเด็กๆนี่นกแก้วพระราชาสั่งมาบอกว่าเราเนี่ยนะต้องการสร้างปราสาทหลังใหม่โดยปราสาทหลังนี้นะต้องคงทนแข็งแรงทนทานก็มีก็อะไรก็ไม่รู้เด็กๆรู้ไหมมันคืออะไรคืออะไรคุณครูปายังไม่รู้เลยอ้าวมันคือแม่เหล็กอันนี้ใช่ไหมเด็กๆใช่ไหมอัศวินเดี๋ยวครูปาจะขอผู้ช่วยอัศวินมาแยกของดูว่ามันจะโดนแม่เหล็กดูดติดมาได้หรือเปล่าเด็กๆมีความรู้แล้วว่าอะไรดูดได้อะไรดูดไม่ได้นะคะเดี๋ยวพี่นกแก้วจะพาเด็กๆเนี่ยไปเข้าศูนย์การเรียนวันนี้เรามี3ศูนย์การเรียนรู้พร้อมหรือยังคะเด็กๆหันไปที่มุมบทบาทสมมุติค่ะที่มีถังน้ำสีขาวศูนย์แรกของวันนี้ก็คือ
1: ตกปลา
0: ใครอ่านออกบ้างตกปลาพาเพลินศูนย์นี้ง่ายมากเลยคุณครูมีเบ็ดตกปลาที่ทำมาจากแม่เหล็กเด็กๆก็นำเบ็ดตกปลาของคุณครูนะไปตกตัวเลขได้ตัวเลขอะไรเช่นนี่เด็กๆต้องดูข้างหลังเขามีจุดโดมิโนเอาไว้อยู่ว่ามีกี่จุดใช่ไหมคะเราก็นับเลยว่ามีกี่จุดอ๋อ9จุดนี่นะจากนั้นหยิบกระดาษในตะกร้าการบ้านเราได้เลข9แล้วก็หยิบเศษวัสดุมา9อย่างติดลงไปจากนั้นเด็กๆก็เขียนเครื่องหมาย
1: บวก
0: กับอะไร
1: ล
0: บเด็กๆก็บวก9บวกอะไรได้เท่าไหร่ศูนย์นี้นะคะคือศูนย์ดูดได้ไหมเอ่ยคุณครูมีใบทดลองเด็กๆใช้แม่เหล็กดูดอะไรแล้วก็วาดมาว่ามันดูดได้ไหมถ้าดูดได้ก็ทำเป็นหน้ายิ้มถ้าดูดยังไม่ได้ดูดไม่ติดหน้าบึ้งจากนั้นก็วาดรูปบันทึกผลกี่อย่างก็ได้แล้วแต่เด็กๆอยากจะดูดค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเตรียมไว้ตรงนี้ให้นะคะสุดท้ายอยู่ตรงตู้โทรทัศน์ของเรานะคะชื่อศูนย์ว่าแม่อะไรเอ่ยแล้วก็มีคำว่าแม่ติดเอาไว้ให้เด็กๆนะหยิบกระดาษที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะคะแล้วเขียนคำว่าแม่ลงไปแล้วก็ให้คิดอีกหนึ่งคำต่อท้ายคำว่าแม่ปัญหาครูปาก็คือเด็กเนี่ยจะไม่ค่อยฟังซึ่งคุณครูปาก็ได้เอานิทานมาสอดแทรกการสอนแล้วก็กิจกรรมเนี่ยยังไม่หลากหลายจึงมีการนิเทศเกิดขึ้นในวันนี้ค่ะ
2: ค่ะค่ะก็วันนี้นะคะก็ดีค่ะรู้สึกดีค่ะ
3: รู้สึกด
2: ีเด็กก็ให้ความร่วมมือดีแต่ก็ยังมีที่ซนบ้างแล้วก็ไม่ค่อยสนใจกิจกรรมเท่าที่ควรค
3: ่
2: ะ
3: หนูลองบอกครูว่าอะไรที่หนูรู้สึกวันนี้เราสอนไปแล้วเนี่ยทำได้ดี
2: ก็มีตอนที่ส่งเทียนค่ะส่งเทียนอธิษฐานก็รู้สึกว่าเขาให้ความร่วมมือดี
3: อะไรที่บอกว่าสมมติว่าหนูบอกว่าชอบนะคุณครูบอกว่าชอบกิจกรรมว่าให้ส่งเทียนอธิษฐานเนี่ยอะไรเป็นตัวบอกคุณครูว่าเนี่ยเราประสบความสำเร็จในการสอน
2: ดูจากการที่เขาส่งเทียนอย่างมีสมาธิค่ะอาจารย์
3: ค่ะนะคะก็คือตั้งใจทำเนาะคำว่ามีสมาธินะ
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นตัวบอกตัวบ่งชี้นะคะหรือตัวที่จะบอกว่ากิจกรรมเราดีไม่ดีเนี่ยเราบอกได้จากการพฤติกรรมของเด็กนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณครูเนี่ยนำหลักอันนี้นะไปเป็นแนวในการประเมินตัวเองนะคะก็

0: กิจกรรมที่หนูทำนะก็เริ่มต้นดีคือเรื่องของการใช้นิทานนะคะคุณครูก็เล่านิทานได้น่าสนใจนะคะมีหุ่นนกน
1: ะ
0: หุ่นนกหุ่นนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เด็กชอบอีกนะมันมีการขยับขยื่นเนี่ยตัวอัศวินคุณครูวาดอยู่บนกระดานใช่ไหมคะการขยับขยื่นมันก็ไม่มีเท่าไหร่นะคะแต่เราใช้หุ่นประกอบหุ่นก็น่าสนใจขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนดีเอาส่วนดีอีกก็คือหนูคุณครูก็พยายามออกแบบเป็นศูนย์นะเป็นศูนย์การเรียนพอกิจกรรมที่รวมเสร็จนะก็เป็นการเรียนรู้พร้อมกันพอเป็นศูนย์แต่ละศูนย์เนี่ยเด็กก็จะเลือกทำน
1: ะ
0: อันนี้ดีแล้วในศูนย์นั้นก็ต้องเกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่มใหญ่เรื่องแม่เหล็กนะคะอย่างเกาะอยู่ต่อไปศูนย์ภาษานะคะส่วนที่ดีก็คือว่าหนูจะเน้นให้เด็กรู้จักคำว่าแม่สะกดคำว่าแม่ได้ถูกต้องแต่จุดประสงค์ของหนูมากกว่านั้นบอกว่าให้คิดคำขึ้นต้นด้วยคำว่าแม่ได้โอ้โหแม่อะไรบ้างอ่ะเขาก็ไปถึงนึกถึงแม่เขาแม่เล็ก
1: ค่ะ
0: ถ้าเขาเรียกแม่อ้อยเขาก็จะเขียนแม่อ้อยแล้วใช่ที่หนูต้องการปะถือว่ามันยากไปเด็กก็คิดไม่ค่อยออกนะคะนะศูนย์คณิตศาสตร์ของหนูเนี่ยเรื่องตกปลาเนื้อหาที่หนูออกแบบเนี่ยมันไปถึงการใช้เครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบมันเกินหลักสูตรอนุบาลปฐมวัยเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือการคัดเลือกเนื้อหาเนี่ยมันต้องเหมาะกับวัยของเด็กด้วยนะคะแล้วคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะต้องจัดอะไรที่เป็นรูปธรรมเครื่องหมายบวกลบเนี่ยมันรูปธรรมไหม
1: ไม่
0: รูปธรรมนะคะ
1: ค
0: ่ะแต่หนูจะสอนการบวกกับการลบเนี่ยได้แต่ต้องเป็นรูปธรรมในชีวิตเขาใช้ไหมสามบวกสามมีไหมเดินไปแล้วเจอสามแล้วเครื่องหมายบวก3
1: ไม่
0: เจอนะจะเจอในสมุดแบบฝึกอะไรเนี่ยมันไม่ใช่การดำเนินชีวิตแล้วเด็กๆหาคำตอบได้ไหมคะ
1: ได้โดยการนับค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญในการสอนคณิตศาสตร์ปฐมวัยเนี่ยเรื่องการนับมันเป็นพื้นฐานสำคัญมากแล้วหนูไปเร่งเรื่องการบวกการลบโดยที่นับยังไม่คล่องมันก็ไม่มีประโยชน์ที่เวลาเราตั้งโจทย์ตั้งอะไรเนี่ยนะสถานการณ์เนี่ยให้มันเป็นชีวิตจริงๆโดยไม่ต้องใช้เครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบก็คือการลงปฏิบัติใช่ไหมคะ
2: ครูปาจะขออาสาสมัคร2คนสาธิตการเข้าศูนย์ที่ถูกวิธีว่าการเข้าศูนย์การเรียนของเรานี่นะแบบใหม่ถูกวิธีมันคือยังไงธันวากับนุ้งหนิงเขาจะมาสาธิตการเข้าศูนย์ที่ถูกวิธีตกลงไหมคะหันหน้าไปที่มุมตกปลาพาเพลินค่ะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูว่าทำยังไงถึงจะถูกวิธีวิธีการเข้าศูนย์นี้นะคะมาถึงเสร็จปุ๊บหยิบใบงานขึ้นมา1ใบจากนั้นหยิบเบ็ดตกปลาขึ้นมาตกปุ๊บปุ๊บขึ้นมาจากนั้นเด็กๆก็หยิบเศษวัสดุมานะได้กี่อันนับพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6พอได้6เสร็จแล้วแล้วก็ไปหยิบปากกามาเขียนเลขอะไรดี7หรือเปล่า6ก็6ไปเสร็จแล้วเด็กๆทำครบทุกช่องจากนั้นคุณครูมีสแตมป์แล้วก็มาปั๊มที่ชื่อของเราเสร็จว่าธันวาทำเสร็จแล้วธันวาก็ปั๊มเองอ่ะปั๊มเองเราจะมาสรุปว่าเด็กๆนี่นะเข้าศูนย์ไปแล้วเด็กๆมีวิธีการในการทำศูนย์แต่ละศูนย์เนี่ยยังไงบ้างครูปาหยิบผลงานใครเด็กๆต้องออกมาเล่าว่าเด็กๆทำยังไงกับศูนย์นี้นะคะใครชื่อเด็กชายอชิรธรเสียมหานออกมาธันวาทำอย่างไรบ้างกับศูนย์ตกปลาพาเพลินไหนเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยสิ
3: แล้วก็ตกได้เลข7เราก็ติดของ7ที่มีจำนวน7แล้วเราก็ไปตบอีกครั้งก็เขียนเลข2ไปแล้วเราก็เขียนเครื่องหมายเท่ากับเราก็บวก7บวกอีก2แล้วก็นับแล้วก็เขียนเลข9ลงไปแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเราตบได้เหมือนกัน
2: ใครเข้าศูนย์นี้แล้วยกมือโหสนุกไหมคะสนุกเพราะว่าเราได้ไปตกแม่เหล็กไปดูดตัวเลขขึ้นมาแล้วมาติดวัสดุจากวันนี้นะคะที่เรานิเทศกันอาจารย์น้อมศรีก็

0: เนี่ยบอกว่าเรื่องศูนย์คณิตศาสตร์ก็คือนำสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกลบเข้ามาในศูนย์คณิตศาสตร์ทำให้เด็กสับสนแล้วก็เด็กๆไม่เข้าใจจึงมีการปรับเปลี่ยนไม่ให้นำสัญลักษณ์มาในศูนย์คณิตศาสตร์แล้วก็ต้องมีตาปั๊มเวลาทำงานเสร็จเราจะได้เช็คว่าเด็กเนี่ยนะคะเข้าศูนย์เรียบร้อยแล้วเราจะได้เช็คว่าอ๋อคนนี้เข้าแล้วคนนี้ยังไม่ได้เข้าแล้วก็มาดูใบงานของเด็กดูความเรียบร้อยอีกทีนึงผลของวันนี้ที่นิเทศนะคะก็ได้ความรู้เยอะแล้วสามารถนำไปปรับปรุงได้จริงเพราะว่าอาจารย์ท่านก็ชี้จุดที่เป็นปัญหาจริงๆแล้วเราก็สามารถนำไปแก้ไขกับเด็กแล้วก็เรื่องการแผนการเขียนแผนก็เช่นกันค่ะอาจารย์ก็บอกว่าตรงไหนผิดพลาดไปก็ให้ปรับปรุงเป็นโอกาสที่ดีมากที่อาจารย์มานิเทศเพราะว่าการนิเทศเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าไม่มีอาจารย์มานิเทศเราก็ไม่รู้ว่าเราสอนเป็นยังไงบ้างให้เรามีความชำนาญในการสอนแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่กลัวที่จะโดนนิเทศครั้งต่อไป
1: ในการสอนของคุณครูนิพาพรวันนี้นะคะคุณครูนิพาพรก็ได้จัดกิจกรรมนะคะการสอนเรื่องคุณสมบัติของเหล็กก็ที่ดีที่พบก็มีหลายประเด็นเช่นการใช้นิทานประกอบการสอนเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมในนิทานเนี่ยก็จะมีส่วนที่ชักจูงให้เด็กสงสัยนะคะให้เด็กอยากรู้แล้วคุณครูก็หยุดนิทานแล้วก็โดยให้เด็กเนี่ยได้ทำกิจกรรมโดยใช้สื่อจริงนะคะเด็กก็จะได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสซึ่งเหมาะกับเด็กวัยอนุบาล นะคะที่เด็กจะเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสคะเด็กๆ ก็จะได้ลองทำนะคะลองฟังเสียงว่าเป็นยังไงเด็กๆ ก็จะแสดงกิริยาอาการที่อยากรู้อยากจะเข้ามาอยู่ใกล้ๆสื่ออยากได้จับบ้างนะคะนั้นการจัดการบูรณาการและมีกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้หลากหลายแล้วได้ลงมือปฏิบัติเพราะฉะนั้นข้อที่ดีที่พบในการสอนวันนี้นะคะก็มีหลายประเด็นสุดท้ายก็อยากฝากนะคะว่าการนิเทศก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวนะคะการนิเทศน่าจะเป็นการสร้างสรรค์แล้วก็เป็นการทำงานอย่างเป็นกัลยาณมิตรก็ขอให้ผู้ที่ทำงานในการศึกษานะคะที่เรามาช่วยกันทำงานร่วมกันนะคะเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นการศึกษาโดยรวมก็จะพัฒนาจะเป็นรากฐานที่ดีกับอนาคตของชาติต่อ

ดนตรีและการเคลื่อนไหวเป็นกิจกรรมที่คุณครูอนุบาลมักนำมาใช้พัฒนาเด็กๆในชั้นเรียนนอกเหนือจากความสนุกสนานและเพลิดเพลินแล้วการใช้ดนตรีและจังหวะยังมีจุดมุ่งหมายยังสามารถพัฒนาเด็กพิเศษให้มีจังหวะกายจังหวะชีวิตที่สมดุลยิ่งขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใด

0: างแรกเลยก็คือด้านร่างกายนะคะอาจจะมีการเซบ้างในการทรงตัวหรือว่าในการเดินมีการเดินเขย่งเท้านะคะในการที่เราใช้จังหวะดนตรีเข้ามาเนี่ยค่ะก็จะฝึกในการฝึกสมดุลร่างกายนะคะในการเดินการวิ่งการก้าวเท้าไปตามจังหวะเพลงอย่างกิจกรรมลูกลิงนะคะเด็กๆก็จะได้กระโดดเต้นเด็กๆได้ฝึกบาลานซ์ความสมดุลของร่างกายนะคะการใช้มือการฟังด้านอารมณ์อย่างเช่นน้องเนี่ยที่มีพัฒนาการช้ากว่าเพื่อนอารมณ์ของเขาบางครั้งในการร่วมกิจกรรมน้องจะยังไม่พร้อมแต่ถ้าได้มีเสียงดนตรีจังหวะเข้ามาช่วยจะทำให้น้องมีความสนุกสนานเร้าความสนใจน้องได้มากขึ้นในเรื่องของสังคมเพื่อนๆทำกิจกรรมกันก็จะมีเด็กที่มีพัฒนาการช้าค่ะเขาก็จะเล่นวิ่งเล่นไม่ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆนะคะแต่พอนำกิจกรรมตัวนี้เข้ามาใช้กับน้องมากขึ้นนะคะน้องก็รู้จักการรอคอยการฟังกิจกรรมพึ่งย้ายรังอะค่ะช่วงแรกๆเนี่ยน้องก็จะวิ่งอย่างเดียวเลยจะฟังจังหวะจับจังหวะไม่ได้คุณครูเคาะ1ครั้งน้องก็จะขอวิ่งไปรอบๆดีกว่าไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราใช้กิจกรรมนี้เข้ามาเรื่อยๆอะค่ะน้องก็มีทักษะการฟังที่ดีขึ้น
1: พอได้ยินเสียงดนตรีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเกิดความอยากที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับเรานะครับแล้วนี้เราก็จะต้องดูว่าตัวเด็กเองเนี่ยมีความต้องการเติมเต็มทางด้านไหนเช่นว่าบางคนพร่องด้านการใช้สายตาเราก็อาจจะไปออกแบบกิจกรรมให้เป็นการฝึกเน้นที่สายตากับมือตาให้มันสัมพันธ์กันเช่นการโยนรับส่งบอลกับบทเพลงหรือถ้าเกิดว่าเด็กบางคนบกพร่องทางด้านกล้ามเนื้อเช่นกล้ามเนื้อข้อเข่ากล้ามเนื้อข้อมืออย่างเงี้ยเราก็อาจจะไปเน้นทางด้านการกระโดดซึ่งในการกระโดดเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์ซ้ายขวาแล้วก็ในเรื่องของการทรงตัวนะครับ
2: แรกๆที่นำมาใช้ก็จะเป็นในเรื่องการฟังจังหวะค่ะเราให้เด็กๆทำตามค่ะแล้วก็สัญญาณดนตรีของแต่ละช่วงนะคะพอเด็กๆคุ้นชินกับจังหวะและดนตรีเริ่มนำเนื้อเพลงเข้ามาใช้ค่ะเนื้อเพลงก็จะเป็นในเรื่องของมีท่าทางแล้วก็มีนิทานประกอบค่ะก็จะเห็นในเรื่องภาษาว่าเขาจะจำได้ในเพลงที่ชอบและจังหวะที่ง่ายค่ะบางวันช่วงเช้าก็จะเหมือนการฝึกสมาธิสติไปด้วยค่ะการหยิบยงค่ะประมาณ10นาทีซึ่งคุณครูก็จะสังเกตความพร้อมแล้วก็เป็นการนำเข้าสู่กิจกรรมอื่นค่ะ
1: ในบทกลอนที่เราใช้กันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นเอ๋ยชั้นเจ้าหรือจะเป็นครูบางคนก็ใช้สุดคูณให้ท่อง2 1 2 2 2 4คือโดยปกติธรรมดาเราจะท่องกันธรรมดาอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่พอเราเริ่มมีการให้อุปกรณ์ให้เขาก็ช่วยทำให้เขาสนุกกับการท่องกลอนได้มากขึ้นนะครับหยิบมือนึงส่งไปให้เพื่อนในขณะที่เราส่งไปให้เพื่อนเพื่อนก็ส่งมาให้เราก็ต้องหยิบลูกนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนระบบโรงงานน่ะที่ทุกคนจะต้องหยิบยกแล้วก็ส่งไปพร้อมๆกันสมาธิค่อนข้างสูงแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะซึมซับในเรื่องของบทกลอนที่เราต้องการสอนไปด้วยนะหรือบางคนอาจจะหยิบยกส่งประกอบการท่องสุดคูณไปด้วยก็ทำให้กลอนหรือสุดคูณเนี่ยสนุกมากขึ้นแล้วก็แม่นขึ้นนะครับเช่นว่าเด็กบกพร่องทางด้านการเคลื่อนไหวทางด้านกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยก็มาเรียนรู้วิธีว่าเอาเพลงนี้ไปใช้ยังไงแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ยังไงได้เราก็จะสามารถที่จะปรับกิจกรรมที่คุณครูต้องการใช้เช่นฝึกเขาเรื่องการกระโดดสลับเท้าการกระโดดแยกเท้าหุบเท้าการสไลด์อย่างเงี้ยพอเด็กได้สเต็ปนึงปุ๊บก็อาจจะเพิ่มอุปกรณ์เช่นว่าใช้ห่วงเข้าไปประกอบการกระโดดนะครับให้เด็กได้ใช้สายตามองการกะระยะ กระโดดไปตามห่วงที่วางไว้นะครับเป็นการเพิ่มเงื่อนไขให้เด็กๆพอเด็กๆทำได้แล้วก็อาจจะมีการโยนบอลประกอบกับการเดินไปตามห่วงพอเขาเจออย่างนั้นปุ๊บเขาเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มความยากเข้าไปอีกจะกระโดดตอนไหนดีจะกระโดดยังไงจะกล้ากระโดดไหมแต่พอเขากล้ากระโดดได้ปุ๊บเราก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆซ้ำไปเรื่อยๆจนการกระโดดของเขาเนี่ยเริ่มเป็นจังหวะเริ่มต่อเนื่องเริ่มเข้ากับบทเพลงได้นั่นนะครับมันก็ส่งผล2 อย่างก็คือว่าทางด้านจิตใจเขาเนี่ยเกิดละเขามีความมั่นใจว่าเขาสามารถใช้ศักยภาพของเขาเนี่ยทำได้เขามีความภูมิใจว่าเขาสามารถร่วมกิจกรรมที่เราให้ทำได้นะครับอันนี้ส่วนที่หนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือทางด้านกล้ามเนื้อของเขามันเห็นผลเลยครับว่าร่างกายเขาเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นข้อต่ออะไรเงี้ยมันเฟิร์มขึ้นมันสามารถที่จะกระโดดให้ลงจังหวะต่อเนื่องมากขึ้นนะครับทำงานคู่กัน2 อย่างทั้งร่างกายและจิตใจครับกิจกรรมโยนบอลนะครับนอกจากจะได้เรื่องมือตาสัมพันธ์แล้วเนี่ยนี้ในการโยนเนี่ยเด็กๆก็ต้องกะระยะนะช่วงที่ปล่อยบอลออกไปเนี่ยเขาก็ต้องกะระยะว่าบอลเนี่ยจะไปตกถึงผู้รับเนี่ยระยะทางขนาดไหนแล้ว

0: เดินมาชิดเข้ามาปุ๊บนั่นหมายความว่าเด็กก็ต้องกะระยะในการปล่อยบอลให้เบาลงพอครูเดินถอยเด็กก็ต้องส่งแรงขึ้นแล้วก็จะได้เรื่องทิศทางในการส่งด้วยคุณครูอาจจะเคลื่อนไหวไปทางด้านซ้ายด้านขวาเด็กก็ต้องใช้ตามองสัมพันธ์ไปด้วยมันก็จะช่วยทำให้เด็กเนี่ยรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบานะครับการใช้จินตนาการและการสร้างสรรค์ให้เด็กได้สื่อความคิดความรู้สึกของตัวเองออกมาเช่นเพลงผึ้งหารังเด็กก็ต้องจินตนาการถึงผึ้งแล้วเขาก็ต้องรวบรวมว่าเอ้ยผึ้งเนี่ยลักษณะท่าทางบุคลิกร่างกายเป็นยังไงเช่นมีปีกบินลักษณะบินยังไงงั้นในห้อง1ห้องเนี่ยในเด็ก25คนเนี่ยบางคนอาจจะบินไม่เหมือนกันมันก็ขึ้นอยู่ว่าจินตนาการประกอบของเขาเนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนถ่ายทอดความคิดความรู้สึกของเขาว่าเขาอยากจะให้ผึ้งเป็นยังไงอันนี้ก็น่าจะเป็นความหมายของการใช้การเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็การใช้จินตนาการและบทบาทสมมติในการเรียนประกอบนะครับ
1: คุณครูสามารถบูรณาการกิจกรรมต่างๆโดยตั้งเป้าหมายได้หลากหลายให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความต้องการพัฒนาศักยภาพที่แตกต่างกัน
0: แล้วกิ้งกือเนี่ยมีขาเยอะนะฮะกิ้งกือเดินไม่พร้อมกันหรอกมันสัมพันธ์กันไม่พร้อมแต่สัมพันธ์กันมันไม่ขัดขากันมันจะไปด้วยกันได้นะครับค่อยๆให้เขาปรับในการเล่นด้วยกันให้ได้นะครับนี้ในบทเพลงเขาก็คือว่าพอกิ้งกือตกใจปุ๊บเนี่ยจะต้องขดตัวเป็นวงกลมงั้นเด็กๆจากขบวนยาวๆเนี่ยเขาก็ต้องขดจากวงใหญ่ให้เป็นวงเล็กกิ้งกือรอคอยสักระยะหนึ่งแล้วเกิดความมั่นใจว่าปลอดภัยแล้วไม่มีใครรังแกแล้วเขาก็ค่อยคลายตัวค่อยๆคลายตัว
2: เช้าวันนี้อากาศแจ่มใสมีสัตว์ตัวหนึ่งเขาได้ออกมาเดินเล่นที่ชายป่า
0: สำหรับเพลงหอยโข่งโอ้โหเพลงหอยโข่งนี่เด็กๆที่เรียนกับผมทุกคนจะต้องรู้จักเพลงนี้เป็นเพลงแรกๆเลยเพลงหอยโข่งเนี่ยเนื้อร้องง่ายมากหอยโข่งหอยโข่งตัวมันขดเป็นวงกลมเนื้อร้องสั้นน้อยจังหวะไม่ซับซ้อนโน้ตดนตรีมีแค่2ตัวสับไปสลับมานะครับแค่นั้นเองงั้นเด็กร้องเพลงนี้เนี่ยมักจะร้องไม่เพี้ยนเพราะว่าธรรมชาติของเพลงนี้โน้ตซอมีเนี่ยร้องไม่เพี้ยนแน่นอนนะครับพอเด็กเขาร้องตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ท่าทางประกอบหอยโข่งเนี่ยขดเป็นวงกลมเราก็สามารถที่จะให้เขาลองสำรวจร่างกายเราดูว่าเราจะใช้ร่างกายส่วนไหนเนี่ยวาดเป็นรูปหอยโข่งได้บ้างเช่นใช้ข้อศอกวาดเป็นรูปหอยโข่งนะครับนะฮะอย่างวนเข้าไปอย่างเงี้ยใช้หัวไหล่วาดหอยโข่งบนหัวไหล่เพื่อนอย่างนั้นปฏิสัมพันธ์เริ่มมาแล้วนะครับเด็ก2คนเริ่มเอาหัวไหล่มาชนกันแล้วก็วาดหอยโข่งกันนะครับนะฮะนี้ใช้หัวเข่าวาดบนแขนทีนี้เด็ก2คนต้องตกลงว่าใครจะใช้หัวเข่าใครจะใช้แขนแล้วมันจะวาดกันยังไงอันนี้ก็เป็นโจทย์ลอยๆที่คุณครูเปิดไปให้นะฮะเป็นโจทย์เปิดไปให้แล้วเด็กเขาก็ต้องไปตกลงกันเขาก็ต้องไปคิดกันหรือเขาจะผลัดกันยังไงก็แล้วแต่เขาจะเล่นกันอันนี้เราก็ไม่ได้ซีเรียสนะฮะ
1: ดนตรีและจังหวะไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนดนตรีสอนโดยคุณครูดนตรีเท่านั้นหากคุณครูประจำชั้นนำมาใช้ประโยชน์ก็จะสามารถนำไปใช้พัฒนาผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น
3: ให้คุณครูมั่นใจว่าคุณครูทุกคนทำได้ค่ะไม่ยากแค่เราให้ความเอาใจเข้าไปในกิจกรรมนะคะแล้วก็ให้ความรักกับเด็กๆนะคะฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะกิจกรรมนี้จะค่อยๆซึมซับไปทีละนิดนะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆเพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในห้องเราอะค่ะ
4: น่าจะช่วยหลายด้านนะคะด้านอารมณ์สมาธิจิตใจค่ะแล้วก็เรื่องของภาษาต่างๆเด็กต่างๆเขารู้สึกเพลิดเพลินร่วมกันในชั้นเรียนค่ะก็เขามีความสุขค่ะทั้งตัวเด็กๆและคุณครูค่ะ

0: ผมคิดว่าทักษะพวกนี้เป็นทักษะพื้นฐานที่เด็กทุกคนควรจะได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กพิเศษหรือเด็กปกตินะครับเช่นการกระโดดการรับส่งบอลเนี่ยในโรงเรียนก็น่าจะมีการฝึกให้เขาได้เล่นกันอยู่แล้วนะครับแต่เด็กพิเศษบางทีละเลยไม่ได้ฝึกให้เขาพอฝึกตอนโตปุ๊บเด็กบางคนก็สามารถกระโดดได้ปุ๊บเขาก็เริ่มมีความมั่นใจขึ้นมาว่าหนูก็ทำได้เกิดความภาคภูมิใจอ่ะว่าเขาก็มีความสามารถในการทำได้เหมือนกันพอเกิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็มีแรงจูงใจละเป็นเหมือนหัวเชื้อที่คอยจุดให้เขาทำหลายอย่างมากขึ้นนะครับ
1: การพัฒนาจังหวะกายของเด็กพิเศษคือพื้นฐานที่สำคัญส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้และความสามารถในการดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเติมเต็มให้กับเด็กพิเศษไม่ว่าเขาจะอยู่ในช่วงวัยใดก็ตาม

สวัสดีครับนี่คือรายการ Teachers Network หนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับรายการที่นำเสนอเครือข่ายของเพื่อนครูที่รวมตัวกันไม่เฉพาะเพื่อนครูเท่านั้นนะครับอาจจะรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวงการการศึกษาเพื่อเป็นสื่อกลางในการรวบรวมเครือข่ายและนำเสนอแบบแผนของเครือข่ายที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลนีครับมีการรวมตัวกันของเครือข่ายชมรมครูปฐมวัยกรุงเทพมหานครครับเพื่ออบรมในการผลิตสื่อการเรียนการสอนจะน่าสนใจอย่างไรและเครือข่ายนี้เกิดขึ้นได้ด้วยสาเหตุอะไรไปพบกันข้างในเลยครับ

0: ตอนนี้เราทำเรื่องหนังสือซ่อนหานะคะเวลาเราทำหนังสือใช่ไหมคะเราเคยทำหนังสือป๊อปอัพใช่ไหมแล้วก็เป็นอีกแบบนึงแต่แบบนี้เราให้เด็กได้มีความคิดนะคะที่จะมีส่วนร่วมกับเราด้วยเล่าเป็นนิทานนะคะพอเล่านิทานเสร็จก็ถามว่าบ้านเรือนจะสวยงามหนึ่งต้องสะอาดมีดอกไม้ใช่ไหมคะสวยงามมากแล้วหนูเด็ดดอกไม้ได้ไหมคะใช่ไหมคะเราก็สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมได้หมดนะคะ
1: สวัสดีครูครับ
0: คร
1: ูมาริกาเหมือนอบนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ปรึกษาชมรมครูปฐมวัยกรุงเทพมหานครครับระหว่างนี้ครูกำลังทำอะไรกันฮะ
0: ตอนนี้กำลังผลิตสื่อค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของระดับปฐมวัย
1: เห็นเมื่อสักครู่นี้ครูมียกตัวอย่างวิธีเอาสื่อไปใช้งานด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ครับว่าจะต้องใช้แบบไหนเล่ายังไง
0: ใช่ค่ะมันเป็นสื่อที่คุณครูต้องผลิตเองค่ะเราเป็นการเด็กเป็นการช่วยตัวเองหนึ่งนะคะแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยสนใจสื่อของเรา
1: ครับวันนี้โครงการของเราเป็นโครงการอบรมทักษะการผลิตสื่อใช่ไหมครับเพื่อพัฒนา
0: ความคิดด้านความคิดค่ะ
1: ครับผมครูที่มานี่เป็นครู
0: ในสังกัดกทมนะคะกรุงเทพมหานครที่เป็นครูปฐมวัยค่ะและต้องเป็นสมาชิกของชมรมครูปฐมวัยกรุงเทพมหานครด้วย
1: เป็นสมาชิกชมรมครูปฐมวัย
0: ใช่ค่ะเราจะสนับสนุนให้กับสมาชิกให้บริการ
1: ครูพูดถึงจุดเริ่มต้นของชมรมนี้นะครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงฮะ
0: เมื่อก่อนนี้นะคะเรามีแก

0: แกนนำนะครูแกนนำในแต่ละเขตนะเขตหนึ่งก็จะมีครูแกนนำหนึ่งคน
1: ค
0: ่ะตอนนี้ตอนหนึ่งเราก็มาอบรมร่วมกันในครูแกนนำ
1: นี่เมื่อสักกี่ปีที่แล้ว
0: เมื่อปี2548
1: ค่ะ
0: เมื่อตอนนั้นก็เลยคิดกันรวมกันคิดว่าเราควรจะมีชมรมเป็นของเราในเมื่อเราอยู่แต่ละเขตเราก็ประสานกันแล้วช่วยเหลือซึ่งกันและกันความรู้ของครูแต่ละเขตก็เอามาแบ่งปันกันแล้วก็ไปสู่ครูทั้ง400กว่าโรงใช่ไหมฮะ
1: เริ่มจากตรงนั้นตอนนั้นมีกี่ท่าน
0: ตรงนั้นมีอยู่30
1: 30 6ปีผ่านไปตอนนี้สมาชิกชมรมเป็นกี่คน
0: พันกว่าคน
1: พันกว่าคนเลยเหรอจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยตอนครูคิดไหมครับว่าชมรมเราเติบโตขนาดนี้แล้วจะมีกิจกรรมอะไรมากมาย
0: ตอนนั้นคิดไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยนะคะ คิดแค่ว่าเราจะมีสมาชิกสักร้อยนี่ก็ยังคิดไม่ออกแต่คิดแต่ว่าเราลองร่วมกันแล้วก็ถ้าเรามีเจตนาที่ดีนะคะครูก็คงจะเข้าใจเพราะการเป็นครูนะคะแล้วก็มาตั้งชมรมเนี่ยมันยากตรงที่เราไม่มีข้อต่อรองใช่ไหมฮะเราไม่สามารถบังคับครูว่าต้องมาร่วมนะ มาช่วยกันนะเราไม่มีข้อต่อรอง
1: เพราะเป็นการสมัครใจ
0: ใช่ค่ะต้องสมัครใจ
1: แล้วมาคือก็เสียเวลาที่จะอยู่กับครอบครัวพักผ่อน
0: ค่ะแล้วมันเป็นวันหยุดใช่ไหมคะ
1: แล้วเรามารวมกันเนี่ยครับกิจกรรมที่มีทำอะไรบ้างครับพัฒนาด้านไหนยังไงกันบ้าง
0: ค่ะเราจะพัฒนานะคะที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กใช่ไหมคะก็จะมีทั้งบูรณาการในการสอนใช่ไหมกิจกรรมการสอน
1: หรือหมายถึงมาสอนแนะนำ
0: ใช่ค่ะเราจะมาเสนอแนะเลยค่ะเช่นครูเนี่ยเขาบางทีเขาไม่ได้ชำนาญใช่ไหมฮะ บางคนเนี่ยมาจากสาขาอื่นเช่นสอนประถมอยู
1: ่
0: แต่ถูกให้มาลงอนุบาลเขามีหลักเกณฑ์ว่าคุณต้องผ่านการอบรม
1: ระ
0: ดับประถมวัยถ้าไม่จบอนุบาลทีนี้พอตรงนี้ก็เราก็จะเป็นฝ่ายช่วยเหลือโดยที่ว่าพอลงมาเรารู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงครูเราก็จะสอบถามมีเราจะมีหนังสือสอบถามไปนะฮะเป็นเขาเรียกจดหมายของชมรมแล้วก็จะให้ข้อมูลเรามาว่าขณะนี้ครูสอนไม่ได้เพราะครูต้องสอน6กิจกรรมเราก็จะจัดกิจกรรมให้ทุกอย่างถ้าตรงไหนเร่งด่วนเราก็มาวิเคราะห
1: ์ไม่หมายถึงว่าเราดูตามความต้องการของสมาชิกในชมรม
0: ต้องดูว่าความเร่งด่วนความจำเป็นใช่ไหมที่ว่าถ้าตอนนี้เราจะต้องส่งสื่อผลิตสื
1: ่อ
0: เราก็จะซัพพอร์ตให้ห้าเราก็จะช่วยเหลือตรงนี้ว่าให้ทุกคนมีสื่
1: อ
0: เมื่อถึงไปโรงเรียนแล้วเราก็มีสื่อ
1: แทนที่จะต้องไปซื้อเอง
0: ใช่ค่ะ
1: สอนผลิตเลยใช่
0: แล้วก็ถูกด้วยใช่ไหมฮะก็มีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยเป็นค่าอาหารนอกจากนั้นเราจัดให้หมด
1: ค่ะ
0: เป็นตัวชมรมช่วย
1: จัดให้หมดหมายถึงอุปกรณ
0: ์
1: กระดาษสีรูปอะไรพวกนี้จัดให้หมดแล้วเนื้อหาล่ะครับจะมั่นใจได้ไงว่าจะเหมาะกับแต่ละโรงเรียน
0: เนื้อหานี่นะคะเราเสนอแนะแต่รูปแบบนะคะกับตัวสื่อเช่นวันนี้เรามีสอนการหนังสือใช่ไหมหนังสือซ่อนหาหรือหนังสือป๊อปอัพเนี้ยเรานำเสนอรูปแบ
1: บ
0: แต่เนื้อหานั้นครูต้องไปพัฒนาไปปรับปรุงไปคิด
1: ครูคิดเนื้อหามาเอง
0: ใช่ค่ะ
1: เราสอนโครงสามวิธี
0: ใช่แล้วก็สอนแต่เราก็เสนอได้ให้ไปว่าใช้อะไรได้บ้างครูก็จะคิดว่าถ้าต้องการสอนเลขใช่ไหมฮะเราก็สร้างตัวนี
1: ้
0: สร้างตัวเลขถ้าต้องการสอนนิทานคือส่งเสริมการอ่านเราก็สร้างนิทานใช่ไหมฮะถ้าต้องการสอนภาษาไทยใช่ไหมคะคำเราก็สร้างคำขึ้นมาในรูปแบบนี้สามารถปรับปรุงได้
1: แล้วกิจกรรมแต่ละครั้งนี่ใครมาเป็นวิทยากรใครมาสอน
0: วิทยากรนี่นะคะส่วนใหญ่เนี่ยคือการไปคือเรามีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะสูงอย่างเงี้ยไม่ได้เราก็จะใช้วิทยากรของเรากันเองก่อนถ้าหากว่านอกจากบางเรื่องที่มันยากหรือมันต้องการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเนี่ยเราก็จะไปหาวิทยากรพิเศษมาเสริมให้เช่นถ้าครูเขาต้องการปรับบูธใช่ไหมฮะอันนี้เราต้องไปเชิญวิทยากร
1: นอก
0: ค่ะแต่ถ้าคนในเนี่ยอย่างเนี้ยเราไม่มีต้องเสียค่าใช้จ่าย
1: ค
0: ือเราเป็นวิทยาทานเราก็โอเคลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็จะไม่ต้องเสีย
1: ครูครับสมมุตินะฮะถ้าย้อนกลับไป6ปีที่แล้วชมรมนี้ไม่เกิดชมรมครูปฐมวัยกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแสดงว่าก็จะไม่มีการพัฒนาทักษะที่ครูพูดมาทั้งหมด
0: อ๋อค่ะใช่แต่จะเป็นการพัฒนาโดยหลวงต้องจัดซึ่งเราก็ต้องรอนานหน่อยหรือบางทีหลวงก็ไม่ทันได้ถามอะไรอย่างเงี้ย
1: ว่าต้องการอยากได้อะไรกันแน
0: ่
1: คือจะไม่ตรงตามความต้องการของครู
0: ตรงนั้นคือถูกต้องเพราะว่าบางทีหลวงเนี่ยเขาก็จัดไปตามล็อกใช่ไหมฮะเขาก็ไปตามราชการว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลามาเนี่ยมันก็ไม่ตรงกันครูก็ไม่ได้อยากได้แบบนี
1: ้
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: ซึ่งถามแล้วครูอยากได้แบบไหนเพื่อผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องฟังอยู่จะจัดให้ตรงใจครู
0: ครูเนี่ยจริงๆแล้วอยากสอน ที่จริงครูเราเนี่ยนะคะมีความตั้งใจดีอยู่แล้วแต่ว่าเขาสมมติเขาไม่ถนัดถ้ามีครูตรงๆมาสอนตรงๆเขาก็เข้าใจง่ายถูกไหมฮะกับถ้าเอาด็อกเตอร์มาซึ่งมันสูงเกินไปแล้วก็พูดในระดับจะสอนปฐมวัยซึ่งมันไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษไม่ต้องใช้อะไรที่มันเลอะเลอะแล้วต้องมาพูดสูงๆครูก็ต้องนั่งตาลอยแล้วก็กลับบางเรียนก็
1: แล้วใจลอยไ
0: หมแล้วไปถึงเรียนก็เหมือนเดิมไงฮะคือทำไม่ได้เพ
1: ราะต้องการการสอนกันนะที่ตรงประเด็นแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยจริงๆ
0: แล้วเพราะนั้นครูแกนนำนี่มีความสามารถค่อนข้างสูงสาเหตุก็เพราะเขาได้รับการสนับสนุนมาก่อนเพื่อนเนื่องจากว่าไปศึกษาดูงานนะคะมากทั่วประเทศไทย
1: เราจะรู้ใจเพื่อนครูด้วยกัน
0: ใช่เราก็รู้ว่าเนี่ยอยากได้อะไรแล้วสอนเราก็ตรงประเด็นเลย
1: มองตารู้เลยไหม
0: ใช่ครูก็จะบอกอยากได้สื่อเงี้ยค่ะแล้วก็มีแต่ครูแต่ละคนของเรามีความสามารถต่างกันนะฮะเช่นดิฉันนี่เก่งป๊อปอัพหนังสือก็จะมาสอนตรงนี้ค่ะบางคนก็เก่งเกมบางคนอะไร
1: เราจะมาสอนวิธีที่เอาเกมไปใช้ในการเรียนการสอน
0: กันค่ะ
1: แล้วจัดบ่อยแค่ไหนฮะที่มีกิจกรรมมาแลกเปลี่ยนกันบ้าง
0: ส่วนมากนะคะจะภาคเรียนละหนึ่งครั้ง
1: ครับ
0: ค่ะเพราะว่าเรามีอย่างอื่นเยอะราชการนะฮะก็จะมีอย่างอื่นเนี่ยเยอะ
1: อย่างอื่นอะไรฮะ
0: ก็คือมีการอบรมในส่วนอื่นใช่ไหมฮะบ้างซึ่งครูก็มีในกลุ่มอย่างเงี้ยถูกไปนู่นไปนี่อย่างเงี้ยเราก็ได้ประมาณ1ครั้งเพราะถ้าเราเขามีอย่างอื่นเนี่ยครูเนี่ยถ้าเป็นระบบราชการเขาต้องไปแต่เขามาอย่างเราเนี่ยมาก็ได้ไม่มาก็ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะน
1: ั้
0: นเราก็ต้องดูเวลาที่ครูเขามีช่องให้เราก็เปิดให้เลย
1: อย่างช่วงนี้คือเพิ่งเป
0: ิดใหม่ค่ะ
1: ยังไม่ยุ่งมาก
0: ยังค่ะยังงบประมาณยังไม่ตกอะไรเงี้ยก็ยังมีเวลาพอให้เราได้จัดการ
1: ครับงั้นถ้าผมจะบอกว่ากิจกรรมแบบนี้คือครูช่วยกันครูช่วยครูครูรู้ใจกันเองร
0: ู้
1: ใจ
0: ครูเป็นกัลยาณมิตร
1: เป็นกัลยาณกัน
0: ใช่
1: ครับงั้นขอดูตัวอย่างฝีมือครูที่ทำไปบ้างแล้ว
0: ที่เสร็จไปแล้ว
1: จะมีอยู่ของ
0: มีตรงนี้ก็มี
1: ของเดิมก็จะมีใช่ไหม
0: ของเนี่ยค่ะครูก็กำลังทำเนี่ยค่ะ

0: ี่เป็นผลงานตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะ
1: ค่ะที่ทำเราผลิตสื่อให้ครูผลิตในอดีตค่ะ
0: แล้วก็
1: ทำมาเรื่อยๆค่ะมันเป็น
0: อย่างชิ้นนี้คืออะไรฮะ
1: อันนี้เป็นใยแมงมุมค่ะ
0: อ๋อใยแมงมุม
1: ปริศนาใยแมงมุมค่ะ
0: ปริศนาใยแมงมุมอ๋อ
1: แล้วข้างในเด็กก็จะถ่ายนะคะ
0: อ๋อนี่จะมีคำถามอย่างเช่นฉายาของเราคือนกมีหูหนูมีปีกนอนกลางวันหากินกลางคืนชอบนอนหัวคืออะไรอย่างเงี้ย
1: เด็กก็จะถ่ายถ้าไม่รู้เอาเฉลย
0: เฉลย
1: ปื๊ดเด็กก็จะเห็นใช่ไหม
0: แบทแมนอยู่ข้างใน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อันนี้คือ
1: ก็สอนได้เป็นภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้แล้วแต่ก็จะปรับปรุงไปตามครูก็จะไปคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมคะ
0: ทำไมถึงชอบเป็นแบบยกได้ยืดได้แบบนี้น
1: ะเด็กๆจะชอบของอะไรก็ได้ที่มันสามารถเคลื่อนไหวได้แล้วก็ไม่อยู่นิ่งๆนะเช่นปลาเห็นไหมคะก็ไม่ใช่ปลาเฉยๆใช่ไหมฮะก็ต้องเปิดได้แล้วก็จะมาก็ง่ายๆเด็กก็สามารถใช่ไหมคะเรียนรู
0: ้ต่อเต่าเงี้ย
1: ค่ะก็เป็นคำอะไรได้มั่ง
0: ง่ายหุยงูนี่ยังนูนเลย
1: อันนี้ใช่อันนี้เป็นการใช่ไหมให้เด็กสัมผัสค่ะเด็กสามารถสัมผัสได้และคือทุกอย่างถ้ารูปแล้วไม่เรียบใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดสร้างภาพแล้วก็แค่ระบายสีก็ธรรมดา
0: จากเมล็ดแตงโม
1: ใช่ค่ะ
0: กลายเป็นเกล็ดงู
1: แล้วเด็กก็จะรูปเล่นก็จะสนใจใช่ไหมว่าอันนี้ทำด้วยอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยก็จะเป็น
0: แต่แล้วต้องคอยบอกเด็กว่าแต่เจองูจริงอย่าไปรูปนะ
1: ฮะแต่น่ารักอันนี้เป็นหาป๊อปอัพไงฮะแต่เป็นหีบพับห
0: ี
1: บเพลงแห่พับได้และทุกอย่างนี่จะป๊อปอัพหมดจะสามารถที่จะเห็นไหมคะจะแต่เด้งขึ้นมาได
0: ้พรุ่งนี้ต้องใช้ทักษะในการทำไหมฮะที่จะทำให้ได
1: ้หนึ่งเราวาดรูปเองเราต้องเป็นครูแต่ครูอนุบาลเนี่ยเก่งอย่างนะคะเป็นนักวาดรูปแล้วก็นักระบายสีแล้วสีที่ใช้นะคะอย่างพวกนี้ไหมคะ
0: เรีย
1: กมาจะเป็นสีผสมอาหารค่ะ
0: อ๋อเหรอครับ
1: ค่ะถ้าเด็กสัมผัสก็โอเคเลยค่ะ
0: ไม่อันตราย
1: ค่ะเพราะว่าเด็กเขาจับจับอยู่แล้ว
0: รูปแบบแบบนี้เนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่าเป็นครูมาดูโดยไม่ได้มาฝึกก่อนไม่มีทักษะสามารถทำได้เองเลยไหมฮะ
1: ก็ไม่น่าจะทำได้นะคะ
0: เพราะว่าอันนี้
1: ค่ะต้องเพราะบางครั้งเนี่ยครูเนี่ยก็มีความสามารถหลากหลายนะบางท่านก็เก่งมองก็ทำได้เลยแต่บางท่านก็ต้องช่วยให้ความช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือ
0: เช่นอะไรแบบนี้นะ
1: ค่ะใช่มันก็ต้องมีตัวอย่างมีแบบใช่ไหม
0: ครับเพราะรูปแบบของการป๊อปอัพขึ้นมาที่มันจะกระโดดขึ้นมาก็หลากหลาย
1: ใช่ไหมเราไม่ได้ซ้ำเดิม
0: ใช่ครับ
1: เรามีหลากหลายเพราะฉะนั้นบางครั้งก็ต้องมีการแนะนำค่ะแนะนำเพราะนั้นเลยรวมตัวกันอยู่อย่างนี้ครับ

0: อนที่2สระหันษาในห้างสรรพสินค้าวันหยุดที่อากาศแจ่มใสบัวแดงกับคุณแม่มักทำกิจกรรมร่วมกันเสมอๆซึ่งกิจกรรมในวันนี้คือการไปซื้ออาหารและผลไม
1: ้บัวแดงแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะแม่พร้อมแล้วนะ
2: หนูพร้อมแล้วค่ะแม
1: ่งั้นไปกันเถอะเดี๋ยวเราต้องไปรับหมี่คิดอีกเมื่อวานนี้คุณครูจานจ้าสอนเรื่องอะไรบ้างลูก
2: สระลดรูปเปลี่ยนรูปค่ะแม่แต่ว่าคุณครูยังอธิบายไม่จบนะคะ
1: งั้นเรามาเล่นอะไรสนุกๆ กันดีกว่าเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าดีไหม
3: หนูเล่นค่ะน่าสนุกดีเนาะบัวแดง
1: ถึงแล้วจ้างั้นเราเริ่มเล่นเกมกันเลยนะ
2: แม่คะแม่คะที่จอดรถชั้นหนึ่งมีป้ายบอกว่าที่จอดรถเต็มค่ะเอ๊คำว่าเต็มสระอะไรหรอคะแม่
1: สระเอะไงลูกเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คู้เพราะฉะนั้นคำนี้จึงอ่านว่าตอเอะมอเต็มหนูสองคนช่วยกันยกตัวอย่างคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปสิจ๊ะ
3: หนูตอบก่อนนะคะคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปก็เช่นเป็นเข้มเข็มแล้วก็เล็บค่ะ
1: อ่ะได้ที่จอดรถแล้วเราไปเล่นเกมต่อในห้างดีกว่า
2: เดี๋ยวค่ะแม่อย่าลืมล็อกประตูรถนะคะ
3: เอ๊ะคำว่าล็อกนี่สระอะไรนะคะแม
2: ่ฉันขอตอบแทนแม่เองนะสระออจ้ะเมื่อมีตัวสะกดสระออจะเปลี่ยนรูปเป็นออ่างและไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าลออกกอล็อกคำอื่นๆที่ใช้สระออเปลี่ยนรูปเช่นไฟช็อตหมวกกันน็อกจ้ะ
1: ส่วนคำว่ารถสระโอเมื่อมีตัวสะกดสระโอจะหายไปทั้งหมดดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารอโอถอรถเหมือนคำว่าขนนกแล้วก็ชมไงจ๊ะ
2: แม่คะพรุ่งนี้รวย
1: จริงด้วยพรุ่งนี้รวยเราซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันสักหน่อยดีกว่า
3: บัวแดงเธอจำได้ไหมคำว่ารวยคุณครูจานจ้าสอนแล้วนะสระอัวเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารออัวยอรวย
2: จำได้สิส่วนคำอื่นๆที่เป็นสระอัวลดรูปเช่นกวนบวกสวม
1: คุยอะไรกันอยู่จ้าเด็กๆเข้าไปซื้อของกันเถอะ
2: สงสัยพรุ่งนี้แม่จะรวยแม่คะหนูอยากกินปลาทอด
1: อยู่นั่นไงงั้นไปซื้อปลาทางโน้นดีกว่าจ้า
3: อาหารแช่แข็งเรียนแล้วนะคะสระแอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าขอแอะงอแข็ง
2: คำที่ใช้สระแอะเปลี่ยนรูปมีไม่ค่อยเยอะนะนึกออกแค่คำว่าแคระแกรน
1: เก่งทั้งคู่เลยทั้งบัวแดงและหมี่ขิดวันนี้แม่จะทำอาหารอร่อยๆเป็นรางวัล นะจ๊ะได้ปลาแล้วเราเดินไปแผนกเบเกอรี่ดูขนมปังอร่อยๆกันเถอะทั้งสองคนจะกินขนมอะไรกันจ๊ะ
3: หนูอยากกินขนมปังเนยสดค่ะแม่
1: เนยสระอะไรนะถ้าตอบได้มีรางวัลนะ
3: เนยสระเมื่อมีตัวสะกดเป็นยอยักษ์ตัวออ่างจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่านอยอเนยคำอื่นๆก็เช่นเฉยเคยแล้วก็เลยค่ะ
1: แหมมีขีดไม่เหลือให้บัวแดงตอบ

0: ตอบเลยนะลูก
1: คำต่อไปหนูจะไม่เหลือให้หมีขีดตอบเหมือนกันค่ะแม่
0: จ้าแม่ว่าไปซื้อผักดีกว่า
1: แม่คะแม่คะคะน้าราคาพิเศษซื้อ1มัดแถมฟรีอีก1มัดค่ะ
0: งั้นเย็นนี้เด็กๆกินผัดผักคะน้าแล้วกันนะ
2: คำว่ามัดนี่สระอะไรเหรอคะแม
1: ่ฉันขอตอบนะสระอะจ้าเมื่อเมียตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ามออะดอมัดคำอื่นๆนึกไม่ออกเลยแฮะ
2: คำอื่นๆก็เช่นจับคันแล้วก็ขังไงล่ะบัวแดง
0: แม้สองคนนี้ไม่มีใครยอมใครเลยหิวข้าวกันหรือยังจ๊ะ
2: หิวสุดๆเลยค่ะแม
0: ่งั้นถ้าหิวแล้วเรากลับกันเลยนะ
1: ชั้นสองนี่เดินรถทางเดียวนะคะแม่นั่นไงคะป้ายเดินรถทางเดียว
0: งั้นคำสุดท้ายในเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าของเราก็คือคำว่าเดินสระอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกใครจะตอบได้กันนะบัวแดงหรือว่ามีขีด
1: หนูค่ะหนูค่ะหนูตอบก่อนนะคะสระเมื่อมีตัวสะกดที่ไม่ใช่ยอยักษ์ตัวออ่างจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอีกดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าดอนอเดินคำอื่นที่เหมือนกันก็เช่นเลิกเกินแล้วก็เจิมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ามาห้างสรรพสินค้าวันนี้สนุกจริงๆเลยนะเด็ก
2: ๆวันหลังหนูขอมาอีกนะคะแม่
3: อาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ค่ะนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของ

ฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องๆสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองน้องจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2 คูณ 10 กำลังลบ 3 โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออน

ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ขยงหน้าเข้าไปอยู่เฉย F อ่ะลองทำสิ
1: F
2: ได้ปะอีก
1: F
2: เนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยคุณครูเนี่ยที่สอนในชั้นประถมเนี่ยจะต้องสอนในทุกวิชาเพราะฉะนั้นบางโรงเรียนอาจจะไม่มีครูที่จบมาทางด้านเอกการสอนภาษาอังกฤษโดยตรงก็เลยมันจะเป็นปัญหาทางด้านนี้นะคะคือสอนตามที่โดยเซนส์ของตัวเองมากกว่าจะใช้หลักการของการสอนภาษาอังกฤษที่แท้จริงปัญหามันก็เลยเกิดทับถมมานะทำให้แก้ไขยากเรื่องของการออกเสียงนะคะ
3: Please look at the picture. What's this? Can you remember this? What's this? Again?What's this?
4: Van.
3: What's this?
4: Van.
3: Is a van. Repeat after me. Is a van.
4: Van.
3: Is a van.
4: Is a van.
3: Van.
4: Van.
3: Van.
4: Van.
3: Okay.
2: เพราะว่าหลักของการสอนเรื่องของคำเนี่ยนะคะมันจะต้องเป็นmeaning sound แล้วก็ form meaning ก็คือความหมายเราต้องเริ่มด้วยความหมายก่อนนะคะคือการให้นักเรียนดูความดูรูปภาพพอ sound ก็คือสอนเสียงเห็นรูปสอนเสียงแล้วก็ถึงจะเห็นคำทีหลังเนี่ยค่ะนี่คือหลักของการสอน methodology

0: ของเรื่องของการสอนคำศัพท์ค่ะ
1: What is cheese?
2: Cheese.
1: What is cheese?
2: Cheese.
1: Cheese. นักเรียนบางคนออกเสียงถูกนักเรียนบางคนออกเสียงผิดแต่พอออกเสียงผิดไปเลยความหมายมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำที่เรียนผิดเมื่อกี้ก่อนคำแรกเลยนะคะ Start with V นะ Start with V
0: เริ่มต้นเนี่ยนะคะเราก็ต้องออกเสียง letter ให้ถูกต้องก่อนนะคะเปรียบเทียบเสียงที่มันซิมิล่าที่มันคล้ายคลึงกันแต่เน้นให้นักเรียนเห็นถึงความแตกต่างของตัวนั้นๆ
1: The first letter is V นะคะตัวแรกคือตัว V นั่นเองก็มักจะสับสนวิธีการออกเสียงนะครูจะบอกให้นักเรียนเอาลิ้นฝีปากนะมาใกล้กับฟันเอาปฏิบัติไปห้องที่ครูบอกเลยนะลิ้นฝีปากใกล้กับฟันแล้วก็พ่นลมออกมาระหว่างช่องแคบนั้นแต่มันจะเป็นเสียงก้องนะจะออกว่าของคำที่คะ
2: V
1: V
2: V
1: V
2: V
1: V
2: V
1: บางคนบอกว่า V มันคนละความหมายนะเด็กครูจะบอกให้ว่ามันต่างกันอย่างไรนะคะคราวนี้นักเรียนลองมืออังที่ปากออกเสียงนะแล้วบอกครูว่านักเรียนสังเกตอะไร
2: V
1: V
2: V
1: V มีอะไรเกิดขึ้นไหม
2: ม
1: ี
2: ลม
1: บางคนเนี่ยเขาก็จะเกิดความอายในการที่จะต้องเน้นลิ้นฝีปากห่อลิ้นหรือว่ากระดกลิ้นนะคะครูก็เลยมาคิดว่าถ้าจะฝึกให้มันเป็นธรรมชาติโดยที่เขาจะมีสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้แล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราเช็คลมได้เนี่ยนะมันก็จะเป็นการดีก็เริ่มจากใช้มือก่อนนะคะใช้มือทีนี้มีตัวที่มันคล้ายกันมากเลยนักเรียนก็จะสับสนนะคะดูซิตัวอะไรนักเรียนทายซิว่าตัวอะไรวิธีการออกเสียง F ก็คือเอาลิ้นฝีปากล่าไปชิดกับฟันบนแล้วพ่นลมออกมาทีนี้มันจะมีลมออกมาจริงๆเลย F ทีนี้ทดสอบอีกแบบนึงก็ได้ถ้านักเรียนไม่ใช้มือนะคะเราเอากระดาษมาหนึ่งแผ่นครูจะออกเสียงตัวแรกค่ะตัว V V V เห็นไหมคะกระดาษกระเทือนไหม V V แสดงว่ามันมีลมออกมาไหมเพราะมันเป็นเสียงก้องเอามาอีกทีนะทีนี้ครูดูทำใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเลยดูนะคะดูนะ F F F กระดาษกระเทือนไหมกระดาษไหวไหม
2: ไ
1: หวอีกครั้งหนึ่ง F F F เอานะคะคำแรก Van
2: Van
1: Van
2: Van
1: Van Van ทีนี้เราเปลี่ยน The first letter เป็น F ออกเสียงใหม่ว่า
0: Letter แล้วก็ไป words แล้วนะคะเราก็ต้องลงไปในรูปของประโยคเพราะฉะนั้นเหมือนกับการคำเนี่ยถ้านักเรียนรู้คำศัพท์เนี่ยแต่ถ้าไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยคเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าจะต้องใช้คำศัพท์ตรงนั้นเมื่อไหร่ part of speech ของมันจะอยู่ตรงไหนเขายังมีเสียง final soundที่มันจะต้องลงท้ายด้วยซึ่งครูก็จะไม่ปล่อยปะละเลยตรงนี้เลยนะคะเราก็จะได้ฝึกไปพร้อมๆกันด้วยเลย
1: The van runs very fast
2: The van runs very fast
1: อย่าลืม final sound นะคะเสียงท้าย fast The van runs very fast
2: The van runs very fast
1: Run
2: Run
1: โอเคนะคะ
0: สำหรับตัว L กับตัว R เนี่ยมันเป็นปัญหาสำคัญมากเลยเพราะว่านักเรียนเนี่ยมักจะไปเปรียบเทียบนะคะตัว L เนี่ยนักเรียนมักจะไปเปรียบเทียบกับเป็นตัวลอลิงแล้วก็ตัว R เนี่ยนักเรียนจะไปเปรียบเทียบกับเป็นรอเรือซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเสียงในภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยไม่สามารถจะเปรียบเทียบกันได้เลยนะคะมันเป็นซาวด์แหล่งกำเนิดเสียงอะไรมันคนละแบบหมดเลยนะ
1: คะ Lice แต่คำนี้สินอกนั้นสะกดเหมือนกันหมดต่างกันที่ตัวอะไรเริ่มต้นใช่ไหมคะขึ้นต้นที่ตัว R ทีนี้วิธีการออกเสียงตัว R ก็คือให้นักเรียนม้วนลิ้นขึ้นไปแล้วก็ห่อปากม้วนลิ้นแล้วห่อปาก R
2: R
1: ชินภัณฑ์ทำสิคะ R เราเอามือจับกับไว้ที่ตรงนี้เราจะได้ไม่ R เอาไว้อย่างนี้นะก็เป็น
2: R
1: R
2: R
1: The farmersRice
2: The farmer plants rice
0: เสียงของ CH กับ SH เนี่ย

0: เป็นปัญหาไม่ใช่เฉพาะเด็กเท่านั้นนะคะแม้แต่ผู้ใหญ่เองเนี่ยเราก็ยังออกเสียงยาก
1: C H เอาใหม่ C start ด้วย C H ตัวนี้ start ด้วย S H แล้วเรียนดูตัวแรกตัวนี้แล้วเรียนดูรูปปากนะจะออกเป็นที่ครูทำมือเนี่ยว่าไงเราจะดึงรูปปากออกมาข้างๆใช่ไหมคะเอาเสียงใหม่นี่คือตัวนี้นะส่วนตัวนี้นะคุณครูจะออกเป็นครูจะห่อปากใช่ไหมคะแล้วพ่นลมยาวออกมาในระหว่างช่องที่มันแคบๆที่ปากเราใช่ไหมเอาออกใหม่ตัวนี้นะคะออกใหม่เรามาออกเป็นคำนะคะว่าตัวนี้เสียงอีคือเสียงสั้นออกใหม่ชิปชิปชิปชิปตัวนี้เป็น S A แล้วออกเสียงเป็นชิปชิปชิปชิปช
0: ิปแรกๆเนี่ยเด็กเขาก็จะอ่านยากมากครูถึงต้องฝึกโดยใช้ทางทวิสเตอร์เข้ามาช่วยเพื่อให้เขาออกเสียงได้คล่องขึ้น
1: She sells seashells on the seashore She sells seashells no more
2: She sellsseashells on the seashore she sells seashells no more
1: shell
2: shell
0: เมื่อเราพบว่าเด็กออกเสียงผิดเราก็จะแก้ไขโดยทันทีมันจะมีขั้นตอนการสอนของมันเรื่องของ communicative approach นะคะมันจะมีในขั้นของ presentation เนี่ยซึ่งขั้นนี้เราจะผ่านไม่ได้เลยถ้าเด็กผิดเพราะมันจะเน้นเรื่องของ accuracy ความถูกต้องเพราะฉะนั้นทันทีที่เราพบว่าเด็กออกเสียงผิดเนี่ยเราก็จะต้องแก้ไขทันที
1: She sells seashells on the seashore
0: Good ต่อไป
2: She sells seashells no more
3: ผมมีความหนักใจเรื่องการอ่านภาษาอังกฤษเวลาครูเขาให้อ่านผิดๆถูกๆครับอย่างเช่นคำว่า S ผมอ่านว่า S หรือ H นี่แหละครับครูก็เลยบอกว่าให้ลองทำมืออย่างนี้ดูแล้วก็ผมก็ลองทำดูนะ S S S จนอ่านได้ครับ
0: เอานะ A
3: A
0: ทีนี้ต่อกันนะครับเสียงฟังครูนะ
3: A
0: Aปานดูมือครูนะสัญญาณสั้นยาวให้อยู่ที่มือครูนะคะเอาใหม่ A
3: A A A A
0: เห็นไหมออกเสียงใหม่นี้ H
3: H
0: H
3: H
0: H
3: H
0: Good Excellent เก่งมาก
4: สำหรับการสอนของท่านอาจารย์ประทุมพรเนี่ยนะครับก็เรียกว่าน่าสนใจเพราะว่าอาจารย์จะใช้เทคนิคต่างๆเข้ามาช่วยเพื่อทำให้การสอนการออกเสียงในภาษาอังกฤษเนี่ยซึ่งค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากแล้วก็เป็นเรื่องที่แม้แต่ครูจะจบเอกภาษาอังกฤษหรือไม่ได้จบมาก็ตามเนี่ยก็มีปัญหาขึ้นได้เรื่องของการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยต้องพิถีพิถันแล้วก็ต้องมีการหมั่นฝึกอยู่เสมอนะครับเทคนิคที่อาจารย์ได้นำเอามาใช้แล้วก็ได้ทดลองกับลูกศิษย์ซึ่งเป็นเด็กชั้นป.6ดังนั้นการเรียนการออกเสียงเนี่ยถ้าทำให้ดีที่สุดก็ก่อนช่วง puberty period ก็คือก่อนที่เด็กจะเปลี่ยนเป็นเด็กว่าจะเป็นนายหรือนางสาวเพราะเริ่มช่วงนี้เข้าสู่วัยหนุ่มสาวอวัยวะในการออกเสียงมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นดังนั้นการออกเสียงบางเสียงที่มันเป็นปัญหาก็อาจจะทำได้ไม่ดี
0: นักเรียนเนี่ยเมื่อเขารู้จักอ่านคำอ่านประโยคได้ถูกต้อง pronounce คำพวกนั้นถูกต้องแล้วทีนี้ถ้าการอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยหรือพูดภาษาอังกฤษให้เพราะมันจะต้องมีintonation มีการเสียงสูงเสียงต่ำมีการ linking sound เชื่อมคำนะคะให้มันเป็นธรรมชาตินะคะนักเรียนดูสังเกต the last letter ของคำแรกกับตัวขึ้นต้น the first letter ของ second word นักเรียนสังเกตเห็นยังไงคะอันนี้มีตัวอะไรมีตัว s กับ a n กับ a n กับ o t กับ o คำที่ตัวThe first letter ของ second word เนี่ยมันขึ้นต้นด้วยอะไรหมดเลย A A O O E O M A ขึ้นต้นด้วยอะไรหมด
1: สระ vowel sound ใช่ไหมคะ vowel ใช่ไหมคือเสียงสระตัวหน้าจะเป็น consonant เป็นพยัญชนะตรงนั้นเวลาออกเสียงนี่เสียงมันจะเชื่อมกันนะลองออกซิอันนี้อ่านว่าน่าจะอ่านว่าอะไร is เอาใหม่นะคะ is a ไม่อ่านว่า is a นะคะ is a
2: Is a
1: แล้วคำนี้อ่านว่า away แต่ไม่อ่านว่า run away อ่านว่า run away
2: run away
1: นั่นเลยอย่าลืมเสียง r
2: run away
1: run away
2: run away
1: turn off
2: turn off
1: turn off ไม่อ่านว่า turn off นะไม่อ่านว่า turn off อ่านว่า
2: turn off
1: Turn off.
2: Turn off.
1: Isa.
2: Isa.
1: Run away.
2: Run away.
1: Turn off.
2: Turn off.
1: Front off.
2: Front off.
1: Front off.
2: Front off.
1: Weekend.
2: Weekend.
1: Weekend.
2: Weekend.
1: Lots of.
2: Lots of.
1: Lots of.
2: Lots of.
1: Look round.
2: Look round.
1: Look round.
2: Look round.
1: Look round.
2: Look round.
1: Look round.
2: Look round.
1: นะคะบางครั้งในประโยคเนี่ยจะมีทั้งต้องใช้เน้น final sound มี linking sound ด้วยนะเพราะนั้นประโยคมันจะยาวบางทีถ้าเขาใจจดจ่ออยู่ที่ตัวการออกเสียงตัวของคำแต่ละคำเนี่ยมากเกินไปเนี่ยเขาก็จะไม่จำอ่านไม่ได้ทุกคำเพราะฉะนั้นครูก็เลยใช้เทคนิคของ back chaining เข้ามาก็คืออ่านย้อนกลับหลัง alive
2: alive
1: alive
2: alive
1: arrive
2: alive
1: they arrive
2: They arrive.
1: They arrive.
2: They arrive.
1: When they arrive.
2: Weekend.
5: Weekend.
2: This weekend.
5: This weekend.
2: On this weekend.
5: On this weekend.
2: Recycle.
5: Recycle.
2: Front of the room.
5: Front of the room.
2: The teacher stand at the front of the room.
5: The teacher stand at the front of the room.
1: Oh, excellent. เก่งมากเลยนะโอ้ฝรั่งนี่มาช่วยคุณครูได้แล้วเนี่ยโอ้โหเก่งมากนะเรียนห้องนี้สิ่งหนึ่งที่จะช่วยคุณครูที่จะไม่กล้าออกเสียงเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งก็คือฟังเพลงภาษาอังกฤษนะคะเพลงที่เราชอบสไตล์ที่เราชอบนะคะแล้วเราก็พยายามหาเนื้อเพลงมาดูซิว่าเสียงที่เขาออกเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราก็ออกเสียงตามร้องตามนะคะพอเราร้องตามเนี่ยในเพลงภาษาอังกฤษทุกเพลงเนี่ยมันจะมี linking sound มีอะไรอยู่ครบทุกอย่างแล้ว final sound เนี่ยเราฝึกเรียนแบบให้เหมือนเขาก็บอกว่าถ้าเราดัดจริตเนี่ยเราก็จะพูดภาษาอังกฤษได้ดีแต่ไม่ใช่ดัดจริตนะคะไม่ได้ดัดให้มันแต่ว่าดัดจริตด้านของเสียงให้มันเป็นเหมือนกับเจ้าของภาษาเนี่ยมันก็จะช่วยได้

สวัสดีครับพบกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เทศกาลคริสต์มาสครับแน่นอนว่าหลายๆโรงเรียนก็คงจะมีกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียนได้ร่วมอาจจะร่วมแสดงร้องเพลงหรือว่ามีกิจกรรมทางความรู้บนบอร์ดอะไรก็ตามหลายโรงเรียนครับมีเด็กที่มีความแตกต่างและหลากหลายทางศาสนาเชื้อชาติวัฒนธรรมจะทำอย่างไรให้กิจกรรมนี้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็ได้เรียนรู้ต่างศาสนามีความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันในที่สุดวันนี้เรามีตัวอย่างของโรงเรียนหนึ่งที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติและศาสนาหลากหลายมากๆครับแต่เขาจัดกิจกรรมคริสต์มาสแบบบอลลีวูดจะเป็นอย่างไรแล้วเกิดอะไรขึ้นในกิจกรรมนี้ไปชมกันครับ

0: Well, I've brought the cast list.
1: Right.
0: And I've also brought a basic synopsis. In this play, we meet an excited young shepherd boy called Reuben on his first night guarding the sheep. If only Reuben had known what a very special night it was going to turn out to be. The play tells the story of the night that Jesus Christ was born with the help of songs and dances.
1: All right, yeah.
2: We wish you a Merry Christmas.
3: เราจัดกิจกรรมทุกเทศกาลค่ะเมื่อพูดถึงการจัดงานคริสต์มาสให้เด็กๆก็เหมือนกับการจัดงานอื่นๆเราจะสอนเด็กๆว่าทำไมเราถึงจัดงานฉลองกันเราสอนเด็กๆว่าเราจัดงานฉลองงานอีสต์งานวาลีและงานคริสต์มาสกันทำไมโรงเรียนแครนฟอร์ดเป็นเนอร์เซอรี่เรามีนักเรียนถึง264คนด้วยกันค่ะที่นี่เป็นโรงเรียนที่มีความหลากหลายแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่นี่มีนักเรียนใช้ภาษามากมายถึง18ภาษาและโดยประมาณก็คือร้อยละ80ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
4: Would anybody like to do the register this afternoon in their language? Let's see. Anjali.
5: Sastrigal.
4: Sastrigal. And what language is that, Anjali?
5: Punjabi.
4: Should we all have a practice?
2: Sastrika.
4: Brilliant.
3: โรงเรียนของเราอยู่ใกล้สนามบินฮิตโรค่ะทำให้มีนักเรียนมาใหม่เยอะเด็กที่มาจากอัฟกานิสถานจะเข้ามาเรียนที่นี่ในช่วงสั้นๆ
4: Sastrigal Bethany.
5: Sastrigal.
4: The majority of our children
3: เด็กส่วนมากมาจากครอบครัวที่เป็นอิสลามรองลงมาก็จะเป็นพวกชาวซิกและหลังจากนั้นจำนวนรองลงมาเป็นฮินดูและประมาณร้อยละ15เป็นคริสเตียนค่ะ
6: Children from the Christian faith.
4: Birdie, birdie, fly away. Birdie, birdie, go away.
3: งานฉลองหุบเขาอีเดนเริ่มในเดือนพฤศจิกายนค่ะดังนั้นเราจึงต้องเตรียมนักเรียนให้พร้อมก่อนงานฉลองจากนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่เราเตรียมงานแสดงคริสต์มาสกว่าครึ่งเทอมเลยค่ะที่ฉันจะคิดเกี่ยวกับบทและเรื่องการเขียนบทแล้วก็พยายามหาเพลงที่เหมาะสมกับบทให้มากที่สุดเราไม่อยากจะทำการแสดงเดิมๆเหมือนที่อื่นเราอยากจะแต่งบทขึ้นมากันเองนะคะการเต้นแบบเอเชียนี่ก็เอามาจากภาพยนตร์บอลิวูดแบบชาวอิสลามแล้วเราก็นำมาฝึกซ้อมเต้นในชั่วโมงเรียนเต้นวันอังคารมีการจัดฉลองงานคริสต์มาสกันทั่วโลกค่ะเราก็เลยคิดว่าน่าจะจัดงานแบบอินเดียเพื่อฉลองและเพื่อเต้นด้วย
4: And it shows some really lovely pictures of the story we're telling. What is the story we're telling?
5: The Christmas story,
4: the Nativity. Who was born?
5: Jesus.
4: Jesus was born. And Christians believe that that was a really special night. And that's the title of our play. What's this about?
5: When the angels appear from the shiny little star.
4: When the angels appear. Hands up, who's a shepherd?Right, so this is Zara appearing to you. What we're about to do.
3: ฉันคิดว่าจะเริ่มจากให้เด็กๆนั่งบนโต๊ะก่อนแล้วก็เลือกตัวละครขึ้นมาเพื่อให้ลองแสดงดูตอนนี้ก็จะรู้สึกค่อนข้างหนักใจนะคะเพราะว่าแมรี่ป่วยแต่ว่าเราก็มีนักแสดงแทนแต่ว่าเธอก็ป่วยเหมือนกันซะอีก
4: I want you to think how does the character feel at this moment? What would they say?I'm not worried if you don't say word for word what it says on the script.
5: Come along, Reuben. This is a very special night.
7: Reuben.
5: A very special night.
4: I know, Mum.
5: Oh, yeah. I know, Mum. I know, Mum. I'm so excited.
4: Because it...
3: เราดูท่าทีของเด็กค่ะแล้วก็นำมาเสริมในบท
8: But Mary, we have to go because Emperor...
4: Augustus
8: has ordered.
4: I wouldn't say.
3: ฉันคิดว่าการคัดแมรี่และโจเซฟมาแสดงในบทแบบนี้ในโรงเรียนที่หลากวัฒนธรรมแบบนี้เป็นเรื่องที่เหมาะสมมากทีเดียวค่ะ
4: You need to stand back a bit, and innkeepers don't slouch. Innkeepers stand.

0: straight. Okay, Amna, could you say your line again? And who knows?
1: And who knows, they might fancy a bite from a little boy.
2: Oh, no!
0: Do it again for me so I can copy you. Ready?
3: ผมแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นความท้าทายของคุณครูจริงๆครับที่จัดการแสดงซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสนาในโรงเรียนที่

0: ที่มีความหลากหลายทางศาสนาจะเป็นไปได้หรือไม่หรือถ้าเป็นไปได้ต้องเป็นไปในรูปแบบไหนรายละเอียดอย่างไรบ้างวันนี้ผู้เชี่ยวชาญ2ท่านครับเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนที่มีความแตกต่างกันครับท่านแรกผู้อำนวยการวรยานิมัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรถไฟครับท่านที่2ครับเป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยาผู้อำนวยการศาสวัตมูลสถานครับ
1: สวัสดี
0: สองท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับต้องถามถึงโรงเรียนของสองท่านก่อนบ้านรถไฟนี่เป็นโรงเรียนที่มีพื้นฐานของเด็กนับถือศาสนาแตกต่างกันสัดส่วนเป็นเท่าไหร่ฮะ
2: ถ้าโรงเรียนบ้านรถไฟแล้วนะคะนักเรียนมุสลิมนะคะที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยจะ 65% นะคะนักเรียนพุทธจะ 33-35% ส่วนนักเรียนคริสต์จะเปอร์เซ็นต์ถึง 2% แต่การเรียนร่วมของเราเรียนร่วมกันได้นะคะโดยชุมชนโดยตัวผู้ปกครองเองมีการยอมรับกับทางโรงเรียนในเรื่องของการเรียนร่วมไม่ว่าจะในเรื่องของศาสนาในเรื่องของกิจกรรม
0: หมายถึงต่างเรียนรู้ศาสนาซึ่งกันและกัน
2: ใช่ค่ะตรงนี้มีคือถ้าสมมุติว่าในเรื่องของกิจกรรมแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าในเรื่องของการจัดเป็นความละเอียดอ่อนถ้าเรามองแล้วเนี่ยเราดูจากเทปเนี่ยเราก็จะพบว่าคุณครูเขามีความหนักใจนะคะที่โรงเรียนเองเวลาที่เราจะจัดกิจกรรมเราต้องดูอย่างถ้ากิจกรรมแบบนี
0: ้
2: ถ้าตามหลักอิสลามแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจัดได
0: ้
2: นะคะตรงนี้ต้องบอกว่าอยากบอกเพื่อนครูทุกคนด้วยที่เด็กมุสลิมหรือว่าเด็กอิสลามเนี่ยไปอยู่ในโรงเรียนนั้นๆว่าเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะว่าในเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะแล้วก็มีขอบเขตจำกัดในเรื่องของการปฏิบัตินะคะตรงนี้จังบอกกันตรงๆนะคะ
0: ดีฮะครับของคริสต์ธรรมวิทยาที่สัดส่วนเป็นไงฮะอาจารย
1: ์ก็รุ่นคริสต์ธรรมวิทยานะครับถึงแม้ว่าเราจะได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนคริสต์อะไรเงี้ยนะครับแต่ก็เด็กนักเรียนที่มาเรียนเนี่ยก็จะเป็นศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ประมาณ 90%
0: อ๋อเหร
1: อครับผมแล้วก็คริสต์เองเนี่ยก็มีประมาณสัก 8% 9% แล้วก็จะมีพี่น้องที่เป็นอิสลามด้วย
0: มีแง่คิดอย่างที่เราดูเมื่อสักครู่นี้เขาจัดการคริสต์มาสแบบบอลิวูดนะฮะอาจารย์ก็บอกว่าเป็นห่วงเพราะว่าเด็กที่เป็นมุสลิมไม่สามารถจะไปร้องไปเต้นไปอะไรแบบนั้นได้นะฮะ
2: ถูกต้องตรงนี้เป็นสิ่งที่ถามว่าถ้าดูแล้วเนี่ยเราตกใจไหมเนื่องจากว่าเราเห็นว่ามีการคุมฮิญาบนั่นแสดงว่ามีมุสลิ
0: ม
2: แต่เราก็มาดูว่าแต่ที่เด็กที่เต้นไม่ใช่เด็กมุสลิมแต่ว่าเด็กที่ไปมีส่วนร่วมก็คือไปทำกิจกรรมในส่วนอื่น
0: ๆ
2: ตรงนี้ก็คือต้องฝากนะคะเพราะว่าถามว่าความเป็นห่วงเนี่ยเป็นห่วงอยากให้สถานศึกษาเนี่ยเป็นตัวบ่มเพาะเด็กไปในทิศทางที่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเราให้ความรู้พื้นฐานในเรื่องของศาสนาแต่ละศาสนาที่ถูกต้องเราก็จะไม่เกิดปัญหาในสังคมนะคะ
0: ของที่คริสต์ธรรมวิทยาก็ต้องมีกิจกรรมวันคริสต์มาสต้องมีอยู่แล้วแบบนี
1: ้มีครับ
0: เหมือนกันเลย
1: ไหมคล้ายๆกันครับก็มีเอาเด็กๆมาร่วมแสดงละคร
0: ครับ
1: ครับผมก็อย่างที่อาจารย์ได้เรียนไปนะครับก็เด็กๆทุกคนนะครับทุกศาสนาก็มีโอกาสได้ร่วมกิจกรร
0: ม
1: แต่เราก็อย่างที่อาจารย์ว่าแหละครับว่าต้องมีขอบเขตว่าเด็กกลุ่มไหนสามารถได้ตรงจุดไหนและไม่ได้ตรงจุดไหน
0: ของอาจารย์จัดการยังไง
1: ก็จัดการยังไงก็โดยส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะให้เด็กคริสเตียนเป็นตัวหลักในการแสดงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเพื่อนๆที่เป็นต่างศาสนาที่จะมาร่วมทำกิจกรรมต่างๆด้วยกัน
0: แล้วเด็กที่เป็นมุสลิมนะฮะอย่างที่อาจารย์วรยาเป็นห่วง
1: เด็กที่เป็นมุสลิมเขาก็มีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆเช่นเป็นคนจัดบอร์ดบ้างเป็นคนที่จะให้ความรู้ในเรื่องของว่ามีความแตกต่างอะไรกันยังไงระหว่างความคิดของอิสลามกับคริสต์มาสเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง
0: ครับแล้วมีวิธีการให้เขาได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเคารพซึ่งกันและกันเนี่ยอย่างของบ้านรถไฟทำไงอาจารย
2: ์ที่โรงเรียนนะคะนอกจากว่าเด็กจะเรียนเหมือนกันแล้วเราก็จะมีชั่วโมงที่เป็นเพิ่มเติมถ้าเป็นเด็กมุสลิมเนี่ยเราจะให้สอนอิสลามศึกษาแต่พอเด็กพุทธปุ๊บเนี่ยก็คือจะไปเรียนพุทธศาสนาที่เจาะลึกกับคุณครูที่นับถือศาสนา
0: ในชั่วโมงเดียวกันเลย
2: ใช่แต่เราแยกเด็กที่อยู่ห้องเดียวกันแต่แยกถูกแยกออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งจะไปเรียนพุทธศาสนาอีกกลุ่มหนึ่งจะไปเรียนอิสลามศึกษา
0: ในมุมของอาจารย์สมมติว่าเอาเด็กที่นับถือพุทธแต่เรียนรู้ว่าคริสต์เป็นอย่างไรอิสลามเป็นอย่างไรเป็นเรื่องจำเป็นไหมฮะ
2: อ๋อตรงนี้เราสอนให้รู
0: ้
2: เพื่อที่ว่าเขาเมื่อเขารู้แล้วเนี่ยเขาจะได้ให้เกียรติกันคือไม่ใช่ว่าอีกคนนึงปฏิบัติอย่างเช่นเด็กมุสลิมถือศีลอดแต่ว่าเด็กพุทธเขารู้แล้วว่าอ๋อเดือนนี้เดือนรอมฎอนนะนักเรียนมุสลิมถือศีลอดแล้วก็นักเรียนพุทธเนี่ย ขาก็จะให้เกียรติกับเด็กมุสลิม
0: ยังไงครับ
2: อย่างเช่นที่

0: โรงเรียนก็จะมีกฎเหลวเด็กมุสลิมเนี่ยตั้งแต่ป.1ถึงป.3จากปกติแล้วจะต้องดื่มนมตอน9โมงครึ่งนะคะตรงนี้ก็จะเลื่อนไปดื่มตอนเที่ยงทั้งพุทธและมุสลิมจ
1: ะเรียนรู้เลยนะ
0: ใช่ใช่ค่ะเฉพาะเด็กประถมต้นแต่พอป.4ป.5 ป.6เด็กเหล่านี้จะต้องถูกฝึกในเรื่องของการถือศีลอดแต่เราไม่ได้บังคับนักเรียนพุทธแต่ก็มีนักเรียนพุทธส่วนหนึ่ง
1: มาอดด้วย
0: ใช่ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นคนที่ปลูกลูก
1: ครับ
0: ซึ่งถามว่าเป็นนักเรียนที่นับถือศาสนาคริสต์ชื่อน้องวสันต
1: ์
0: ก็เลยคุณแม่มาเล่าให้ฟังว่าคุณครูเนี่ยลูกชายอ่ะขอถือศีลอดเราเพิ่งจะรู้จากคุณแม่เราก็เลยบอกว่าคุณแม่คะถึงว่าไม่เคยเห็นเขาที่โรงอาหารเนี่ยตรงนี้คือเด็กเขาได้เรียนรู้พอเด็กเขาได้เรียนรู้แล้วเขาจะให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่เราต้องสอนให้เขารู
1: ้
0: ตรงนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะ
1: เป็นแบบนี้เด็กพูดในโรงเรียนคริสต์มีอะไรที่แตกต่างหรือเปลี่ยนหรือไม่เหมือนกับเด็กพูดในโรงเรียนที่ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาพูดทั่วไปไหมฮะ
2: ก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับผมก็วิธีการดำเนินชีวิตอะไรต่างๆของเขาก็เหมือนกับเด็กพุทธโดยทั่วๆไปแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าเมื่อเขาได้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนคริสเตียนของเราเนี่ยหลักแนวคิดของเราอย่างหนึ่งแล้วก็วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งโรงเรียนคริสเตียนก็คือว่าเพื่อประกาศเรื่องราวของพระเจ้าใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะให้เด็กทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะต้องเชื่อหรือเป็นคริสเตียนหมดแต่เราก็จะนำเอาหลักการหรือเรื่องราวในพระคัมภีร์เนี่ยเอามาสอนเขาแล้วก็ให้เขาคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอย่างไรบ้าง
1: ครับอย่างเมื่อกี้ที่เราดูการแสดงเขาเตรียมไว้นะฮะก็เหมือนให้เด็กมีส่วนร่วมมากกว่ามาร้องมาเต้นมาเล่นช่วยคิดบทมากกว่าจะเจาะลึกไปในความเชื่อหรือว่าความรู้ด้านศาสนาเหมือนเขาตั้งใจจะให้เป็นอย่างนั้นฮะมุมมองของอาจารย์คิดว่ายังไง
0: ถ้ามุมมองของตามเทปก็คือว่าเขาต้องการให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมเรียนผ่านบทบาทสมมติเรียนประวัติศาสตร
1: ์
0: ผ่านบทบาทสมมติแต่ถ้าในกรณีที่เป็นโรงเรียนนะคะโดยเฉพาะโรงเรียนบัลลุไฟเนี่ยเราจะมีการจัดกิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาถ้าสมมติว่าเป็นศาสนาพุทธเนี่ยคุณครูผู้สอนที่เป็นคุณครูที่นับถือศาสนาพุทธเขาก็จะเรียนแล้วก็ผ่านในชั้นเรียนเรียนภาคทฤษฎีผ่านกิจกรรมออกมาเป็นใบงานแล้วก็จัดเป็นนิทรรศการส่วนในภาคปฏิบัติเนี่ยอาจารย์เขาก็ขออนุญาตพาเด็กที่นับถือศาสนาพุทธไปวัดนะคะตรงนี้ก็คือจะมีอีกรูปแบบหนึ่งส่วนในกรณีที่เป็นการทำกิจกรรมร่วมพุทธกับมุสลิมก็คือจะมีกิจกรรมที่เป็นวันพ่อวันแม่
1: แต่จะเป็นวันสำคัญที่ไม่ใช่วันสำคัญทางศาสนา
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเป็นวันสำคัญทางศาสนาของศาสนาอื่นเนี่ยจะไม่ได้จัดในโรงเรียน
0: จะไม่ได้จัดในโรงเรียน
1: ทำไมฮะ

0: ถ้าเป็นวันสำคัญทางศาสนาของศาสนาอื่นเนี่ยจะไม่ได้จัดในโรงเรียน
1: จะไม่ได้จัดในโรงเรียน
0: ทำไมฮะจะมีผลยังไง
1: การไม่จัดจะผลยังไงถ้าเราจัดอย่างเช่นในเรื่องของหลักศาสนาอย่าลืมว่าถ้าสมมติว่านักเรียนพุทธกับมุสลิมร่วมหล่อเทียนตรงนี้ไม่ได้แน่นอนตรงนี้ต้องบอกเลยว่าในเรื่องของหลักการปฏิบัติในเรื่องของการหลักการศรัทธา
0: อาจารย์ครับที่โรงเรียนของอาจารย์ล่ะครับกิจกรรมแบบนี้เหมือนกับบอลิวูดของเราไหมฮะคริสต์มาสบอลิวูดไหมฮะหรือว่าเราควรจะใส่ความรู้เรื่องศาสนาเข้าไปอีกหรือแบบไหนควรจะเหมาะกับเด็กไทย
2: ที่โรงเรียนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนเหมือนกันก็คือว่าเรื่องของที่เป็นให้ความรู้เนี่ยก็จะเป็นอีกชั่วโมงหนึ่งไปแต่ที่เป็นกิจกรรมเนี่ยก็จะทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะครับแต่ถ้าถามว่าทำกิจกรรมอย่างศาสนาอื่นได้ไหมถ้าเป็นเรียนคริสต์นะครับเหมือนกับที่ของอาจารย์นะครับก็คือว่าเราไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรต่างๆของศาสนาอื่นในโรงเรียนนะครับเพราะประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าเนื่องจากโรงเรียนของเราเนี่ยอยู่ในบริเวณที่เป็นคริสตจักรหรือเป็นโบสถ์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะไปทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นเกี่ยวข้องกับศาสนาอื่นเนี่ยคุณครูก็จะพาเด็กไปนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะสอนที่จะทั้งในเรื่องของเนื้อหาแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติที่จะไม่ให้มันขัดแย้งกัน
0: ครับผมครับก็ได้เห็นมุมมองทั้งสองท่านนะครับในการที่มีเด็กที่มีความต่างของศาสนาอยู่ด้วยกันจะเรียนรู้กันอย่างไรเป็นแบบนี้ทีนี้เขาซ้อมกันมาแล้วฮะเขาพร้อมที่จะแสดงกันแล้วไปดูกันครับว่าวันคริสต์มาสแบบบอลิวูดนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างเช่นครับ
3: Who was in circle one? So your circle will be here.
4: Shut.
5: Come along, Ruben. This is a very special night.
6: I know, Mom. I'm so excited.
7: ฉันกังวลนิดหน่อยเรื่องที่จะให้นักแสดงทุกคนมาแสดงร่วมกันโซอินโซจะแสดงเป็นท่านลอร์ดค่ะแต่ว่าเขาจะทำรองเท้าหายไ
3: ป
7: เราจะต้องจัดการกับบุคลิกภาพบางอย่างอีกด้วยเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสนุกแต่ว่าในวันจริงการให้ทุกคนพูดอย่างถูกต้องมันเหมือนจับปูใส่กระด้งเลยล่ะนี่เป็นการซ้อมใหญ่ครั้งแรกนะคะเอาทุกอย่างมารวมกันมันช่วยให้เด็กๆรู้ว่าจะต้องออกไปตอนไหนช่วยให้การแสดงออกมาดีมากเลยล่ะค่ะทุกอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆฉันอยากให้เด็กๆพูดดังกว่านี้สัก10 เท่าเพราะว่าเสียงพวกเขายังดังไม่พอแต่ว่าจากที่ซ้อมใหญ่มาวันนี้มันก็ออกมาดีนะคะ ฉันคงไม่ทำต่อแล้วล่ะค่ะวันนี้เนี่ยเครียดมากเลยล่ะ เมื่อคืนนี้ฉันค่อนข้างกังวลค่ะแล้วก็ไม่ค่อยสบายเพราะว่าฉันเป็นหวัดแต่ว่าฉันคิดถึงตอนที่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยคิดว่าจะต้องทำอะไรให้เสร็จบ้างมันก็เลยนอนไม่ค่อยจะหลับ
3: Do I need to change the month?
6: No.
3: No. All right. If you're a shepherd or you're in the family, Ruben's family, you're coming over to this table here.
7: ฉันตื่นเต้นแล้วก็กังวลนิดหน่อยค่ะแต่ก็คิดว่าพร้อมแล้วล่ะสำหรับเช้าวันนี้แล้วพอถึงเวลาแสดงทุกอย่างก็น่าจะเป็นไปตามแผน
3: Today there's going to be babies crying a bit at the back Mum's having a little chat at the back So we've got to be 10 times louder Whatever you say has got to be shouted out Come along Ruben This is a very special night
5: Will it be cold? Yes, my son, but I have made you a beautiful coat. Wild mountain lions waiting to eat our flocks.
7: ตอนที่ฉันดูการแสดงมันเหมือนกับไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะเพราะว่าฉันพยายามให้เด็กๆจำบทพูดให้ได้เปิดเพลงแล้วก็ทำให้พวกเขาพูดเสียงดัง
5: ๆ I have brought frankincense, the
7: ฉันภูมิใจในตัวพวกเขานะคะภูมิใจในการแสดงของพวกเขาพวกเขาสวมบทบาทได้ดีมากเลยจริงๆ

0: ฉันคิดว่าเด็กๆที่นี่จะได้เจอกับอะไรที่หลากหลายมากค่ะเด็กชาวซิกก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์มาสเด็กชาวคริสเตียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวาลีฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้ซึมซาบเข้าไปในตัวบุคคลมีการเต้นรำในทุกวัฒนธรรมทุกความเชื่อที่ไหนที่มีการเฉลิมฉลองที่นั่นจะมีการเต้นรำค่ะ
1: คริสต์มาสบอลิวูดก็จบลงได้ด้วยดีนะครับเห็นรอยยิ้มของผู้ปกครองของเด็กที่เล่นกันบางคนอาจจะมีการเกรงเล็กน้อยตั้งใจเกินไปไหมฮะ
2: ใช
1: ่ครับแต่เบื้องหลังคือเด็กคงได้เรียนรู้ใช่ไหมฮะผ่านการจัดกิจกรรมในการทำงานด้วยกันแต่ประเด็นที่เราพูดถึงเน้นก็คือความต่างศาสนาที่อยู่ในโรงเรียน
2: ใช่ค่ะ
1: นอกจากคุณครูนักเรียนแล้วผู้ปกครองนะครับมีส่วนสำคัญยังไงบ้างเมื่อกี้ผู้ปกครองก็นั่งดูกันเยอะสำหรับโรงเรียนของบ้านรถไฟ
2: ถ้าที่โรงเรียนบ้านรถไฟแล้วเนี่ยเราจะให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมนะคะเพราะถือว่าในเรื่องของหลักการปฏิบัติแล้วเนี่ยคุณครูที่เป็นครูมุสลิมเนี่ยจะนํานักเรียนสวดมนต์จะพานักเรียนไปวัดเนี่ยตรงนี้ต้องบอกนะคะว่าไม่ได้นะคะ คุณครูที่นับถือศาสนาพุทธกับคุณครูกับผู้ปกครองเนี่ยเค้าก็จะมีการประสานร่วมมือกันเชิญชวนคุณแม่คุณแม่คะคุณครูจะพานักเรียนไปวัดจะมีผู้ปกครองอาสาพาไปด้วยเต็มเลยตรงนี้ก็เลยเป็นความภูมิใจว่าแท้จริงแล้วเนี่ยผู้ปกครองคือส่วนที่สำคัญที่จะปลูกฝังค่านิยมในเรื่องของศาสนาเนี่ยให้กับลูก
1: ๆแต่มีความทำความเข้าใจหรือว่าพูดคุยผู้ปกครองไงในตอนเริ่มต้นฮะเพราะว่าเด็กที่มาแน่นอนถ้าเด็กพูดก็จะมาเจอเพื่อนที่เป็นทั้งคริสต์และเป็นมุสลิม
2: จะบอกกับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่คะสวดมนต์คุณพ่อคุณแม่ต้องสอนเองนะพาไปวัดคุณแม่ต้องคุณพ่อคุณแม่ต้องทำเองนะตรงนี้โรงเรียนทำไม่ได
1: ้
2: คือขอให้เราเปิดใจพูดกับผู้ปกครองตรงๆผู้ปกครองรับได้และเราก็ชี้แจงกับผู้ปกครองมีการประชุมมีการชี้แจงว่าสิ่งที่เมื่อลูกของท่านเข้ามาที่โรงเรียนเราแล้วเนี่ยเราสอนอะไรในเรื่องของทางด้านสามัญในเรื่องของศาสนาเพราะว่าถ้าในส่วนตัวแล้วเนี่ยจะไปพาเด็กไปเองทุกศาสนานั่นไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะ
1: ผิดหลักการ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ของเรียนคริสต์นะครับเด็กผู้ที่มาเรียนคริสต์ก็คงคาดหวังว่าเอ๊ะภาษาอังกฤษเราจะดีเด็กเรียนอื่นไหมเราจะได้เรียนอะไรเพิ่มเติมนะฮะเป็นเอ็กซ์ตร้าอะไรเงี้ยนะมีอะไรเงี้ยไหมฮะความคาดหวังที่ผู้ปกครองที่มาที่โรงเร
3: ีย
1: น
3: ก็มีความคาดหวังอย่างนั้นบ้างนะครับแต่ว่าเราก็ต้องบอกวัตถุประสงค์ของเราตั้งแต่แรกให้กับผู้ปกครองที่มาเรียนนะครับว่าวัตถุประสงค์ของเราคือเพื่อที่จะให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาคริสต์ด้วยนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีชั่วโมงคิดจริยะให้เด็กได้เรียนนะครับแล้วก็มีชั่วโมงเขาเรียกว่าชั่วโมงนมัสการเด็กทุกคนก็จะมีโอกาสได้เข้าไปเรียนรู้ว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ย
1: น
3: ะครับแล้วก็ในโบสถ์นะครับเข้าไปแล้วเรียนรู้ว่าพระคัมภีร์สอนเรื่องอะไ
1: ร
3: แล้วก็จะเอาส่วนดีส่วนไหนของพระคัมภีร์เนี่ยเอามาใช้ในชีวิตของเราได้บ้าง
1: นี่คือผู้ปกครองต้องรู้ก่อน
3: ผู้ปกครองต้องรู้ก่อนแล้วก็เมื่อเข้ามาเสร็จปุ๊บผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็จะมองเห็นแล้วว่าทุกๆเช้าเนี่ยโดยโรงเรียนทั่วไปส่วนใหญ่ของอย่างเช่นพุทธศาสนาก็จะสวดมนต์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เรื่องคริสเตียนของเราก็คือเคารพธงชาติเสร็จปุ๊บเราก็จะมีอธิษฐานตามแบบที่พระเยซูทรงสอนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ผู้ปกครองก็มีส่วนร่วมในเรื่องของการทำกิจกรรมด้วยเช่นจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสอะไรเงี้ยผู้ปกครองก็จะเอาของขวัญมาให้นะครับเด็กจะจัดกิจกรรมจับฉลากกันเล่นแจกแลกของขวัญอะไรกันนะครับผู้ปกครองก็จะนำของขวัญเนี่ยมามอบให้กับทางโรงเรียนด้วย
1: นี่ผมถามในมุมของเด็กแล้วครับเด็กที่อยู่ในโรงเรียนที่มีความหลากหลายและแตกต่างทางศาสนาหรือวัฒนธรรมด้วยเนี่ยจะเป็นยังไงครับในมุมมองของอาจารย
2: ์เด็กเหล่านี้จะได้เปรียบเขาได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าศาสนาพุทธปฏิบัติตนอย่างไรศาสนาคริสต์ปฏิบัติตนอย่างไรศาสนาอิสลามปฏิบัติอย่างไรนะคะเมื่อเขาเรียนรู้แล้วเนี่ยเวลาที่เขาไปอยู่ในสังคมแม้สังคมเล็กๆที่เขาอยู่ในชั้นเรียนกันเนี่ยเขาก็จะให้เกียรติกัน
1: เอาใจเขามาใส่ใจเรา
2: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: ของโรงเรียนอาจารย
3: ์เข้าใจว่ามันก็เป็นความได้เปรีย
1: บ
3: เด็กได้เรียนรู้อะไรที่หลากหลายเนี่ยเมื่อออกไปสู่สังคมข้างนอกเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรใช่ไหมครับเด็กนักเรียนที่เด็กที่เป็นคริสต์เมื่อเวลาเขาไปเรียนรู้อะไรในวัดพอเวลาเขาเข้าไปเนี่ยเขาจะรู้ว่าออกอะไรที่ควรทำและไม่ควรทำใช่ไหมครับเวลานักเรียนทุกคนไม่ว่าพุทธหรือคริสต์ก็ตามเราเข้าไปที่สุเหร่านะครับเราจะอันนี้ไม่ควรนะอันนี้ได้นะเด็กก็จะได้เรียนรู้ว่าอะไรเหมาะหรือไม่เหมาะอย่างนี้นะครับก็เขาจะได้ความได้เปรียบตรงนี้พอเขาจบไปแล้วเขาได้เจอกับคนอีกเยอะแยะมากมายหลากหลายใช่ไหมครับเขาก็จะสามารถเอาประสบการณ์ตรงนี้ไปเพื่อจะเรียนรู้สามารถที่จะบอกกับตัวเองได้ว่า คนนี้เขาแตกต่างจากเรานะเราควรจะให้เกียรติเขาเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ
1: นี่ถ้าถามว่าในแต่โรงเรียนที่มีเด็กที่มีความแตกต่างกันอยู่ทางศาสนาเนี่ยนะฮะหรือวัฒนธรรมเชื้อชาติก็แล้วแต่จะจัดกิจกรรมอาจารย์มีอะไรแนะนำอะไรอยากจะย้ำเป็นจุดสำคัญที่อยากจะฝากบอกไป
2: ในส่วนตัวแล้วเนี่ยขอฝากกับเพื่อนครูนะคะอยากให้ว่าก่อนที่เราจะจัดกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องศึกษาก่อนว่าเด็กในชั้นเรียนของเราเด็กในห้องเรียนของเราโรงเรียนของเรามีความหลากหลายในเรื่องของศาสนาไหมเมื่อมีแล้วเราจะต้องศึกษาว่าขอบเขตของศาสนาแต่ละศาสนาทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเมื่อเราจะจัดกิจกรรมเราต้องวางแผนว่าถ้าเป็นกิจกรรมนี้เด็กที่นับถือศาสนาอิสลามทำอะไรได้บ้างเด็กที่นับถือศาสนาพุทธทำอะไรได้บ้างเด็กที่นับถือศาสนาคริสต์ทำอะไรได้บ้าง คือตรงนี้อยากฝากว่าให้คำนึงถึงเพราะเนื่องจากว่าศาสนาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่บอบบางนะคะถ้าพวกเราเป็นครูในฐานะที่เป็นครูแล้วเราเองไม่ได้ให้เกียรติกับเด็กนะคะแล้วเราจะหวังว่าเด็กโตขึ้นไปเขาจะให้เกียรติกับใครนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ
1: มุมมองของเรียนคริสต์นะครับคือบางโรงเรียนอาจจะเป็นโรงเรียนพูดเป็นส่วนใหญ่แต่ว่ามีเด็กคริสต์ไปอยู่อะไรจะต้องระมัดระวังจะต้องควรที่จะคิดถึงตอนจัดกิจกรรมให้กับเด็กโดยรวม
3: ถ้าเป็นกิจกรรมเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร
1: ่
3: นะครับแต่เป็นห่วงในเรื่องของการที่ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันไม่เข้าใจความเชื่อว่าทำไมคริสต์ต้องเชื่ออย่างนี้แล้วทำไมทำอย่างนี้ไม่ได
1: ้
3: บางทีก็อาจจะมีการแกล้งกันอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะมีเคยมีเพื่อนหลายๆคนที่เป็นคริสเตียนแล้วก เรียนอยู่ในโรงเรียนพุทธแล้วก็เวลาจะรับประทานอาหารอย่างนี้ใช่ไหมครับคนที่นับถือคริสต์เนี่ยก็จะอธิษฐานก่อนใช่ไหมครับก็จะอธิษฐานก่อนในขณะอธิษฐานเขาจะหลับตาลืมตามาอ้าวลูกชิ้นหายหมด อะไรอย่างนี้นะครับก็จะถูกแกล้งแบบนี้อันนี้แต่ว่าก็อยากจะให้ฝากคุณครูที่จะไงครับสอนให้กับนักเรียนเนี่ยได้เข้าใจถึงพื้นฐานความเชื่อของศาสนาอื่นๆในสังคมที่อยู่ร่วมกันนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดโอกาสในเรื่องนี้ที่เราจะไม่ขัดแย้งกันในเรื่องนี
2: ้
3: ก็อยากจะฝากคุณครูหรือผู้บริหารที่จะเปิดโอกาสนี้ว่าเปิดใจที่จะศึกษาในเรื่องนี้ให้มากๆแล้วการกิจกรรมการทำอะไรต่างๆเนี่ยควรจะประสานกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับและประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณครูหรือผู้บริหารเนี่ยไม่มีความรู้ในเรื่องของศาสนาด
2: ัง
3: นั้นเนี่ยนะครับคริสตจักรที่อยู่ในชุมชนสุเหร่าที่อยู่ในชุมชนหรือวัดที่อยู่ในชุมชนไปขอความรู้จากเขาได
2: ้
3: เขาจะมาอธิบายแล้วก็อาจจะเหมือนว่าไปขออาจารย์ในโบสถ์มาสอนนักเรียนในโรงเรียนหน่อยว่าคริสตศาสนาเนี่ยเขาเชื่ออะไรแนวปฏิบัติของเขาเป็นยังไงบ้างเพื่อเด็กในชุมชนเองจะไม่มีความขัดแย้งกันในเรื่องนี
2: ้
3: ก็ใช้ชุมชนให้เป็นประโยชน์นะครับที่เราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
1: ถึงเราจะไม่นับถือศาสนาที่เราไม่นับถือแต่เราเรียนรู้
2: ได้
1: เรียนรู้ศาสนานั้นได้
2: เรียนรู้ได้
1: เข้าใจหลักคำสอนของศาสนานั้นได้
2: เรียนรู้ได
1: ้วันนี้เราได้เรียนรู้จากห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับกิจกรรมที่มีความแตกต่างของเด็กจากหลายเชื้อชาติหลายศาสนาแต่ต้องทำร่วมกันขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณอาจารย์วรยาและอาจารย์ศาสวัตนะครับขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ติดตามชมรายการย้อนหลังได้ครับทางเว็บไซต์ของเราครับ www.thaiteachers.tv แสดงความคิดเห็นผ่าน SMS หรืออีเมลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เวลาการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกหมดเวลาแล้วนะครับติดตามชมว่าสัปดาห์หน้าจะพาไปเรียนรู้มุมไหนของโลกห้องเรียนอะไรวิชาอะไรกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกลาไปก่อนพร้อมผู้ชี้แจงสองท่านครับสวัสดีครับ
4: DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมี polynucleotide สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของยูคาริโอตเนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะ เรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ MSI Heritage นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ Origin of Replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง Complementary Base Pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับ Bubble นั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า Replication Fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y Shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ MSI Primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้างRNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ MSI นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือนิวเคลียไทด์เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบสมูทนะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่าโอคาซากิ fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ MSI ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรจีนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกี่ยวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ย13พันธะถ้าเราจําได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวเคลียไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการลิงก์กันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกี่ยวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะ ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1 นะคะ lagging span นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging span นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading span นะคะจะเกิดขึ้น

ร้อมกับการสั่งเคาะ racking stand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะ Enzyme นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสั่งเคาะ reading stand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading stand นะคะและก็ racking stand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆ นะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะDNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ4นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ Hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดูช้อยส์ C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะC คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นั้นทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading stand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ racking stand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พอขึ้นชื่อว่าวันคดีไทยเนี่ยเด็กก็รู้สึกว่าถ้าสมัยก่อนก็บอกเหมือนยาขมหม้อใหญ่
1: เด็กเบื่อเรื่องรามเกียรติ์เพราะส่วนมากนะคะบางครั้งมันจะเป็นเกี่ยวกับพวกมีฉันทลักษณ์สัมผัสในสัมผัสนอกแล้วก็ภาษาที่อาจจะสูงเกินไป
0: เด็กบอกเรื่องโบราณค่ำครึหรือเพียงเห็นว่าบอกว่าเป็นวรรณคดีเด็กก็จะนึกถึงคำประพันธ์ที่มันยากกว่าปกติเพราะว่าจะเป็นร้อยกลองมากกว่าร้อยแก้วก็คิดว่าน่าจะสอนโดยเน้นกิจกรรมนะกิจกรรมหลายๆอย่างที่มันเข้ากับยุคสมัยนี้นะที่จะทำให้เขาหันมาสนใจเพราะว่าวรรณคดีนี่มันจะสอดแทรกวิถีชีวิตคุณธรรมแล้วก็เรื่องที่เขาจะเอาไปใช้ปรับในชีวิตเขาได้เนี่ยถ้าเขาเห็นประโยชน์เขาเกิดความซาบซึ้งเขาก็จะเปิดใจรับมันมากขึ้น
2: เป้าหมายในการเรียนการสอนของคุณครูมยุรีและคุณครูอุษาคงไม่ต่างจากคุณครูภาษาไทยอีกหลายคนที่ต้องการให้นักเรียนเข้าใจและสนุกไปกับบทเรียนโดยเฉพาะการสอนเรื่องวรรณคดีซึ่งถือเป็นเรื่องยากสำหรับนักเรียนทุกยุคทุกสมัยและผู้ช่วยคุณครูในการจัดการเรียนการสอนหลังเข้าแถวเคารพธงชาติเราจึงชวนคุณครูทั้งสองท่านออกไปสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้คุณครูเก็บเกี่ยวความรู้เพื่อนำมาจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นม.2ที่จะมีคาบเรียนวิชาภาษาไทยในช่วงบ่าย
0: วันนี้ไปไหนเนี่ย
3: พี่ยังไม่รู้เลยรับรองสนุกตื่นเต้นเลย
0: จะทำให้เซอร์ไพรส์เนี่ย

0: ล้วตอนนี้สอนมอะไรบ้างอ่ะ
1: ม .1 กับม .2 นั่นแหละ
0: แล้วเด็กเป็นไง
1: เหมือนเดิมม .1 ทุกคนอ่ะส่วนมากมาแรกๆไม่ชอบภาษาไทยพอรู้ว่าไม่ชอบใช่ไหมพี่ก็จะให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยจะทำยังไงให้เด็ก
2: ไม่ชอบว่าอะไรต้องถามตราบใดที่อยู่ประเทศไทยคุณไม่ชอบภาษาไทยนี่คุณจะทำยังไง
3: ขณะเดินทางเราเปิดดีวีดีเกริ่นนำถึงละครเวทีเรื่องแม็กเบธซึ่งสร้างจากบทประพันธ์ของวิลเลียมเชกสเปียร
4: ์แม็กเบธนักรบผู้เกรียงไกรแห่งกองทัพสกอตแลนด์ได้รับคำทำนายจากสามแม่มดว่าเขาจะถูกแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองควอดอและจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์หลังฟังคำทำนายกษัตริย์ดันแคนแห่งสกอตแลนด์ก็ส่งสารประกาศแต่งตั้งให้แม็กเบธได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองควอดอโดยทันทีเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้แม็กเบธเชื่อคำทำนายว่าเขาจะได้เป็นกษัตริย์ด้วยความลุ่มหลงและมักมากในอำนาจแม็กเบธยอมทำทุกอย่างแม้กระทั่งการกำจัดทุกคนที่เป็นตัวขัดขวางหนทางแห่งการขึ้นครองอำนาจของเขาสุดท้ายแล้วการได้มาซึ่งอำนาจหมายถึงความสุขสูงสุดในชีวิตจริงหรืออาจเป็นคำถามเดียวกับที่ใครหลายคนกำลังหาคำตอบอยู่แม้เวลาจะผ่านไปหลายศตวรรษแท้จากบทประพันธ์ของเชกสเปียร์ก็ยังคงเป็นเรื่องราวร่วมสมัยผลงานของเชกสเปียร์จึงยังคงถูกนำมาตีความและนำเสนอในโรงละครทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้
0: นี่เขาไปไหนรู้ป่ะ
2: อ
0: ้
2: าว
0: นี่จุฬา
3: ศูนย์ศิลปะการละครสดใสพันทุมโกมลที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือสถานที่ที่คุณครูทั้งสองท่านจะได้มาเรียนรู้เรื่องการแสดงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนเรื่องรามเกียรติ์สำหรับเด็กนักเรียนชั้นม.2ที่กำลังรอคาบเรียนวิชาภาษาไทยอยู่ที่โรงเรียนตอนนี้อาจารย์ตรีดาวอภัยวงศ์อาจารย์พิเศษภาควิชาศิลปะการละครได้รอต้อนรับคุณครูมยุรีและคุณครูอุษาอยู่ในโรงละครแล้ว
5: เป็นยังไงคะคุณครูรู้สึกยังไงบ้าง
2: ก็รู้สึกโชคดีตื่นเต้นดีเหมือนกัน
5: ทราบว่าคุณครูทั้งสองท่านเป็นคุณครูภาษาไทยและก็วันนี้มีเรื่องจะมาปรึกษาก็คืออยากจะเรียนรู้เรื่องของการแสดงเพื่อนำไปใช้ในการสอนนะคะเดี๋ยวเราจะมีเวิร์กช็อปกันแล้วเคย acting กับเขาบ้างไหมคะคุณครู
2: โอ้ไม่มีค่ะ
6: ไม่มี
2: ครูเรียนแต่ทางภาษาอย่างเดียว
5: ถ้าอย่างนั้นเรียนเชิญครูที่ห้องเวิร์กช็อปกันเลยนะคะ
6: ค่ะ
5: ค่ะเชิญค่ะค่ะปัญหาของเด็กๆนี่ก็คือเรื่องของการอ่านบทกลอนใช่ไหมคะอย่างวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยด้วยคำที่ภาษาไม่ใช่ภาษารอยแก้วใช่ไหมคะเด็กๆเขาก็เลยแบบ
2: พอเป็นร้อยกลอนปุ๊บเนี่ยเด็กแกจะคิดแบบว่ามันต้องยากไว้ก่อนมันไม่ธรรมดาจะต้องมีสับแสงอะไรอย่างเงี้ย
5: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเลือกบทกันเราลองทำเวิร์กช็อปดูก่อนเพราะว่าเราคิดว่าแบบฝึกหัดเนี้ยค่ะซึ่งเป็นแบบฝึกหัดของการแสดงคุณครูน่าจะนำไปใช้กับเด็กๆได้ก่อนอื่นนะคะคุณครูนั่งรถมาไกลแล้วก็รถติดด้วยเราก็ยืดเส้นยืดสายกันนิดนึงค่ะเริ่มจากยืดสุดตัวค่ะยืดสุดตัวค่ะไปด้านข้างค่ะขูขาเสียงด้วยค่ะแล้วก็ไปทางนี้ค่ะกระดาษใช่ไหมคะเหมือนเราเขียนกระดาษนี้ค่ะนี่เราเปลี่ยนจากกระดาษเป็นหน้าเราเนี่ยค่ะขยำตันยืดเล็กๆค่ะขูขาขดไปเล็กๆใหญ่ๆนอนดีขึ้นขยำขยับทั้งตัวดีค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวนี่เราเล่นกัน3คนนะคะคราวนี้อันนี้เรียกว่า1เสียง1ท่าเสียงนะคะเสียงคือไม่ใช่คำเราเริ่มด้วยเสียงเสียงเช่นอูแกโอไอจออะไรเนี่ยนี่คือเสียงนะคะพอเราทำเสร็จปุ๊บคุณครูอุตสาหกับคุณครูหนงต้องทำทันทีทำเหมือนดาวทันทีทำตามทันทีเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะคะว่ายังไงช้าๆสมมติเราเริ่มก่อนนะคะแล้วเริ่มเป็นเก่งมากค่ะต่อค่ะเนี่ยเราค้างไว้นะคะครูสาต่อค่ะเก่งมากโอ้คุณน้องค่ะโอ้เฮลเฮลทูทู

0: 자, 아! 자, 오! 자, 오!
1: 오마가
0: เมื่อกี้เราคุยกันคุยด้วยภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาใดๆในโลกด้วยเป็นภาษาที่เราสื่อกันได้นะคะเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีธรรมชาติบางอย่างที่สามารถที่จะรับรู้แล้วก็รู้สึกถึงกันได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอย่างเดียวนะคะมันเป็นเซนส์อีกเซนส์หนึ่งทีนี้มันจะนำไปสู่แบบฝึกหัดต่อไปนะคะแบบฝึกหัดต่อไปก็คือเรามีคำให้ครูนะคะมีอยู่แค่4พยางค์เท่านั้นนะคะคือบาลีบูลางั้นเดี๋ยวคุณหนวกเรากระซิบกันก่อนคุณหนวกจะโอเคนะคะทีนี้ครูหนวกก็จะพูดว่าบาลีบูลานี่แหละค่ะแต่หน้าที่ของครูอุตสาหคือพยายามจะต้องถามเขาว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการจะสื่อสารอะไรจนกว่าครูหนวกเขาจะแปลความที่เราต้องการได้นะคะถึงจะหยุดแบบฝึกหัดนี้บาลีบูลา
2: บาลีบูลา
0: บาลีบูลาบาลีบูลาโอเคค่ะอ่ะเชิญค่ะคุณหนวกห้ามใช้มือนะคะ
2: บาลีบูลาบูลาบาลีบูลา
3: เดินไปข้างหน้า
2: บาลีบูลา
3: บาลีบูลา
2: บาลีบูลาบาลีบูลาบาลีบูลา
3: ไปแล้วก็ไปพยักหน้ามาฝั่งนี้
2: บูละบูละบูละ
0: ใช้มือได้ละ
3: ให้พระเจ้า
2: บาลีบูละ
0: โอเคค่ะวัตถุประสงค์ของภาษาคือใช้เพื่อการสื่อสารแต่คำในภาษากลายเป็นอุปสรรควันนี้ก็เลยให้คุณครูสื่อสารกันโดยสร้างคำขึ้นใหม่ที่ไม่มีใครรู้จักก็คือให้ใช้คำว่าบาลีบูละเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วเราสามารถสื่อสารกันได้ถ้าเรารู้ความต้องการข้างในหรือว่าเรารู้ว่าประโยคนั้นที่เราพูดนั้นเราต้องการอะไรเรารู้สึกอย่างไรก็คิดว่าวิธีการนี้น่าจะทำให้เด็กๆ เขารู้สึกสนุกมากขึ้นก่อนที่เขาจะรู้สึกว่าภาษาเป็นอุปสรรคให้เขาเข้าใจก่อนว่าภาษาใช้สื่อสารยังไงเราจะลองสักบทนึงไหมคะครูเล่นกัน
3: ดีค่ะ
0: ไม่ครั้งก็เดี๋ยวเราไปเลือกจากดำมาเกียรติค่ะ
4: ตัดพอดตอนตัดพอดต่อว่า
0: บัตรนั้นใช่ไหม
4: คะนนทกผู้ใจแกล้วหาญ
5: ฟังจึงตอบ
4: พระจะมาซึ่งพระองค์จะมาผลาญชีวีเหตุใดมิทำซึ่งหน้ามารยาเป็นหญิงไม่บัดสีหรือว่ากลัวนิ้วเพชรนี้ฮะจะชี้พระองค์ให้บัดไรแต่ตัวข้ามีมือแค่สองมือหรือจะสู้ทั้งสี่กรได้แม้นสี่มือเหมือนพระองค์ทรงชัยเลยที่ไหนจะทำได้ดังนี้ล่ะ
0: ถ้าเราแปลงอันนี้เป็นร้อยแก้วความหมายคืออะไรคะ
4: นนทกก็มาตอบว่า
0: ค่ะ
4: ฮนารายว่าเนี่ยจะสู้กันเนี่ยทำไมไม่ทำกันซึ่งหน้า มาใช้เล่ห์เหลี่ยมมารยาแปลงเป็นผู้หญิงได้ยังไงหรือว่าที่ต้องทำเล่ห์กลมารยาเป็นผู้หญิงเนี่ยเพราะว่ากลัวนิ้วเวทของฉันใช่ไหมฉันมีแค่สองมือจะไปสู้ฮันอะไรได้ยังไงมีตั้ง4มืออ
0: ่าอ่างั้นเดี๋ยว
4: ฮันอะไร
0: ได้ตอบอ่าคุณหนอ
6: เมื่อนั้นพระนารายณ์ทรงสวัสดิ์รัศมีได้ฟังจึงตอบว่าที่กูนี้แปลงเป็นสตรีมาเพราะมึงถึงแก่ความตายชิบหายด้วยหลงเสน่หาใช่ว่าจะกลัวฤทธาสักดานิ้วเพชรนั้นเมื่อไหร่ก็ตอบว่าไม่ได้กลัวนิ้วเพชรมึงหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะชาตินี้มึงมีแต่2หัต
0: ค่ะ
6: จงไปอุบัติชาติหน้าให้10เสียน10พักเกรียงไกรเหาะเหินเดินได้ในอำพรมีมือ20ซ้ายขวาถือคาถาให้อาวุธไปด้วยคันธูสอนกูจะเป็นมนุษย์แต่2กรตามไปรานรอนชีวี
0: ถ้าเราแปลงอันนี้เป็นร้อยแก้วความหมายคืออะไรคะ
6: โถเอ้ยเองไงนะถึงความตายชาตินี้นะนะมึงมีแค่2มือชาติหน้าจะให้มึงเปิดเกิดใหม่มี20มือ2ข้างซ้ายขวา10หน้าแล้วกูจะเกิดเป็นแค่มนุษย์มีแค่2มือจะตามรานรอนมึงตลอดไป
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะซ้อม2ตอน

0: ี้นะคะทีนี้จะมีเขาเรียกว่ามีอุปกรณ์ประกอบการแสดงด้วยตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปหากันที่ห้องพร็อพถึงห้องฝากแล้วค่ะคุณครูหรือว่าไฟพร็อพเราไปหาตรีไปหาตรีกับนิ้วเพชรกันค่ะเชิญค่ะนี่นิสิตค่ะที่ดูแลห้องพร็อพชื่อน้องเอิงค่ะแล้วนี่คืออุตสาห อ้าว
1: แ
0: ป๊บนึง
1: ค่ะ
0: แป๊บ
1: น
0: ึ
1: งอย่าเพ
0: ิ่
1: ง
0: ใส่อย่าเพิ่งใส่ท
2: านี่ทานี่จริงๆเรามีธงมีดาบมีโล่
1: โอ้เนี่ยแล้วก็กาวทานี่ใช่ไหมแล้วก็นิ้วเอาไปจุ่มในกางเพชรก็จะเป็นนิ้วเพชรแล้วไม่มีบ้างอันข้างซ้ายข้างขวา
3: ขวาขวานิ้วขวาจริงจริงจริงโอ้
0: อย่างแรกเลยคือคิดว่าตอนที่เราหาพร็อพหรือว่าหาอุปกรณ์ประกอบการแสดงเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กๆเนี่ยได้ใช้จินตนาการหรือแม้แต่ครูเองก็ต้องได้ใช้จินตนาการอย่างนิ้วเพชรเมื่อสักครู่นี้ครูก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเองทันทีที่เข้าไปในห้องพร็อพนะคะความท้าทายอยู่ที่ใช้ของที่ไม่เหมือนแต่ให้รู้สึกว่าเหมือนอันนั้นสำคัญกว่า
4: หลังจากได้อุปกรณ์ประกอบการแสดงแล้วคุณครูมยุรีและคุณครูอุษาก็กลับมาเวิร์กช็อปการแสดงต่อและอีกไม่นานนักเรียนชั้นม.2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยก็จะได้เรียนเรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบนนทกในรูปแบบที่ต่างจากเดิมด้วยความพยายามจากคุณครูภาษาไทยของพวกเขานั่นเอง

0: ก่งจริงท่านทำไมไม่มาสู้เราซึ่งหน้าแปลงเป็นหญิงมาทำไมท่านกลัวนิ้วแพทของข้าละสิข้ามีแค่สองมือจะสู้ท่านได้ยังไงล่ะท่านมีต้องสี่มือสี่ก้อน
1: ข้าไม่กลัวหรอกนิ้วแพทเองเพราะว่าเองหลงเสน่ห์ผู้หญิงอิสตรีจึงต้องถึงแก่ความตายไงไม่เป็นไรชาตินี้เองมีสองมือชาติหน้าจงไปเกิดให้มี20มือซ้ายขวามีหัว10หัวหน้า10หน้าข้าจะเกิดเป็นเพียงมนุษย์น้อยๆมีเพียง2มือจะตามข้าเจ้าให้ได้ชึ
2: นักแสดง2คนนี้ไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพหากแต่เป็นคุณครูสอนวิชาภาษาไทยจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยที่กำลังเรียนรู้ศิลปะการแสดงเพื่อนำไปใช้สอนเรื่องรามเกียรติ์กับนักเรียนชั้นม.2เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากขึ้น
3: ก่อนจากการวันนี้ไม่ทราบว่าคุณครูมีคำถามอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมคะ
0: อย่างคนที่ไม่มีพื้นฐานดราม่าเลยเนี่ย
3: ค่ะ
0: จะเริ่มต้นจากอะไรถึงจะดีให้เขาได้กล้าแสดงออก
3: ค่ะวันนี้แบบฝึกหัดไหนหรือว่าช่วงไหนที่คุณครูถึกเริ่มสบายตัวแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ากล้าที่จะแสดงออก
0: หลังจากที่ประสบความสำเร็จจากบาลีบูรา
3: แต่ว่า
0: สื่อสารโดยไม่ใช้ภาษาแล้วรู้เรื่องได
3: ้
0: มันก็ไม่มั่นใจขึ้น
3: นั่นแปลว่าพอเราทำอะไรสำเร็จเราก็รู้สึกมั่นใจใช่ไหมคะคุณครูเพราะฉะนั้นครูให้เขาเล่นเกมหรือว่าเริ่มจากสบายตัวค่ะให้เขารู้สึกว่าไม่ต้องกังวลแล้วก็ให้เขารู้สึกประสบความสำเร็จได้ง่ายๆทำอะไรก็สำเร็จพอเขารู้สึกว่าสำเร็จเขามั่นใจเดี๋ยวความกล้ามก็จะออกมาเองค่ะคุณครูทำได้อยู่แล้ว
0: ความรู้สึกของครูครั้งแรกครูว่ามันยากสำหรับคนไม่มีพื้นฐานแต่เมื่อได้ทำเวิร์กช็อปแล้วก็รู้สึกว่ารู้จุดเริ่มต้นที่จะทำให้เด็กได้แสดงออกง่ายขึ้น
4: พอได้มาร่วมกิจกรรมการเวิร์กช็อปละครมีความรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นแล้วก็กิจกรรมที่ได้มาเรียนกับครูดาวไม่ยากสนุกแล้วก็สามารถเอาไปใช้เด็กๆ เด็กๆได้ทำได้เรียนต้องสนุกแน่ทำให้การเรียนการสอนมีบรรยากาศที่ดีขึ้น
2: หลังจากเวิร์กช็อปการแสดงคุณครูมยุรีและคุณครูอุษายังมีโอกาสได้ดูการซ้อมละครเวทีเรื่องแม็กเบธบทละครของวิลเลียมเชกสเปียร์ภายในศูนย์ศิลปะการละครสดใสพันธุ์โกมลคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนักแสดงและผู้กำกับละครเวทีระดับครูแบบใกล้ชิดติดเวทีซึ่งถือเป็นโอกาสที่หาดูไม่ง่ายนัก
5: ประเดี๋ยวเราจะดื่มเวียนกันให้ทั่วโต๊ะใบหน้าจะเปื่อยเป็นเลือดแบบโง่
6: หาไม่สมาคมจะว่างเปล่าหากไร้พิธีการ
5: ไปไป
7: 1 2 3 4 1 2 3 4 5
2: หลังจากได้เห็นการแสดงของนักแสดงมืออาชีพคุณครูมยุรีและคุณครูอุษาก็เดินทางกลับโรงเรียนสามเสนและวางแผนการสอนสำหรับช่วงบ่าย
0: เริ่มแรกอะวอร์มอัพก่อนบริหารร่างกายให้ผ่อนคลายก่อน
8: พ่อเสร็จตรงนี้
0: ตรงนี้เราก็มานำเข้าสู่เนื้อหาวรรณคดีของเราเนี่ยลองอ่านก่อน
8: ให้เด็กหัดวิเคราะห์ตีความแบ่งออกเป็น2กลุ่ม
0: พอแบ่ง2กลุ่มแล้วถามแต่ละกลุ่มว่าคุณสนใจตรงไหนให้เขานำเสนอว่าสิ่งที่เขาวิเคราะห์ตีความเนี่ยเขาตีความได้อย่างไรบ้างครูจะเป็นแค่พี่เลี้ยงเท่านั้นเสร็จแล้วพอให้เขาถกเถียงกันได้เราให้เวลา10นาทีแล้วเราก็แบ่งให้แต่ละกลุ่มเนี่ยไปทำอุปกรณ์
8: ใช่ใช่
0: ไปทำอุปกรณ์สำหรับเตรียมการแสดง
8: พี่สรุปคร่าวๆก่อนนะว่าโอเคไหมได้เช่นการวอร์มร่างกายพอพร้อมเสร็จปั๊บแยกกลุ่มเป็น2กลุ่ม2กลุ่มเสร็จให้เด็กนำเสนอว่าสนใจที่จะทำตอนไหนให้เลือกมาสักตอนหนึ่งตอนที่ตัวละครมีรีแอคต่อกันมีการโต้ตอบกันอะไรพวกนี้แล้วก็ให้คุยระดมความคิดแล้วก็นำเสนอขณะที่นำเสนอย่อยเนี่ยในกลุ่มเราก็เข้าไปดูซ้อมเสร็จแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือให้อุปกรณ์เมื่อเด็กได้ตรงนั้นเสร็จปั๊บเด็กก็ทำอุปกรณ์แจกพร็อพประกอบการแสดงทีนี้พอขั้นนำเสนอ
0: ให้เขาเสนอไปก่อนเลยแล้วพอจบแต่ละกลุ่มค่อยเพิ่มเติมเสริ
8: ม
0: นะสรุปบทเรียนว่า สิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยนักเรียนได้อะไรบ้างและความคิดเดิมๆที่ว่าวรรณคดีเนี่ยมันเป็นเรื่องภาษาที่สูงที่ยากเนี่ยตอนนี้มีทัศนคติอย่างไร
8: ที่ว่าน่าสนุกน่าตื่นเต้นดี

0: เป็นไงภาษารู้สึกนักเรียนเป็นไงยากหรือง่ายยากเพราะมันเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรอง
1: ร้อยกรอง
0: เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงอ่ะให้เกิดความเข้าใจให้รู้แจ้งเห็นจริงในวรรณคดีเรื่องนี้ครูก็จะมีวิธีมีกิจกรรมก่อนอื่นนักเรียนต้อง
2: ทำตัวให้สบาย
0: ทำตัวให้สบายก่อน
2: อ่ะบิดซ้ายบิดขวา
0: ลองทำหน้าให้บานที่สุดสิ
2: หน้าอันนี้เป็นเหมือนกับการฝึกจินตนาการครูทำท่าอะไรก็ได้หนึ่งท่าแล้วพวกเราก็ทำพร้อมกัน
0: yes
3: let's go
0: let's go yeah
4: yo
5: เป็นไงรู้สึก
2: สบาย
5: สบาย
2: นะคะรีแลกซ์ไหมไหนนักเรียนลองแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มเชิญค่ะเรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบนนทกคิดว่าชอบตอนไหนนะคะ
6: หนูสนใจช่วงที่นนทกไปขอนิ้วเพชรจากพระอิศวรนะคะคือเขาโดนเทวดากลั่นแกล้งใช่ไหมคะเขาก็ตอนนี้เขาน่าสงสารพระอิศวรก็เห็นใจประมาณนี้ค่ะ
2: ใช้คำพูดธรรมดาไม่ต้องใช้กลอนก็ได้นะคะสิ่งสำคัญก็คือแบบว่าเรามีความรู้สึกยังไงนนทกมีความรู้สึกยังไงพวกเทวดาที่ไปแกล้งนนทกตีหัวหยอกล้อเอ็นดูหรือตั้งใจกันแกล้งเข้าใจไหมคะใช้ภาษาร้อยแก้วธรรมดา
5: พูดแบบว่าโศกเศร้าแล้วก็โดนเทวดากันแกล้งแล้วก็อยากขอพรอะไรอย่างเงี้ย
2: ไหนลองแสดงอารมณ์ความรู้สึกให้ครูดูหน่อยสิ
7: ขออนุญาตล้างเท้าหน่อยนะคะ
2: แล้วตอนนี้รู้สึกยังไงคะ
7: หนูรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมเขาต้องมาแกล้งเราอะไรอย่างเงี้ยคะรู้สึก
5: โกรธ
2: รู้สึกเจตนาจริงๆของวรรณกรรมนี้ก็คือไม่เขาไม่ได้รังเกียจนะเอ็นดู

0: วรูปหัวอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะโอเคค่ะยอดเยี่ยมแล้วเดี๋ยวครูจะให้คิดต่อกลุ่มนี้ตกลงว่ายังไงคะ
1: จะได้เป็นฉากแรกก็ตอนที่พนารายณ์ผลักนนทกล้มลงไปอะค่ะแล้วก็จะเหยียบเอาไว้นนทกก็จะต่อว่าพนารายณ์ว่ามี4กรข้าสู้ไม่ได้

0: เป็นยักษ์ที่มี10หน้า20แขนและข้าจะตามไปลาวีเจ้า
1: ท่านนารายณ์รู้สึกอย่างไรกับนนทบ
0: จริงๆก็สงสารแต่ว่าเขาก็ทำไม่ดีด้วย
1: เราเป็นเจ้าต้องแบบบอกเหตุผลว่าทำไมเขาต้องถูกลงโทษถูกไหมคะเอาหนูเล่นเป็นท่านนารายณ์มีกี่กร
2: สี
1: ่มือโอเคค่ะนั่งนะคะพักทีนี้เราเล่นเฉยๆนี่ไม่สนุกเราน่าจะมีอุปกรณ์ประกอบการแสดงเขาเรียกว่า props
3: ปีเนี่ยแป๊ดดีเอา
4: เลยเดี๋ยวเขาทำกันมันแป๊ดดีค่ะมันจะได้โดดเด่นค่ะ
1: ต่อไปก็เป็นการนำเสนอที่เราได้ตีความกันมาแล้ว
5: ณเขาไกรลาดมียักษ์ตนหนึ่งชื่อนนทกคอยล้างเท้าเหล่าเทวดาที่จะไปเฝ้าเข้าเฝ้าพระอิศวร
6: น่ารักจังเลยดึงผมไปเก็บดูเล่นสักเส้นสิ
5: พวกเทวดาพวกนั้นอะมันดึงผมเราไปหมดแน่เลยคอยดูนะจะเฝ้าไปอีสวนพระองค
7: ์มีเรื่องอะไรหรือ
5: หม่อมฉันน่ะโดนพวกเทวดาแกล้งพะยะค่ะพวกมันอะดึงผมหม่อมฉันไปซะหมดเลยพะยะค่ะ
7: แล้วมีอะไรหร
5: ือหม่อมฉันขอให้พระองค์ประทานรางวัลให้หม่อมฉันเห็นซะว่าหม่อมฉันทำงานให้พระองค์มาหลายโกรธปีนะพะยะค่ะ
7: ถ้าอย่างนั้นข้าจะให้ของตอบแทนเจ้าก็แล้วกันเป
5: ็
7: นนิ้วเพชรนะ
5: ขอพระทัยพะยะค่ะแล้วนิ้วเพชรนี้มันเป็นยังไงเหรอพะยะค่ะ
7: ใช่เวลาชี้ใส่ใครเนี่ยคนนั้นก็จะล้มตายเลยล่ะ
5: ขนาดนั้นเลยเหรอพะยะค่ะ
7: ใช่แล้ว
5: ขอบพระทัยบ้างเลยพะยะค่ะ
7: ไม่เป็นไร
5: นิ้วเพชรชี้ไข่ก็ตายเดี๋ยวข้าจะเอานิ้วเพชรเนี้ยปิดชี้พวกเทวดาที่มันชอบแกล้งทำผมสะล่วงหมด
8: เรื่องดำเนินมาถึงตอนที่พระนารายณ์กำลังจะสังหารนนทกทำไมท่านถึงไม่เล่นซึ่งหน้าแบ่งเป็นหญิงมาหลอกข้าท่านทำเช่นนี้แสดงว่าท่านกลัวนิ้วเพชรของข้าใช่ไหม
9: ข้าแปลงมาเป็นหญิงพระเจ้านั่นแหละมัวแต่หลงเสน่ห์เจ้าคิดว่านิ้วเพชรนี่จะทำอะไรข้าได้หรอเจ้าว่าข้าโกงเจ้าใช่ไหมได้ชาติหน้าข้าจะให้เจ้ามีถึง10หน้า20มือเหาะเหินเดินอากาศได้แต่ข้าจะเป็นแค่มนุษย์เดินดินธรรมดาข้าจะสังหารเจ้าให้ตายคามือ
10: เป็นยังไงคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ชมการแสดงของเพื่อนๆและกลุ่มของเรียนเองและตอนนี้เรารู้สึกยังไงกับวรรณคดีบ้าง
11: คิดว่าวรรณคดีเป็นเรื่องยากค่ะเพราะว่าเป็นศัพท์ที่สูงแล้วก็เข้าใจยากแต่พอได้มาเรียนเราก็ได้มาใช้ท่าทางอารมณ์เป็นการสื่อแทนภาษาพูดก็เข้าใจได้มากขึ้นค่ะ
5: เราก็สามารถรู้ว่าจากบทร้อยกองยากๆค่ะเราก็สามารถนำมาเข้าใจง่ายๆในเรื่องภาษามาแสดงอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นนะคะ
12: จากบทร้อยกรองที่ภาษาเข้าใจยากถูกนำมาตีความเป็นร้อยแก้วแล้วถ่ายทอดผ่านการแสดงบทบาทสมมุติออกมาได้เช่นนี้แสดงให้เห็นว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์เนื้อหาเข้าใจแก่นของเรื่องและสื่อสารผ่านการแสดงได้อย่างที่คุณครูตั้งใจไว
13: ้บัดนั้นนนทกผู้มีอัจฉาไซน้องเสียงบาง

0: แสดงในวันนี้นะคะก็ได้พบว่าในเรื่องของการเรียนการสอนนั้นเราก็ได้ใช้แนวทางในเรื่องของการปรับวิธีเรียนของนักเรียนเปลี่ยนวิธีสอนของคุณครูนะคะแล้วก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถจดจำได้มากกว่าการที่นักเรียนได้ท่องหรือรับฟังจากคุณครูเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่นักเรียนได้คิดแล้วก็ได้ร่วมกันแสดงออกมานะคะ
1: พอหลังจากที่เด็กออกมานำเสนอแล้วมีความรู้สึกว่าเด็กเก่งมากสามารถทำได้เด็กไทยเราก็ไม่ใช่ยอด

0: กันเขาสามารถตีความคิดให้ในระยะเวลาเพียงสั้นๆ สามารถเอาเศษอุปกรณ์อะไรต่างๆมาทำเป็นพร็อพประกอบการแสดงได้ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็กไทยเรารู้จักคิดสร้างสรรค์ค่ะ
1: จากครั้งแรกอ่านยังไม่เข้าใจเลยและหลังจากเราให้ทำกิจกรรมที่เอาการสื่อสารการแสดงเข้ามาใช้เนี่ยเหมือนเขาที่ learning by doing ช่วยกันเรียนรู้โดยการทดลองทำปรึกษาหารือทำนู่นทำนี่ร่วมกันเนี่ยได้ผลเกินคาด

0: สวัสดีครับพบกับรายการครูมืออาชีพรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของภารกิจสอนนอกกรอบจากห้องเรียนสู่โรงละครครับที่เราท้าทายเพื่อนครู2ท่านให้มาเรียนรู้ศิลปะการละครแบบตะวันตกเพื่อไปสอนวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ครับฟังดูจะสนุกสนานแล้วก็คงมีอะไรท้าทายมากทีเดียวครับท่านที่ชมเมื่อ2ตอนที่แล้วก็ได้ชมไปครับแต่วันนี้ครับเราจะคุยกับ2ท่านเพิ่มเติมรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้วยผมแนะนำผู้เชี่ยวชาญท่านแรกก่อนนะครับเป็นผู้กำกับละครเวทีเรื่องแม็กเบธภาควิชาศิลปะการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์นพมาศแววหงส์ครับและคุณครู2ท่านที่ร่วมภารกิจครับคุณครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียน3เซนวิทยาลัยคุณครูอุษาสุรวัฒน์โยธินครับและคุณครูมยุรีวงทองคำครับสวัสดีทั้ง3ท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถามอาจารย์นพมาศครับว่าพอพูดถึงละครตะวันตกเรามักจะนึกถึงเชกสเปียร์ซึ่งเป็นบทประพันธ์ที่ถูกนำไปแสดงเป็นละครทั่วโลกเลยมากมายอาจารย์นพมาศเองก็แปลหลายเรื่องของเชกสเปียร์จุดเด่นของวรรณกรรมเชกสเปียร์อยู่ตรงไหนครับ
2: เป็นบทละครเป็นวรรณกรรมอมตะนะคะ
0: ค
2: ือยืนยงท้าทายการเวลามาแล้ว400กว่าปี
0: ค
2: ราวนี้การที่อะไรที่เป็นอมตะแบบนี้เนี่ยมันก็น่าคิดแล้วล่ะมันต้องมีอะไรดีๆอยู่มาก
0: ทำไมอยู่ได้นาน
2: อยู่ได้นานขนาดนี้เดี๋ยวนี้คนเราก็ยังใครๆก็ยังเล่นละครเชกสเปียร์กันอยู่คือความจริงแล้วเนี่ยเชกสเปียร์ให้ทั้งวรรณกรรมความสวยงามทางด้านภาษานะคะคือมีคนบอกด้วยซ้ำไปว่าเชกสเปียร์เนี่ยให้คำศัพท์ใหม่ๆกับวงการกับภาษาอังกฤษเนี่ยเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยลักษณะการเดินเรื่องก็สนุกคือมีประเด็นแหลมคมตัวละครก็เป็นตัวละครที่เหมือนมนุษย์นะคะมีลักษณะนิสัยของมนุษย์แล้วก็มีความหลากหลายมีการตีความต่างๆได้กันอย่างมากมายโดยที่ก็ยังตีความกันอยู่ไม่เบื่อนะ
0: จนถึงทุกวันนี้
2: จนถึงทุกวันนี
0: ้แต่เชกสเปียร์ก็มีหลายเรื่องนะครับอาจารย์นุ๊กไม้ครับแต่ทำไมถึงเป็นแม็กเบธที่อาจารย์เลือกมากำกับ
2: ค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็คือว่าเรื่องแม็กเบธเนี่ยทำเพราะว่าเราจะใช้เป็นการเปิดศูนย์ศิลปะการละครสดใสพันธุโกมลเพื่อเป็นระลึกถึงครูใหญ่ในวงการละครเนี่ยนะคะแล้วครูใหญ่สอนเรื่องแม็กเบธเป็นภาษาอังกฤษนะคะสมัยที่สอนนานมาแล้วค่ะ30กว่าปีแล้วเนี่ยสอนอยู่เราก็จำกันได้ครูใหญ่สอนทั้งเรื่องเลยแล้วสอนแล้วสนุกเป็นการเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกมาก
0: สอนแล้ว
2: โอ้อ่านให้ฟังตีความความจริงแล้วเนี่ยในตอนนั้นเราเรียนอยู่ปี3เนี่ยไม่ใช่ว่าภาษาอังกฤษจะดีเด่นอะไรนักหนาเลยแต่สอนแล้วทำให้เรารู้เรื่องอ่ะเข้าใจความหมายของภาษาทั้งที่ภาษาเนี่ยมันเป็นภาษาที่ใช้ภาพพจน์ใช้ความเปรียบอุปลักษณ
0: ์
2: อุปนัยอะไรต่างๆเยอะแยะมากและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อ่านโดยที่เข้าใจเดี๋ยวนี้ยังมีโน้ตที่เขียนอยู่เลยนะคะที่บทละครเล่มนั้นน่ะซึ่งเกือบจะฉีกเป็นชิ้นๆชิ้นเล็กชิ้นน้อยอยู่แล้ว
0: จะเปื่อยยุ่ยอยู่แล้วใช่ไหม
2: ใช่
0: ครับแล้วที่บอกว่าครูทำให้เข้าใจมากขึ้นเป็นเพราะว่าครูสวมตัวเองเป็นหนึ่งในตัวละครนั้นแล้วออกมาตีบทลดอ่านให้ฟังอะไรอย่างนั้นด้วยไหม
2: ค่ะใช่ค่ะด้วยค่ะแล้วก็ความจริงแล้วครูที่สอนให้สนุกเนี่ยนะคะก็มีเยอะนะคะ
0: คร
2: ับ จริงๆแล้วเนี่ยแล้วจะเป็นครูที่สอนหนังสือสนุกเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจมากเลยสำหรับ นักเรียนสำหรับนักศึกษานิสิตอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ

0: ราะว่าทำให้รู้สึกว่าพอสนุกแล้วเนี่ยเราอยากอ่านเราอยากรู้เพิ่ม
1: ทั้งสองท่านฟังดูแล้วคิดยังไงบ้างผมไม่ทราบว่าพอฟังแล้วเอ๊ะเชกสเปียร์แมคเบธมันดูห่างไกลจากความเป็นคนไทยเด็กไทยที่ต้องไปสอนไหมฮะคิดยังไงบ้างครับครูทั้งสองท่าน
2: สำหรับเชกสเปียร์นะบทสมัยเรียนมัธยมปลายก็เคยเรียนเพราะเรียนศิลปภาษาก
1: ็
2: ชอบผลงานแต่ว่าของเชกสเปียร์มากม
1: ัน
2: ม
1: ี
2: เสน่ห์หลายๆอย่างตามที่ครูนพบอกนะฮะแต่ว่าพอตอนหลังเรามาเป็นครูก็ไม่ได้สัมผัสเพราะแต่ช่วงหลังที่มาเรียนที่ภาควิชาการละครก
1: ็
2: ได้มาอ่านบทละครของเชกสเปียร์มีความสนุกแต่ถ้าระดับบริบทของเด็กในมัธยมในของไทยนะคะบ้านเรายังห่างไกลมากสำหรับเด็กมัธยม
1: คำว่าห่างไกลแปลว่าอะไรครู
2: คือถ้าในหลักสูตรเท่าที่คุยกับครูที่สอนภาษาอังกฤษนะคะเขาไม่ได้เอามาจัดในการเรียนการสอนในระดับมัธย
1: ม
2: เพราะฉะนั้นเด็กก็ไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยตัวเองเรียน
1: ที่ยังได้เรียนอยู
2: ่ได้เรียนค่ะ
1: ใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: แล้วครูอุตสาห์คิดว่าไงครับเป็นเรื่องจำเป็นไหมที่เราควรจะเอาวรรณกรรมของต่างประเทศของตะวันตกเนี่ยไปสอนเด็กมัธยมเพื่อให้เรียนรู้หรือไม่เป็นไรเอาเข้ามหาวิทยาลัยค่อยมาเรียนก็ได้เลยคิดว่าเป็นยังไงฮะในมุมมอง
3: ในมุมมองของครูครูก็คิดว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคของโลกข้อมูลข่าวสารนะคะวัฒนธรรมนี่มันหลั่งไหลจากซีกโลกตะวันตกสู่ตะวันออกนี่ง่ายมากเพราะฉะนั้นเด็กจะเรียนรู้ไว้นี่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จะหนักหนาอะไรก็ได้แลกเปลี่ยนทุกวันนี้เราก็รับวัฒนธรรมตะวันตกมาก
1: แล้วการจะสอนให้เด็กอยากเรียนมาอย่างที่อาจารย์นพมาศบอกว่าตอนครูใหญ่สอนนี่อยากเข้าไปเรียนแล้วก็สนุกกับการเรียนสอนรามเกียรติ์เนี่ยฮะยกตัวอย่างเลยนะครับเป็นคดีถ่ายเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยให้เด็กสนุกนี่ยากไหมฮะท้าทายไหมฮะ
3: ก็ท้าทายหล
1: ัง
3: จากที่ครูมาเวิร์กช็อปเนี่ยแล้วก็เห็นด้วยกับครูเป็นแรงบันดาลใจที่สุดทีเดียวถ้าครูสามารถเปิดใจเด
1: ็
3: กให้เขารับความรู้สึกให้เข้าใจถึงเนื้อหาบทบาทอารมณ์ต่างๆนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นแรงบันดาลใจที่ชักจูงให้เด็กเขาหันมาสนใจได้ทีเดียวค่ะ
1: ครูมายุรีมีเทคนิคไงทำให้เด็กสนุกแล้วก็สนใจอยากจะเรียนวรรณคดีไทยฮะ
2: ค่ะเทคนิคมีแล้วแต่เนื้อเรื่องอย่างเช่นอาจจะใช้กระบวนการละครเข้ามาบ้างเกมบ้างอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าโจทย์ที่หนักสำหรับเริ่มตัวเองสอนภาษาไทยสัมภาษณ์ทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มเปิดเรียนถามว่าใครชอบภาษาไทยบ้างใครไม่ชอบ
1: ให้ยกมือเลยอ่ะฮะ
2: ยกค่ะเพราะว่าอยากจะทราบก็ประมาณ 80%ไม่ชอบค่ะนั่นน่ะคือเป็นโจทย์ที่เราจะต้องไปเราจะทำอย่างไรงะให้เด็กรักภาษาไทยนะเพราะสมัยตอนตัวเด็กๆตัวเองเด็กชอบภาษาอังกฤษไม่ชอบภาษาไทยค่ะแต่พอได้มาสอนภาษาไทยก็เลยตั้งใจว่าจะต้องสอนให้เด็กรักภาษาไทยไม
1: ่
2: มีภาพความรู้สึกที่ไม่ดีต่อภาษาไทยแล้วก็พยายามใส่กิจกรรมหรือเทคนิคอะไรต่างๆแล้วก็เพื่อที่จะให้เด็กเกิดความรักภาษาไทยแล้วก็เด็กชอบ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: หลังจากที่เรียนไป1เทอม
1: นั่นคือการเปิดใจอย่างที่ครูอุตสาห์พูดไหมฮะก็คือเปิดเด็กให้เด็กเขาให้มาสนใจอย่างจริงจังอะไรแบบน
2: ี้ใช่ค่ะใช่เพราะครูเป็นหัวใจสำคัญมากเด
1: ็
2: กจะรักวิชาไหนหรือชอบวิชาไหนอยากเรียนตามแต่อยู่ที่ครู
1: แล้ว
2: คร
1: ู
2: มีบทบาทมาก
1: ครับผมผ่านไปหนึ่งเทอมเป็นไงฮะ
2: เด็กเปลี่ยนค่ะเด็กมีความรู้สึกตื่นเต้นอยากเรียนถ
1: ้
2: าช่วงไหนเราขาดเรียนนึกวันเด็กจะต้องมามองครูไม่มาเรียนหรออ ยากเรียน
1: เด็กมาตามครู
2: ค่ะเพราะเด็กม.หนึ่งเขาจะแบบตื่นเต้นอยากเรียนมีกระตือรือร้นมากร่วมกิจกรรมดี
1: ครับผมครับถ้าถามอาจารย์นพมาศว่าทำอย่างไรให้เด็กนักเรียนเนี่ยนะฮะที่อาจจะไม่ค่อยสนใจไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนื้อหาจะยากภาษาก็ทำความเข้าใจลำบากเนี่ยฮะให้มาสนใจวรรณกรรมวรรณคดีเนี่ยมีวิธีอะไรแนะนำ
0: แรกทีเดียวเนี่ยนะคะ
1: คร
0: ูต้องกระจ่างนะคะ
1: ครู
0: ต้องครูต้องรักในสิ่งที่ตัวเองสอน
1: รู้จริง
0: ค่ะรู้จริงแล้วก็ต้องรักแล้วต้องเป็นอย่างที่บอกนะคะคือแรงบันดาลใจเนี่ยมันถ่ายทอดกันได
1: ้
0: คราวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เวลาที่จะอธิบายหรืออะไรต่างๆอย่างในเรื่องเนี่ยต
1: ้
0: องยกตัวอย่างหรืออะไรคือบางทีถ้าเรายกตัวอย่างหรือในเรื่องเฉยๆมองตาเข้าไปเขายังว่างเปล่า มันก็สื่อสารกันไม่ได
1: ้
0: มันก็ต้องหาวิธีสื่อสาร
1: ที่จะเข้าไปในตา
0: ว่าที่จะเข้าไปในตาเขาแล้วก็ด้วยความเข้าใจบอกตัวอย่างนี้เธอไม่เข้าใจเนี่ยอย่างนี้เข้าใจไหมยกตัวอย่างจากประสบการณ์ที่รอบๆนะคะอย่างเดี๋ยวนี้เนี่ยวัฒนธรรมใหม่ๆอะไรต่างๆมันก็เข้ามามากแต่บางทีเราก็คงจะต้องปรับใช้บ้างเหมือนกันว่าถ้าในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเราลองคิดดูสิว่าต ัวละครอย่างนี้อย่างนี้เจออยู่แบบนี้เนี่ยแล้วถ้าเราไปเจออย่างนี้เนี่ยเราจะเป็นยังไงก็เปรียบเทียบให้เห็น
1: กับตัวเองเลย
0: ค่ะให้เขาเห็นนะคะให้เขาเห็นว่าในลักษณะของวรรณคดีนะคะซึ่งมันเขียนขึ้นนานแล้วและดูเหมือนห่างไกลเนี่ยแต่จริงๆแล้ววรรณคดีที่เป็นคลาสสิกที่ดีๆเนี่ยมันไม่ได้ห่างไกลเลย
1: มันก็
0: พูดถึงเรื่องมนุษย์เรื่องความเป็นคนความเป็นตัวตนของเรานั่นแหละด้านต่างๆนะคะ อาจจะไม่เหมือนกันเปียบแต่มันสิ่งต่างๆมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเปียบมันเพียงแต่เทียบเคียงกันได้ว่าเป็นอย่างนี้แล้วเป็นยังไงเนี่ยก็คือความสนใจมันจะเกิดจากความเข้าใจพื้นฐานเป็นอย่างแรกก่อนแล้วก็ค่อยๆถ้าเผื่อเริ่มเข้าใจแล้วเนี่ยความสนใจมันจะเริ่มค่อยๆกระดึบเข้าไปทีละน้อยทีละน้อยนะคะเข้าไปแล้วลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นแล้วก็ยิ่งพอไปแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกโอ้ยิ่งยากยิ่งสนุก
1: กลายเป็นความท้าทายของเด็กเลย
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: คือของยากๆเนี่ยสนุกนะคะไม่ใช่ของยากๆแล้วเป็นของที่ไม่ควรจะเรียนคือของง่ายๆเนี่ยใครก็เข้าใจได้หมดแต่เอ๊ะถ้าเราเข้าใจของยากๆนี่เราก็ไม่เลวเหมือนกันนะ
1: กับเห็นด้วยไหมทั้งสอง
3: เห็นด้วยค่ะจากเวิร์กช็อปเนี่ยมันทำให้รู้ว่าสิ่งที่เริ่มต้นจากความไม่รู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายกว่าสิ่งที่จะรู้ได้ง่าย
1: ครับและสิ่งที่คิดว่ายากเนี่ยบางทีถ้าเข้าไปเรียนรู้ได้เริ่มต้นได้นั่นแหละหูนไปลึกเลยใช่ไหมฮะไปไกลเลยอย่างนั้นครับถ้าพูดถึงวรรณกรรมชิ้นเอกอาจจะทั้งของไทยและของต่างประเทศเนี่ยคงจะมีอยู่หลายเรื่องที่เราจะพูดถึงกันแล้วก็นำมาสอนมาบอกมาเล่ามาแสดงอะไรกันแบบนี้ความสำคัญของการที่เด็กนักเรียนต้องเรียนวรรณกรรมชิ้นเอกๆเนี่ยฮะหรือเป็นวรรณกรรมคลาสสิกที่เรียกกันอย่างของไทยก็หลายชิ้นของท่านสุนทรภู
0: ่
1: เป็นเพราะอะไรฮะ
2: ในวรรณกรรมของไทยไม่ว่าจะของไทยหรือของต่างประเทศแน่นอนพวกนี้ถือว่าเป็นได้รับคัดสรรมาแล้วใช่ไหมคะว่าในวรรณกรรมทุกชิ้นทุกอันเนี่ยเขาจะแฝงสอดหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอรรถรสภาษานะคะรวมถึงบริบทของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนอะไรหลากหลายในยุคแต่ละยุคอย่างเช่นในยุคของวรรณกรรมเรื่องอย่างรามเกียรติ์สมมติว่าในยุครัชกาลที่หนึ่งเราก็จะทราบว่าวิถีชีวิตคำพูดแต่ถึงอย่างไรก็ตามทุกอย่างจะบอกเราหมดการแต่งกายการอารมณ์ความรู้สึกอยู่ในนั้นหมด
1: หมายถึงเราก็ได้รู้ประวัติศาสตร์ได้รู้วิถีชีวิตได้รู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอย่างนั้นด
2: ้
1: วย
2: แล้วแถมแฝงคติธรรมคุณธรรมเป็นการสอนโดยที่เด็กไม่รู้ตัวเด็กจะได้ลาบได้เรียนรู้แล้วก็สนุกกับการเรียนไปในตัวค่ะ
1: ครับครูสาบอกว่าไม่มีพื้นฐานการแสดงเลยเรื่องละครไม่ได้เลยภาษาไทยก็ไม่ได้มาโดยตรงแต่มาเรียนละครแล้วไปสอนรามเกียรติ์เด็กเป็นไงฮะก่อนและหลังพอมาเรียนแล้วไปสอนต่างจากก่อนหน้านั้นยังไง
3: ก็เริ่มจากตัวครูเองเนี่ยซึ่งครูก็เป็นคนไม่มีฐานก็ไม่กล้าไม่รู้จะทำยังไงแม้แต่ตัวเองก็ยังไม่เปิดใจที่จะแสดงค่ะเพราะนั้นก็ต้องมีเทคนิควิธีการที่จะเปิดตัวเองให้สนุกก่อนแล้วทำไงจะไปเปิดเด็กได
1: ้
3: ก็เอาเทคนิควิธีการไปแล้วก็สื่อโดยใช้การแสดงตีให้เป็นภาพให้เขาเห็นออกมาสื่อด้วยภาษาอื่น
1: ๆแล้วเป็นไงฮะพอครูเปิดตัวเองได้เด็กเข้ามาหาครูแล้วผลเป็นไงสุดท้าย
3: ผลมันเกินคาดค่ะ
1: เกินยังไง
3: สนุกสนานมากแล้วเขาก็ได้รับสิ่งต่างๆโดยที่เราไม่ต้องชี้นำเขาได้ขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติหลังจากจบเนี่ยจะเห็นว่าถ้าผู้ชมได้ดูในตอนที่สรุปของเรื่องเนี่ยจะมีการซักถามว่าเขาได้อะไรเขารู้สึกอย่างไร
1: เ
3: ขาซึมซับได้
1: จากสิ่งที่ครู
3: จากสิ่งที
1: ่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมา
3: ได้สร้างสรรค์ขึ้นมา
1: ของครูมยุรีเป็นไงฮะ
2: ค่ะเช่นกันครับเพราะว่าเราไปสอนคู่กันแท็กทีมไปสอนคู่กันก็พอผลจากการไปทำกิจกรรมจากที่เราได้มาเวิร์กช็อปพื้นฐานการละครแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้กับของนักเรียนที่โรงเรียนเด็กทุกคนมีความสุขเพราะว่าในกิจกรรมนั้นมันจะรวมถึงการวิเคราะห์ตีความจากบทที่เป็นบทร้อยกรองให้เด็กสรุปใจความมาเป็นร้อยแก้วและขณะเดียวกันให้เวลาเพียงน้อยนิดเด็กสามารถทำพร็อพอุปกรณ์ประกอบแล้วก็สรุปว่าสิ่งที่ได้จากรับ จากเรื่องที่เรียนมานี้ได้อะไรบ้างได้ผมเกินคาดเด็กมีความสุขสนุกแล้วก็รักในวรรณกรรมชิ้นนี้ขึ้นค่ะ
1: ครับอย่างที่ทั้ง3ท่านบอกนะครับว่าสิ่งรอบตัวของคุณครูนั้นสามารถนำมาเป็นสื่อในการสอนนอกกรอบได้ทั้งนั้นโดยบวกกับความถนัดความสนใจของคุณครูเข้าไปด้วยครับทั้งหมดนั้นก็เพื่อที่สิ่งที่คุณครูรู้จะถ่ายทอดไปสู่เด็กนักเรียนและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาได้ครับและถ้าพูดถึงแม็กเบธผมเชื่อว่าก็อาจจะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้กับคุณครูหรือว่าคุณผู้ชมทั่วไปได้เช่นเดียวกันครับก็ตอนนี้แสดงอยู่ถึงวันที่19มิถุนายนนะครับจำกัดจำนวนรอบนะครับรีบมาชมกันได้สนใจก็ติดต่อที่ภาควิชาศิลปะการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับนี่รวมเอาสุดยอดยอดฝีมือยอดประสบการณ์หลายๆท่านเลยใช่ไหมฮะมาร่วมแสดงมาร่วมทำกัน
0: รวมทั้งคุณแอดด้วย
1: ใช่ครับร่วมแสดงด้วยนะครับถ้าสนใจก็ติดสามารถที่จะติดต่อได้วันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณครูท่านอื่นๆกับครูมืออาชีพครับขอบคุณมากครับแล้วพบกับครูมืออาชีพได้ใหม่ครับในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: ตอนที่8กริยาแสนสนุก
6: สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูมีเรื่องสนุกสนุกมาเล่าให้นักเรียนฟังอีกแล้วนะคะมีใครพอจะทราบหรือไม่ว่าคำกริยาคืออะไร
7: ผมอยากลองตอบครับคำกริยาคือคำที่บอกอาการครับ
6: ถูกต้องค่ะไหนนักเรียนยกตัวอย่างคำกริยาได้ไหมคะ
7: เดินครับ
5: หัวเราะครับ
6: แล้วบัวแดงล่ะคะ
8: ปรบมือค่ะวิ่งค่ะ
6: ใช่แล้วจ้านักเรียนเก่งมากต่อไปครูจะให้สีเมืองพูดเป็นคนแรกบัวแดงเป็นคนที่สองมีขิดเป็นคนที่สามและอยู่ดีเป็นคนที่สี่นะคะ
9: ทำอะไรคะครู
6: สีเมืองสั่งบัวแดงให้ยิ้มบัวแดงสั่งมีขิดให้ไหว้มีขิดสั่งอยู่ดีให้นอนอยู่ดีสั่งสีเมืองให้ร้องไห้ต่อไปก็สลับกันนะคะอยู่ดีมีขิดบัวแดงสีเมืองแล้วก็อยู่ดีอ้าวอยู่ดีสั่งเพื่อนค่ะ
5: มีขิดหัวเราะดัง
8: ๆบัวแดงกวาดพื้นสีเมืองคลาน
7: อยู่ดีเป่ายาง
6: สุดยอดมากค่ะทุกคนเอาอย่างนี้นะคะเปิดสมุดแล้วจดตามครูนะคะคำกริยามี4ชนิดนะคะ1กริยาไม่มีกรรม2กริยาต้องมีกรรม3กริยาต้องมีคำอื่นมาทำให้ประโยคชัดเจนและ4กริยาช่วย
8: ครูขาอยู่ดีหลับค่ะ
6: อยู่ดีคะตื่นลูกเอาละเรามาดูตัวอย่างแรกนะคะ1กริยาไม่มีกรรมอยู่ดีนอนสีเมืองพูดกริยานอนพูดไม่ต้องมีกรรมก็เข้าใจความหมาย
8: โอ้คุณครูขาหนูชอบเรียนแบบนี้ค่ะ
6: ต่อไปเป็นแบบที่2นะคะคือกริยาต้องมีกรรมอยู่ข้างท้ายค่ะเช่นสีเมืองมองอยู่ดีสีเมืองเตะฟุตบอลอยู่ดีกับฟุตบอลเป็นกรรมค่ะเด็กๆจะเห็นว่ากริยาบางคำไม่ต้องมีกรรมก็เข้าใจแต่กริยาบางคำต้องมีกรรมเพราะถ้าไม่มีกรรมจะไม่เข้าใจความหมายค่ะแบบที่3ค่ะเป็นคำกริยาที่ต้องใช้คำอื่นมาต่อข้างท้ายจึงจะได้ใจความ แต่คำที่ต่อท้ายไม่ใช่กรรมนะคะกริยากลุ่มนี้ได้แก่คำว่าเป็นอยู่คือมีเหมือนคล้ายเท่าตัวอย่างนะคะครูจานจ้าเป็นผู้หญิงคำว่าเป็นคำกริยาที่ต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์มิฉะนั้นเราจะไม่รู้ว่าครูจันจ้าเป็นใครดูตัวอย่างต่อไปนะคะพ่อมีเงินคำว่ามีเป็นคำกริยาต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์ถ้าไม่เติมเราจะไม่รู้ว่าพ่อมีอะไร
7: ถ้าผมแต่งประโยคว่าน้องเหมือนแม่คำว่าเหมือนเป็นคำกริยาต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ความสมบูรณ์ถ้าไม่มีคำอะไรมาเติมเราจะไม่รู้ว่าน้องเป็นเหมือนใครถูกต้องไหมครับ
6: ใช่แล้วจ้ะเก่งมากเอาละค่ะนักเรียนดูท่าทางคงเหนื่อยแล้วอ้าวทุกคนลุกขึ้นมาค่ะบิดตัวซ้ายขวาหน้าหลังแล้วร้องเพลงกริยาอยู่ไหนในทำนอง Are you sleeping ค่ะ3 4

0: เรียกไข่ยา
1: สุดยอดมากจ้าอ้าวนั่งลงได้
2: ต่อไปแบบที่4แบบสุดท้ายใช่ไหมครับคุณครู
1: ใช่แล้วค่ะคือกริยาช่วยนั่นเองกริยาช่วยใช้แล้วจะช่วยคำกริยาแท้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นคำว่าจะกำลังต้องตัวอย่างนะคะบัวแดงจะอ่านหนังสือบัวแดงกำลังอ่านหนังสือฟังคำอธิบายดีๆนะคะจะอ่านแสดงว่ายังไม่ได้อ่านกำลังอ่านแสดงว่าตอนนี้อ่านหรืออยู่ดีจะนอนอยู่ดีกำลังนอนนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าจะนอนหมายถึงยังไม่ได้นอนแต่กำลังนอนหมายถึงนอนลงไปแล้ว
3: อ๋อพวกผมเข้าใจแล้วครับ
2: จบแล้ว
1: แต่เดี๋ยวก่อนค่ะนักเรียนต้องกลับไปทบทวนด้วยตนเองอีกครั้งนะคะสงสัยอะไรให้มาถามครูแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดล่ะ
3: ครับ
1: ก่อนพักกลางวันวันนี้เวนใครให้อาหารเป็ดกับไก่คะ
3: ผมครับ
1: แล้วเวนใครรดน้ำผักคะ
4: หนูค่ะ
1: ไปได้ค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะ

0: อนที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหร
3: อยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
2: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
3: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
2: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
1: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
2: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดา

0: ปตักดอเด็กตอเต่าททหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาราสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
1: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
2: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
1: คุณพ่อ
2: พ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
3: ดีค่ะ
2: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรถคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
3: ดีค่ะ
2: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
1: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
4: โกรธครับ
5: โอกาสค่ะ
0: เกษตรครับ
1: อาวุธ
4: สมบัติครับ
5: พิษค่ะ
0: ปรากฏครับ
2: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบ2คำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
4: ธงชาติกับกระดาษครับ
5: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
0: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
1: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
2: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กดในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
3: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
6: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กดอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านเหรออ
3: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: การตั้งคำถาม questioning แต่การตั้งคำถามนี้นะคะไม่ใช่ตั้งคำถามธรรมดาอย่าง what where and why how อะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่าจะตั้งคำถามในเชิงคิดวิเคราะห์อย่างเช่นเมื่ออ่านเรื่องนี้แล้วก็ถามว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า is this story true นะคะหรือว่าDo I agree with this story? นะคะ เราเห็นด้วยไหมนะคะ Why? What's the reason? นะคะอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะคะทำไมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็มุมมองอื่นนะคะที่คิดถึงเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะหรือว่า open-ended questions ก็อาจารย์ก็บอกว่าในเมื่อมัน open-ended เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่คำถามที่ตอบด้วย yes หรือ no เท่านั้นนะคะจะต้องเป็นคำถามที่เราเรียกว่าคำถามปลายเปิดใช่ไหมคะคื อตอบให้คือไม่ใช่คำถามที่ตอบ yes ก็จบ no แล้วก็จบนะอย่างเช่นถามว่า what do you think about this นะคะคิดยังไง how do you feel about this นะคะรู้สึกยังไงนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่า not one right answer นะคะสำหรับคำถามในสถานที่เป็น critical ที่ส่งเสริมพัฒนาการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เนี่ยจะต้องไม่ใช่คำถามที่มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวแล้วอาจารย์ก็บอกว่า comprehension questions ที่เราพบตามหนังสือต่างๆนะคะที่ตามท้ายเรื่องมาเนี่ยที่ให้นักเรียนอ่านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่เอื้อต่อการที่จะพัฒนา critical thinking skills นะคะเพราะมักจะต้องการคำตอบที่เป็นคำตอบเดียวที่ถูกต้องนะคะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าสุดท้ายคือว่า individual ideas are good ก็คือว่าไม่ใช่เฉพาะความคิดของคำตอบในหนังสือไม่ใช่ความคิดครูแต่ความคิดของนักเรียนทุกคนแต่ละคนเนี่ยก็ดีถ้าสมเหตุสมผลนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องเชื่อเชิญให้นักเรียนรู้จักที่จะให้เหตุผลให้คำตอบที่หลากหลายค่ะ
1: โอเค One of the things we discussed in the sessions on critical thinking is how when you sometimes open the topic up in this way it can become very challenging for the teacherI see some people nodding. If you allow everybody to have their own idea, if you have different disagreements, if there's more than one right answer, it creates all kinds of very big challenges. Because as teachers, we like to assess. We like to know that somebody is right and somebody is not so right or maybe even wrong. It's part of what we do is to try to aim towards correctness. But in terms of teaching a language,and teaching engagement with a language. If you think about the topic, reading as a tool for lifelong learning, being able to read critically is what is going to give your students much more for their futures than just learning to read to comprehend. If you remember the previous session, or the first session, we talked about the stages of reading, and we started with recognition, and then discernment,looking at the differences between things, comprehension, and then finally it was the critical thinking. So being able to have your own ideas is what's really going to allow your students to use whatever text they have to move forward and to learn. And it will turn them into very good, curious, involved citizens of Thailand, which is also very important that they are engaged and that they care.About what they're reading, and they will take the time to say, I wonder if this is true. So I'm stressing the importance of the critical reading before we start.
0: ค่ะ อาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ท้าทายมากสำหรับเราในฐานะที่เป็นผู้สอนนะคะในการที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยตอบคำถามแบบ open-ended นะคะเพราะว่าคือเราก็อาจจะไม่มั่นใจใช่ไหมคะว่าสิ่งที่นักเรียนตอบนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ เรารู้หรือยังนะคะถ้าเราไม่ทราบนี่เราอาจจะไม่มั่นใจแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าในฐานะที่เป็นครูเนี่ยเราก็มักจะชอบอะไรที่แบบว่าประเมินได้โดยง่ายใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าเราต้องการรู้ว่านักเรียนเข้าใจเรื่องนี้ที่เขาอ่านไหมเนี่ยถ้าเขาตอบคำถาม1 2 3 4 5นี่ได้ก็แปลว่าเขาเข้าใจแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เช่นนั้นนะคะถ้าเราส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการอ่านอย่างคิดวิเคราะห์นะคะเขาก็จะได้ทักษะนี้ติดตัวไปตลอดชีวิตไม่ใช่อ่านแค่ว่าอาจารย์ใช้คำว่า comprehend คือไม่ใช่อ่านเพื่อทำความเข้าใจเพราะว่าถ้าอ่านทำความเข้าใจเรื่องนั้นเรื่องที่เขาอ่านแล้วก็จบนะคะแต่ว่าเขาอาจจะไม่เคยเจอเรื่องที่เขาอ่านในหนังสือเรียนอีกเลยก็ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสอนทักษะการอ่านให้เขาเพื่อที่เขาจะได้อ่านที่จะคิดวิเคราะห์อ่านที่จะมีความคิดที่

0: does help us to understand where we're going in the reading if it says sports or a particular other topic. So all of these things that you used, I just want to point out that you didn't read every single word in the article. And maybe you hardly read the article at all. But already, you're able to do something pretty complicated, which is to categorize even before you begin to read. So when you remember earlier on, I think in the first session, we looked at things that good readers do. And we talked about how good readers don't necessarily read every single word. They make meaning out of the whole context of the piece, the picture, the heading, the abbreviations, what they recognize. So we're going to move on to the second task in just a moment.
1: ค่ะก็จากที่อาจารย์ถามนะคะอาจารย์มาที่ถามว่าเราใช้ strategies อะไรนะคะหรือว่าเราดูยังไงถึงได้จัดแบ่งชิ้นส่วนต่างๆของหนังสือพิมพ์เนี้ยนะคะลงใน categories ได้อย่างถูกต้องนะคะซึ่งท่านอาจารย์ก็ให้คำตอบมามากมายเลยนะคะเริ่มด้วยkeywords นะคะ keywords เท่าที่เห็นในtitle ของข่าวหรือว่าใน text นะคะแล้วก็ภาพใช่ไหมคะ pictures แล้วก็ sources of news นะคะอย่างที่เขาเป็นตัวย่อข้างท้ายใช่ไหมคะพอจบข่าวแล้วเนี่ยมาจากสำนักข่าวไหนใช่ไหมคะถ้าสำนักข่าวต่างประเทศเราก็บอกว่าน่าจะเป็น world news อะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะคะหรือว่า symbol logo ก็พวกใน ads นะคะว่าน่าจะเป็น logos ของร้านค้าหรือบริษัทนะคะแล้วก็ names ค่ะนะคะชื่อโดยเฉพาะถ้าชื่อที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเมื่อกี้อาจารย์ตอนต้นๆอาจารย์มาได้อ่านข่าวอันหนึ่งอีวานโควิชนะคะซึ่งวันนั้นถ้าใครที่ชอบเทนนิสนะคะก็จะรู้ว่าอันนี้คือข่าวสปอร์ตใช่ไหมคะนะคะเป็นนักเทนนิสหรือว่าชื่อของสถานที่ก็เช่นกันนะคะค่ะก็จะเป็นตัวบอกได้นะคะว่าเราจะแบ่งไว้อันไหน abbreviations ตัวย่อนะคะก็อาจจะช่วยนะคะหรือว่าอันสุดท้ายคือ headings นะคะบางที heading เล็กๆนะคะข้างบนก่อนที่จะมีข่าวเขาก็จะบอกว่าเป็น local หรือว่าเป็น national international อะไรพวกนั้นนะคะก็แบ่งแยกได้ค่ะ
0: โอเค I just want to comment that the list when I ask you how did you do the taskI asked you to categorize, and after you spent some time, I said, how did you do that? What strategies did you use? And I want to point out that that act, when the teacher, asks you, how did you do that? This is called meta-linguistics, or thinking about thinking. I'm asking you to think about how you did it, which is something that you can do with your students. Or meta, sometimes it's called, we can also call it metacognition. The notion of thinking about language or thinking about thinking. In a sense, we're going to spend some more time on this in another session, nearer to the end. But we can always be asking our students, how did you figure that out?How did you know how to do that? What did you use? And anytime we do that, we're helping our students to become better at what they do. So just to point that out to you. The second task now, you're going to be back in the same groups, and you're going to use the same readings. And just before we start that task, I'm going to, when this next part is done, I'm going to collect all those readings back with a clip on it, because we're going to use them again another day.Okay, so when we're finished with this, we'll be picking them back up. The second task in your groups is to pick one reading. And you have two choices. You can pick the reading that you think is the easiest, or you can pick a reading that you think is very difficult. It's up to you. You decide, but only take maybe a minute to decide which. And then together discuss,What questions would you need to ask? This is applying your critical thinking, critical reading skills. What would you need to ask, or where would you need to look to figure out whether or not the story is true? Or is it factual? Is it a true story, or is it an opinion? So what would you have

0: to do, where would you have to look, maybe another source, to understand whether or not the story is true? So, easy story or difficult one? Questions you would ask, where would you look to understand if the story is true or what part of it is true and what part of it is not true?
1: ค่ะก่อนที่จะพูดถึงกิจกรรมที่สองนะคะขอกลับไปเมื่อกี้ที่อาจารย์มาที่เน้นนะคะก็คือการที่อาจารย์ให้เราทำกิจกรรมเมื่อกี้นี้นะคะที่แล้วก็อาจารย์ก็ถามว่าเราใช้วิธีไหนนะคะใช้ strategies ไหนในการที่จะแบ่งแยกชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยนะคะลงประเภทของข่าวนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าเป็นการที่ฝึกให้เราเนี่ยนะคะรู้จักที่จะนึกถึงเรากลวิธีนะคะที่เราใช้ในการอ่านซึ่งวิธีนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าคือแทนที่เราจะขอแค่คำตอบใช่ไหมคะว่าชิ้นนี้เนี่ยไปลง local news ชิ้นนี้ไปลงแอดซึ่งอะไรอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็จบเนี่ยก็จะได้ประโยชน์น้อยกว่านะคะถ้าเผื่อว่าในทำนองเดียวกันถ้าเราไปใช้กับกิจกรรมนี้กับเด็กของเราเนี่ยก็จะยิ่งได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะเราจะเป็นการฝึกให้เขาเนี่ยได้พัฒนาทักษะกลวิธีในการอ่านนะคะในการอ่านในการวิเคราะห์คิดวิเคราะห์นะคะซึ่งเขาก็จะได้ติดตัวไปตลอดเวลาไม่ใช่ว่าดูตรงนี้จบแล้วแยกเสร็จแล้วก็จบใช่ไหมคะว่าข่าวชิ้นไหนอยู่ไหนไม่ใช่แต่ว่าเราถามเขาว่าเขาแยกยังไงเขาใช้วิธีไหนในการแยกเขารู้ได้ยังไงว่าข่าวชิ้นนี้เป็นข่าวกีฬาข่าวชิ้นนี้เป็นข่าวการเมืองนะคะซึ่งนี้จะช่วยส่งเสริมนะคะพัฒนาทักษะกลวิธีในการอ่านอย่างคิดวิเคราะห์สำหรับกิจกรรมที่2นะคะอาจารย์มาร์ตี้ก็ให้เราเลือกข่าวชิ้นหนึ่งนะคะจากกองข่าวทั้งหมดที่อาจารย์ได้มาเมื่อกี้เนี่ยนะคะอาจารย์บอกว่าจะให้เลือกข่าวที่คิดว่าง่ายที่สุดก็ได้หรือยากที่สุดก็ได้แล้วแต่อาจารย์นะคะแล้วก็เลือกมาแล้วเนี่ยให้อาจารย์คุยกันในกลุ่มของอาจารย์นะคะว่าอาจารย์ควรจะตั้งคำถามอะไรนะคะหรือว่าควรจะดูตรงไหนนะคะที่จะทำให้อาจารย์มองเห็นนะคะว่าวิเคราะห์ได้ว่าข่าวชิ้นนั้นเนี่ยตรงไหนเป็นเรื่องจริงตรงไหนเป็นการแสดงความคิดเห็นตรงไหนเป็นเรื่องที่เป็นข่าวเป็นแฟกต์นะคะอันไหนเป็นโอพีเนียนนะคะค่ะ
0: โอเค and I think for this one when we're finished we'll take about 5 or 6 minutes only so we have to move quickly to pick an article We'll start in Hua Hin, and I would ask that the one that chooses to share will give just a very brief summary of the article, and then, more importantly, the second part, what questions they would ask. And then we'll take an example from Bangkok.
1: จะให้เวลาประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็จะขอเริ่มที่หัวหินนะคะที่จะให้ฟีดแบคโดยที่จะเริ่มให้สรุปให้ฟังก่อนว่าข่าวชิ้นนั้นเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ต่อด้วยส่วนที่สองที่อาจารย์คิดว่าสำคัญกว่าก็คือว่าควรจะตั้งคำถามยังไงนะคะหรือดูตรงไหนนะคะที่จะดูให้ออกว่าข่าวนั้นเนี่ยเป็นแฟกต์นะคะหรือตรงไหนเป็นโอพีเนียนค่ะ
0: Everybody hello hello again can I get your attention we're just going to take a couple of examples I promisedOur friends in Hua Hin that we would start with them. So we will go there first. And again, we want to hear just a very quick summary about the article. 2 or 3 sentences only, what it's about. And then the kinds of questions that you would ask to try to verify, to use your critical reading skills on the article. So do we have some volunteer from Hua Hin?
1: ค่ะเชิญหัวหินเลยค่ะไม่ได้ยินค่ะ
0: Okay, let's hear what the article is.
1: ไม่ได้ยินค่ะหัวหิน

0: Hi there. Hello.
1: Hello.
0: From Hua Hin. We got the article about a Thai Japanese boy, Keiko, who tried to find his Japanese long lost father. And from this article, this is a true story. But at the latter part, there is one thing that I think this is the opinion of the writer. He said, the writer part, one sentence said that he is likely to be the subject of a cartoon story. From the word likely to, I think this should be an opinion. And then the final part, why the shoes and clothes company want to hire him as a presenter. This is a true story, you know. Just only one part that I think the opinion. Other part of this article is true. Fact.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Okay, thank you. And I like the way how you used a cue from the vocabulary, likely to signal to you, I don't know where to look, to signal to you that it's the author's opinion. So that's very good. That was a very interesting story because it has a lot of elements to it. And there's been a lot of opinion flying around what the father should do, what the boy should do, what happened to everybody. So yeah, that's very good how you interpreted that. Okay, an example from Bangkok. Anybody here who would like to? Yes, please. You have a microphone on already. Good.
2: The summary of this story is Amalie's corpse deep in debt, killed two young girls in their quest for money and valuable. The question of this story, what do you think about this story? If you are the two girls, what should you do? If you are parents, what will you do if you have to work out and leave your children alone?
1: Okay, a couple of interpretation questions. For instance, what do you think about the story? Can you tell me again, can you tell me again the basic gist of the story? The two girls have what?
3: อาจารย์ไปช่วยค่ะอาจารย์ช่วยได้ไหมคะ
4: story about a couple killed two girls that live near their house.
1: Oh, I remember that story.
4: The story that
1: yes, sorry. They were killed. Yes. And yes, and your questions were very much geared towards your students potentially. What would they think? What should happen? But also at the time when that story was coming out, do you remember all of the speculation? Do you remember in the newspapers? They said, oh, it must have been somebody who knew them. Because, and then the person had an opinion. This was long before they realized who had done the crime. And in fact, it was relatives. But initially, it was an opinion. Yeah, you
3: want
1: to go ahead with that?
3: ค่ะ สำหรับ ตัว อย่าง ขอ go back to Hua Hin first.
1: Yeah. Sure.
3: ค่ะ ของ ท่าน อาจารย์ ที่ Hua Hin นะคะ ยก ตัว อย่าง อัน นั้น ก็ คือ Keiko นะคะ เด็ก ผู้ ชาย ลูก ครึ่ง ญี่ปุ่น นะคะ แล้ว ก็ อาจารย์ ก็ บอก ว่า ใน นั้น เนี่ย ก็ จะ มี ทั้ง opinion นะคะ คิด ว่า เป็น opinion ของ ผู้ เขียน ข่าว นะคะ ที่ อาจารย์ ก็ สังเกต จาก คำ ว่า it's likely to นะคะ จาก ตรง นั้น เนี่ย นะคะ แล้ว ก็ นอก นั้น ก็ น่า จะ เป็น fact นะคะ คือ เล่า เหตุการณ์ ที่ Keiko ตาม หา พ่อ นะคะ แล้ว ก็ สำหรับ ของ ท่าน อาจารย์ ที่ กรุง เทพ นะคะ ก็ ยก เรื่อง ข่าว ที่ เด็ก ผู้ หญิง 2 คน ที่ ถูก ฆ่า นะคะ ซึ่ง อาจารย์ มาติ ก็ บอก ว่า ก่อน ที่ จะ ทราบ ว่า ที่ ตอน หลัง มา ทราบ ว่า เป็น เพื่อน บ้าน ฆ่า เนี่ย นะคะ ก็ มี การ ฆ่า เดา ต่าง ๆ นานา ใช่ มั้ย คะ ว่า น่า จะ เป็น ใคร เป็น คน ที่ รู้ จัก หรือ ว่า เป็น คน ที่ อยาก จะ ชิง ทรัพย์ อย่าง เดียว เป็น โจร ที่ เพิ่ง ผ่าน มา หรือ อะไร อย่าง นั้น นะคะ ก็ เป็น มี ทั้ง opinion มี ทั้ง fact ค่ะ
1: And you also commented on him. Okay, thank you. Okay, so here we have, and I had a very interesting question earlier from one of our colleagues sitting further back in the room, and she asked about applying these kinds of activities for young learners. These articles are very challenging, and they have a lot of difficult language in them. They're written for adults primarily, and they're written for people who have a lot of English language skills. So she was asking about applications for young learners, and there will be a particular session that will focus on that very carefully. But one of the things I said to her was some of the same skills that you're using can be used with young children, like the idea of pictures and guessing. When you see this picture, what is the story going to be about? What do you think? So there are some of these things. You are much more sophisticated. You use the heading. You use all of these things that we had here. And that allows you to have a lot of prior guessing about what's going to be in the article. But we can use the same thing in a simpler way with the young learners. And we will touch on that more closely another time. But thank you for that question.
3: ค่ะอาจารย์มาดี้ก็บอกว่าท่านอาจารย์บางท่านนะคะถามว่าแล้วเราจะนำวิธีการพวกนี้นะคะกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยไป apply ใช้กับ young learners ได้อย่างไรนะคะเด็กของเราที่อยู่ในชั้นเล็กๆหน่อยนะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกทำได้นะคะโดยเฉพาะการอย่างเช่นว่าการใช้ภาพนะคะช่วยในการอ่านนะคะซึ่งนอกจากช่วยดึงดูดความสนใจในการอ่านแล้วยังอาจจะช่วยดึงศัพท์ออกมานะคะอาจจะเอาภาพมาก่อนแล้วก็มาถามเด็กนะคะว่าเกี่ยวกับอะไรนะคะลองให้เขาพูดขึ้นมาสินะคะแล้วก็ซึ่งคำพวกนั้นก็จะโยงไปถึงเรื่องที่เขากำลังจะอ่านนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องง่ายๆระดับประถมธรรมดานั่นเองนะคะหรือแม้แต่เทคนิคอย่างที่อาจารย์ใช้ในการที่เราแบ่งแยกประเภทของข่าวเมื่อกี้ก็เหมือนกันนะคะอาจารย์ก็บอกว่าก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้กับเด็กเล็กเหมือนกันนะคะโดยที่เราก็ไม่ว่าจะให้เขาทำอะไรเขาตอบแล้วเนี่ยไม่ใช่คำตอบจบอยู่แค่นั้นใช่ไหมคะไม่ว่าจะเด็กเล็กเด็กโตเราถามเขาทำไมนะคะเขาได้คำตอบนี้มาได้อย่างไรเขาคิดยังไงเขาถึงได้บอกคำตอบนี้ออกมาอันนั้นก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ตั้งแต่เด็กๆค่ะ
1: โอเค thank you all right if you would before we leave just gather together your articles and put the clip back on and just leave them on the desk that'd be fabulous we're going to move on now to one last topic before we conclude session 3 and this is the topic of narrow readingNarrow reading refers to a way of thinking about texts, and we're going to introduce it with a short clip from a man who has written and studied a lot about English language teaching. His name is Scott Thornberry. He's from New Zealand, so he has a different accent than mine. So you'll have to listen a bit carefully. It's very short.But he explains some of the reasons why we might use narrow reading. So I'll step out of the way and then we'll carry on.
5: But maybe in the classroom we need to think of techniques or tricks to get students to read text, to revisit text. So obviously different tasks for the text. First task, just read the text, get the general idea. Now we're going to revisit the task and we're going to look for all the words beginning with R. We're going to look for all the words related to this topic. We're going to look for all the grammar words.Twos and the fours and the thats and the sos. We're revisiting the text from a linguistic point of view. But if you can think of excuses to go back to a text, I think that's probably quite a good thing. It has to be a different task. Another way of going back to the text, not quite, is this notion of narrow reading. Yes. Narrow reading is in course books, as much as、
1: sorry.
5: I love them, but course
1: go ahead
5: books
1: and stop that. I'm sorry, that is so hard to understand.So rather than subject it, I'll just tell you what he said. Okay. The point he gets to, and part of it is the accent, and part of it is I didn't prepare this properly for broadcast. One of the things that he gets at is that what we tend to do in workbooks, or textbooks, is we've got one topic per unit. We have this week it's weather, next week it's food.Next week it's shopping. Next week it's... So that we end up with sets of vocabulary that are completely different. And we pop from topic to topic, depending on what the author decided to provide. So narrow reading means that you stay with a single idea or topic and try to see that same topic using different kinds of texts. So that's the idea of narrow. Rather than, so he goes on to give an example. If your topic is, let's say, insects, we might read a science story about insects, then we're going to read a little short story written by somebody about an insect, then we're going to read a poem. So we come at, and we therefore encounter the same vocabulary and the same ideas, but coming from genres of texts. And that's what we're going to explore briefly right now.
3: Narrow reading, นะคะ ก็จากที่คุณสกอตต์ ธอนเบอรี่อธิบายนะคะอาจารย์มาจี้ก็บอกว่าก็คือปกติแล้วเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างในหนังสือในคอร์สบุ๊กที่เราใช้สอนนักเรียนของเราเนี่ยก็จะไปตามบทใช่ไหมคะแต่ละบทก็แล้วก็แต่ละแล้วแต่แต่ละยุคสมัยด้วยใช่ไหมคะว่าเราจะเอาฟังก์ชันขึ้นหรือจะเอาท็อปิกขึ้นใช่ไหมคะช่วงนี้ก็จะเป็นท็อปิกเป็นธีมนะคะอย่างเช่นว่า เราเรียนเรื่องให้นักเรียนเรียนเรื่องฟู้ดนะคะวีคหนึ่งแล้วก็อาจจะเรื่องฮอลิเดย์วีคหนึ่งเรื่องสปอร์ตวีคหนึ่งอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่า narrow reading นี่ก็คืออาจารย์มาจี้บอกว่าคือการที่เราอยู่ที่ท็อปิกเดียวนะคะไอเดียเดียวนะคะแล้วก็แต่ว่าเรามาลองเสนอนำเสนอโดยไอเดียนั้นแต่ว่าด้วยเท็กซ์ที่มีลักษณะต่างๆกันนะคะ อย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างว่าในหัวข้อเรื่อง insects นะคะแมลงก็อาจจะให้นักเรียนอ่านเท็กซ์เรื่องเกี่ยวกับแมลงนะคะแล้วก็อาจจะไปดูเรื่องอะไรคะอาจจะมีบทกลอนนะคะที่เกี่ยวกับแมลงนะคะเอามาให้เด็กอ่านด้วยนะคะอาจจะมีภาพมานะคะอย่างนั้นเป็นต้นก็มีหลากหลายนะคะที่จะนำเสนอเกี่ยวกับในหัวข้อเดียวนะคะค่ะ
1: โอเค thanks so the text we're going to begin with and if we don't have time to finish it today we may start with it again in session 4 a little bit but let's go a ways with it this is going to be handout number 2for session 3, which is actually 4 pages long. It's quite a long handout. The top of it says, Why do the busiest students feel lonely? The part we're going to look at right now begins in the middle of the page. It says, Combating loneliness, no student is an island. So starts in the middle, and then goes onto the second page. It's actually quite short. You just have 3 paragraphs on this page and 3 here, because the rest is vocabulary. Okay? So just quickly as a pre-reading activity, chat with your partner when you see the title, Combating Loneliness, No Student is an Island. What do you think this short article will be about? So chat with the partner at your table.
3: ค่ะอันนี้ก็จะอยู่ใน handout ที่2นะคะซึ่งเป็นเรื่อง loneliness นะคะก็อาจารย์ให้อ่าน2เรื่องแรกก่อนนะคะแล้วก็สำหรับอันนี้ก็คือในหัวข้อเดียว loneliness ใช่ไหมคะแต่นำเสนอมาเป็น2ลักษณะนะคะ2 text ด้วยกัน